0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
3: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่าย นะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละ1,000ใช่ไหมคะ4 เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละ1,000ของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหม1,000ก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างแบ่งเบาได้บ้าง
4: นายอำพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลชโยรายงาน
0: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3 ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติดนะครับ
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนูไมล์ดิจิตอลทวินบนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนปุ่นตามหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้า ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าพึ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะจะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
0: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประณามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสุจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นยุวชนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจน ขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปรินสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แ

0: 80ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิษกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
2: 1นาทีกับกปทการให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์

0: และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสอเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการัง

หันนัมบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทติยดีกากาทาโยอนามาเส

0: ุทธมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุนตุสัพพุปตวะ
1: อันนบียังนโมกราตกังพันนามเสนนโมอรหัตโต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกดูมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเจียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น. 10:00 น. 10:30 น. รอบบ่ายเวลา 13:30 น. เวลา 14:00 น. เวลา 14:30 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ไฟราคะพระพุทธภาษิตนาทีราคะสโมอคินาทีโดสะสโมกะโหนาทีโมหะสมังชาลังนาทีตันห้าสมานาทีแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอธิบายความในคัมภีร์ทางศาสนาแสดงไฟไว้หลายอย่างเช่นไฟธรรมดาซึ่งเกิดจากเชื้อมีไม้เป็นต้นไฟดวงใหญ่คือดวงอาทิตย์ไฟคือทักขิเนยบุคคลหรืออาหุไนยบุคคลหนึ่งเล็บอาหุเนยะยักขิได้แก่ท่านผู้มีคุณอันควรบูชาใครทำดีก็ให้คุณใครล่วงละเมิดปฏิบัติผิดต่อท่านเหล่านั้นก็ได้รับโทษโดยกฎแห่งกรรมไฟคือขหบดีขหปตักขิได้แก่คนที่อยู่รอบตัวเรากล่าวคือพวกพ้องมิสหายสามีภรรยาบริวารชนใครปฏิบัติชอบต่อคนเหล่านี้ก็บังเกิดคุณแก่ตนใครปฏิบัติผิดก็บังเกิดโทษไฟสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคะในวงเล็บราคะคิบรรดาไฟทั้งหลายที่กล่าวมาพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไฟคือราคะแรงที่สุดไม่มีไฟใดเสมอเหมือนเพราะเผาไหม้ใจคนอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงในการเผามิใช่น้อยไม่เผาแต่เพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่ตามเผาอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจนกว่าจะชนะมันได้แล้วเข้าสู่

เองครอบครัวบุตรภรรยาหรือสามีบริวารชนก็เพราะมีการตั้งบ้านตั้งเรือนดังเล็บกัมโมคารวาสผู้ครองเรือนมีรายจ่ายรอบด้านคือต้องเลี้ยงตนเองบุตรภรรยาญาติสนิทมิตรสหายให้สมควรแก่กำลังต้องบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นต้องทำพลี5อย่างคือสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเสียภาษีอากรทำบุญอุทิศให้เทวดาต้องหาเงินไว้เพื่อสร้างฐานะให้มั่นคงและสร้างไว้เพื่อมอบเป็นมรดกให้เก็บให้ลูกหลานไปยานใหญ่เรื่องทั้งหมดนี้มีราคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากบวชขออภัยออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนไม่ต้องลำบากกับปัญหาเหล่านี้จิตใจไม่ต้องกังวลไม่กระหายกามมีความสงบร่มเย็นเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตในอาทิตตปริยายสูตรทรงแสดงว่าสิ่งทั้งปวงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะและโมหะร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะรวมความว่าร้อนเพราะเพลิงกิเลสหนึ่งร้อนเพราะเพลิงทุกข์หนึ่งข้อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีความว่าผู้จับอย่างอื่นชนิดอื่นเช่นยักษ์โจรหรืองูเหลือมจระเข้เป็นต้นเมื่อจับแล้วทำอันตรายแก่ผู้ถูกจับก็ทำได้เพียงอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโทสะเมื่อจับใครแล้วก็เที่ยวติดตามอยู่นานเท่านานจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยมันจับจิตอยู่ทำให้จิตสกปรกและร้อนเป็นพันชาติแสนชาติอีกอย่างหนึ่งเพราะโทสะเป็นเหตุคนจึงทำอกุศลกรรมต่างๆอันหยาบเช่นการเบียดเบียนฆ่าฟันประหัตประหารเพราะการประหัตประหารเป็นต้นนั้นเป็นเหตุผู้ทำต้องถูกจองจำทำโทษเช่นการติดคุกตารางในปัจจุบันและการต้องรับโทษในนรกในชาติหน้าคนมีโทสะอาจทำอันตรายแก่ท่านผู้มีคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นได้เพราะการทำร้ายผู้มีพระคุณนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เป็นผู้ต้องได้รับโทษนานาประการบุคคลผู้มีโทสะเป็นเจ้าเรือนเท่ากับเก็บผู้จับไว้กับตนให้ตนถูกจับอยู่ตลอดเวลาพบแต่ความอึดอัดรำคาญหาความปลอดโปร่งไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีข้อว่าข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีนั้นอธิบายว่าข่ายธรรมดาอันเขามีไว้สำหรับดักปลาดักนกหรือขังนกไว้นั้นทำด้วยลวดบ้างเหล็กบ้างทำด้วยไม้บ้างรวมความว่าอุปกรณ์เครื่องดักเครื่องขังทั้งปวงท่านเรียกว่าข่ายในที่นี้ข่ายพวกนั้นทำลายได้ง่ายสัตว์มีโอกาสหลุดพ้นจากข่ายไปได้บ้างส่วนข่ายคือโมหะนั้นขังสัตว์ไว้ในภพได้นานกว่าข่ายภายนอกทำให้สัตว์มีอาการมืดมนทางใจหาทางออกจากภพไม่ได้จนกว่าจะทำลายข่ายคือโมหะเสียได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีข้อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนั้นอธิบายว่าแม่น้ำธรรมดายังมีเวลาเต็มเวลาพร่องคือเต็มในหน้าน้ำและพร่องในหน้าแล้งแต่ตัณหาของคนหาเวลาพร่องได้ยากมักเต็มอยู่เสมอคือไม่รู้จักพอได้เท่านั้นแล้วยังอยากได้เท่านู้นได้เท่านู้นแล้วยังอยากได้เท่านี้ต่อไปอีกไม่ค่อยมีที่สิ้นสุดตัณหาในกามเรียกกามตัณหาตัณหาในภพเรียกภวตัณหาตัณหาในอรูปภพเรียกวิภวตัณหาอีกอย่างหนึ่งคนเรามีอาการที่อยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีไม่เป็นสิ่งใดยังไม่ได้ก็อยากได้สิ่งใดยังไม่เป็นก็ใคร่เป็นพอได้แล้วเป็นแล้วได้เห็นโทษของความมีความเป็นซึ่งเจืออยู่ในสิ่งที่ได้มาและเป็นแล้วนั้นก็อยากละอยากทิ้งต่อไปอาการอึดอัดขัดข้องก็เกิดตามความอยากละอยากทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับชีวิตอยู่นี่เองน่าจะเป็นอาการของวิภวตัณหาได้ตราบใดที่ยังมีตัณหา3อยู่ตราบนั้นบุคคลย่อมไม่อิสระจากทุกข์เพราะตัณหาเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตามนัยยะแห่งอริยสัจการละตัณหาได้เป็นชัยชนะอันสูงสุดของมนุษย์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี

ทรงปรารภอุบาสก5คนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุบาสก5คนอุบาสก5คนไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งนั่งหลับคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งแงหน้ามองดูอากาศอีกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมโดยเคารพพระอานนท์เถระซึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่เห็นอาการของอุบาสกทั้ง5นั้นแล้วทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมประดุจมหาเมฆคำรณอยู่อุบาสกเหล่านี้นั่งฟังด้วยอาการต่างๆอย่างนี้อย่างนี้เธอรู้จักอุบาสกพวกนี้หรืออานนท์ไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาได้ตรัสเล่าอดีตชีวิตของอุบาสกเหล่านั้นว่าอุบาสกคนที่นั่งหลับนั้นเคยเกิดเป็นงูมา500ชาติแม้บัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความหลับพระอานนท์ทูลถามว่าพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือว่าตรัสเป็นตอนๆวงเล็บเปิดคือเขาเกิดเป็นงูมา500ชาติโดยลำดับติดต่อกันหรือว่าเกิดเป็นงูบ้างเกิดเป็นอย่างอื่นบ้างสลับกันไปแต่ที่เกิดเป็นงูแล้วรวมได้500ชาติวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสตอบว่าที่เขาเกิดเป็นอย่างอื่นในระหว่างเช่นเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นนาคบ้างตามการอันควรแก่คำนั้นแม้สัพพัญญุตญาณก็กำหนดได้ยากแต่ที่เกิดเป็นงูมา500ชาตินี้ติดต่อกันโดยลำดับจึงไม่อิ่มด้วยการหลับส่วนอุบาสกผู้นั่งเขียนแผ่นดินนั้นเคยเกิดเป็นไส้เดือนมา500ชาติบัดนี้ก็ยังไม่อิ่มด้วยความประพฤติที่ประพฤติมาเป็นเวลาช้านานบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั้นเคยเกิดเป็นลิงมา500ชาติโดยลำดับพราหมณ์ผู้นั่งแงหน้ามองดูอากาศนั้นเคยเกิดเป็นหมอบอกเลิกยามา500ชาติส่วนพราหมณ์ผู้นั่งฟังธรรมโดยครบนั้นเคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์มา500ชาติจบไตรเพศมา500ชาติถึงบัดนี้ก็ยอมฟังธรรมโดยครบเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่พระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นจนจดเยื่อในกระดูกแต่เพราะเหตุไรอุบาสกเหล่านั้นแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ก็ไม่ฟังโดยเคารพอานนท์เธอคิดว่าธรรมของเราฟังได้ง่ายนักหรือข้าแต่พระองค์ธรรมเทศนาของพระองค์ฟังได้ยากหรืออย่างนั้นอานนท์พระเหตุไรพระเจ้าข้าอานนท์คำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยฟังแล้วตลอดแสนกัปเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมได้แต่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้สัตว์ทั้งหลายได้ฟังแต่ดิเรกฉานคาถาต่างๆมากมายดิเรกฉานคาถาคือถ้อยคำอันไม่อิงอาศัยธรรมผู้เขียนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเที่ยวฟ้อนรำขับร้องอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเล่นเป็นต้นไม่อาจฟังธรรมได้ข้าแต่พระองค์อุบาสก5คนนั้นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถฟังธรรมได้อานนท์อุบาสก5คนนั้นอาศัยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตัณหาบ้างจึงไม่สามารถฟังธรรมขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะย่อมไม่มีแม้ไฟบรรลัยกันยังกลับให้พินาศเพราะการปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์7ดวงไหม้โลกไม่ให้วัตถุใดๆเหลืออยู่เลยแต่ไฟนั้นก็ไหม้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่การที่ไฟคือราคะไม่ไหม้ย่อมไม่มีพระทศพลตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกผู้ตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลต้องการของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นการถูกต้องหรือที่จะคอยเพ่งโทษผู้อื่น

รอยเท้าในอากาศพระพุทธภาษิตอากาเสวะปดังนัตถิสมโนนัตถิบาหิโรปะปัญจาภิรตาปยานิปะปัญจาตถาคตาอากาเสวะปดังนัตถิสมโนนัตถิบาหิโรสังฆาราสัสสตานัตถินัตถิบุทานะมินจิตังแปลความว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพุทธศาสนาไม่มีหมู่สัตว์ยินดีในกิเลสเครื่องเนิ่นช้าพระตถาคตไม่มีกิเลสเครื่องเนิ่นช้ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพุทธศาสนาไม่มีสังขารที่เที่ยงไม่มีความหวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ก็เพราะทรงตอบปัญหาของสุภัททะปริภาชกที่ทูลถามในคืนปรินิพานของพระองค์ว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะภายนอกพุทธศาสนามีหรือไม่สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระองค์ตรัสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกพระพุทธศาสนาไม่มีขยายความว่าสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลนอกจากในพุทธศาสนาแล้วไม่มีเพราะไม่ได้เดินตามมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนั้นอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายหมายถึงประชาชนส่วนมากยินดีพอใจในกิเลสเครื่องทำให้เนิ่นช้ามีตัณหาอุปาทานกามเป็นต้นคือเป็นเหตุให้เดินเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันเป็นวงกลมของชีวิตต้องเกิดแก่เจ็บตายครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระตถาคตเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงออกจากวงเวียนแห่งชีวิตได้แล้วเพราะทรงละกิเลสเครื่องทำให้เนิ่นช้ามีตัณหาอุปาทานเป็นต้นได้แล้วสังขารนั้นท่านหมายเอาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ชื่อว่าเที่ยงนั้นไม่มีเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยสังขารก็ดับไปด้วยอันหนึ่งชนทั้งหลายอาจยึดถือขันว่าเที่ยงเพราะยังมีกิเลสเครื่องทำให้วันไหวกล่าวคือตัณหามานะทิฏฐิอันใดตัณหามานะทิฏฐิอันนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความหวั่นไหวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อพระพุทธองค์บรรทมอยู่บนเตียงเป็นที่ปรินิพานณสาละวะโนทยานเมืองกุสินารามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสุภัททะปริภาชกได้ยินว่าในอดีตการสุภัททะปริภาชกนั้นเมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึง9ครั้งเมื่อข้าวกล้าให้ผลคือทำนาได้ผลดีครั้งหนึ่งแต่สุภัททะไม่ปรารถนาให้มีความท้อถอยอยู่เนืองๆจนครั้งสุดท้ายจึงได้ให้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาทั้งในปฐมโพธิการมัชฌิมโพธิการวงเล็บเปิดระยะต้นและระยะกลางหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ววงเล็บปิดพอมาถึงปัจฉิมโพธิการเมื่อพระศาสดาจวนนิพพานแล้วเขาคิดว่าเราได้เที่ยวถามปัญหา3ข้อกับพวกปริพาชกแก่ๆมานานแต่ไม่ได้รับคำตอบอันแจ่มแจ้งเลยเราไม่ได้ถามพระสมณะโคดมเพราะเห็นว่ายังหนุ่มนักบัดนี้พระสมณะโคดมจะนิพพานเสียแล้วเราอย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะเสียใจว่าไม่ได้ทูลถามพระสมณะโคดมเลยดังนี้แล้วไปยังสารวัตรโนทยานอันเป็นที่ปรินิพานของพระศาสดาขออนุญาตเข้าเฝ้าแต่พระอนุทฐานไว้อ้างว่าพระพุทธองค์กำลังทรงประชวรหนักแต่สุภัททะก็อ่อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจนทราบถึงพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้สุภัททะได้ทูลถามปัญหา3ข้อคือรอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะภายนอกมีหรือไม่และสังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลนอกจากพระพุทธศาสนาไม่มีและสังขารที่เที่ยงไม่มีความหวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสุภัททะปริภาชกได้บรรลุอนาคามิผลขอบวชเมื่อบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลในคืนนั้น

0: ลำดับต่อไปเป็นธรรมัฏฐวรรควรรณนาว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรมพระพุทธภาษิตนเตนะโหติธรรมัฏโฐเยนะทั้งสหาสานะเยโยจะอัทังอนัตทันจะอุโพนิเชยะปันฑิโตอาสาหะเสนะธรรมเมนะสเมนะนยตีเปรธรรมสะคุโตเมธาวีธรรมโทติปวุจติแปลความว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผลผลันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยความทั้งสองได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีแนะนำคนทั้งหลายอื่นไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่ผลผลันผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้คุ้มครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมอธิบายความการวินิจฉัยความเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษากระทำในนามของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของกษัตริย์ให้ทำหน้าที่แทนพระองค์เมื่อรับคดีไว้แล้วถ้าวินิจฉัยตัดสินความโดยผลผลันไม่ไตร่ตรองด้วยดีทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้พิพากษาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นอันตรายมากเพราะโดยตำแหน่งแล้วเป็นผู้รักษาความยุติธรรมถ้าผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเองแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครทำนองเดียวกับถ้าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เบียดเบียนราษฎรเสียเองแล้วราษฎรทั้งหลายจะได้ใครช่วยพิทักษ์สิ่งที่ทำให้ผู้พิพากษาเสียความยุติธรรมที่มองการเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสินบนเมื่อกินสินบนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตราชั่งแห่งความยุติธรรมก็เริ่มเอียงเพราะฉันทาคติดังเล็บลำเอียงเพราะชอบในผู้ให้สินบนส่วนผู้ไม่ได้ให้สินบนก็กลายเป็นฝ่ายต้องรับเคราะห์กรรมทั้งๆที่ตนเป็นฝ่ายถูกผู้พิพากษาบางคนก็ลำเอียงเพราะไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังเล็บโทสาคติบางคนลำเอียงเพราะกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังเล็บพยาคติและบางคนลำเอียงเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการโมหะคติผู้โลภอยากได้สินบนและผู้มีอคติ4ไม่ควรเป็นผู้ตัดสินความหรือไม่ควรเป็นผู้พิพากษาในวินัยสำหรับภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบไว้เหมือนกันว่าผู้ที่จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นจะต้องเป็นภิกษุที่ปราศจากอคติ4รู้ว่าอะไรเป็นอธิกรณ์อะไรไม่เป็นอธิกรณ์ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ว่าอะไรเป็นคดี
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: มาว่าจะเอาไอ้นี่ไอ้ผงไอ้ที่เนี่ยนะไอ้หม้อต้มทองที่หล่อพระเนี่ยต้มทองเหลืองที่เป็นหล่อพระประธานของเราเนี่ยนะแล้วตอนนี้ก็เอาทองคำเนี่ยก็เอาทองคำไปใส่ด้วยไปร่วมหล่อด้วยนะแล้วก็เก็บหม้อนั้นไว้อะเก็บหม้อต้มเวลาเขาเททองเสร็จแล้วอะไอ้หม้อนั้นก็เก็บไว้ให้เขาหมักสกัดทองเนี่ยปรากฏว่าสกัดทองได้กิโล2ขีดทางร้านทองเขาให้มูลค่ามา6ล้านกว่าบาทโอ้โหอะไรเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไปเฉยๆเลยหมดไปเลยนะทองไม่กิโลกว่าคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะขนาดนั้นแล้วนี่จะกลับมาเอาไอ้ที่ผงที่สกัดออกมาเนี่ยยังจะไปล่อนอีกเนี่ยนี่ยังจะไปล่อนออกมาเป็นทองอีกเนี่ยจะว่าโอ้ยจะว่าไม่ธรรมดาเลยเอาวันนี้หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกันแล้วเราจะมีการบวชนาคในวัดป่าบ้านตาลเรานี่หนึ่งรูปการที่พวกเราได้มาร่วมกันในการบวชพระเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะว่าพุทธศาสนาเราที่มีอายุยืนยาวขึ้นมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีกุลบุตรกุลธิดาก็เข้ามาบวชในพระศาสนานี้เมื่อท่านเข้ามาบวชแล้วท่านก็ใช้เวลา ที่ท่านมีโอกาสได้บวชเข้ามานี่แหละเข้ามาศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเองเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมเป็นผู้มีธรรมประจำใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสจากการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ได้นำเอาความรู้ความฉลาดของท่านแหละมาแนะสอนคณะศรัทธาญาติโยมสืบต่อไปเพราะพุทธศาสนาเราพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบไว้ให้ภิกษุสามเณรเป็นผู้สืบต่อไปเมื่อมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติมีความรู้ความฉลาดแล้วก็นำมาประกาศสอนชาวพุทธเราสืบต่อไปพุทธศาสนาเราก็มีความมั่นคงยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้แล้วโลกเรายังมีพอมีความร่มเย็นในท่ามกลางของเพลิงกิเลสอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะยังมีพุทธศาสนาเป็นหลักใจให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปก็ยังพอนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญได้แต่ถ้าโลกเรานั้นขาดศาสนาเป็นหลักยึดประจําใจแล้วภายในจิตในใจนั้นมีแต่กิเลสแล้วโลกเราอยู่ไม่ได้แตกแน่นอนแต่ที่โลกเราอยู่ได้ก็เพราะยังมีศาสนาเป็นเครื่องยับยั้งกิเลสภายในจิตในใจของปุถุชนเราเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมีการบวชนาคขึ้นมาพวกเราได้มาร่วมอนุโมทนาในการบวชนาคเป็นการส่งเสริมให้ท่านได้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทานอนุโมคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรแล้วทานอาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภาระธุระส่วนตัวแล้วเราจะไปพร้อมกันที่ศาลาในเพื่อในการบวชพระกันสืบต่อไปนะรับพรเด้อก่อนรับพรเด้อก่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวามีวายโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนนี่เขาจัดการเองหรอใช่เขาจัดการไม่เขาจัดการเขาจัดการมาให้เราได้กิโล2ขีดแล้ว

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ลำดับต่อไปเป็นธรรมัฏฐวรรควรรณนาว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปัญญาคุ้มครองธรรมพระพุทธภาษิตนเตนะโหติธรรมัฏโฐเยนะทั้งสหัสสานะเยโยจะอัตถังอนัตทันจะอุโภนิเชยะปันฑิโตอาสาหะเสนะธรรมเมนะสเมนะนยติเปรธรรมสะคุโตเมธาวีธรรมัฏโฐติปวุจติแปลความว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผุนผันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยความทั้งสองได้ถูกต้องว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีแนะนำคนทั้งหลายอื่นไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่ผุนผันผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้คุ้มครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมอธิบายความการวินิจฉัยความเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษากระทำในนามของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของกษัตริย์ให้ทำหน้าที่แทนพระองค์เมื่อรับคดีไว้แล้วถ้าวินิจฉัยตัดสินความโดยผุนผันไม่ไตร่ตรองด้วยดีทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้พิพากษาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นอันตรายมากเพราะโดยตำแหน่งแล้วเป็นผู้รักษาความยุติธรรมถ้าผู้รักษาความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสียเองแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครทำนองเดียวกับถ้าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เบียดเบียนราษฎรเสียเองแล้วราษฎรทั้งหลายจะได้ใครช่วยพิทักษ์สิ่งที่ทำให้ผู้พิพากษาเสียความยุติธรรมที่มองการเห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือสินบนเมื่อกินสินบนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตราช่างแห่งความยุติธรรมก็เริ่มเอียงเพราะฉันทาคติดังเล็บลำเอียงพระชอบในผู้ให้สินบนส่วนผู้ไม่ได้ให้สินบนก็กลายเป็นฝ่ายต้องรับเคราะห์กรรมทั้งที่ตนเป็นฝ่ายถูกผู้พิพากษาบางคนก็ลำเอียงเพราะไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังเล็บโทสาคติบางคนลำเอียงเพราะกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังเล็บพยาคติและบางคนลำเอียงเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการโมหะคติผู้โลภอยากได้สินบนและผู้มีอคติ4ไม่ควรเป็นผู้ตัดสินความหรือไม่ควรเป็นผู้พิพากษาในวินัยสำหรับภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงวางระเบียบไว้เหมือนกันว่าผู้ที่จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นจะต้องเป็นภิกษุที่ปราศจากอคติ4รู้ว่าอะไรเป็นอธิกรณ์อะไรไม่เป็นอธิกรณ์ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ว่าอะไรเป็นคดีอะไรไม่เป็นคดีวินิจฉัยความได้โดยถูกต้องโดยไม่ผุนผันแต่วินิจฉัยไปโดยธรรมโดยสุจริตไม่กินสินบนผู้นั้นเรียกว่ามีปัญญาคุ้มครองธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมรวมกว่าว่าผู้พิพากษาจะต้องมีธรรมะมีความสุจริตใจถ้าเป็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้ช่วยกันรักษาธรรมไว้ในโลกช่วยกันคุ้มครองธรรมและผู้ประพฤติธรรมไม่ให้อธรรมมามีอำนาจเหนือธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยวันหนึ่งพวกภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรของเมืองสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตแล้วเดินกลับวัดเชตวันทางกลางนครพอดีฝนตกหนักภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปพักที่ศาลวินิจฉัยความได้เห็นพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยความรับสินบนทำเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของทำคนผิดให้เป็นคนถูกคนถูกให้เป็นคนผิดจึงคิดว่าโอ้กำหนักเราเคยคิดว่าอมาตย์พวกนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมแต่ความจริงเขาไม่มีธรรมไม่ตั้งอยู่ในธรรมเลยเมื่อฝนหายแล้วภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยตกอยู่ในอคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินความโดยผุนผันไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ไต่สวนความผิดแล้วตัดสินความโดยละเอียดละออตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมโด ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลที่ตัดสินความโดยผลผันไม่ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
2: โทษของคนอื่นพระพุทธภาษิตสุดาสังวัชมันเยสังอัตโนปนะดุดดาสังเปรสังหิโซวัจจานิโอปุนาติยธาภูสังอัตโนปนะชาเดติกะลิงวะกิตตวาสะโทแปลความว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นยากบุคคลย่อมโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกลบปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดกายด้วยเครื่องปกปิดอธิบายความโดยปกติธรรมดาคนส่วนมากมักมองเห็นโทษของคนอื่นได้ง่ายกว่าโทษของตนชอบมองแง่ร้ายของคนอื่นมากกว่าแง่ดีถ้าไม่มีก็พยายามใส่เข้าที่เรียกกันว่าใส่ร้ายพร้อมๆกันนั้นก็มักพอใจปกปิดคุณของคนอื่นและเปิดเผยคุณของตนแม้เพียงเล็กน้อยที่เรียกว่าอวดตนตำราทางจิตวิทยาบอกเราว่าคนชอบมองชอบเพ่งเล็งในแง่ใดสิ่งนั้นมักจะตกมาถึงตนคนชอบกล่าวร้ายผู้อื่นในเรื่องใดมากๆในที่สุดตนก็จะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามคนมองคนอื่นในแง่ดีหรือยกย่องสรรเสริญผู้อื่นในแง่ใดมากๆในที่สุดตนก็จะเป็นเช่นนั้นทั้งนี้เพราะใจไปสั่งสมเอาสิ่งนั้นไว้มากเหมือนคนคลุกคลีอยู่กับของหอมทำให้ตนพลอยหอมไปด้วยเมื่อคลุกคลีอยู่กับของเหม็นตนของตนก็พลอยเหม็นไปด้วยทัศนะทางพระพุทธศาสนาสอนให้มองคนตามความเป็นจริงคือตำหนิคนที่ควรตำหนินิกันเฮนิกกะฮาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องปักกันเฮปักกะฮาระหังตำหนิการกระทำอย่างใดของใครแล้วไม่ควรทำอย่างนั้นน่าจะขุดดังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปเรอุภวดยุงและยัตตะคารหีตะดะกรุปวมาโนทางนี้เพราะคนตำหนิผู้อื่นในการกระทำอย่างใดแล้วกลับทำอย่างนั้นเสียเองย่อมเป็นคนเลวยิ่งกว่าผู้ทำโดยไม่ตำหนิผู้อื่นอันหนึ่งเมื่อยกย่องผู้ใดในคุณธรรมอย่างใดก็ควรพยายามดำเนินตามทางของท่านผู้นั้นด้วยมิฉะนั้นจะกลายเป็นคนดีแต่ยกย่องสรรเสริญหามีคุณธรรมเช่นนั้นแทรกซึมเข้าไปในตนแต่น้อยไม่เหมือนทัพพีคอยแต่ตะแกงให้คนอื่นบริโภคในการกล่าวตำหนิผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยจิตมีเมตตากรุณามิใช่ทำด้วยความหวังร้ายในการยกย่องผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยความมุ่งหมายให้กำลังใจมิใช่ให้เหลืองหรือยกเพื่อให้ลอยให้ลืมตัวเป็นโอกาสให้ความประพฤติชั่วตามมาภายหลังอันจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับยกย่องนั่นเองเกี่ยวกับโทษของผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าเคยทรงสอนว่าอาสวะในวงเล็บกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่คนที่มีปกติเพ่งโทษผู้อื่นคอยยกโทษคือกล่าวโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดคนเช่นนั้นย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะความจริงมนุษย์เราทุกคนย่อมมีความดีในตนอยู่บ้างมากหรือน้อยคนที่มีความดีมากกว่าความชั่วท่านเรียกว่าคนดีส่วนคนมีความชั่วมากกว่าความดีท่านเรียกว่าคนชั่วอันหนึ่งบางคนไม่ถือความชั่วบางอย่างบางคนไม่เห็นความดีบางอย่างเมื่อใครไปทำความชั่วอย่างที่เขาไม่ถือเข้าเขาก็ไม่เห็นเป็นชั่วใครไปทำดีอย่างที่เขาไม่เห็นว่าดีเข้าเขาก็มองเห็นไม่ดีเขาอาจตำหนิคนทำดีและยกย่องคนทำชั่วได้ด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าณเปรสังวิโรมานิณเปรสังกตากตังอัตโนวะอเวเคยะกตานิอากาอากตานิจักแปลความว่าไม่ควรสนใจกับความล่วงเกินให้ร้ายของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่พึงสำรวจตรวจตรากิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนจิตวิทยาในชีวิตประจำวันสอนไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่การทำเช่นนั้นมักเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแก่ผู้ทำเองแต่สอนให้เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มบริบูรณ์แล้วจะดีเองการสอดในเรื่องของคนอื่นมีแต่จะทำให้เขาเกลียดชังการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในกรณีที่ตนไม่มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์มีแต่จะทำให้เขาเบื่อหน่ายการออกความเห็นอันฟุ่มเฟือยโดยที่เขาไม่ได้ขอความเห็นมีแต่ทำให้เขารำคาญไม่เชื่อถือยิ้มเยาะรับหลัง ความจริงการพิจารณาถึงความถูกความผิดความควรไม่ควรของตัวเราเองในวันหนึ่งๆก็หมดเวลาแล้วไม่ต้องกล่าวถึงว่าต้องไปเที่ยวแสหาเรื่องของคนอื่นมาปรารภแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นนั้นเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องสอดส่องดูแลอยู่นั่นเองเช่นมารดาบิดาต้องสอดส่องเรื่องของบุตรธิดาครูอาจารย์สอดส่องเรื่องของศิษย์อุปัชฌายะอาจารย์สอดส่องเรื่องของสัตถิวิหาริกอันเตวาสิกเป็นต้นเมื่อสอดส่องด้วยใจเมตตากรุณาแล้วเห็นเขาทำผิดหรือเริ่มจะทำผิดก็ชี้โทษให้ด้วยเมตตาปราณีไม่เห็นเขาทำชอบก็ส่งเสริมให้กำลังใจในการทำความดีต่อไปบัณฑิตย่อมพิจารณาตนด้วยตนสอบสวนตนด้วยตนคุ้มครองตนได้ดีมีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำย่อมอยู่เป็นสุขข้อว่าโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกรบและปิดโทษของตนเหมือนในพรานนั้นอธิบายว่าแกรบเป็นของเบาเมื่อโปรยลงถูกลมพัดก็ปลิวไปตกลงบนหัวหรือบนร่างกายคนอื่นได้มากฉันใดการโปรยโทษให้คนอื่นก็ฉันนั้นโทษนั้นย่อมเที่ยวเรี่ยราดลงบนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างส่วนที่ว่าปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดอัตภาพหรือปิดกายนั้นอธิบายว่าธรรมดาในพรานเมื่อจะยิงสัตว์ย่อมแอบแฝงซ่อนเร้นตนไม่ให้สัตว์เห็นเมื่อได้โอกาสจึงปล่อยลูกศรไปฉันใดคนปกปิดโทษของตนก็ฉันนั้นยิ่งเปิดโทษของคนอื่นมากเท่าใดก็ต้องยิ่งพยายามปิดโทษของตนมากเท่านั้นปิดโทษของตนเหมือนในพรานปกปิดกำบังตนเพื่อยิงสัตว์โทษของตนนั้นทางพระพุทธศาสนาสอนให้เปิดเช่นทางพระวินัยให้พระแสดงอาบัติซึ่งกันและกันการแสดงอาบัติก็คือการเปิดเผยโทษล่วงละเมิดของตนนั่นเองใครไปทำผิดอะไรไว้ด้วยเจตนาก็ตามด้วยพลั้งเผลอก็ตามเมื่อรู้แล้วก็มาเปิดเผยให้เพื่อนภิกษุอีกรูปหนึ่งทราบและบอกว่าจะสำรวมระวังต่อไปคนมีโทษปิดไว้เหมือนคนมีโรคแล้วไม่บอกหมอโรคย่อมจะเจริญงอกงามใหญ่โตขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปส่วนคนเปิดโทษของตนแล้วตั้งใจสำรวมระวังต่อไปย่อมเป็นเหมือนคนเป็นโรคแล้วบอกหมอหมอพิจารณาให้ยาอันเหมาะแก่โรคนั้นย่อมหายได้ชั้นใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรปิดโทษของตนควรเปิดโทษของตนและเปิดคุณของผู้อื่นพร้อมๆกันไปพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันในพัทยานครทรงปรารภเมนทกะเศรษฐีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเมนทกะเศรษฐีพระศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปในอังคุตตราปตชนนบททรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของคนเหล่านี้คือเมนทกะเศรษฐี1ปัญญาของเศรษฐีนั้นชื่อจันทะปทุมา1บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี1หญิงสะพ้ายชื่อสุมนาเทวี1หลานสาวชื่อวิสาขา1ทาสชื่อปุณณะ1จึงเสด็จไปสู่พัทยานครประทับอยู่ในชาติยาวันเมนทกะเศรษฐีได้สดับการเสด็จมาของพระศาสดาแล้วเมนทกะเศรษฐีและคนทั้ง5นี้รวม6คนเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายร้อยหลายพันชาติเคยประสบความทุกข์ยากในสมัยทุพพิกภัยในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เคยยอมสละชีวิตทำความดีเคยท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นเวลานานไม่เคยคลาดจากกันเคยตั้งความปรารถนาไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความอดอยากหิวโหยหิวและความไม่มีขออย่าได้มีแก่ตนเขาเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยานครในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าของเรามีทรัพย์สมบัติมากมายพรั่งพร้อมด้วยข้าทาสบริวารเพราะกุศลกรรมที่สร้างไว้แต่หนหลังโปรดดูความพิสดารในอรรถกถาธรรมบทแปลภาค7ระหว่างหน้า47ถึง60ฉบับของกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยผู้เขียนเศรษฐีเมนทกะได้ทราบข่าวการเสด็จสู่พัทยานครของพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าเราจะไปรับเสด็จพระศาสดาขณะที่เศรษฐีและบริวารออกไปเพื่อรับเสด็จพระศาสดานั่นเองพบพวกเดรัจฉีในระหว่างทางพวกเดรัจฉีเหล่านั้นห้ามมิให้ไปโดยอ้างเหตุผลว่าท่านเป็นกิริยวาทีเหตุไรจึงต้องไปหาพระสมณะโคดมผู้เป็นอกิริยวาทีกิริยวาทีคือผู้มีวาทะว่าการกระทำมีผลอกิริยวาทีมีความหมายตรงกันข้ามผู้เขียนเศรษฐีไม่เชื่อถ้อยคำของเดรัจฉีพวกนั้นรีบไปต้อนรับพระศาสดา ได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผลแล้วกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องที่พวกเดรัจฉีห้ามตนไว้ไม่ให้มาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงสดับถ้อยคำของเศรษฐีแล้วตรัสว่าพวกเดรัจฉีเหล่านั้นไม่เห็นโทษของตนแม้มากแต่โปรยโทษลงบนคนอื่นแม้ผู้อื่นไม่มีโทษก็ใส่โทษให้เหมือนโปรยแกลบลงในที่นั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นแล้วว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายส่วนโทษของตนเห็นยากคนย่อมโปรยโทษในคนอื่นเหมือนโปรยแกลบปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดกายด้วยเครื่องปกปิดดังนี้หมายเหตุความจริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นกิริยวาทีคือทรงรับรองกรรมว่ามีอยู่ทรงรับรองการกระทำว่ามีผลแต่พวกเดรัจฉีใส่ความพระองค์ว่าเป็นอกิริยวาทีเรียกว่าโปรยโทษให้พระองค
1: ์ทางแห่งความบริสุทธิ์พระพุทธภาษิตสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายัปปสติอาทานิบินติดุเคเอสมะโกวิสุทธิยาแปลความว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมนายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์อธิบายความทัศนะทางพระพุทธศาสนายืนยันว่าสังขารทั้งปวงและขันธ์ทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วต้องดับสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรในระหว่างได้อาศัยสันตติสืบต่อไว้จึงปรากฏดุจประหนึ่งเที่ยงเมื่อรู้แจ้งด้วยปัญญาดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะการบริหารขันธ์หรือในทุกข์ที่จะต้องแสวงหาสังขารมาเพิ่มภาระให้ตนความหน่ายในทุกข์นั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คำสอนเรื่องอนิจจังเป็นสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาทางปรัชญาให้เกียรติเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่เรื่องหนึ่งเรียกว่าหลักแห่งความเป็นไปชั่วคราวของสิ่งทั้งปวงถือเอาความว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะโมเมนทารีเรียกคณิกะวาทะก็มีความจริงคณิกะวาทะเป็นลักษณะหนึ่งของอนิจจังสิ่งทั้งปวงมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในที่สุดแม้จะตั้งอยู่ก็ต้องอยู่เพียงชั่วคราวแล้วแปรปรวนเป็นอื่นแม้ความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันคือเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปจึงไม่ใช่สุขจริงทุกข์จริงแต่ประการใดมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพอเหตุปัจจัยดับมันก็ดับในเบื้องแรกพระโยคาวจรดงเล็บผู้ทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมย่อมเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เมื่อเจริญภาวนาต่อไปก็จะเห็นแต่ความดับอย่างเดียวที่เรียกว่าพังขยานเมื่อเห็นดับบ่อยๆย่อมเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเรียกว่าพยาตุปัฏฐานญาณต่อจากนั้นย่อมต้องการพ้นไปเสียไม่เกี่ยวข้องด้วยสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเรียกมุนจิตุกามะยะตายานเป็นลำดับไปจนถึงพรากจิตออกจากความกำหนัดพอใจในกามพบเสียได้ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ความไม่เที่ยงนั้นรู้ได้ง่ายคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นและสิ้นไปในเบื้องปลายสมดังพระบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปัชชิตวานิรุจฉันติเตสังโวปัสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขสังขารที่เกิดขึ้นในอดีตดับเสียแล้วในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันย่อมดับในปัจจุบันเกิดในอนาคตจักดับในอนาคตไม่มีสังขารในการใดเลยที่เที่ยงเมื่อกำหนดอย่างสุขุมย่อมกำหนดเห็นความแปรแห่งสังขารทุกๆขณะไม่คงที่อยู่นานเป็นไปชั่วกาลเล็กน้อยก็แปรแล้วดังข้อความในวิสุทธิมรรคว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขดุขฆาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโซวัตตะเตคโนชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งมวลประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมล่วงไปพลัน ความแปรปรวนอย่างรวดเร็วนี้เราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงนามกายคือจิตบางขณะขุ่นมัวบางขณะผ่องแผ้วบางขณะนึกอารมณ์อย่างนั้นบางขณะนึกอารมณ์อย่างนี้เจตสิกก็เหมือนกันบางขณะเสวยสุขบางขณะเสวยทุกข์บางขณะเสวยอุเบกขาสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็แปรไปตามขณะที่ปรารภอารมณ์นั้นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็แปรอยู่ทุกขณะแต่ที่มองไม่เห็นทันทีก็เพราะมีของใหม่สืบต่อไว้สืบต่อของเก่าที่สุดโทรมไปท่านเรียกว่าสันตติแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นโทรมและต้องแตกดับในที่สุดความเกิดแล้วดับและแปรเป็นระหว่างแห่งสังขารดังกล่าวมานี้สรุปเข้าในพระบาลีว่าอุปัชชติเจวะเวติจะอัญญะท่าจะภวติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นด้วยนี่คืออนิจจลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุ500รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วแม้ภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตผลได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาทรงพิจารณาว่ากรรมฐานอะไรหนอจะเหมาะกับอุปนิสัยของภิกษุเหล่านี้ทรงทราบว่าในศาสนาแห่งพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุเหล่านี้เจริญภาวนาเกี่ยวกับอนิจจลักษณะมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีเราควรแสดงอนิจจลักษณะแก่เธอดังนี้แล้วตรัสว่าสังขารในภพทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะอัตถะว่าไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยทำความเพียรในการกำหนดทุกขสัญญามาเหมือนกันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขันธ์ทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะอัตถะว่าถูกบีบคั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่สองว่าสัพเพสังขาราดุขาติยดาปัญญายปสติอัฏฐานิบินติดุเขเอสะมะโกวิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยอบรมมาแม้ในอนัตตสัญญาด้วยเหมือนกันจึงตรัสพระคาถาที่3ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติยดาปัญญายปสติอัฏฐานิบินติดุเขเอสะมะโกวิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ทุกขตาคือความเป็นทุกข์แห่งสังขารทั้งปวงนั้นกำหนดด้วยทุกข์10ประการคือ 1. สภาวะทุกข์ได้แก่ทุกข์ประจำสังขารคือชาติชรามรณะ 2. ปกิณกะทุกข์ได้แก่ทุกข์จรคือความโศกความคร่ำครวญรำพันความคับแค้นใจเป็นต้น 3. นิพัทธทุกข์คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์เป็นเจ้าเรือนได้แก่ความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นทุกข้อนี้คนไม่ค่อยนึกถึงกันนักเพราะบำบัดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแรงระงับได้ไม่ทันก็จะเห็นเป็นทุกข์อย่างชัดแจ้งตัวอย่างเช่นปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกหรือปวดอุจจาระแต่ไม่มีที่ถ่ายก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์หนักเพียงใดโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะอุจจาระนั้นมีมากมายหลายอย่าง4. พยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดต่างๆมีสมุฏฐานต่างๆ 5. สันตาปทุกข์ได้แก่ความร้อนรุมหรือความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลสเช่นราคะโทสะหรือโมหะเผาให้ร้อน 6. วิปากทุกข์คือทุกข์อันสืบเนื่องมาจากผลของกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความร้อนใจบ้างการเสวยกรรมมาก่อนคือถูกลงอาจยาบ้างความจิบหายความตกยากและการตกอบาย 7. สหคตะทุกข์แปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันหรือทุกข์กำกับกันเช่นได้ลาภได้ยศได้รับสรรเสริญและได้สุขแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกอิปรินามทุกข์ก็มี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงมีมติว่ามีลาภคือทรัพย์ต้องเฝ้าต้องระวังไม่เป็นอันหลับนอนได้โดยปกติต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์ก็มียศคือได้รับตั้งเป็นใหญ่กว่าคนสามัญเป็นชั้นๆต้องเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญจำต้องมีทรัพย์มากเกินกำลังมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะของผู้อื่นจนนุงนางต้องพลอยสุขทุกข์ด้วยเขาได้รับสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนจะเพลินไปว่าตนดีต้องมีสติระวังไม่ให้เมากล่าวคือเผลอตัวดื่มเหล้าเสียอีกผู้ดื่มยังได้ส่วนสรรเสริญจากผู้อื่นยั่วยวนอยู่เสมอมีสุขเป็นทางปรารถนายิ่งขึ้นจึงยังไม่อิ่มเป็นอันไม่ได้สุขจริงวิบุญผลอย่างนี้มีทุกกำกับอยู่ด้วยแสดงในโลกธรรมสูตรว่าเป็นทุกข์ก็สม 8. อาหาระปริเยตทิทุกข์คือทุกข์ในการหากินทุกข์เนื่องด้วยการเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระมหาสมณะทรงพรรณนาไว้ในธรรมวิจารณ์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมแย่งกันหากินเดรัจฉานมีเนื้อเป็นภักษาย่อมผลาญชีวิตชนิดเล็กกว่าตนเป็นอาหารย่อมสู้กันเองบ้างเพราะเหตุแห่งอาหารสัตว์มีหญ้าเป็นภักษาออกหากินย่อมเสี่ยงต่ออันตรายย่อมหวาดเสียวเป็นนิดต้องคอยหลีกหนีศัตรูหมู่มนุษย์มีการงานขัดทางแห่งกันและกันต่างคิดแข่งขันตัดรอนกันทำร้ายกันผลาญชีวิตกันเพราะเหตุแห่งอาชีวะก็มีได้เสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเป็นอันมากแม้ผู้มีทางหาโดยไม่ต้องประกันผู้อื่นแทบทุกคนยังรู้สึกว่าหาได้ไม่พอเพื่อเป็นอยู่สะดวกทุกชนิดนี้แสดงในบาลีโดยเป็นสังเวคขัตถุประการหนึ่งสมัยปัจจุบันในวงเล็บพ.ศ. 2516ทุกข์ในเรื่องการหากินเด่นชัดยิ่งขึ้นในสมัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรจนาเรื่องนี้ในวงเล็บพ.ศ. 2463การทำมาหากินในเมืองไทยยังสะดวกสบายอยู่พระองค์ท่านยังทรงพรรณนาไว้ป่านนั้นหากทรงมีพระชนยืนยาวมาได้เห็นความเป็นอยู่การดิ้นรนเพื่อหากินของคนไทยสมัยนี้พระองค์ท่านคงจะทรงเห็นเป็นสังเวคขวัตถุหนุ่มเล็บเรื่องชวนสังเวชสักปานใดที่เห็นมนุษย์วิ่งวนอยู่ทุกถนนทุกซอกทุกซอยนั้นล้วนแต่เที่ยววิ่งหาเงินทั้งนั้นการหาเงินก็เพื่อนำมาแลกของกินของใช้รวมความว่าการทำมาหากินนั่นเองการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงเป็นภาระอันหนักของคนส่วนใหญ่อยู่ทุกวันนี้นอกจากการเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วมนุษย์ยังต้องเที่ยววิ่งหาเกียรติเพื่อเลี้ยงอหังการหรืออัตตาให้ใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อให้อีโก้มันเคืองขึ้นเมื่อตัวตนใหญ่ขึ้นการแสวงหากามก็สะดวกขึ้นด้วยคำว่ากามในที่นี้หมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าต้องการทั้งปวงไม่ได้หมายในวงแคบเพียงความต้องการทางเซ็กอย่างเดียวเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติเป็นภาระอันหนักอึ้งที่มนุษย์ช่วยกันแบกไว้และวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอันร้อนระอุด้วยไฟคือความกระหายกระโจนลงไปในทะเลแห่งความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายลอยคอกวักไกวอยู่ห้วงมหันต์นบซึ่งมีกระแสอันเชี่ยวกล่าวคือความต้องการความสุขอันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีขอบเขตจำกัดไว้ว่าเท่าใดจึงจะพอใจแล่นออกหน้าไปเกาะที่ลาภยศสรรเสริญสุขจนผลของการงานไม่อาจสนองให้ทันได้เมื่อได้แล้วก็มัวเมาเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนให้เพลินหลงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวง 9. วิวาทมูลกทุกข์คือทุกข์ที่มีการวิวาทกันเป็นมูลได้แก่ความไม่โปร่งใจความกลัวแพ้ความหวั่นหวาดอันเนื่องมาจากการทะเลาะกันบ้างสู้คดีกันบ้างรบกันบ้างแสดงในบาลีโดยความเป็นกามาธีมนพโทษของกาม 10. ทุกขันหรือทุกรวบยอดได้แก่ความทุกข์อันเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนหรือของตนด้วยตัณหามานะทิฏฐิดังแสดงในบาลีธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่าสังขิเตนะปัญจุปาดานคันธาดุขาหมายถึงโดยรวบยอดอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์แสดงในบาลีอนัตตลักขณสูตรว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราหนุ่มเล็บยึดตัวตนด้วยตัณหาเอโซหมัสมิเราเป็นนั่นหนุ่มเล็บ ยึดตัวตนด้วยมานะเอโซเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราวงเล็บยึดตัวตนด้วยทิฏฐิทุกทั้งปวงตามมาเพราะความยึดถือนี้การพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์เต็มที่รู้จักใช้ญาณกำหนดเห็นทุกอย่างละเอียดที่โลกเห็นเป็นสุขมีสหคตทุกข์เป็นทัศนะดังพระบาลีว่าดุขเมวะหิสัมโพติดุขังติทติเวติจะนานยัตระดุขาสัมโพตินานยัตระดุขานิรุชติทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับได้พรรณนาเรื่องอนิจจังทุกขังมาพอสมควรแล้วจะพรรณนาเรื่องอนัตตาต่อไปอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนรู้ได้ด้วยลักษณะ5อย่างคือ 1. ไม่อยู่ในอำนาจหรือฝืนความปรารถนาดังที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้าขันธ์5พึงเป็นอัตตาแล้วไซเราก็พึงบังคับได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่เป็นอนัตตามันจึงไม่เป็นไปเป็นตามปรารถนาของใคร 2. แย้งต่ออัตตาคือตรงกันข้ามกับอัตตาดังแสดงในสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราดังเล็บเอตังมะมะเราเป็นนั่นเอโซหมัสมินั่นตัวของเราเอโซเมอัตตา 3. ความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ดังแสดงในพระสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมัสมิเราไม่ใช่นั่นนะเมโซอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 4. ความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไปดังแสดงในพุทธภาษิตพยากรณ์ปัญหาของโมกขราชมานพในปรายณวรรคสุตตนิบาตว่าสุญญโตโลกังอเวคขสะโมฆราชสดาสโตอัตานุดิทิ่งโอหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติแปลว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติทุกเมื่อเล็งเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาเสียด้วยอาการอย่างนี้ท่านพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้มัจจุราชย่อมแลไม่เห็นคนผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้สังขารเป็นสภาพว่างนั้นพึงเห็นได้ดังนี้ในการใดผู้พิจารณาเห็นสังขารกระจายเป็นส่วนย่อยคือแยกแยะออกเป็นส่วนๆในการนั้นย่อมแลเห็นสังขารเป็นของว่างถอนคณะสัญญาคือความเห็นว่าเป็นก้อนเสียได้อันได้แก่การถือเอาโดยนิมิตว่าเราดังแสดงในบาลีว่ายะทาหิอังคะสัมภาราโหติสัตโดรโทอิติเอวังขั้นเทสุสั้นเตสุโหติสัตโตติสัมมติเหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีได้ฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมติว่าสัตย่อมมีได้ฉันนั้นยะท่ายะท่า

บุคคลย่อมไม่อาจเห็นชนที่ตนรักผู้ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นอันหนึ่งพุทธปรัชญาฝ่ายโยคาวจฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทมีความเห็นว่าสิ่งที่เราได้พบเห็นจริงในชีวิตจริงไม่ผิดอะไรกับความฝันความฝันก็เป็นความจริงในช่วงหนึ่งของชีวิตความจริงก็คือความฝันนั่นเองขณะเราฝันเราไม่เคยรู้สึกว่าเราฝันแต่เราสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นความจริงทุกครั้งไปดังนั้นในฝันจึงมีความโกรธเกลียดรักสะเทือนใจร้องไห้เศร้าตื่นเต้นประยานใหญ่ทุกอย่างเหมือนในชีวิตจริงทุกอย่างแม้เราจะตื่นขึ้นแล้วบางคราวก็ยังมีร่องรอยอันนั้นอยู่เช่นหัวเราะหรือน้ำตาหรือหัวใจสั่นเพราะความกลัวเป็นต้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานี้เรากำลังฝันกันอยู่ทั้งนั้นที่เราฝันเพราะเราหลับไหลด้วยอำนาจกิเลสและความยึดมั่นที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราพอตื่นจากกิเลสก็หมดความตื่นเต้นในสิ่งทั้งปวงเหมือนคนตื่นจากหลับพอรู้ว่าฝันไปก็หมดความตื่นเต้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเมื่อระลึกขึ้นมาก็ล้วนเหมือนความฝันทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือจริงจังเลยความเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นลักษณะรวบยอดแห่งอาการทั้งสี่ที่กล่าวมาแล้วดังบาลีในพุทธอุทานว่าจดาฮาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตบรามนัสสะอัทธสักขังฆาวะปยันติสับบายโตปชานาติเสเหตุธรรมังยโตขยังปัจจญานังอเวดิเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุและเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยหมายความตามพระพุทธภาษิตนี้ว่าธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมีก็มีขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับก็ดับไปดังกล่าวมา5ประการนี้เป็นอนัตตลักษณะคือเครื่องหมายแห่งความเป็นอนัตตาแห่งสังขารทั้งปวงเป็นการอุปาทานมีอัตตวาทุปาทานเป็นต้นเมื่อใดบัณฑิตไม่เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์ผู้เป็นบัณฑิตพระพุทธภาษิตนาเตนะปันดิโตโหติยาวตาบหุภาสติเคมีอเวรีอภโยปันดิโตติปวุจติแปลความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หามิได้ผู้ใดเป็นผู้เกษมไม่มีเวรไม่มีภัยผู้นั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตอธิบายความคนพูดมากคือคนที่แม้ไม่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งและคนที่หมดเรื่องอันควรจะพูดแล้วก็มาหยุดพูดหนึ่งส่วนคนพูดน้อยเกินไปก็คือคนที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับคนพูดมากคือมีเรื่องอันควรจะพูดก็ไม่พูดหนึ่งยังไม่หมดเรื่องอันควรจะพูดก็หยุดพูดเสียหนึ่งส่วนคนพูดพอประมาณนั้นคือคนที่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งหมดเรื่องที่ควรจะพูดแล้วก็หยุดพูดหนึ่งคนพูดมากกับคนพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันคนพูดเก่งคือคนรู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะบุคคลและเรื่องราวควรพูดก็พูดคนฟังก็ฟังพูดเป็นที่ถูกหูถูกใจของคนอื่นส่วนคนพูดมากไม่ประกอบด้วยลักษณะนี้เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆหาเรื่องมาพูดได้เสมอแต่ไม่สนใจว่าใครจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการฟังเขาพูดหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สำนวนไทยว่ากันว่าพูดน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากนั้นหามิได้ผู้ใดเป็นผู้เกษมในวงเล็บเคมีเป็นผู้ไม่มีเวรในวงเล็บอเวรีเป็นผู้ไม่มีภัยในวงเล็บอภโยผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าเป็นบัณฑิตผู้เกษมคือท่านผู้ปลอดโปร่งเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไรๆว่าเป็นตัวตนหรือของตนและโลกโดยความเป็นของว่างเปล่ายึดถืออะไรไม่ได้ความปลอดโปร่งเกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ผู้ไม่มีเวรคือท่านผู้ไม่ได้ทำเวร5ไว้กับใครๆในที่ไหนๆเวร5คือการฆ่า1การลักขโมย1การประพฤติผิดในกาม1การพูดเท็จ1การดื่มสุราเมรัยจนเมาไม้1ผู้ไม่มีภัย

พราะเหตุที่เป็นผู้ไม่ได้ก่อเวรไว้จึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆเอาธรรมนั่นแหละเป็นเกราะเครื่องป้องกันตนบุคคลผู้ปลอดโปร่งไม่มีเวรไม่มีภัยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบัณฑิตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุฉัพพัคคีได้ยินว่าพวกภิกษุฉัพพัคคีในวงเล็บพวก6คนเหล่านั้นเที่ยวทำโรงอาหารให้สกปรกรุงรังในวงเล็บอากูลในวัดบ้างในบ้านบ้างวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ถามภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำภัตตกิจในบ้านแล้วมาว่าผู้มีอายุโรงอาหารเป็นอย่างไรบ้างภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่าอย่าถามเลยท่านพวกภิกษุฉัพพัคคีเที่ยวกล่าวอยู่ว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตพวกเราจักประหารภิกษุเหล่านี้จักโปรยหยากเยื่อลงที่ศีรษะแล้วนำออกไปดังนี้แล้วจับหลังพวกกระผมโปรยหยากเยื่อลงทำโรงอาหารให้สกปรกรุงรังในวงเล็บอากูลภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่เกษมไม่มีเวรไม่มีภัยว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หามิได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: ดีละอนุโมทนากับท่านด้วยเหรอฝากบอกอนุโมทนาด้วย
1: สั่งเขาใส่ทานครับ
0: เอามาอนุโมทนาด้วยเหรอให้ได้บุญหลายๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเอาคนไป
0: เอาได้ว่าไงพ่อว่าไง
1: น้ำหมกต่อพุ่น
0: เลอะโอ้ก็ธรรมดาเลยนะต้องมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเพราะนั้นเขาแต่พ่ออย่าใช้เปลืองกันแล้วกันพ่ออยู่กันเนี่ยอยู่นี่แหละส่วนรองพ่ออ๋อเขาไปก้าวหน้าไปก็เอาอนุโมทนาเขาด้วยดีใจเขาด้วยดีแล้วเอาก็อยู่แล้วก็มีแต่ความสุขความสบายในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การงานเนี่ยเอาวางเอาโอ้ดีมากเลยก็อยู่ด้วยกันนานๆแล้วค่อยไปขึ้นเป็นพ่ออ๋อกันแล้วกันพออยู่ที่นี่ก่อนหวงไว
2: ้
0: หวงไว้ก่อนเอาดีมากเลยโชคดีอยู่ดีมีสุขนะหน้าที่การงานก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าสำเร็จได้มาดีมากเลยอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมเนื้อนี่แหละของก้นบาดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยดีมากเลยดีมากเลยฟังลงโอ้ยเหลงตาเอามาเอาเข็มมาเธอไปยังเอาโอ้โหไม่เห็นหน้านานแล้วเนี่ยตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
1: บึงการคร
0: ับ บึงการสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะ หน้าที่การงานมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเด้อโอ้ดีมากเลยดีมากเลยโชคดีโชคดีแล้วจะมาบวชเมื่อไหร่เอ้านายบวชแล้วลองบวชตามดูเว้ย
1: ปีหน้าเกษียณไม่ว่ากันครับ
0: แน
1: ่
0: ดีมากดีมากเลยเอาเดี๋ยวความเจริญเข้าหน้าสมปรารถนาอีกทุกสิ่งทุกประการเนี่ยดีมากดีมากเลยโชคดี
1: คร
0: ับ แข็งมอเตอร์ไซค์อ่ะแกงมอเตอร์ไซค์กันบ่ได เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปหนองไผ่ไม่ใช่จะเข้าไปพักที่หนองไผ่แล้วเช้า27จะบิณฑบาตฉันอยู่ที่หนองไผ่แล้วตอนเย็นจะไปเทศอยู่ที่วัดนาคนิมิตวันเกิดหลวงปู่ว่านนะฮะ
1: เช้าที่หนองไผ่คร
0: ับ วันที่27พรุ่งนี้ฉันที่นี่เสร็จแล้วก็ไปหนองไผ่แล้วก็เช้า27ฉันอยู่ที่หนองไผ่แล้วตอนเย็นตอนค่ำไปเทศที่งานมันเกิดหลวงปู่ว่านวัดนาคนิมิต
1: วันนี้วันเกิดผมไปกราบ
0: ได้ฮะใช่และ26 27จำวัดอยู่ที่นั่น27จะฉันอยู่ที่หนองไผ่ได้อ้าวอยู่ดีมีสุขกันนะโชคดีโชคดีกัน
1: ถ่ายรูปวะ
0: กลับไปพังคนบ่อยไหม
1: บ่อยครับ
0: บ่อยนะ
1: คร
0: ับ ว่าบึงการก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่วันสะดวกนัดมากันแล้วกันว่าไงว่าไงแล้วดีแล้ว จะมากี่คนเลยมากี่คนโอ้พอแดดออกก็ร้อนมากเลยไม่รู้บ่ายมาฝนจะตกอีกก็ไม่รู้แหละใช่เมื่อวานเช้าก็ร้อนแบบนี้พอตอนบ่ายฝนตกหนักมาเออว่าไงเออดีแล้วเออดีแล้วดีมากเลยเออได้เนี่ยว่าไง
3: ประเคนครับประเคน
0: ยกมาสองเดี๋ยวแผ่นดีใครเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยมีใครไปบ้างล่ะมีใครไปบ้างแล้วมันเข็นรถขึ้นไปเป็นหรือเปล่า
4: เ
0: โอ้ร้อนเหมือนหนาวยังพอสู้ได้แต่ร้อนมันสู้ไม่ได้เลยหนาวแล้วยังมีผ้าห่มอะไรต่ออะไรคุมมาไปก็มันก็หายหนาวฮะโอ้ยร้อนนี่เพราะฉะนั้นเขาชวนไปเที่ยวไปหาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บอกถ้าร้อนแล้วไม่ต้องมาชวนเราเด้อเฝ้านั่งเฝ้ารถกันเลยก็พาไปนู่นก็พาไปเวียงจันทร์ใช่โอ้ใช่ก็ไปเวียงจันทร์เขาไปนู่นไปนี่กันไปเดี๋ยวเราจะเฝ้ารถให้เขาลงไปเดินซื้อของเดินอะไรต่ออะไรไปกันไปแล้วเราก็ตั้งเฝ้าอยู่ในรถติดเครื่องอยู่ไอ้นั่นแหละ

0: ีนี้ที่ไปเวียงจันทร์ที่ไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้เขาที่เวียงจันทร์ผ่าทั้งหมด78ข้อเข่าแต่มีอีก3ลายอีก3ลายตะโพกเนี่ยทำที่นู่นไม่ได้เพราะกระดูกมันเป็นขุยเลยผุเลยเป็นเหมือนยุ่ยเลยอะนะมันขันน็อตขันอะไรต่ออะไรมันสตาร์ทเกี่ยวแล้วไม่ได้เลยต้องส่งไปศิริราชไปหลอมไปหล่อกระดูกใหม่ไปหล่อกระดูกไทเทเนียมเป็นล้านคนหนึ่งเป็นล้านก็ต้องไปวัดเฉพาะคนด้วยนะไม่ใช่ว่าทำมาเป็นโหลแล้วไปใส่ได้ไม่คนแต่ละคนต้องไปวัดต้องไปออกแบบเองใช่ต้องมีทั้งวิศวกรทางการแพทย์แล้วก็มีหมอต้องปรึกษาต้องวางแผนต้องออกรูปแบบอะไรต่ออะไรไปเป็นเรื่องยากมากแล้วที่ในเมืองลาวเนี่ยไปมา 4-5 แห่งเมืองลาวนี่โหดที่สุดเลยเป็นยังไงเป็นรู้ว่าโหดพอเริ่มจะไปผ่าตัดเท่านั้นแหละเบิกเลือดจากคังเลือดของประชาชนไม่มีคังเลือดตายแล้วไม่มีเลือดแล้วจะทำไงก็ทำไม่ได้ไปขอให้ผอ.โรงพยาบาลประกาศรับอาสาสมัครมาบริจาคเลือดขอออกว่าทำไม่ได้ถ้าจะทำอย่างนั้นต้องเสนอเรื่องไปถึงประธานประเทศแล้วประธานประเทศจะเอาเข้าที่ประชุมลงมติแล้วจึงสั่งมาข้างล่าง2อาทิตย์ก็ไม่เสร็จคือของเขาคอมมิวนิสต์พรรคเดียวยังอยู่อำนาจใช่อำนาจอยู่ที่ประธานประเทศเพราะนั้นทำยังไงไอ้แต่หมอคริสถือไมค์มาเลยพวกหมอพวกพยาบาลทีมของพวกเราใครแข็งแรงแข็งแรงยกมือขึ้นเอาไปเข้าห้องจอดมิดเลยจากนั้นจะยังไม่พอพอดีคุณสุขก็รู้จักผอ.ไอ้ที่อะไรไอ้ที่หนองคายก็โทรมาประสานขอพวกนักศึกษาอาสาสมัครนักศึกษาพอดีแล้วเอาส่งรถตู้มารับไปสามสี่รถตู้ขนาดยังไม่พอก็ให้คุณสุขโทรติดต่ออาจารย์ในวิทยาลัยศิลปากรที่เวียงจันทร์เอาพวกอาสาสมัครนักศึกษามาเราเจาะเลือดกันจริงๆพอจะได้โอ้ยก็ทุลักทุเลหน้าไปด้วยนะใช่ของเรามีทางเลือดอยู่แล้วของเขาไม่มีเขาก็มีแต่เอาเฉพาะหน้าเอาเครือญาติ
1: คนป่วยไว้นั่นอยู่ดีมีสุขเน
2: ี่ย
0: เดี๋ยวเที่ยวหน้าปีหน้าเดือนปีนี้เดือนธันวาจะไปที่บังคลาเทศเยอะคนยากไร้เยอะมากแล้วก็ทางนั้นก็ ที่มาอ้อนวอนมาขอเราเลยแล้วก็เมืองทากาเนี่ยก็เป็นเมืองที่คือประเทศนี้แต่ก่อนที่เป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหลักฐานของโบราณพระโบราณพระอะไรต่ออะไรเจดีย์โบราณเยอะแยะอยู่ใต้ดินขุดค้นมาเลยต่ออะไร แต่มาถูกพวกพุทธลิมลุกขึ้นมาพุทธศาสนาเราถอยร่นแต่ว่าเมืองทากาเนี่ยยังเป็นเมืองชาวพุทธเยอะมากที่ยังอยู่เราก็เลยจะไปทำที่เมืองทากาส่วนประเทศพม่าก็ขอมาแต่พวกประเทศพม่าเราไปมันยังไม่สงบบ้านเมืองเพราะว่าพอไปแล้วมันพอเราไปทำแต่ละครั้งทั้งรัฐมนตรีทั้งอะไรต่ออะไรเขามารวบกันเยอะมากคือความมูลนิธิที่มารวบเพราะนั้นบางทีผู้หลักผู้ใหญ่บางอันตรายก็เลยยกยอดไปเสียก่อนสวัสดีครับ
3: ท่านสสเกียรติภาครับ
0: โอ้อ้าวท่านรัฐมนตรีโอ้ดีมากเลยโอ้ดีมากเลยท่านรัฐมนตรีคงยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะเดี๋ยวโอ้ครับถ้ามีแล้วต่อไปก็มีเรื่อยนะท่านประหลัดกระทรวงการคลังท่านประหลัดภาคที่ทำเรื่องโอ้ดีมากเลยครับท่านชายรัฐมนตรีครับ
3: อันนี้รัฐมนตรีช่วยลูกชาย
0: ลูกชายครับเอาตอนนี้รัฐมนตรีช่วยก่อนเดี๋ยวอีกต่อขึ้นรัฐมนตรีนะดีมากเลยทุกบทนาด้วยเดี๋ยวจะส่งมาบวชไปไหนก็บอกเนี่ย
4: ท่านประหลัดกระทรวง
0: ท่านประหลัดจะเอามาบวชก่อนเนี่ย
4: เอาก่อนเลยนะคร
0: ับ ใช่
4: เกษียณแล้วมาบวชได้ไหมเกษียณปีนี้
0: เนี่ยโอ้โหมาบวชเลยเดี๋ยวจะหาวัดเป็นเจ้าวาด
4: ท่านนายกอบจอุดรของเราท่านสราวุฒิท่านนายกป๊อปอันนี้พี่สาวสาวสอนอยู่เขตสองครับ
0: เอาดี
4: มากเขตนี้นะครับ
0: เ
4: ขตสองอยู่เขตแ
0: ค่ให้ดีนะฟังเจริญจำได้อยู่เนี่ย
4: ท่านนายกอบจสงขลาครับ
0: โอ้ดีมาก
4: ทุกคนเป็นที่ดีของ ผม
0: แล้วอย่ามาบวชเมื่อไหร่บอกด้วยบวชก็ไม่ได้เล
4: ยก็จะขออนุญาตหลวงพ่อเข้าไป
3: พี่วิเชียนเดี๋ยวรอไปพร้อมกันพ
0: ี่
3: เดี๋ยวให้
0: เดี๋ยว
3: เชิญคณะ
0: ได้ได้ครับ
3: ท
0: ่านเดี๋ยวคณะพวกเราเดี๋ยวจากการบวชเสร็จแล้วยังไม่มีภาระธุระรีบบวชอะไรอยากจะเชิญไปชมที่พันธุ์ไปกราบที่พันธุ์ไปกราบวิหารดีๆของเราตอนนี้หนังสืออันนี้ก็เป็นหนังสือพิพิธภัณฑ์ทำเป็นดีดีของเราไปขอให้แท้ก็ต้องดีดีพี่คงจะไม่มีภาระธุระอะไรรีบด่วนบ้างฮะโอ้ถ้าพูดถึงประตูน้ำเนี่ยมีอันหนึ่งจะฝากท่านรัฐมนตรีคือของเราเนี่ยมันอยู่ประตูน้ำอยู่ตรงนี้คือของเราเนี่ยมันไออ่างทางครับไอ้ห้วยไอ้สามส
3: นะไม่สามพาดครับ
0: ไม่สามพาดตอนนี้เมื่อปีก่อนเมื่อปีดายเนี่ยก็ทางกรมธารก็มาทำต่อท่อน้ำมาจากมาถึงวัดเราแล้วประมาณ3กิโลมาลงห้วยในวัดเราแล้วจากห้วยในวัดเราก็จะออกไปที่ไอ้หนองเด็ดไปทำน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็ลงไปทางก็ลงไป ให้ชาวบ้านทำเกษตรกรรมทำนาแต่ตอนนี้น้ำมันไหลไม่ได้น้ำเลยอยากจะฝากไว้ท่านรัฐมนตรีสั่งดูงานหน่อยนะคือมันไหลมันเปิดไม่ได้น้ำเลยอ่ะเราก็เสียดายพวกโรงงานมาเฉยแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฝากไว้ด้วยนะหนังสือประวัติการการก่อสร้างของเราดีมากเลยเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เข้าข้างในได้เลยเนาะไปพวกเราใครจะไปร่วมไปเลยเข้าไปเลยไป
5: ใกล้เวลาแล้ว

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ใยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้จะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงาม

0: พองท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่จะเริ่มเทศน์แล้วทีนี้จิตเป็นของไม่ตายร่างกายเป็นของที่เสื่อมสลายได้แต่ไม่ชิบหายไปไหนเพราะร่างกายนี้เป็นส่วนผสมของธาตุต่างๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุซึ่งมีอยู่ในร่างกายทุกส่วนนี้เป็นส่วนผสมย่อมมีการสลายกันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นส่วนผสมแล้วต้องมีการสลายแต่ส่วนผสมภายในจิตใจนั้นสลายในสิ่งที่เข้าผสมเป็นกิเลสอาสวะซึ่งนอนเนื่องอยู่ภายในสันดานคือในจิตสิ่งเหล่านี้สลายตัวจิตเดิมแท้ไม่มีสลายจึงเรียกว่าจิตไม่ตายความที่จิตไม่ตายนี่แหละจึงต้องได้รับความผิดชอบจากเราเราต้องได้รับความผิดต้องมีความผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้เสมอคือจิตอยู่ในความรับผิดชอบของเราจะอยู่ในปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ด้วยร่างกายอันนี้เราก็รับผิดชอบมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้แม้เราเองไม่สามารถในตอนเริ่มแรกเกิดมาก็มีผู้อื่นเช่นพ่อแม่เป็นต้นรับผิดชอบให้เราความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไปกระเทือนจิตใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางร่างกายหรือเกิดขึ้นภายในจิตใจซะเองย่อมเป็นการกระเทือนถึงจิตใจผู้รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เสมอเพราะฉะนั้นสติปัญญาเรามีความรู้วิชาอันใดเรามีจึงต้องช่วยพยุงจิตช่วยกดเกลื้อนจิตให้เป็นไปในทางที่ดีและหมดสิ่งที่เป็นภัยนั้นๆโดยลำดับเรื่องจิตเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกแห่งสัตว์ทั่วๆไปถ้าจิตออกจากร่างเสียอย่างเดียวก็เรียกว่าสัตว์ตายคนตายร่างเหล่านั้นหาความหมายไม่ได้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็เพราะจิตครองตัวอยู่นั่นเองออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างนั้นเกิดที่นั่นตายที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีการสืบต่อเนื่องกันมาโดยลำดับเช่นนี้ในบุคคลคนหนึ่งจำนวนนับไม่ถ้วนนี่เป็นความจริงของจิตที่ต้องเป็นมาอย่างนี้เพราะอำนาจแห่งกิเลสเชื่อพาเกิดให้พาเป็นมาเป็นไปการสร้างกุศลคือคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงเป็นความจำเป็นสำหรับเราผู้รับผิดชอบภายในจิตของตัวเองที่จะไปจะมาหรือเกิดในภพใดชาติใดขอให้จิตให้ไปถูกทางถ้าไปถูกทางไม่ว่าทางขั้นใดก็พอมีความสุขความสบายถ้าไปผิดทางแล้วย่อมรับความทุกข์แม้แต่ในร่างกายอันนี้ถ้าจิตของเราคิดและพาร่างกายไปผิดทางก็ยังต้องรับความทุกข์ความลำบากขึ้นมาเราจะพูดถึงโลกหน้าชาติหน้านั้นเลย ถ้าจิตไปถูกทางในโลกนี้เราก็สบายมีความสงบสุขเย็นใจเพราะจิตถูกทางพากายวาจาถูกทางไปโลกหน้าก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญไว้แล้วตั้งแต่โลกนี้ที่จะพาจิตให้ไปถูกทางท่านเรียกว่าสุขะโตการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือยากอยู่มากตามขั้นภูมิของจิตที่เราจะฝึกฝนอ

สมให้ได้ตามขั้นนั้นๆซึ่งมีความละเอียดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของจิตแล้วก็หมดการฝึกฝนทรมานกันเพราะหมดพิษหมดภัยแล้วระยะนี้พิษภัยมีอยู่ภายในใจของเราทุกคนจำต้องได้รักษาจำต้องได้แก้ไขดัดแปลงจำต้องได้บำรุงด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเช่นการภาวนาเป็นต้นนี่คือการบำรุงจิตใจให้มีความสงบสุขเห็นอย่างประจักษ์ในขณะที่ทำการภาวนาคือการอบรมจิตให้มีความสงบเพราะปกติของจิตย่อมมีความคิดต่างๆร้อยสรรพันคมคิดไปไหนแง่หลายทางส่วนมากเป็นฝ่ายต่ำที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้แก่ตนเสมอด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินการภาวนาบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็มีคำว่าภาวนาแปลว่าอะไรแปลว่าอบรมก็ได้แปลว่าหักห้ามผิดก็ได้ไม่ผิดคือทำให้จิตเกิดมีในสิ่งที่พึงปรารถนาเรียกว่าคุณสมบัติของจิตถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตก็หาคุณสมบัติไม่ได้การฝึกจิตนี้จึงเป็นการสั่งสมคุณสมบัติขึ้นให้จิตได้รับได้อาศัยเป็นที่พึ่งผิดเช่นเราภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติไม่ให้เผลอจากคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือผู้กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเราก็ทำความรู้จดจ่ออยู่ที่ดั้งจมูกตรงที่ลมผ่านเข้าผ่านออกนั้นด้วยความมีสติหรือจะตามด้วยพุทโธก็ได้ เช่นพุทเข้าโธออกหรือจะกำหนดเฉพาะลมเท่านั้นก็ได้ให้มีสติเป็นของสำคัญทุกวิธีภาวนาสติเป็นสำคัญการกำหนดอานาปานสติคือกำหนดตามที่ลมสัมผัสมากในที่ใดเช่นดั้งจมูกก็ให้มีสติกำกับอยู่ที่ตรงนั้นอย่าได้ส่งจิตไปตามลมเข้าลมออกอันเป็นการก่อความกังวลให้ตนมากขึ้นเพราะเพิ่งฝึกหัดอบรมเรายังไม่ต้องการความแยบคายถึงขนาดนั้นเราต้องการเพื่อความสงบของใจเพราะอาศัยลมเป็นเครื่องยึดของความรู้คือใจเราด้วยความมีสติพึงกำหนดอยู่เฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าลมออกสัมผัสเข้าออกไม่ต้องไปคิดไปหมายอะไรกับลมมีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตเมื่อสติควบคุมงานอยู่แล้วกับอานาปานสติหรือกับคำบริกรรมนั้นๆย่อมจะสงบตัวเข้ามาการที่เรากำหนดอานาปานสติเป็นอารมณ์ก็ดีการนำคำบริกรรมต่างๆเช่นพุทโธเป็นต้นมาภาวนาบริกรรมก็ดีทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเนื่องจากตัวจิตเองนั้นเป็นนามธรรมไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เพราะไม่เป็นตนเป็นตัวเหมือนวัตถุต่างๆถ้าว่ารู้ก็รู้อยู่หมดทั้งร่างกายสิ่งใดมาสัมผัสไม่ว่าอวัยวะส่วนใดความรับทราบจะทราบทันทีทันทีซึ่งออกมาจากจิตด้วยเหตุนี้จิตจึง ยึดเอาเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่าอยู่ในสถานที่ใดอย่างแน่นอนแท้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เพื่อเราจะได้ทราบชัด

อันใดก็ตามภาชนะนั้นเป็นอันหนึ่งวัตถุที่ใส่ในภาชนะนั้นเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแต่เป็นแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจิตกับร่างกายก็ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่อาศัยร่างกายและรับเป็นผู้รับผิดชอบในร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นนี่ขั้นอบรมเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ให้พากันพยายามทำการฝึกฝนอบรมจิตตัวพยศตัวขนองเนี่ยฝึกได้มากได้น้อยก็แสดงผลให้เห็นประจักษ์ภายในใจของเราจิตดวงนี้แหละที่จะพาไปรับความทุกข์ความลำบากก็ดีพาได้รับความสุขความสบายไปเป็นลำดับก็ดีเพราะการอบรมและไม่ได้อบรมต่างกันจิตที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมเฉพาะอย่างยิ่งผู้ไม่เคยสนใจกับศาสนาการธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตใจเลยนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยภายในจิตใจตื่นขึ้นมาแต่แล้วเมื่อละวันละปีละเดือนมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนคุ้มอกคุ้มใจอยู่ตลอดเวลาหาที่ปลงวางไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีปลงการเรียนวิชาทางด้านธรรมะการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาและด้วยเหตุด้วยผลนี้เป็นหนทางที่จะปลงจิตใจลงได้ในเวลาจำเป็นได้เป็นอย่างดีเราจะเห็นได้ในวงผู้ปฏิบัติจิตใจที่ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วเช่นคิดอ่านหน้าที่การงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความวุ่นภายในจิตใจรู้สึกจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เข้าพักจิตคือพักเป็นความสงบเสียในสมาธิไม่ต้องคิดปรุงแต่งกับเรื่องกับราวอะไรต่อไปจิตก็ปล่อยวางงานนั้นเข้ามาสู่ความสงบแล้วเย็นสบายหายกังวลทุกแง่ทุกมุมเหลือแต่ความสุขอันสุขุมเต็มอยู่ภายในจิตใจเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ควรแก่การแก่งานการคิดอ่านแต่ตรองอะไรได้อีกนั่นนี่คือมีที่ปลงพวกเราที่ไม่ได้หลักได้เกณฑ์และไม่เคยภาวนานั้นหาที่ปลงไม่ได้เวลาทุกข์ก็ต้องจมนอนจมกันอยู่ในทุกข์เวลาสุขนั้นมีน้อยสุขประเดี๋ยวประดาวก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทุกข์นี้รู้สึกว่าเป็นพื้นฐานของจิตจริงๆจนไม่อยากจะเชื่อว่าความสุขในใจนั้นมีอยู่กับผู้ใดเลยเนื่องจากตนเองไม่เคยปรากฏความสุขภายในจิตใจพอจะเป็นสักขีพยานให้ทราบเรื่องของผู้อื่นได้เนื่องจากความร้อนร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนการเป็นทั้งนี้เพราะเราหาที่ปลงวางไม่ได้เราไม่รู้วิธีปลงวางจิตใจลงสู่ความสงบเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจจึงต้องอาศัยการภาวนาพักสงบใจหรือบางทีเกิดอารมณ์ร้อนมาเพราะเหตุใดก็ตามเราพยายามยับยั้งจิตของเราให้เข้าสู่ความสงบเสียเช่นเดียวกับเวลาเดินเรือในทะเลเมื่อลมจัดก็ต้องถอดสมอเรือนี่เมื่ออารมณ์มันเข้ามามันเกิดขึ้นมากยุ่งจัดภายในจิตใจเราก็ถอดสมอเสียด้วยความสงบใจก็สบายไปในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ลำดับต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถึง3ขั้นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสวหิมุจติปัญจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะเป็นขั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นพอมีหลักมีฐานมีที่พักมีที่จอดแวะให้เป็นความผาสุกเย็นใจแล้วก็ออกทำงานเพื่อรื้อเพื่อถอนขวากหนามที่ทิ่มแทงจิตใจด้วยอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดนั้นออกด้วย

0: ปัญญาโดยลำดับลำดับพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นตามความจริงของมันความจริงของธาตุขันธ์แท้ๆแล้วร่างกายทุกส่วนไม่ว่าของใครก็ตามเป็นส่วนผสมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่กับตัวของมันแต่ละอย่างละอย่างเหมือนกันหมดคำว่าทุกขังก็คือทุกมันขังเราฮะไม่ใช่เราขังทุกเหมือนอยู่ในเรือนจำมันน่ะร่างกายอันนี้เป็นเหมือนเรือนจำทุกข์ก็ทุกข์ภายในร่างกายอันนี้จะหลีกหนีไปไหนติดตัวไปไหนก็ไม่ได้มันยิ่งกว่าติดคุกติดตารางซะอีกทุกข์เกิดมากน้อยก็เกิดขึ้นภายในกายในใจเราก็ต้องยอมรับเพราะหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเว้นกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับยอมรับเฉพาะร่างกายนั้นแม้พระอรหันต์ท่านก็มีทุกข์เป็นทุกข์ได้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถจะครอบงำจิตของท่านได้เหมือนใจปุถุชนทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของทุกขเวทนาทุกระยะไปส่วนใจท่านไม่มีทุกข์เลยเราจึงต้องอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาถึงธาตุขันธ์แยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังก็เต็มตัวคือก้อนอนิจจังทุกขังก็ขังกันอยู่นี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายมันเป็นทุกขังอยู่ตลอดเวลาไอ้ส่วนทุกขังอันนี้น้อยเต็มทีไอ้ทุกขังมันสักว่าจะพูด 99% สุขขังมันมีน้อยมากไม่คุ้มกันเลยอนัตตาเรามาจับจองเอาว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราอวัยวะทุกส่วนเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้หาตัวหาตนพอที่จะเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ตามหลักความจริงไม่มีหลักความจริงแล้วไม่มีอะไรสัตว์บุคคลไม่มีอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้แต่เราก็ประเสริฐสรรปั้นดอขึ้นมาเพราะความยอมรับที่เรื่องที่มันหลอกเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ของเรามันถือเองโดยหลักธรรมชาติเพราะกิเลสพาให้ถือเราจึงลืมว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังทุกขังอนัตตาไปเสียกลับไปถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงอันนี้คือเรานี่คือของเราเมื่ออะไรเข้ามาสัมผัสหรือแต่ต้องบ้างเล็กน้อยก็เกิดความเสียอกเสียใจในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาหากเราได้เปิดทางให้เห็นความจริงด้วยปัญญาโดยชัดเจนแล้วทุกข์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อมันทนไม่ไหวมันก็แตกของมันไปใจเป็นผู้รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เสียใจเวลาทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่มีความเสียอกเสียใจก็ไม่สร้างทุกข์ขึ้นภายในใจอีกขั้นหนึ่งใจก็เป็นสุขเมื่อทนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้ไปตามสภาพความจริงของมันเสียจิตผู้ที่มีความบริสุทธิ์พอถอดถอนเครื่องยึดมั่นถือมั่นออกหมดแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนิพพานเป็นต้นนี่คือท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนี่เรียกว่าปัญญาให้พิจารณาแยกแยะอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจวิธีการแยกแยะธาตุขันธ์สมาธิปัญญาเนี่ยออกจากนั้นก็วิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นที่ใจนี่แหละไม่ได้หลุดพ้นที่ไหนใจถูกจำจองไว้เหมือนนักโทษการปลดเปลื้องสิ่งจำจองทั้งหลายออกจากใจจึงเรียกว่าพ้นทุกข์เพราะความจำจองนั้นเป็นเครื่องก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งหมดเมื่อเครื่องจำจองออกจากจิตใจหมดแล้วเครื่องก่อควรให้เป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ดับไปเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นกันที่นี่เองศาสนธรรมเป็นสมบัติของทุกคนพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วด้วยพระเมตตาแก่สัตว์โลกทั่วๆไปไม่เฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นเจ้าของของศาสนาแต่ผู้เดียวแต่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ผลที่จะพึงได้รับผู้นั้นมีสิทธิจะได้รับตามการประพฤติปฏิบัติของตนมากน้อยนั่นก็กลายเป็นสมบัติของตนไปพากันเข้าใจอย่างนี้และถือว่าศาสนากับตนนั้นน่ะเป็นความจำเป็นต่อกันอยู่ตลอดไปเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะเราต้องการความสุขการที่จะให้ความสุขเป็นที่พึงพอใจก็เพราะอำนาจธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายฝ่ายผลคือความสุขกายสบายใจในภพชาติต่างๆคนมีบุญไปเกิดที่ไหนย่อมเป็นคนบุญทั้งนั้นมีความสุขคนมีบาปไปเกิดอยู่หรืออยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์ร้อนแม้จะไปต้นของเงินเข้ามาได้เป็นล้านๆก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้นั้นจะมีความสุขกองทุกข์เต็มหัวใจมันอยู่ตลอดเวลานอนก็ไม่หลับกลัวเขาจะมัดคอไปแล้วสิเพราะสร้างขวากสร้างน้ำก่อฟืนก่อไฟขึ้นเผาตัวเองเงินล้านมีความหมายอะไรเงินล้านไม่ได้มีความหมายเท่าตัวของบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อเอาตัวของบุคคลที่มีคุณค่ามากไปสร้างความชั่วช้าลามกให้เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวจึงจัดว่าเป็นคนที่โง่บัดซบที่สุดการสร้างตัวด้วยคุณงามความดีบำรุงรักษาตัวด้วยคุณงามความดีการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นสิ่งชอบธรรมสำหรับตัวนั่นคือคนฉลาดจะมีมากน้อยเพียงไรสมบัตินั้นเป็นของตนแท้โดยหลักสมมุติไม่ได้เป็นกาฝากพอมาติดอยู่กับต้นแล้วก็เกิดเป็นดอกเป็นใบเป็นผลของตนขึ้นมาแต่ต้องดูดซึมเอาต้นไม้กิ่งไม้นั้นๆเป็นอาหารของตนเรื่องความชั่วเมื่อสร้างแล้วมันก็มาเป็นกาฝากอย่างนี้สมบัติได้มาก็เป็นกาฝากมาดูดซึมเอาความดีความชอบของเราที่เคยมีอยู่บ้างภายในจิตหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือแต่ร่างกระดูกเกิดประโยชน์อะไรมนุษย์เราแล้วเวลาทำเช่นนั้นแล้วก็ไม่ใช่จะเกิดทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนชาตินี้ในภพชาติต่อไปก็ยิ่งจะรับความทุกข์ลำบากมากที่สุดเพราะกรรมนั้นตามพบหลานพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้รอบขอบคิดทุกอย่างจึงสอนพวกเราให้ได้ทราบว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีตามหลักธรรมชาติมีอย่างนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาสั่งสอนสัตว์โลกจะต้องสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะโลกสัตว์โลกเป็นพวกจำพวกมืดบอดสิ่งมีอยู่ก็มองไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็โดนเอาโดนเอาเมื่อได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปคลี่คลายเกิดความเชื่อความสงสัยพยายามแบกว่าสิ่งที่ควรหลบหลีกปีกตัวไม่พูดไม่ทำก็ไม่พูดไม่ทำสิ่งใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่ตนและผู้อื่นก็พยายามค้นขวายสิ่งนั้นขึ้นมาก็เป็นบุญขึ้นมาภายในใจคนบุญย่อมไปเจอสถานที่เป็นบุญสถานที่มีความร่มเย็นเป็นสุขคนบาปย่อมจะไปเจอในสิ่งที่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ว่าจะพบกำเนิดใดแดนใดสถานที่ใดขึ้นชื่อว่าเป็นของไม่ดีแล้วจะเป็นสถานที่อยู่ของคนบาปหนาสาหัสทั้งนั้นสวรรค์เป็นต้นพระนิพพานเป็นที่สุดนี่เป็นที่อยู่ของคนมีบุญตามขั้นตามภูมิแห่งบุญผู้นั้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงผู้มีบุญอันยอดเยี่ยมก็ก้าวเข้าสู่นิพพานได้เนี่ยเรานับว่าดีเกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์ทั้งคนซึ่งสัตว์ไม่มีโอกาสจะเป็นได้อย่างเรามีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าพันเท่าเขาไม่มีโอกาสจะได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอย่างพวกเรานี่เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วและได้ประพฤติปฏิบัติตนยอมเป็นทาส พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธบริษัทคือลูกท่าหล่อคอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความสวัสดีมงคลในชีวิตจิตใจที่กำลังครองตัวอยู่นี้ทำไมเสียท่าเสียทีตายเมื่อไรก็ตามเถอะคนบุญตายก็เหมือนกับถ่ายภาพใหม่หรือเปลี่ยนเสื้อชนิดนี้สวมใส่เสื้อชนิดอื่นซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้เพราะความดีความดีสามารถส่งคนผู้ปฏิบัติบำเพ็ญให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ดังพระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างคุณงามความดีมามากต่อมากจนได้ถึงความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งความดีทั้งหลายคนไม่ได้พ้นทุกข์เพราะการสร้างบาปทำกรรมแต่พ้นทุกข์มีความสงบสุขได้เพราะการสร้างคุณงามความดีอันเกิดผลขึ้นมาที่เรียกว่าบุญคือความสุขคนเราที่มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็มีสุขทั้งนั้นคนที่มีความสุขความสบายอยู่แล้วภายในตัวก็ไม่ระเหยเร่ร่อนไม่เดือดร้อนวุ่นวายระส่ำระสายพอที่จะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านนั้นเมืองนี้โดยคิดว่าทางโน้นจะสมบูรณ์พูนสุขยิ่งกว่าทางนี้คือคนที่สมบูรณ์ด้วยความสุขความสบายย่อมไม่คิดย้ายบ้านย้ายเรือนจะไปอยู่ที่ไหนเราที่เป็นคนบุญก็เหมือนกันกับผู้มีทรัพย์สมบัติภายนอกพอใช้พอสอยอยู่แล้วนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องละเหเร่ร่อนไปปลูกบ้านสร้างเรือนที่นู่นที่นี่ให้ยุ่งเปล่าๆคนที่มีบุญก็มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดชาติใดพบใดกำเนิดอะไรความว่าบุญก็คือของผู้นั้นย่อมมีความสุขอยู่โดยลำหนักเราสร้างไว้ให้มากอย่าลดละคุณงามความดีพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้แล้วพระโอวาทอันนี้หาค่าไม่ได้เลิศโลกก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่จะพึงรับเสวยจากการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจของตนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: พระตั้งใจภาวนานะก็ย้ำแล้วย้ำเล่าสติสำคัญมากนะอยู่ที่ไหนอย่าให้ปราศจากสติติดกับจิตหรือติดกับคำบริกรรมจำให้ดีนะมาโลเลมันไม่ได้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าสอนจริงจังอันนี้มันไม่ได้จริงมันก็เลอะเทอะไปจีนี่สอนตะกี้นี้จริงไหมล่ะผู้ฟังจะจริงไหมนี่จำให้ดีการภาวนาสติเป็นสำคัญเราจะอยู่ในทำบทใดหรือทำอาการใดก็ตามสติติดแนบเป็นภาวนาเท่านั้นเป็นความเพียรเท่านั้นถ้าขาดสติแล้วขาดความเพียรทันทีนะพากันจำเอาไว้อย่าลืมตัวคือต้องมีสติตลอดนั่นเรียกว่าไม่ลืมตัวนักภาวนาจะเห็นมรรคเห็นผลมรรคผลนิพพานจะไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้เลยอันนี้เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวอยู่ที่ไหนอย่าลืมตัวธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ลืมตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครลืมตัวนะให้รู้ตัวเสมอสติสัมปชัญญะจากนั้นก็ปัญญาจำให้ดีมีพระเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าเรื่อยๆไม่ทราบว่ามายังไงไปยังไงได้หลักได้เกณฑ์อะไรหรือไม่หรือมาเลอะเทอะนั่นหรือมาสักแต่ว่ามาไปแล้วเอาชื่อวัดไปขายกินนะเลอะเทอะมากนะพระเราทำนี่จำไม่ดีนะ
3: ครับผมติดตามเสด็จรัชสมัย
4: ฮะ
3: ฮะผมติดตามเสด็จมาผมติดตามเสด็จพระบรมครับมาขอถวายปัจจัยครับเสร็จแล้วจะกลับไป
5: ภารก
3: ิ
5: จต
2: ่อพระบรมเสด็จมาไหน
5: ที่กองบิน
3: ที่กองบินครับมาฝึกที่กองบินครับผมอ๋ออื
2: มเอาเดี๋ยวว่างว่างเออพระบรมท่านเสด็จมาที่กองบินนี่เหรอ
6: ครับถ้าเสด็จก็เสด็จ
2: มาเมื่อไหร่ท่านมาเมื่อไหร่ท่านเสด็จมาเมื่อไหร่
3: มาสองสามวันนะครับจะกลับเสร็จวันนี้แล้วครับ
2: จะกลับวันนี
3: ้คร
2: ับ ท่านเสด็จมาที่นี่หนเดียวมาที่นี่หนหนึ่งจะหลายปีแล้วนะ
6: ครับ
2: ไม่เคยได้พบไอ้สังฆาคมกับท่านโดยเฉพาะเลยไม่มาก็มาแค่ไหนมาที่นี่ก็มันก็ไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะพูดอะไรที่เป็นสาระสำคัญสำคัญแก่ชาติบ้านเมืองอะไรไม่ได้พูดเลยนะต้องเรียกพระเทพมาต้องเรียกพระเทพครับกับเนี่ยพระตาเนี่ยเนาะไม่ค่อยได้คุยกันสนทนากันสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งที่ได้คุยกันมากบางท่านยิ้มบนให้ถ้าเราไปผีราชหม่อมแม่ท่านนะหม่อมบัวเลยนั่นละท่านมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผีราชแล้วท่านยิ้มบนเราไปสมเด็จพระนางเจ้ายิ้มบนท่านเราไปเยี่ยมรู้ไว้ข้าพเจ้ามันไปสารคือสีราชท่านที่ได้คุยกันนานถึงตอนเริ่มช่วยชาติใหม่ๆนี้มอมคือ
6: ปีสี่สอง
2: มอมบัวนะ
6: ปีสี่สองมั้งครับ
2: ปีสองเหรอ
6: ประมาณนั้น
2: นะ
6: ประมาณ
2: เริ่ม
6: คิดว่า
2: เริ่ม
6: ปีหนึ่ง
2: เริ่ม
6: ช่วยชาติปีสี่หนึ่ง
2: เราเรื่องอืม
6: ครับ
2: มันที่ตอนที่เราไปศรีราชนั้นไม่ทราบว่าเดี๋ยวเริ่มช่วยชาติแล้วยังนะ
6: ช่วยแล้ว
2: ฮะ
6: ช่วยแล้วครับ
2: ช่วยแล้วนะ
6: ครับ
2: อืมมันต้องมีเกี่ยวโยงกันอยู่ท่านรับสั่งมามันเกี่ยวโยงกับที่เราช่วยชาติพอเรารู้ได้บ้างมันเกี่ยวกันให้เราคุยกันนานจริงๆสมเด็จพระนางเจ้าครับเนี่ยป้าหญิงเล็กเนี่ยคุยกันนานเพราะออกจากนี้เราก็จะขึ้นเครื่องบินกลับหลังจากฉันเสร็จแล้วเครื่องบินจะออกมีก่อนเครื่องบินจะมานั่นสิมีเวลานานๆไปสนทนาธรรมะกับท่านสมเด็จพระนางเจ้านะ
6: ครับ
2: มีคุยนานจริงๆก็ทุนกำลังทุนกำลังไม่ต้องพูดแล้วทุนกำลังไม่พูด
6: อ
2: ันนี้มันต้องพูดอันนี้ท่านถวายองค์ท่านเป็นลูกบุญธรรมทุนกำลังเนี่ยมันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธท่านประชวนมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วท่านสั่งมาทางผู้ว่าว่าท่านจะมาวัดป่าบรรจาดูว่าจะมาตอนบ่ายหรืออะไรทางผู้ว่ามาบอกตอนบ่ายวันนี้ว่างั้นมาบอกตอนเช้าแล้วท่านเวลานี้ท่านประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าวิชัยยุทธว่างั้นนะ
6: ครับวิชัยยุทธครับ
2: วิชัยยุทธเนี่ยเราก็เลยตอบไปทันทีเลยบอกว่าให้ท่านมาไม่ให้ท่านมาเราจะไปเองไปบอกวันพรุ่งนี้ระหว่างมันคือท่านจะมาตอนบ่ายวันนี้เราก็ให้โทรต่อไปเลยบอกไม่ให้ท่านมาเพราะท่านป่วยอยู่นี่บอกว่าเราจะไปเองไปถึงวันพรุ่งนี้เช้าลงเครื่องบินก็เข้าเลยมันโขกกันคือเขามาถามปัญหาเราแล้วที่ท่านก็ประทับอยู่ท่านประชวนอยู่เลยนะเห็นเราไปกระปี้กระเป๋าขึ้นทันทีเลยมันก็มาประทับอยู่ใกล้ๆนี้แหละ นี่พวกหมอพวกพยาบาลเราก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนั้น เขาทราบท่านประทับอยู่ที่นั่นว่าผมจะมา เยี่ยมท่านเนี่ยทางโรงพยาบาลทราบเอามาหมดแล้วหมอก็เวลานั้นน่าจะหมอจะไม่ทำงาน พยาบาลก็จะไม่ทำงานคนไข้จะร้องงอแงแงอยู่นี่มาลุมอยู่นี่หมดนะมาที่นี่ก็หมาหลายคนที่ก็ถามปัญหาว่าละที่ที่นี่คือมันขบขันนะท่านจนรู้สึกว่าถ้าภาษาเราเรียกว่าท่านจะลืมตัวไปเลยหัวเก้ขึ้นทันทีดังเก้แล้วสกัดได้คือสะกดได้ปุ๊บหยุดกึกท่านหัวเราะเนี่ยเก้ขึ้นเลยจริงๆอยู่ใกล้แล้วตอบปัญหาท่านหัวเราะซะจนแล้วเราสะดุดก็เดี๋ยวท่านเรียกว่าท่านเหยียบเบรกอย่างแรงเหมือนกันเวลาออกมันก็พุ่งเลยพุ่งท่านก็เหยียบเบรกอย่างแรงก็นี่กบขันออกที่หัวเราะดังเก้ขึ้นเลยท่านเลยท่านก็เหยียบเบรกท่านที่กึกเลยนั่นแหละที่ท่านเรียกหัวเราะขนาดว่าเรียกว่าภาษาของเราเรียกว่าหัวเราะอย่างไม่รู้สึกตัวงั้นเถอะขึ้นพังเลยนะกี้ขึ้นเลยกี้ก็สะกดกึ๊กเลยหยุดกึ๊กเลยครบกันปัญหาเขาถามปัญหาแล้วตอบปัญหาเขามันคงครบขันนั่นแหละแต่ปัญหาพวกหมอเลยมาหมดพยาบาลก็เลยมาหมดเลยเต็มอยู่นั่นหมดอันนี้ญาตินั่นมาเต็มอยู่นั่นหมดเลยคุยอยู่นั่นแล้วเราก็กลับวันนั้นแล้วตอนบ่ายเที่ยวบินตอนบ่ายเรากลับเราไปตอนเช้าตอนค่ำเรากลับแล้วเราก็ไปเยี่ยมท่านท่านจะมาไปอยู่โรงพยาบาลหมอรู้สึกจะน้อยใจเป็นอะไรไม่ทราบนะแทนที่จะถามถึงเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องโรคลงไปกับหมอไม่ถามมีเรื่องก็จะไปวัดป่าบรรดาวัดป่าบรรดาอยู่อย่างนั้นคำไหนก็คำนั้นอยู่พอดีเราไปสวนแห่งธรรมพอดีเลยหมอมาเองเลยตั้งสำนักพระราชวังแล้วเชิญให้หมอมาให้หมอมาหาเราบอกว่าทุนกระหม่อมท่านรู้สึกว่าท่านมีแต่จะมาท่าเดียวว่างั้นให้ท่านรอไว้ก่อนว่าบางงั้นเวลานี้ท่านเพิ่งมาวัดสวนแห่งธรรมรอไว้ก่อนท่านนั้นก็บอกเราก็เลยไปเยี่ยมท่านเนี่ยอย่างนั้นแหละไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลบอกไม่ให้มาท่านมาท่านป่วยเราไม่ป่วยเราบอกอยู่ท่าอันนั้นอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาที่เราไปเยี่ยมโรงพยาบาลกรุงเทพก็ไปโรงพยาบาลเชียงยุทธก็ไปแทนที่จะพูดเรื่องหมอเรื่องยาไม่พูดมีแต่จะมาท่าเดียวมาวัดป่าบ้านกาดท่านรู้ท่านนั่นแหละท่านถวายตัวเป็นลูกศิษย์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะถวายตัวเป็นลูกบุญธรรมนะก่อนหน้านั้นแล้วถ้าเจ้าจำไม่ได้ตั้งแต่มาก็พัวพันมาตลอดเลยโรงพยาบาลกรุงเทพประชวนไปอยู่ที่นั่นเราก็ได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเชียงยุทธแล้วก็ไปจากอุดรไปเยี่ยมอยู่อย่างนั้นนะท่านภาวนาดีอยู่นะสำคัญแทบรู้สึกจะได้ไปหลายม้วนเหมือนกันถ้าท่านไหนท่านขอเองนะท่านอยากได้เทพกันว่างั้นแล้วก็พระให้หลายขั้นของธรรมขั้นพื้นขั้นสูงขั้นสูงสุดเลยให้ทุกนั่นแหละท่านบอกว่าท่านฟังเทพทุกคืนท่านว่ามันนะนั่งภาวนาก็เปิดเทพไว้ท่านฟังเหมือนว่าฟังเทพท่านพ่อว่างั้นเหมือนพ่อเทพเนี่ยฟังก็นั่งภาวนาฟังรู้สึกว่าเพลินว่างั้นนะบทสุดท้ายท่านมาชอบเทศกันเทศสอนพระนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเทศทั่วๆไปท่านก็ชอบแต่ว่าที่ท่านชอบมากที่สุดคือเทศสอนพระวะนั่นแสดงว่าจิตนี้มันทางด้านจิตภาวนามันเข้ากันได้แล้วนี่มันจึงจะฟังเทศธรรมะขั้นเทศสอนพระได้ท่านบอกว่าท่านอยากฟังแต่เทศสอนพระมันถึงใจดีเห็นว่างั้นนะท่านผู้หงกงกับเราก็เหมือนพ่อกับลูกมาหากันแบบพ่อกับลูกเลยไม่มีละกิริยาอะไรกษัตริย์ไม่มีแบบพูดพ่อกับลูกพูดกันท่านบอกว่า นั้นเราก็เลยถามแล้วเทศกันต่างๆธรรมะมีหลายขั้นหลายภูมิที่ได้ไปและชอบกันไหนแล้วชอบมากกว่ากันเทศสอนพระว่างั้นเทศสอนพระมันถึงใจดีว่างั้นคือเทศสอนพระพระวัดป่าวันตานี่จะเน้นหนักธรรมะขั้นสูงนั้นนะเรียกว่าแกงหม้อแรกแกงหม้อจิ๋วเทศสอนพระเทศทั่วไปก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ถ้าเทศสอนพระแล้วมีแต่ธรรมะขั้นนะขั้นแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วตลอดพุ่งเลยเนี่ยสุดท้ายท่านมาชอบเทศสอนพระว่างั้นนะมันถึงใจดีเหรอนี่แสดงว่าจิตนี่มันเข้ากันแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นเราเข้าใจทันทีภูมิจิตมันจะเข้าธรรมะขั้นใดแสดงออกมารู้ทันทีเลยนี่แสดงว่าจิตนี่หนักเข้าในด้านภาวนาธรรมะขั้นสูงเท่าไรยิ่งเข้ากันดีในด้านภาวนาถ้าพูดยังไม่เคยก็ยังไม่บางทียังไม่เข้าใจนะเทศธรรมะขั้นสูงนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจพอเข้าใจแล้วที่นี่ไม่อยากฟังเทศไหนแล้วอยากฟังตั้งแต่เทศธรรมะขั้นสูงพอจิตตภาวนาพุ่งเทศธรรมะล้วนๆธรรมะเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆมันไม่ได้เหมือนเทศทั่วๆไปนะเทศทั่วๆไปแกงหม้อใหญ่นี่ก็ไปสเปะสปะไปอย่างนั้นนะพอมาแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่มันพุ่งเลยนะแล้วเทศนี่ก็เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับธรรมเหมือนกันถ้าเทศธรรมะขั้นสูงนี่พูดจริงเป็นเหมือนปืนกลเลยนะมันไหลของมันในพุ่งเลยมันเป็นอย่างนั้นละนี่แหละท่านทั้งหลายฟังเสียธรรมะภายในใจธรรมะภาคปริยัติ เราก็เรียนมาภาคปฏิบัติเราก็ได้ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นมันถึงเขาได้เทียบกันได้อย่างชัดเจนภาคปริยัตินี่นะพูดตามหลักความจริงแล้วเรียกว่าผิวเผินมากทีเดียวนั่นภาคปฏิบัตินี้มีแต่เนื้อออกเลยถอดออกจากหัวใจรู้เห็นตรงไหนเป็นของสมบัติของเจ้าของตรงนั้นรู้เห็นไหนเป็นสมบัติของเจ้าของพร้อมในเวลานั้นทางปริยัติรู้เป็นความจำไปเฉยยังไม่ได้จัดว่าเป็นสมบัติของเจ้าของเป็นเพียงจำมาเฉยยังไม่ปฏิบัติยังเป็นสมบัติของเจ้าของไม่ได้เพียงความจำไม่เรียกว่าเป็นสมบัติของเจ้าของลืมได้ธรรมดาถ้าเป็นภาคปฏิบัตินี่ไม่ลืมนะพอรู้ปั๊บขึ้นมานี่เป็นของเจ้าของพร้อมแล้วเป็นสมบัติของตัวเองพร้อมไปเลยนี่ภาคปฏิบัติ เป็นอย่างนั้นเราก็เรียนมาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมามันถึงได้เทียบกันได้อย่างชัดเจนมากภาคปฏิบัตินี้เน้นหนักเข้มข้นมีแต่เนื้อถึงใจเลยเพราะเหตุอะไรจึงผู้ฟังจึงถึงใจผู้เทศออกมาจากความถึงใจจะไม่ถึงใจยังไงผู้ฟังเมื่อจิตมันรับกันในขั้นใดตอนใดนี้มันจะเข้ากันสนิทปั๊บยิ่งธรรมะทางด้านจิตภาวนาละเอียดเท่าไรผู้ฟังธรรมะภาวนานี่จิตมีละเอียดเท่าไรพูดเทศนั้นมันยิ่งเข้ากันได้สนิทเทศกับพุ่งเลยเทศธรรมะมันหลายขั้นหลายภูมินี่ละเทศภาคปฏิบัติคือถอดออกมาจากสมบัติของตัวเองที่รู้แล้วเห็นแล้วเป็นสมบัติตัวเองแล้วออกแจกจ่ายมันเทศออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังจะไม่ถึงใจยังไงต้องถึงนั่นเพราะผู้เทศมีรสมีชาติเต็มหัวใจถอดออกมาในธรรมะขั้นใดภูมิใดเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปพร้อมแล้วทุกอย่างเหมือนอย่างอาหารที่สำเร็จรูปแล้วเรารับทานได้เลย แต่อาหารบางประเภทมันยังมีกระดูกมีก้างแฝงอยู่ในนั้นมันไม่เป็นเนื้อล้วนๆสำเร็จผลล้วนๆเหมือนธรรมะที่แสดงออกธรรมะที่แสดงออกนี่เป็นผลล้วนออกไปจากใจสำเร็จรูปไม่มีพิษมีภัยเจือปนเหมือนอาหารเป็นคำที่เรารับทานเข้าไปบางทีมีกระดูกบ้างมีก้างบ้างมันแฝงอยู่นั่นไม่บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนธรรมะที่ออกจากภาคปฏิบัติซึ่งรู้ตนเห็นแล้วถอดออกไปนี่ล้วนๆเลยไม่มีผิดมีพลาดเพราะว่าการเทศนาว่าการจึงไม่ผิดไม่ได้เป็นอารมณ์เลยว่าเทศตรงนั้นผิดไปพลาดไปคือสำเร็จผลมาโดยสมบูรณ์ออกอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าธรรมะขั้นใดไม่ได้มีความสงสัยในการเทศน์เทศน์ทรมาจากความจริงล้วนๆล้วนๆธรรมะขั้นใดเหมาะกับธรรมะขั้นนั้นเท่านั้นผู้ฟังเหมาะไปตลอดเลยอย่างนั้นแหละธรรมะภาคปฏิบัติแล้วจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้ได้เห็นธรรมะภายในใจต่างกันกับธรรมะที่เราเรียนมาอยู่มากทีเดียวนะทั้งนี้เพราะเราเคยเรียนมาแล้วทางภาคปริยัติเลี้ยงกับฟังเรื่องจนเป็นมหาก็ว่าไปเลยผ่านมาหมดแล้วทีนี้ทางเวลามาภาคปฏิบัติตั้งแต่ล้มลุกคู่คานมันก็รู้เป็นลำดับเราค่อยตั้งตัวได้รู้เรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้เวลารู้ทางภาคปฏิบัตินี้รู้อะไรขึ้นมาเป็นสมบัติของเราพร้อมแล้วความจำไม่ได้เป็นนะจำได้เฉยลืมไปได้หลงไปได้ทั้งที่เรียนมาที่จำนี่เวลาปฏิบัติไปทำอย่างหนึ่งไปเสียมันไม่ได้เข้ากันกับที่เรียนมาจำได้มาปฏิบัติตามที่เรียนมาที่จำได้มาอย่างนั้นไม่ค่อยมีนะผิดพลาดไปอย่างนั้นแต่ภาคปฏิบัตินี้ท่านลงได้เป็นขึ้นในใจแล้วเป็นใจเป็นเครื่องตัดสินเป็นผู้พิพากษาเด็ดขาดในนั้นเลยไม่มีคำว่าอุทธรณ์ศาลยังมีศาลต้นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลภาคปฏิบัติภายในจิตใจนี้ธรรมะได้เกิดขึ้นในใจแล้วไม่มีศาลไหนจะมาอุทธรณ์เป่งออกถูกต้องไปเลยนั่นต่างกันอย่างนั้นนะมันแน่อยู่ในหัวใจถอดออกไปจะผิดไปที่ตรงไหนสำเร็จรูปแล้วยื่นให้เลย ไม่มีกระดูกไม่มีก้างแฝงอยู่ในนั้นเป็นธรรมะล้วนๆจะเป็นขั้นใดก็ไม่สงสัยในการเทศขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสูงสุดไม่มีอะไรสงสัยเลยสำเร็จผลสมบูรณ์มาล้วนผู้ฟังก็ฟังได้อย่างตายใจไม่สงสัยว่าจะผิดไปนั่นมันต่างกันเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนี่ในตำราท่านบอกไว้ท่านเอาความจริงมาบอกจะว่าไงเทวดามนุษย์มนาเทวูเทวดาทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแสนแสนพระองค์แสดงธรรมทีไรน้อยเมื่อไรเทวดาก็ไม่น้อยมนุษย์ก็ไม่น้อยฟังเขาวันนี้ขยับขึ้นนี้ฟังวันนั้นขยับวันนั้นมันฟังหลายผู้หลายคนหลายหัวใจต่างคนต่างขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาฟังเทศแต่ละครั้งละครั้งทีนี้เทศครั้งนี้ผู้นี้พร้อมเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนว่าวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั๊บออกแล้วผู้อยู่หนุนหลังนี่ก็ค่อยหนุนออกมาหนุนมาก็ออกแล้วอันนี้ธรรมะเทศวันนี้ท่านเทศขั้นนี้วันนี้ท่านเทศอย่างนี้จิตเราขยับขึ้นได้อย่างนี้เทศคราวหลังค่อยขยับหลายครั้งหลายหนมันก็ออกปากคอกได้เข้าใจไหมล่ะออกได้เลยนี่แหละแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ฉีดแต่เวลาฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยมันถึงนี่โอ้ยย้อนกลับไปหาที่เราเรียนมานะที่ท่านเทศสอนประชาชนเทวูเทวดาสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นแสนแสนอ๋อเป็นเพราะเหตุนี้เองนั่นจับได้แล้วนะคือเวลาเราเทศฟังเทศท่านกำลังเราปฏิบัติอยู่ตรงนี้เอามันจ่อแล้วนะจิตนะพอท่านเทศมานี่พอท่านผ่านไปหมดรู้ไปหมดแล้วท่านมาท่านผ่านปุ๊บเราจับปุ๊บนี่ขยับขึ้นได้เรื่อยสุดท้ายมันก็ไปได้เองเนี่ยเราคิดถึงครั้งพุทธกาลออกปากคอกเองอยู่ปากคอกเองนี่ฟังเทศหลายครั้งแล้วมันค่อยขยับขึ้นนะภาคปฏิบัติเทศเพื่อถอดถอนกิเลสจริงๆไม่ใช่เทศธรรมดาหรือว่าเทศเพื่อกล้วยหอมกล้วยไข่ก่อนจะเทศดูกันเทศก่อนมีอะไรบ้างวะนี่มีกล้วยหอมกล้วยไข่หรือเปล่านั่นท่านผู้ที่เทศด้วยได้ทำจริงท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งภายนอกสิ่งวันนี้เป็นส่วนเศษส่วนเกินอะไรเขาจะให้อะไรมันเป็นเรื่องของเขาท่านไม่เคยไปสนใจยิ่งกว่าธรรมที่เข้าสู่หัวใจคนนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมจะเข้าสู่หัวใจทันทีจะไม่ไปมองดูอะไรทั้งนั้นเลยนะท่านจึงสอนไว้ว่าในองค์ธรรมกถึกเทศท่านแสดงไว้ในธรรมกถึกนักเทศคำว่าธรรมกถึกเทศมีหลักธรรม5ประการเป็นว่าไง1แสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความ2อ้างเหตุผลและแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ3แสดง ท่านจะทำไม่เห็นแก่ลาภความร่ำความรวยสี่แสดงธรรมอะไรด้วยความเมตตาจิตนี่หรือข้อห้าว่าไงนะเนี่ยอย่างนั้นมันก็เรียนมาลืมแล้วนี่ห้าข้อเทศแล้วก็ที่นี่อานิสงส์แห่งการฟังเทศก็มีห้าข้อเหมือนกันหนึ่งผู้ได้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามจะบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อห้านี่สำคัญมากนะการแช่ห้าข้อนั้นมันก็ลืมเดี๋ยวนี้ต่อไปมันก็ลืมได้เองเพราะมันเคยจำมามากแล้วเวลาจะเบาสดร้อนมันคว้าไม่ทันตัววิ่งออกเข้าป่าก็มีวิ่งก็เสือก็หมอนก็มีเข้าใจไหมมันหลายวิ่งไม่ทราบว่าจะจับตัวไหนทันอันนี้ก็เหมือนกันเทศคำว่าธรรมก็ถึงมีธรรมประจำตน5ประการกันว่านี่ข้อที่5ว่าไงนะมันลืมซะไล่กันไปนั่นแหละนี่ท่านเทศธรรมจากภาคปฏิบัติมันไม่เหมือนกันกับภาคปริยัตินะเราเรียนมามันถึงได้เทียบกันได้อย่างชัดเจนภาคปริยัติมันเป็นความจำเวลาเทศนิกิตจะไม่เข้านะเวลาเทศนิกิตจะวิ่งใส่คัมภีร์นั่นคัมภีร์นี่พ่อเรียนมาจากคัมภีร์ไหนมันจะวิ่งคัมภีร์นั่นจิตไม่เข้าจิตออกเข้าใจไหมล่ะวิ่งใส่คัมภีร์นั่นคัมภีร์นี่ภาษิตนั่นภาษิตนี่บาลีนั่นบาลีนี่เรื่อยๆนี่เวลาเทศปริยัตินะอันนี้เวลาเทศปฏิบัติกงกันข้ามนะจะไม่ออกเลยเรียนมามากน้อยประหนึ่งมันไม่ได้เรียนมันจะพุ่งออกอย่างนี้ตามขั้นของธรรมธรรมะเป็นพื้นๆก็จะออกอยู่นี่พื้นๆอยู่ในนี่นี่ธรรมะละเอียดเท่าไหร่มันจะแหลมเข้าไปแหลมเข้าไปธรรมะละเอียดเข้าไปแล้วก็พุ่งเลยออกอย่างนี้ทางนั้นเป็นธรรมะสำเร็จรูปมาโดยสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำทุกขั้นของธรรมนี่แหละภาคปฏิบัติเป็นที่แน่ใจตัวเองได้แล้วสอนด้วยความแน่ใจสอนผู้อื่นผู้ใดแน่ใจทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่รู้ประจักษ์กับตัวเองหายสงสัยแล้วออกไปก็ออกไปด้วยความไม่สงสัยเทศในแง่ใดภูมิใดของธรรมแม่นยำไปหมดนี่แหละธรรมภาคปฏิบัติเราเป็นผู้เรียนเราเป็นผู้ปฏิบัติมันถึงได้หยิบทั้งสองอย่างนี้มาเทียบกันที่นี่พูดถึงหนึ่งน้ำหนักแล้วนั้นภาคปริยัติผิวเผินมากทีเดียวแต่ภาคปฏิบัติในเน้นหนักเน้นหนักยิ่งธรรมะขั้น สูงเท่าไหร่ยิ่งพุ่งเลยเหมือนปืนกลรัวไปเลยคือมันไม่ทันใจไม่ทันใจเท่านี้มันพุ่งเพราะธรรมะอยู่กับใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่เวลาปฏิบัติให้เต็มภูมิแล้วใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนะไม่ได้แยกว่าธรรมเป็นนี่เป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งนะเวลาใจสัมผัสธรรมสัมผัสใจนี่เป็นคนละอย่างละอย่างปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะดับไประยะแต่เวลาทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งไม่อยากพูดว่าใจเลยอยากพูดว่าธรรมทั้งแท่งในหัวใจนั่นแหละที่นี่ออกอะไรออกได้หมดเลยไม่มีคำว่ากว้างบาแคบไปได้หมดแล้วยิ่งมีผู้ถามมาถามธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อแก้ความสงสัยเนี่ยถามปั๊บมันจะออกรับกันปุ๊บปุ๊บออกรับกันนั่นออกเต็มที่เนี่ยต้อง 100% ตอบให้ถูกต้องให้ได้ผลเรียกว่าผลจะได้คือออกให้ได้ผล 100% ออกก็ต้องออก 100% ผลให้ได้ 100% แต่นี่มันมีอีกหนึ่งแยบออกมาอีกคนที่ถามนี่เป็นคนจะต้องการผล 100% หรือกี่เปอร์เซ็นต์110หรือ90 100% หรือ9 80 70ควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์การตอบปัญหาออกมาจะตอบแค่นั้นจะไม่ตอบ 100% ถ้า 100% ถ้าทุกนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแล้วถ้านั้นถามมาที่ถาม 100% เข้ากันได้ผลเลยเป็นที่พอใจ ก็มียังที่ข้อเปรียบเทียบไว้ว่าพวกเดรัจฉีนี่คนเขาจะมาบวชในพุทธศาสนาของเราพระองค์มีกฎกติกาไว้ว่าถ้าเดรัจฉีนี่คนศาสนาอื่นมาบวชในพุทธศาสนาเรานี่ต้องได้ อยู่อบรมแต่ท่านบอกว่าติทิยปริวาสต้องได้อยู่อบรม4เดือนฝึกฝนอบรมจนเข้าน้ำเข้าเนื้อสมควรที่จะได้รับการอุปสมบทเป็นพระแล้วท่านถึงจะอุปสมบทให้ท่านต้องได้รับการอบรมถึง4เดือนเรียกว่าติทิยปริวาสทีนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งเข้ามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าต่อพระพักเลยเดียวพระองค์ก็แสดงด้วยพระโอษฐ์เต็มเหนียวเลยพอจบลงแล้วข้าพระองค์ขอบวชว่างั้นเลยพระองค์ว่านี่ตามกฎกติกาบอกไว้กลางๆว่าถ้าผู้ที่จะมาจากศาสนาอื่นมาบวชในพุทธศาสนานี่ต้องได้อยู่อบรมประมาณ4เดือนซะก่อนถึงเมื่อเห็นว่าสมควรเข้ารูปเข้ารอยได้แล้วถึงจะบวชให้ทางนี้ตอบผึ่งขึ้นมาเลยอย่าว่าแต่4เดือนเลย4ปีข้าพระองค์ก็จะอยู่ว่างั้นฟังดีนะคือพูดออกมาอย่างเด็ดเลยอย่าว่าแต่4เดือนและ4ปีข้าพระองค์ถ้างั้นบวชเดี๋ยวนี้นั่นเห็นมั้ยท่านตอบรับกันนี่เราร้อยต่อร้อยรับกันไปว่า4เดือนมา4ปีก็จะอยู่ถ้างั้นบวชเดี๋ยวนี้เลยให้บวชซะงั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งเองก็อย่างนั้นแล้วปัญหาที่ตอบรับกันก็เหมือนกันควรจะเป็น 100% 90 80 70% มันถ้าเลย 50% ออกมาแล้วไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์นะปัญหามีหลายประเภทถามมาจะไม่เกิดประโยชน์ไม่ตอบเลยเฉยบางทีหาอุบายพูดเลี่ยงทางนู้นเลี่ยงไปทางนี้ไปเสียถ้าเขายังย่ำมาอีกเลี่ยงทางนี้อีกเลี่ยงนี่ มันหลายครั้งเข้าไปนี่ไม่ตอบเท่านั้นพอเรียกว่าไม่ตอบแล้วหมดปัญหาเลยบอกไม่ตอบนั่นคือข้อหมายมันมีอยู่ในใจนั่นแล้วนี่เราพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติภาคปริยัตินี่ผิวเผินมากแต่เป็นแนวทางที่จะเข้าภาคปฏิบัติได้ถูกต้องก็จากปริยัตินะแต่อยู่ยืนอยู่ตรงนอกพอเข้าถึงนี่แล้วช่วยตัวเองได้แล้วก็อันนั้นปล่อยไปหมุนตัวเองเข้าเรื่อยๆอย่างนี้ทีนี้เวลาความรู้ได้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นของตัวเองด้วยรู้ขึ้นมาแล้วเป็นของตัวเองด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันเป็นของตัวเองหมดแล้วธรรมะขั้นใดขั้นใดท่านก็ไม่สงสัยทอดออกมาตามขั้นภูมิที่ตนมีเยอะยิ่งที่สุดวิมุตติพระนิพพานพระรู้ไปหมดเลยนั่นแหละธรรมะภาคปฏิบัติสดสดร้อนๆนะไม่ได้ว่าครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานครั้งทุกวันเนี่ยสำเร็จเสือสำเร็จหมอนเสือขาดหมอนขาดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่หาเองเข้าใจไหมถ้าเราหาเองไปที่ไหนมีแต่เสือขาดหมอนขาดถ้าเราหาทำเองแล้วก็เห็นทำทำก็อยู่กับเสือกับหมอนปัดเสือหมอนแล้วทำขึ้นถ้าเสือยังมัดติดคอหมอนมัดติดคออยู่แล้วจ้างให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นทำเข้าใจไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราพูดได้เปิดทั้งภาคปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายฟังภาคปฏิยะกับภาคปฏิบัติเนี่ยผิดกันมากนะเวลาปฏิบัติแล้วมันถึงรู้อันนี้พอรู้ป้าก็มาตรงไหนแน่นอนไม่ได้สงสัยเหมือนภาคปฏิยัติภาคปฏิยัติท่านเรียนว่าเอ๊ะจริงไหมนะจริงไหมนะใช่ไหมว่าท่านสอนปฏิยัติท่านสอนตามความจริงนั่นแหละแต่ใจเรามันปลอมเข้าใจไหมล่ะมันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีท่านแสดงไว้ด้วยความถูกต้องแต่จิตเรามันปลอมเอ๊มีหรือไม่มีหน้าขึ้นเวทีไปต่อยกับทำเราหน้านั้นเข้าใจไหมเวทีทำท่านบอกว่าอันนั้นมีอันนี้บาปบุญนรกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆจนถึงพรหมโลกนิพพานมี 100%พ่อศาสดาองค์เอกสอนไว้ทั้งนั้นทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วนำมาสอนไม่มีผิดแม้นิดหนึ่งแต่ที่นี่ไอ้เจ้าจอมปลอมนี่มันก็เข้าไปแทรกปั๊บเลยขึ้นเวทีต่อกรกับธรรมพระพุทธเจ้าเอ๊บาปมีนี่มีหรือไม่มีนะบุญมีหรือไม่มีนะเดี๋ยวนรกมีมาสวรรค์มีนะสุดท้ายมันก็ลบเองบอกไม่มีสู้เสือหมอนไม่ได้นั่นเอาแล้วมันลงไปเสือหมอนเสียเสือหมอนลบไปหมดเสียทีนี้พอมันได้รู้ภาคปฏิบัติแล้วใครจะว่าใครก็ตามไม่สนใจเลยนั่นเห็นไหมดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้พามขึ้นมาพระองค์เดียวเลยใครพระองค์หาใครมาเป็นสักขีพยานไม่มีอันนี้ภาคผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วเมื่อรู้เข้าไปยอมรับหรือไม่สนใจว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามมันประจักษ์ในใจแล้วนั่นเพราะฉะนั้นการสอนท่านจึงแน่วที่ท่านเชื่อท่านไม่ได้เชื่อใคร ท่านเชื่อความรู้ความเห็นประจักษ์ขึ้นในใจของท่านเช่นเดียวพุทธเจ้าเชื่อพระองค์เองมันก็เป็นแบบนั้นนะธรรมะพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆเป็นอากาลิโกคือมีตลอดเวลาทั้งที่เลยทั้งธรรมท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกเหมือนกันไม่ประกอบรายการสถานที่เวลาเวลาอะไรทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับผู้ทำทำดีได้ดีทำชั่วชั่วทันทีทันทีเลยสดสดร้อนเหมือนกันหมดถ้าใครลื้อฟื้นขึ้นมาทำธรรมจะปรากฏขึ้นทันทีใครลื้อแต่กิเลสก็จะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวอกนั่นถ้าใครลื้อทำขึ้นมาความสงบร่มเย็นก็จะมีผู้มีธรรมในใจชุ่มเย็นนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยละเอียดละออไปธรรมภายในใจมีมากน้อยนี่ที่จะเป็นรากเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งการไข้ควรพิจารณาเหตุผลนะพอจิตมีรากฐานหนักขึ้นเท่าไรเหตุผลต้นปลายจะเป็นธรรมเข้ามาประกอบกันในการคิดการอ่านอะไรๆนี้มันจะเป็นพื้นแวดล้อมจิตอันนี้บอกไม่ได้นะมันจะเป็นขึ้นกับผู้ทำนั่นแหละนี่เพียงอธิบายเป็นเรียกว่าเป็นลางๆเผินๆไปอย่างนั้นให้ผู้ปฏิบัติไปรู้เองแล้วก็เชื่อตัวเองนี่ปฏิบัติทำเรียกเท่าไรจะผิดถูกประการใดจะมันจะเป็นอยู่ในนี้ในจิตดวงนี้นะผิดถูกประการใดนี่จะรู้ในนี้เป็นในนี้อะไรควรไม่ควรถ้าไม่ควรปัดทันทีถ้าควรเสริมทันทีออกทันทีพุ่งทันทีนั่นธรรมะภายในใจมันจึงไม่ต้องไปถามใครให้พากันปฏิบัติธรรมะสดสดร้อนๆมรรคผลนิพพานท้าทายผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสตัณหาท้าทายหัวใจเราตลอดเวลานั่นแหละแบบเดียวกันแต่นี่กิเลสตัณหามันมีกำลังมากมันเหยียบทำออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เปิดทางให้ทำออกสิเมื่อทำให้ทำออกแล้วทำก็ท้าทายกิเลสได้ตลอดเอากิเลสตัวไหนเก่งให้มาขาดสะบั้นเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยที่เวลาทำแก่กล้าสามารถแล้วที่เหลือนี้อ่อนลงนี่โผล่ขึ้นมาคอขาดเลยทำมีกำลังมากเนี่ยเหมือนอย่างที่กิเลสมันกำลังมีกำลังมากเวลานี้มันพอทำโผล่ขึ้นมามันฟาดกระหมอนแตกเลย เสือขาดเลยเห็นไหมมันเอาต่อหน้าต่อตาพากันจำมันนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้นะมากหรือไม่มากก็ไม่รู้แหละวันนี้โอ้นั่นโอ้ตั้งสามโมงกว่าแล้วไปละนั่นโอ้9โมงครึ่งแล้วเนี่ยกว่าจะออกจากวัดนี่มันจะ10โมงแล้วมั้งไปมีอะไรก็เราจะลุกวางมาปุ๊บวับวับวางลงอะไรวางลงอัน
6: น
2: ี้
6: คร
2: ับ
6: อ
2: ัน
6: น
2: ี้
5: มาจากอินโดนีเซียนะครับ
6: อินโดนีเซ
2: ีย
6: ครับอินโดนีเซีย
2: จะว่าอะไรดีนะแข็งจิ๋วดีนะ
6: แข็
2: งจิ๋วดีกว่าหาหยิบนั่นหยิบนี่นี่มันกระเป๋ามันก็ไม่มีอะไรหาหยิบหาอะไรเอาแข็งจิ๋วดีนะพอใจอะไรนะไปละเสร็จละไปละเราจะไป
1: จุฬาของเราท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ46นาทีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญรับฟังครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นวันนี้ครบรอบซึ่งอาตมาได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนามาซึ่ง46พรรษาแล้วญาติโยมที่มารดน้ำอาตมาซึ่งได้มีปีติความเห็นชอบกับที่ญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลที่มาทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักการะบูชามาซึ่ง46พรรษาแล้วอาตมาก็ยังดีใจเท่าก่อนบวชนี้ถ้าไม่มีสติหรือสัมมาจัญญะความระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างดีก็คงจะแตกดับสมือก็ยังไม่ได้บวชโน้นอานิสงส์ได้เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาในป่าช้าที่วัดบันถึง5ปีเข้า6ปีแล้วจึงได้ออกมาอยู่ที่วัดทุ่งสัมมัคคีธรรมอันนี้ก็ได้สร้างบุญบารมีมานานแล้วกลัวจะญาติโยมจะมารู้จักได้ที่มาทำสักการะบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ดีใจกับญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจสักแค่ไรเพราะอำนาจบุญต่อบุญมาได้เจอกันบุญนี่แหละสร้างกันเองขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่ามาส่งน้ำพระในวันนี้ก็ขออำนาจบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาอย่างไม่ใช่มานานเพราะกลัวจะได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ามาเป็นที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมานานแล้วก็ไม่มีได้ลืมเลยว่าพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็บุญวันนี้ที่โยมมาสั่งสมบารมีธรรมในวัดทุ่งสัมมัคคีธรรม7วันก็พึงว่ารักษาบุญไว้ให้ดีระลึกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอารมณ์ไว้แล้วโยมก็จะได้ไปสู่สุคติในสวรรค์สมบัติแล้วนิพพานสมบัติจะได้เป็นอารมณ์บุคคลใดที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่กายใจได้น้อยนักหน่อยหนาที่พึงจะได้จะถึงเพราะพยายามมากเพราะญาติโยมก็พยายามไม่มากให้ดีใจแล้วดีใจอีกเหมือนญาติโยมที่มาส่งน้ำที่อาตมาเนี่ยอาตมาก็ดีใจแล้วดีใจอีกเพราะรถที่มือนี่แหละเว้นแต่ถึงที่ใจถึงที่ใจเพราะไม่รู้จะว่าดีใจแค่นี้แค่ไหนเพราะผู้สร้างบารมีด้วยกันถ้าอันนี้บุคคลที่แต่งสถานที่เอาไว้ที่ให้อาตมาเป็นที่นั่งมีดอกไม้และของหอมมีถึงร่มที่กันอยู่ภัยอันตรายนี้ก็จะได้ไม่มีกับผู้ทำเป็นบุญกุศลถึงให้ดีใจญาติโยมหูตาอายตนะนี่แหละที่จะสร้างเก็บใส่ผวังไว้เมื่อสร้างเก็บใส่ผวังไว้แล้วทำนี่แหละเป็นเครื่องเจริญผวังกจิตจึงว่าเคลียสถานที่เอาไว้ที่ใจแล้วเหมาะสมแล้วพระก็มาปรากฏที่ใจจึงว่าสร้างเอาไว้ดีแล้วซึ่งอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายประสาทตาประสาทหูประสาทมโนประสาทขอให้อำนาจนี้จึงเกิดมีกับญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำสักการะบูชาแล้วปูชาสปูชิยานังเอตมังคารุตมัง นี่แหละพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วย

แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกเป็นอัพยากตาธรรมเป็นอัพยากฤตควรได้ศึกษาไว้ที่ใจนอบน้อมไว้ที่ใจแล้วเมื่อบุคคลทำอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเดินตามยุคนบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละตามคำสอนของพระองค์กึกก้องในโลกพุทโธโลเกสมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกพวกเราขอให้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลนั่นแหละศีลห้านั่นแหละถ้าบุคคลทำให้ครบถ้วนอันดีแล้วซึ่งจะอยู่ในมรรคผลอยู่ในภูมิของพระโสดาที่ทำกรรมฐานนี่แหละทำอินทรีย์สังวรสำรวมระวังให้ถึงพร้อมพึงจะรู้จักพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้จริงไม่เสียทีมาว่าเรามาเกิดในโลกนี้เหมาะสมกับว่าพุทโธโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกพวกเรานี่แหละพยายามทำให้ถึงพร้อมพยายามทำอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้านั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้รู้จากปราศจากทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสุขนี่ไม่ใช่สุขนี่ไม่ใช่ทุกข์คือทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะรู้ธรรมะของพระองค์จริงๆว่าธรรมะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ว่าตกกระแสหรือแนวทางที่อินทรีย์นี้แก่กล้าไว้ดีแล้วฌานปัตติโยฌานก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่หูตาแล้วจะรู้จักว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เหมาะสมกับว่าเรามาเกิดในแดนพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพอใจในธรรมไม่เสียทีเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้พวกเราได้พยายามสร้างบารมีเรื่องลุกเดินนั่งนอนทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ถ้าเราไม่ได้กำหนดอย่างนี้ที่ไหนเลยจะรู้จักทุกข์พอทุกข์มันเกิดแล้วก็ไม่ทันรู้ก็หยับซะแล้วเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าประหยัดแต่แล้วก็ไม่ได้กำหนดเลยนี่แหละสุขใกล้ๆทุกข์เนี่ยเราไม่ได้กำหนดและเพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ฉลาดขอให้หมู่ญาติของเรารู้จักกำหนดทุกข์เห็นทุกข์เราเห็นสุขเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่จึงเรียกว่าเราได้ทำสติสมัญญะมา7 วัน 7 คืนในวัดทุ่งสมาธิคีธรรมนี่แหละเป็นแดนสิ่งที่เกิดที่จะตามกระแสของพระอริยเจ้าก็ทำแบบนี้จึงเรียกว่าอาตมาได้ไปบำเพ็ญเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในป่าช้าวัดบันถึงทำไมไปสุดใจส่วนความแก่ความเจ็บตายซึ่ง5 ปี 6 ปีแล้วที่ไหนเลยจะบรรลุได้ทุดง
คือกรรมฐาน

0: บิณฑบาตเป็นวัดกำหนดสุขกำหนดทุกข์อาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาจน40พรรษา46พรรษาดีแล้วพวกญาติโยมยังมานิมนต์ว่าให้อยู่อีกสัก100ปีถ้าหากไม่เจ็บไม่ไข้ก็คงจะอยู่ได้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้นี่คงจะอยู่ได้ถ้าเจ็บไข้มันก็อาศัยว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เป็นนิดสามารถจะต่อตายไปได้เพราะอำนาจที่บุญบารมีนี่แหละที่ทำไว้46พรรษาเนี่ยถึงไม่คราวตายก็ไม่ตายนะถึงคราวตายก็ไม่ตายนี่เหมือนยิงรถทับนี่มันน่าตายแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็มีทุกข์ทุกข์เท่าไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนใจจึงเรียกว่าภาวนาไว้ถึงพร้อมเวลามันเกิดทุกข์จุดดิบขึ้นแล้วมันก็ธรรมดามันเห็นเป็นธรรมดาเสียแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าอุเบกขาภาวนาฝึกหัดเอาไว้ดีแล้วก็ขออำนาจบารมีญาติโยมทุกคนที่มาเจริญพระกรรมฐานในครั้งนี้แม้รันปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมสักอย่างเดียวมันจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปได้ควรมันจะไปได้ก็ไปได้เพราะมันไม่หวั่นไหวทำเครื่องอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันก็เตรียมมาตั้ง46พรรษาแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ใจขอให้ท่านทำตามอาตมาที่แนะนำเสนอแนะไว้นี้แหละแล้วญาติโยมก็คงจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอนก็ขอบารมีธรรมที่ได้มาส่งนำในวันนี้ก็บุญต่อบุญขอให้ท่านมีความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นในพระธรรมคำสอนนี้มีจริงแล้วปฏิบัติคนเราน่ะเท่าตายไปเป็นเทวดาและลึกชาติได้ท่านจะว่าตายหรือเปล่าไปเป็นเปรตก็ระลึกชาติได้ไปนรกมันก็ระลึกชาติได้ว่าเคยทำสิ่งนั้นไว้ทำสิ่งนี้ไว้แล้วผู้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ท่านก็รู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราทำความดีความชอบในของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วเราก็นึกว่าพระอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วท่านก็ต้องรักษาเราเมื่อรักษาเราแล้วเราก็มีความสุขเมื่อขณะจะแตกดับที่ท่านถือดอกไม้มาถวายพระที่ทำไว้ว่าที่ส่งน้ำแต่งดอกไม้ไว้อย่างดีเวลาท่านแตกดับแล้วใกล้ๆจะแตกดับท่านก็จะเห็นหมู่เหล่านี้ปรากฏกาจักขุวิญญาณญาณทางตาก็รู้ขึ้นโสตวิญญาณเสียงทางหูท่านก็ดีขึ้นธรรมเราก็มาเกิดที่ใจแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีแนะนำหรือสั่งสอนหลักวิชาสามวิชาจรณะสัมปันโนที่เราสวดกันอยู่ทุกวันหลักวิชาสามอยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านระลึกอยู่ไว้บ่อยๆ และเป็นสิริมงคลทำที่ทำบาปแล้วก็จะอภัยไปได้ขอให้ท่านทำอันนี้ขอฝากธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าขอให้ท่านระลึกไว้ที่ใจขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วขอให้ท่านดีใจเหมือนอาตมาดีใจว่าโยมได้มาสร้างบารมีด้วยกันในเวลานี้ที่นี่เป็นที่สมควรไว้ฝึกขู่ตาจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระในพานหนึ่งจงเจริญเจริญเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอโชคดีให้พรกับท่านอริยสัจเจ็ดก็อยู่ที่อายุวัฒโกเนี่ยนะธรรมะก็จะได้เจริญเจริญกับญาติโยมทุกๆคนเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่างเดียวสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าทำใจเฉยๆทำใจเป็นกลางเราได้ฝึกสมาธิเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคืนแล้วเราก็จะต้องมีความรู้ที่เรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้ก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้เพราะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นชื่อของศีลเรายังไม่ถึงหลักสมาธิจริงๆทำใจให้สบายสบายกำหนดพุทลมเข้าถูลมออกเมื่อเรากำหนดพุทธลมเข้าสู่ลมออกอยู่เป็นสติสมัฏฐัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะผู้ฝึกหัดสมาธิใหม่ต้องใช้บริกรรมพุทธลมเข้าถูลมออกพุทธลมเข้าถูลมออกทำความรู้ให้รู้ในลมเข้าให้รู้ในลมออกแล้วสติสมัฏฐัญญะจึงจะดีขึ้นได้เราเดินมานั่งรวมสอนสมาธิให้คืนหนึ่งได้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังดีได้นั่งปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ซึ่งทำความรู้ความเห็นขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจาก9นาที10นาทีหรือ20นาทีนี่ก็ดีแล้วความเราไม่โกรธสมาธิเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาธิดีความโกรธนี่จะไม่ค่อยมีจะนิ่งได้รู้สึกว่าศีลนี่สำรวมกายสมาธินี่สำรวมใจทำความรู้เท่าทันสังขารเรียกว่าปัญญาเรานั่งเอาบุญจะได้รู้จักใจของตัวเองใจจะได้มีคิดไปโน่นไม่คิดไปนี่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นถ้าคิดโน่นคิดนี่ คิดไม่รู้จักอารมณ์ของพระก็พึงว่าจิตนี้เป็นบาปทั้งนั้นจิตนี้ไม่มีสมาธิเลยนี่เพราะเนื้อเนี่ยต้องบริกรรมพุทลมเข้าทูลมออกพุทลมเข้าทูลมออกให้เป็นอารมณ์เราไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเอาเป็นอารมณ์ธรรมนี้ก็จะเจริญขึ้นกับตนเองทำใจให้สบายสบายสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้เราไม่มีสมาธิเราก็มีเพียรมีหมั่นขึ้นทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้กักสกัดกั้นจิตไม่ให้คิดนึกไปอย่างอื่นถ้าความมันคิดนึกไปอย่างอื่นทั่วๆไปเพิ่งจะไม่ได้สมาธิเมื่อหัดทำสมาธิอยู่ในภาวนาพุทลมเข้ากำหนดรู้โทลมเข้ากำหนดรู้พุทลมเข้ากำหนดรู้โทลมออกกำหนดรู้ให้มีอารมณ์อย่างเงี้ยเท่าพุทเป็นโทโทเป็นพุทนี่เพิ่งรู้ว่านี่สติสมถะมัธยมยะไม่ดีแล้วต้องนึกใหม่พุทลมเข้าโทลมออกเมื่อจิตนี้มีมนสิการจริงๆฌานสมาบัติมันจะเกิดขึ้นได้เร็วครูอาจารย์ก็ต้องแนะนำให้สติดีขึ้นสมาธิก็จะได้มีขึ้นเมื่อยังไม่มีสมาธิเราก็จะกำหนดอย่างนี้เป็นอารมณ์ ที่ครูบาอาจารย์เขาจะมานั่งแนะนำสั่งสอนเป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะก็จะไปนั่งกันเราเองนั่งอาตมานี่ก็เหมือนกันที่ทำเนี่ยนานๆครูบาจะมาสอนสักทีเพราะก็ต้องต่างคนต่างนั่งเอาเมื่อมีสมาธิที่มีความสว่างขึ้นก็มาบอกกับครูบาอาจารย์ว่ามีเกิดความสว่างขึ้นแล้วมีอารมณ์ยังไงก็มาบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไปอีกเมื่อยังเราไม่รู้อะไรเราก็มีเพียรมีมันให้มากขึ้นพอจิตใจมีสมาธิจริงๆแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้สงบเมื่อมีความสงบขึ้นแล้วก็จะนั่งสักเท่าไรก็ได้เราก็จะมองดูที่ผมบนศีรษะของเรามองดูผมที่ขึ้นบนศีรษะของเรามองดูขนขึ้นตามร่างกายตัวของเราเราเคยรู้เห็นอยู่แล้วก็มองไปทั่วๆมองดูขน ทั่วร่างกายของเรากำหนดรู้เห็นดูขนทั่วร่างกายทำความรู้เห็นดูเล็บที่ปลายนิ้วของเราให้รู้เห็นดูเล็บให้เห็นดูฝันที่ขึ้นอยู่ที่เหงือกอยู่ในปากของเราฝันเพ่งดูให้เห็นกำหนดดูฝันอยู่ในปากทำความรู้เห็นดูเนื้อของเราให้เห็นเส้นเอ็นกระดูกอยู่ในภายในร่างกายของเราให้รู้เห็นเรามาได้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่อยู่ในตัวเราเช่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกผงผืดตับอ่อนทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็กำหนดรู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้อยู่เฉยๆก็รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อจิตนี้สงบดีแล้วเนี่ยพึงรู้ว่านี่สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราพึงดีใจครูบาอาจารย์มาเสนอนะให้มองดูตามให้เห็นตามให้มีเพียรมันมีมันขึ้นแล้วเลิกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็ไปทำขึ้นให้มากมากขึ้นบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเครื่องพูดกับครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียกมาทำกรรมฐานเพื่ออยากจะให้ศิษย์มีความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาจึงก็อยากมานั่งแนะนำให้เข้าใจบวชนักบวชครูบาอาจารย์ผู้สวดอุปัชฌายะบอกอะไรบ้างท่านให้เกสาให้มองดูให้เห็นเกสาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกทำให้ปรากฏพระกรรมฐานเพราะครูบาอาจารย์ให้มาแล้วเกสาโลมานักขาทันตาจะโตทันตาก็ไม่รู้อะไรว่าท่านให้เนี่ยท่านให้กรรมฐานมาแล้วให้ผมให้ขนให้เล็บให้ฝันให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสิ่งห้าเราควรเขาให้สิ่งแล้วเขาก็ให้กรรมฐานเราก็ควรต้องทำบ้างพระครูให้เรากรรมฐานห้าอย่างนี้ให้พิจารณาเราก็มาทำให้เป็นอารมณ์ขึ้นสามารถจะรู้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฝันเห็นหนังก็ท ฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะรู้ได้เห็นได้ขึ้นก็จะรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้ขึ้นพระองค์ก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมก็สืบเรื่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นได้เท่าไรพระองค์ก็ดีใจเท่านั้นแหละเพราะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ได้ธรรมโอธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะงั้นเราต้องพยายามให้มากค้นคว้าหาธรรมะที่แท้จริงที่พระองค์ชอบใจเราทำให้ได้ให้เห็นจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆเรามาบวชแล้วในศาสนาเราจะมาขี้เกียจขี้คร้านยังไงล่ะขี้เกียจเราก็ไม่ได้ธรรมะสิทำเกินขึ้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนถ้าลูกศิษย์ได้ท่านก็ดีใจถ้าลูกศิษย์ได้ธรรมะหนักขึ้นกับพูดคุยกันเรื่องธรรมะสิถ้าธรรมะไม่ได้มันก็ต้องเตะเตียนคนนั้นคนนี้ไม่ดีก็เรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นจะเอาดีที่ไหนคะเตะเตียนคนนู้นไม่ดีเตะเตียนคนนี้ไม่ดีแล้วจะไปเอาดีที่ไหนได้ล่ะอาตมาเนี่ยก็ตั้งใจจะสอนธรรมะให้กับญาติโยมนะวันไหนถ้าไม่มีแขกก็คงจะได้สอนเพราะวันไหนมีแขกมากก็คงจะไม่ได้สอนโดยโยมก็พยายามทำกันไปมันว่างดีก็สอนให้ทุกวันได้ก็ยิ่งดีไอ้คนขี้เกียจขี้คร้านมันก็เพิ่งว่าหาดีไม่ได้แหละเราก็เพิ่งรู้ว่าคนนี้เขาไม่อยากได้ดีเราก็ไม่ควรไปพูดกับเขาถ้ามันมีสมโอธรรมะด้วยกันแล้วมันจะพูดกับของดีๆทั้งนั้นของชั่วๆก็คงไม่มีเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องติเตียนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็จะไม่มีกับคนชนิดนี้ก็จะเป็นคนที่ดีของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่เสียทีมาบวชละบ้านช่องเคหาสถานมาดีมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ซะอารมณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีขึ้นถ้าอารมณ์พระพุทธธรรมไม่มีก็มีแต่เรื่องของเขาเท่านั้นเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีแล้วผมขึ้นอยู่ที่เกศาผมขนขึ้นรอบร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นให้มากเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วขวนกำหนดรู้เห็นหลับตาให้หลับตาให้เห็นหลับตาเนี่ยพยายามจะเข้าเรือนภายในที่ลืมตาเนี่ยมันออกจากบ้านเรือนนั่งให้ตื่นนั่งหลับตาแล้วให้ตื่นอยู่ภายในก็จะดีขึ้นรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงถ้าไม่มีธรรมะมันอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นั่นแหละความไม่เที่ยงเรายังไม่เห็น รู้ด้วยว่าคนเกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้เขาให้สอนให้เห็นอย่างนี้เหมือนแต่มันดีกว่านี้จะต้องให้ไปเห็นเองจะให้ไปรู้เองที่สอนเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์อาทินาไม่ให้ลักทรัพย์ให้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อคนนั้นมีศีล5ประจำใจรักษาว่าได้ดีจริงๆโสดามันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะมันยังเป็นลักขโมยอยู่ทำยังไงยังไงก็จะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมดีมีสมาธิดีมันก็จะต้องเที่ยงเที่ยงว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะเป็นโสดาได้สกิทาคาคาได้อนาคาได้พระอนาคาได้ที่แนะนำหรือสั่งสอนอยู่เนี่ยก็เพื่อจะให้เรารู้ให้เราเห็นของเรานี้ถ้าไม่ทำจะเอาที่ไหนมาเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะเรายังไม่ได้พระอริยเจ้าได้สิ่งดีก็คือจะไปเกิดเทวโลกก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่มนุษย์อยู่เนี่ยจะเป็นขโมยกระโจนมันก็จะตกในความไม่เที่ยงโลภะมูล8มันจะเป็นเปรตดีกับความไม่เที่ยงโทสะมูล2จะไปนรกไปเกิดในนรกโมหะมูล2จะไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้เป็นงูเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาก็ได้นี่สัตว์มันจำแนกอยู่งี้ที่เราให้มานั่งกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานมันจะได้เข้าไปรู้อย่างนี้ได้เข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วทีหลังจะได้ทำความชั่วไม่ได้จึงจะพยายามแนะนำทั้งสั่งสอนให้ญาติโยมเป็นเทวดา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: นี่ที่นี่ไม่ได้ขึ้นเขาแล้วนี่นะไม่ได้ขึ้นเขาแล้วมาแต่ก่อนปีนขึ้นเขามาเขานี่รอบๆวันนี้มานั่งทางนี้เลย
3: อาจารย์
2: ร้อง
3: ถามไงว่าท่าน
2: นั่งจานสบายนั่งจานสบาย
4: ฮะถวายโอเลี้ยงคร
2: ับ ฮะใคร
4: ชาวจันทบุรี
2: โอ้ท่านจันทบุรีถวายโอเลี้ยง
4: ครับถามได้เลย
2: โยมมีนาสร้างไม่ได้ไปผมไม่เอาผมไม่เอานี่สร้างเมื่อไรเนี่ยสร้างเมื่อไร
4: ประมาณ3ปีแล้ว
2: ฮะ
4: ประมาณ3ป
2: ี
4: กว่า
2: อ๋อเหรอผมไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นแต่ก่อนเห็นแต่บนเขาปีนขึ้นเขามาเขานี่มาเห็นที่นี่เลยไหนท่านก็หลบด้วยพิจารณาอะไรอย่างของที่ออกมาแยกยังไงแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าท่านกระโดดท่านจะดูเลยเองไปทางบ้านบันซิววัดอันนี้2แห่งนี่เราเนี่ยเรามาจะแยกยังไงให้ช่างกระโหนกคนดูแลให้ช่างกระโหนกคนดูแลเอาของมาเป็นอันนี้การกำลังจะเที่ยงพอดีวาง
3: การไป
5: ซื้อการของพี่น้องค่ะไ
2: หวใช่ไหม
5: คะ
2: 5,000
5: ของ
2: คุณ
5: ซ
2: ื้อ5,000
6: มีพ่อหมอวิรัตฝากมา5,000คนหนึ่งพ่อหมอวิรัต
5: แล้วก็โยมที่วัดนี้ทั้งหมด
6: นั่งรวมกันก็นับตรงนี้
2: เรื่องมันทั้งหมด
5: ครับ
2: นี่เป็นเท่าไรแล้วเป็น
5: อันนี้ผมข่าวไว้เขาฝากไว
2: ้ให้ผมอ่านครับมีเอาละโอเคนะ
3: การสองพ
2: ี่
3: น
2: ้
3: องใบหน
2: ึ่
3: งค่ะ1,000 บาทค่ะน้องตาค่ะแล้วก็ของคุณยี่ปีค่ะ
2: อันนี้อะไรบ้างเอาอันนี้เอาไว้นี่
3: เ
2: สีย
3: เอาเ
2: ช็คค่ะเช็คของเอาไว้รถวิ่งก็พอดี3 ชั่วโมงนะมาถึงที่นี่ต้อง3 ชั่วโมงพอดีรถเราก็วิ่งเร็วมันทางดีอะไรท่านอะไรที่วัดบันชิวก็มา
7: เล
2: ย
7: ครับท่านไม่ให้ท่านรออยู่นั่นแหละผม
2: ท่
7: านรออยู่นั่นครับผม
2: นั่นแล้ว
7: ท่านรออยู่นั่นท่านโทรมาบอกแล้วบอกว่ารออยู่นั่นเลย
2: นั่นก็คุณไปแวะคู่เดียวก็ไปเลยตั้งใจมาที่นี่เป็นจุดใหญ่นะจุดนี้เป็นจุดใหญ่แล้วตั้งมาที่นี่แล้วสวนบันชิวว่าแซวอะไรนั่น นั่นเป็นปีกย่อยไปนี่เฉียดปั๊บไปเลยตั้งนี่ตั้งหน้ามานี่
3: ค่ะต
2: ั้
3: ง
2: ไ
3: ว้อย่าทันนะให้น้องตาแบกเบิ้งรถไม่บาด2 กิโล
2: กรัมแล้วนะแม่ค่ะนี่ฟาดหน้าผากหน้าเรื่องเนี่ย
3: ใ
2: คร เป็น
3: ไวเนี่ยค่ะน้องตากับแม่หน่อยกับ
2: สองพี่น้องเป็นอะไร
5: โรงพยาบาลของผม
6: โรงพยาบาลครับผม
2: แล้วมันขาดอะไรล่ะ
6: ให
2: ้
6: เง
2: ิน
6: ให้รถไปด้วยครับ
2: เจ้าวกเจ้าไม่เป็นหมอจะรู้จักได้ยังไง
3: ทำไมการนั้นค่ะทำไมข้อมอยากได้น้องหลงตาเนาะค่ะเห็นยังก็อยากขอกับหลงตาแล้วนะค่ะข้อมอยากได้เนาะค
2: ่
3: ะ
2: ฟังคุณเงียบนะมาก็พอดีเที่ยงนาฬิกาพอดีเที่ยงแล้วออกจากเดินทางมาถึงที่นี่ก็ถึงพอดี3 ชั่วโมงพอดีถึงที่นี่กาแฟเติมน้ำมันขนาดนอกนั้นอะไรเนี่ย
5: จ่าครับมีโยมเขาถวายส่วนตัวลูกไก่2,100ครับ
2: ฮะ
5: โยมเขาถวายลูกไก่2,100ครับ
2: เอาไปรวมกันเลยไป
5: คร
2: ับเอาไปรวมกันเอาไปรวมกันใครมีอะไรให้เอามาเถอะเอามาเถอะวันนี้หลวงตาจะมาให้เข้าใจไหมฟังจะว่ามาให้เถอะถ้ามีอะไรให้เอามาเถอะบอก
6: อาจารย์ปง
2: โอ้เหลือโอ้แกก็มันจำกันไม่ได้นะแล้วจำน้องตาได้เปล่าล่ะ
3: จำได
2: ้เหลือถึงได้ต่างคนต่างแกหัวก็ต่างคนต่างงอกนี่นะแล้วมาแข่งกันได้จำกันไม่ได้นี่จำไม่ได้จริงนะ
6: วัดป่าเขาแหลมรวมถวาย5,000 บาทครับ
2: เอารวมมาไม่เท่าไรรวมมาเราบอกกงเลยไปบอกเอามีเท่าไรให้รวมมาเถอะนะจะพาสร้างบุญสร้างกุศลพาพี่น้องสร้างบุญสร้างกุศลเสร็จแล้วพาพี่น้องทั้งหลายตกนรกให้เห็นสักทีนะหลวงตาบัวเป็นผู้นำพาลงนรกให้เห็นสักทีว่ะ นำชาติก็เต็มกำลังความสามารถทองคำเราได้ถึง11 ตันกับรวมครั้งใหม่นี้เดี๋ยวมัน290เท่าไหร่นะ
8: 96
2: แล้ว
8: 96แล้วครับ
2: ทองคำเราได้ทั้งหมดเวลานี้มัน11 ตันกับ296 กิโลนะคือพวกปีกย่อยนี่คือเป็นประเภทน้ำไหลซึมคือส่วนใหญ่เรามอบแล้ว11 ตันกับ37.5 กิโลอันนี้เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เป็นห่วงเป็นใยในคลังหลวงของเรา เราจึงรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายออดอ้อนทั้งรบกวนทั้งออดอ้อนนะให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมอย่าให้ขาดทีเดียวเลย11 ตันตุ้มเข้าไปเสร็จแล้วขาดชาวบ้านนี่ไม่ยังไม่เหมาะนะเพราะคลังหลวงของเรายังขาดตรงคำอยู่มากมายเราเข้าไปดูเองนี่เขาก็ทราบความมุ่งหมายว่าการเขานิมนต์เราเข้าไปดูเพราะเหตุผลอะไรเราทราบทันทีเพราะวันนั้นเราไปมอบทองคำ พอไปมอบทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นิมนต์เราเข้าไปดูคลังหลวงไปดูทองคำที่มีในนั้นก็ มีทองคำเท่านั้นมันเรียกว่ารู้สึกว่าใจเราหายวูบเลย ตั้งแต่รัฐออกมาก็โฆษณาเปี้ยมเปี้ยมตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่รวมทองคำได้11ตันกับ296เวลานี้เราทองคำเราได้แล้ว211ตันกับ296กิโล296กิโลนี้เศษไปจาก11ตันไปกำลังค่อยไหลซึมเข้าไปไหลซึมเข้าไปเพราะเป็นความห่วงใยชาติของเรา
7: เขาเตรียมอาหารไว้รับทานกันเนี่ยครับผมพวกบริวารเนี่ยครับผม
2: อ
7: ันนี้เชิญ
2: เตรียมไว้มากๆเถอะเตรียมไว้มากๆเถอะเมื่อไรก็ได้ละพวกนี้ขอให้เตรียมไว้เถอะฟังที่นี่จะพูดธรรมะเป็นการประดิษฐานตอนรับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายกัลวาสนะทองเด้อนั่นเห็นไม่มาเรื่อยอย่างเงี้ยทองเนี่ยทองเท่าไหร่ล่ะ
9: อ
2: ัน
9: น
2: ี้
9: วงนะครับ
2: หลวงตาเออเออเออนั่นเห็นไม่ทองเนี่ยทองคำนี่ได้ที่ไหนก็ตามนะเราจะขนเข้าคลังหลวงทั้งหมดเลยทองคำทุกกระเบียดอนุกระเบียดทองคำเข้าคลังหลวงทั้งนั้นแต่ส่วนเงินสดหรือดอลลาร์นี่แจกออกช่วยชาติสร้างนั่นสร้างนี่ทั่วไปหมดในประเทศไทยเราแต่สำหรับทองคำไม่ให้ใครแตกเอาเข้าเรื่องคลังหลวงล้วนๆก็ดีแล้วแม้ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีงามพี่น้องหลายกรุณาเงียบทุกคนทั้งพระเจ้าประสงค์ประชาชน นานๆจะได้มาเยี่ยมพี่น้องทลายสักคนหนึ่งทีหนึ่งการประเทศสนาว่าการช่วยชาติไปในที่ทั่วตัวใจมันนั่นจะว่าไม่ใช่อัตยาศเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวก็ถูกแต่มาที่นี่มาในวันนี้นั้นมาตามอัตยาศัยควรที่จะได้ทำเป็นเครื่องมือกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายบ้างในเวลามาเยี่ยมกัน ทางจันทบุรีของเรานี่เริ่มต้นก็คือท่านอาจารย์ลีท่านมาพักที่นี่ท่านอาจารย์ลีเป็นลูกศิษย์สำคัญของหลวงปู่มั่นเราเพราะท่านเคยพูดชมเชยเสมอท่านไม่เคยตำหนิท่านพ่อลีแม้แต่นิดหนึ่งท่านไม่เคยตำหนิถ้ายกขึ้นท่านก็บอกว่าท่านลีเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดแข่งขัดนะตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างนี้ตลอดเวลานะเรียกว่าแข่งขัดตามหลักธรรมวินัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดท่านชมอย่างนี้ตลอดมาตอนที่ท่านมาอยู่จันนี่ท่านก็เล่าอยู่ อย่างนี้ตลอดมานี่ก็ท่านจันลีได้มาที่แรกเปิดหูเปิดตาบรรดาพี่น้องชาวพูดทั้งหลายเราให้ทราบทางฝ่ายปฏิบัติก็เริ่มต้นตั้งแต่ท่านอาจารย์ลีมาจากท่านก็เกี่ยวข้องกันมาเรื่อยๆกับท่านอาจารย์กงมาท่านอาจารย์มหาทองสุขท่านอาจารย์กงมามาจำพรรษาอยู่ที่วัดไทรงามเลยวัดไทรงามกับอาจารย์มหาทองสุข5ปีนั่นแหละมาไล่เลี่ยกันมากับท่านอาจารย์ลีมาได้ประกาศธรรมในบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันในภาคปฏิบัติจากนั้นมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฝ่ายพระเจ้าประสงค์ก็ออกบวชรออย่างอาจารย์เจียนี่ก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์คงมาติดตามท่านไปบวชนั่นวัดไทรงามเรามีพระบวชน้อยเมื่อไหร่เยอะนะท่านแบนก็ใช่แล้วท่านอะไรมีเยอะนะ
10: อาจารย์ทวิน
2: ครับผมท่านทวินท่านแบนหลายองค์ที่ออกจากอะไรสายงามนะไปบวชพี่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งท่านอาจารย์ลีและท่านอาจารย์คงมาท่านอาจารย์หาทองสุขซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นนะ มาแล้วก็กระจายไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทุกวันนี้ภาคในวงปฏิบัติมีขยายมากมายก็เลยเห็นรู้เรื่องรู้ราวทางศาสนาว่าศาสนาท่านสอนยังไงผู้ปฏิบัติยังไงไปตามแนวแถวของศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนไว้หรือไม่ประการใดเราก็ทราบทั่วหน้ากันแล้วเวลานี้ ก็เป็นที่ลงใจเมืองจันทร์เรานี่เป็นเมืองสำคัญมากนะเราได้สังเกตตลอดเราพูดจริงๆเราไม่ได้ยอทำภาษาธรรมพูดตรงไปตรงมาแบบธรรมเลยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกทางจันทบุรีนี่ตั้งแต่เราเริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระน่ะสำคัญมากไปอยู่ที่จะที่วัดป่าบ้านตาดไม่เคยขาดนะเดี๋ยวนี้ก็3 4องค์แล้วมั้งจันทบุรีตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดพระที่จากจันทบุรีไปอยู่วัดป่าบ้านตาดไม่เคยขาดจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้ก็ดงมีอยู่หลายองค์ท่านองค์ไหนบ้างนะ4องค์หรือไงท่านรอบท่านนอกท่านเตียหรืออะไร
9: ท
2: ่
9: านเต
2: ีย
9: คร
2: ับ ท่านเตียใช่ไหม
9: คร
2: ับคือเวลานี้ก็ยังอยู่ด้านสามองค์ใช่ไหมหรือกี่องค์นี่เป็นพื้นฐานด้วยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันนี้อะไรเนี่ยยกขึ้นหน่อยดิมันเป็นยังไงมันหมอบลงหมอบลงนี่ฮะมันเป็นยังไงยกขึ้นยกยกขึ้นให้ดีนั่นแหละทั้งชาวจันทบุรีของเราจึงรู้สึกมีวาสนามากและมีครูบาอาจารย์มาเทศนาว่าการให้เข้าอกเข้าใจจนกระจายเป็นภาคปฏิบัติมีอยู่ในจันทบุรีของเรามีมากนะ เราก็พลอยเข้ามาอยู่นี่ด้วยนะตั้งแต่พ.ศ.95เราเริ่มเข้ามาที่จันทบุรีมาพักอยู่ที่วัดอะไรคลองกุ้งแต่ก่อนเขาเรียกวัดป่าคลองกุ้งถูกต้องเพราะมีแต่ป่าช้าแถววัดนั้นนอกจากนั้นเป็นป่าเข้าถึงวัดอะไรวัดไผ่ล้อมหรือวัดไผ่อะไรวัดใหม่หรืออะไรนั่นแหละเขตวัดใหม่ติดต่อถึงวัดคลองกุ้งนี้เป็นตรงทั้งหมดแล้วเป็นป่าช้าแล้วก็พอได้มาพักอยู่ที่นั่นปี2495แล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ย รู้สึกว่าทางพี่น้องชาวจันทร์เราทั้งหมดตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำได้แน่นหนามั่นคงตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ และวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลาย เป็นโอกาสที่ดีทั้งสองฝ่าย เราก็แสวงหาโอกาสด้วยมาบางทีธรรมดาเราจะไม่ว่าง วันหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ว่าง ติดตลอดแต่วันนี้ตัดออกให้หมดเราก็จะมาที่นี่พอฉันเสร็จแล้วก็รีบมาเลยตั้งใจมาสู่สถานที่นี่แหละเพื่อมาเยี่ยมบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและคารวะ เป็นโอกาสอันดีในวันนี้ผ้าของเราก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติศีลธรรมเรื่องผ้าเราเป็นแนวหน้านะแนวหน้าในการรบฟันหั่นแหลกกับกิเลสและแนวหน้าในการที่จะตักตวงมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนพระเป็นอันดับหนึ่ง พระในครั้งบุญการเป็นแนวหน้าแนวหน้าในเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นหมดเลย ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ให้เป็นแนวหน้าในการมาพูดปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของเรา เรื่องกิเลสเป็นแนวหน้ามันเป็นมานานแสนนานตั้งกับตั้งกันแล้วพระพุทธศาสนาแต่ละพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเบิกออกทีหนึ่งทีหนึ่งพอมีช่องทางให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ ผ่านพ้นจากทุกข์ทั้งหลายไปก็ตั้งถึงนิพพานได้จากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทั้งนั้นเพราะพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่ใช่ศาสนาที่เต็มไปด้วยกิเลสเรียกว่าครั้งกิเลสสอนศาสนากับครั้งแห่งธรรมสอนศาสนานั้นต่างกันทางแห่งธรรมสอนศาสนาได้แก่พระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วจากนั้นเราลงมาก็คือพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนอัตสอนธรรมไม่ผิดไม่พลาดคงแน่วต่อมรรคผลนิพพานโดยตรงเลยนั่นสำหรับคนมีกิเลสสอนผิดพลาดพลาดอันใดที่ถูกต้องกับหัวใจของตนผิดก็ตามก็ถือว่าถูกต้องดีงามไปเสียนี่กิเลสแทรกธรรม กลายเป็นกล้าฝากกิเลสเป็นกล้าฝากเป็นมหาภัยต่อศาสนาต่อผู้ปฏิบัติให้เสียไปมากมาย มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ตรงแนวแล้วขอให้ท่านทั้งหลายยึดเป็นหลักเป็นเจนนะพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนด้วยความสิ้นกิเลสเปิดเผยหมดเรียกว่าอาโลโกอุตตปาริสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ สว่างจ้านี่ไม่มีอิริยาบถ ประทับยืนก็สว่างจ้าประทับก้าวเดินก็สว่างจ้าประทับเสียชยาติคือนอนก็สว่างจ้ายืนเดินนั่งนอนทั้งสี่นี้สว่างจ้าอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้า ไม่มีอิยาบถคือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนพระทัยอันนี้แลที่นำมาสั่งสอนโลกมาพอลืมหูลืมตาได้รู้จักบุญจักบาป และชั่วทำดีเป็นลำดับมาก็เพราะคำสอนพระเจ้าดังที่เราทั้งหลายได้สวดอยู่ทุกวันนี้ว่า สวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้เป็นภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เรียกว่าสวาขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเราดำเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นจะก้าวเข้าสู่ความดีงามตลอดถึงมรรคผลนิพพานได้โดยไม่สงสัยจากคำสอนของพระพุทธเจ้ายังขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรื่องโลกเรื่องสงสารไม่ว่าการใดสมัยใดต้องเป็นเรื่องยุ่งทั้งนั้นโลกนี้คือความยุ่งสำหรับธรรมะคือน้ำดับไฟระงับความยุ่งยากแห่งจิตใจของแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลให้สงบเย็นลงไปด้วยน้ำบาดน้ำธรรมเราจึงขอให้มีอัตมีธรรมภายในจิตใจของเราถ้าทำอะไรก็ตามคิดเรื่องอะไรก็ตามให้เอาธรรมเข้าไปจับเสมอว่าผิดหรือถูกดีชั่วประการใดแล้วคัดออกในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ถึงอยากทำก็อย่าทำทำแล้วกลับมาเป็นค่าสิทธิ์ตัวของเราเองนั่นแหละถ้าเราฝืนไม่ทำแล้วความชั่วก็ไม่ติดเรามาได้นะถ้าเรายอมตามความชั่วที่ว่าอยากทำนั่นแหละเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราได้ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ พาที่เป็นนักภาวนาก็ให้เป็นนักภาวนาอย่าเอาแต่งานทางโลกทางสอนเข้ามาแทรกทำมันเป็นกาฝากมหาภัย งานของพระที่แท้จริงตามหลักพุทธเจ้าที่ทรงสอนมาและลื้อขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือบรรดาพระเจ้าประสงค์นี้เป็นจำนวนมากท่านสอนให้มีงาน เพื่อบูเบิกกิเลสเพิกถอนกิเลสออกจากจิตใจด้วยจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสติปัญญาติดแนบกับใจจะคิดเรื่องอะไรมหาเหตุอยู่ที่ใจ ความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีอะไรเกินหัวใจที่กิเลสเข้าครอบงำสร้างแต่ฟืนแต่ไฟออกมาที่เอาน้ำดับไฟได้แก่ความภาคเพียรชำระกิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวาย ด้วยสติธรรมปัญญาธรรมอบรมจิตใจดูความเคลื่อนไหวของใจใจคิดไปทำในทางไม่ดีตบไว้หลายครั้งมันตบไปตบมากิเลสก็ตายไปโดยลำดับ แล้วความบริสุทธิ์พุทโธไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นจากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางศาสดาที่สอนไว้นั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจ มรรคผลนิพพานไม่มีการสถานที่เวลาถ้าเรียกว่าอากาลิโกคำว่าอากาลิโกคือไม่มีการสถานที่เวลามาไปดูสักกีดขวางการทำดีทำชั่วของสัตว์ได้เลยสัตว์โลกทำชั่วเป็นชั่วตลอดไปทำดีทำเป็นความดีตลอดไปนี่เรียกอากาลิโกทั้งฝ่ายกิเลสและทั้งฝ่ายธรรมนั่นแหละให้เราพยายาม กำจัดกิเลสตัณหานี่ออกจากใจได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลท่านพูดไว้ว่าท่านปฏิบัติ ได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วออกมาปฏิบัติเข้าในป่าในเขานับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมามากต่อมากคือพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกจาก พระราชวังเข้าป่าเข้าเขาบำเพ็ญธรรมหลังจากได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญธรรมผลที่ปรากฏออกมาเลยมากลายเป็นสังขังสนังกฉามิของเราคือท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นที่ใจของท่านนั่นแหละท่านสำเร็จเพราะเหตุไรท่านสำเร็จเพราะมีอาการประพฤติปฏิบัติดีคงแนวตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานท่านก็ปฏิบัติแบบนั้นเหมือนกันเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสาระของพวกเราเพราะฉะนั้นเราจงพยายามให้เป็นสาระของตัวเองด้วยข้อปฏิบัติตามทางของศาสดาคือธรรมวินัยนั่นแหละเป็นองค์ศาสดาของเราให้ติดแนบอยู่กับธรรมวินัยอย่าให้เคลื่อนคลาดเหมือนกับว่าเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวแห่งการประพฤติปฏิบัติตัวให้ตรงแนวตามหลักธรรมวินัยในขณะเดียวกันก็คงแนวต่อมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเราอย่าไปถามหามรรคผลนิพพานที่ไหนสมัยนั้นสมัยนี้เป็นเรื่องของกิเลสปากอมที่ของคนมีกิเลสที่โลภที่โกรธที่หลงมันออกมาจากหัวใจโผล่ออกมานี่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นกิเลสตัณหา เป็นช่วงเป็นฐานไปหมดโปะหูใดหัวใจดวงใดเศร้าหมองไปตามมันล้มระนาวไปตามมันนี่คือปากกิเลสปากธรรมเป็น คือปากพระพุทธเจ้าปากพระสาวกทั้งหลายปากอมอัดกรมธรรมปากความอมความบริสุทธิ์พุทโธภายในจิตใจสอนโลกหรือสัตว์ผลสัตว์โลกให้ผุดท้นผุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากมายให้เชื่อปากพระพุทธเจ้านะปากพระพุทธเจ้าเป็นปากอมธรรมปากคนมีกิเลสทั้งหลายส่วนมากเป็นปากอมที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มอยู่ในหัวใจพ่นออกมาที่ปากก็เลอะเทอะไปหมดนี่คือปากกิเลสแล้วว่าสมัยนั้นจะหมดมรรคผลนิพพานสมัยนี้จะหมดมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีมันเลอะเทอะไปหมดเรื่องกิเลสจะส่งเสริมทำไม่เคยมีมีแต่เรื่องทำลายทำเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำจึงต้องตั้งตัวให้แข็งแกร่งแก้สิ่งยวนโมกจกเปรตทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนละคนให้จางออกไปแล้วความสว่างสวยก็จะเกิดขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งพระเราคือนักปฏิบัติก็ให้ดูหัวใจตนเองอย่าไปดูสิ่งอื่นใดมรรคผลนิพพานก็อย่าไปดูเมืองอินโดอินเดียที่โน่นที่นี่นั่นเป็นแบบเป็นฉบับพอระลึกแล้วนำเข้ามาสู่หัวใจของเราปฏิบัติตามสวาคาถาธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วชอบแล้วนั้นมรรคผลนิพพานจะเกิดที่หัวใจของผู้ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดานั่นแหละไม่ได้เกิดขึ้นจากบื้อจากแก้จากวันปีเดือนอะไรนะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติให้จำข้อนี้ให้ดีศาสนาล่วงเท่านั้นเท่านี้ที่เรียนมาแบ่งสรรปันส่วนมาเป็นเจ้าหน้าบาทหลวงที่ขาดที่ขาดว่าศาสนาจะหมดมรรคผลอย่างนั้นอย่างนี้ตัวกิเลสเองมันไม่เคยสร้างคุณงามความดีมันจะเอาแต่ความชั่วมาโปะหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกที่สกปรกอยู่แล้วมูดกับพูดมันก็เข้ากันได้สนิทเหม็นคุ้งไปหมดในหัวใจคนหนึ่งมันหอมหวนที่ไหนไม่มีหัวใจที่หอมหวนมีแต่หัวใจที่เหม็นคลุ้งไปด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มบ้านเต็มเมืองก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้เพราะความโลภนี่แหละเป็นไฟความโกรธเป็นไฟราคะตัณหาเป็นไฟแต่ไม่มีใครสนใจที่จะประดับไฟอันนี้มีแต่ไปกว้านเข้ามากว้านเข้ามาเท่ากับสายเชือกหาไฟมันก็แสดงเปลวให้ร้อนทั่วโลกดินแดนนั่นแหละนี่คือกิเลสตัณหาไฟแล้วให้ระงับดับมันมีพอเป็นพอไปพออยู่พอกินอยู่ไปกินไปปฏิบัติทำให้มีความสงบเย็นใจไปเรียกว่าได้สมบัติภายนอกได้สมบัติภายในสมบัติภายนอกคือสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์เอาได้มายอมรับว่าได้มาเนี่ยมันอยู่นอกกายนอกใจแต่ส่วนที่อยู่ในกายในใจจริงๆคือความดีงามได้แก่อัตแก่ธรรมให้ปฏิบัติใจของตนให้อบรมจิตใจของตนให้มีความสงบเย็นผู้ใดมีใจที่มีความสงบเย็นด้วยธรรมผู้นั้นอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์ของโลกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้นั้นเย็นไปอยู่ที่ไหนเย็นดังพระพุทธเจ้าสอนโลกทั้งสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกร้อนหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงมีความเย็นเป็นมหัศจรรย์เพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้ตลอดทั่วถึงไม่หมดเพราะพระองค์ไม่ได้ร้อนเหมือนเขาพระองค์เย็นอัศจรรย์อยู่กับพระพุทธเจ้าผู้สอนโลกกับพระอรหันต์ผู้สอนโลกด้วยความสงบสุขเย็นใจเป็นบรมสุขท่านนำบรมสุขนี่ไปสอนโลกที่เป็นมหันตทุกข์แล้วค่อยคลี่คลายความทุกข์ทั้งหลายออกแล้วก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมารู้จักบาปรู้จักบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พยายามแก้ไขแต่แก้ตัวดีเราจะดีขึ้นที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนี้ดีนะ โลกอันนี้ก็ตื่นกันทั้งนั้นแหละว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญหัวใจเป็นไฟมันไม่ได้ดูหัวใจนี่เป็นตัวไฟที่สุดเผาหัวอกแต่ละคนละคนโลกจึงหาความสงบร่มเย็นมาได้ใครก็หาตั้งแต่ความสุขความสุขทั่วโลกดินแดนเวลาไปถามแล้วไหนได้ความสุขมาสัก5สตางค์มั้ยสัก10สตางค์เนี่ยไม่มีนั่นน่ะเพราะหาผิดทางหาความสุขทางโลกก็ยอมรับว่าเป็นทางโลกส่องแสงหาเยียวยาธาตุขันธ์ซึ่งมันมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลานี้ก็หามาเยียวยามันส่วนจิตใจที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะไฟที่เด็ดตันหาเผาตลอดเวลานี่คอยหาน้ำมาดับไฟคือความดีงามทั้งหลายเสาะแสวงหาอาหารธรรมเข้าสู่ใจของตนซึ่งเป็นน้ำดับไฟยิ่งเด็ดตันหาทั้งหลายมันจะแดงเปลวจุดแม่ก็ตามมันพ้นน้ำไปไม่ได้ละน้ำคือธรรมมันจะสลังับดับลงดับลงดับลงจนกระทั่งไฟเหล่านี้ดับหมดแล้วไม่มีอะไรจะเย็นยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสผู้สิ้นกิเลสอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกที่วุ่นวายทั้งหลายผู้นั่นเป็นบรมสุขอยู่ในท่ามกลางแห่งมหันตทุกข์ของโลกทั้งหลายเป็นอย่างนั้น ให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสำคัญนะเวลานี้ใจไม่ได้มีสำคัญเป็นบ่อยวิ่งตามอารมณ์ต่างๆความโลภลากไปความโกรธลากไปราคะตัณหาลากไป

0: หรับธาตุขันธ์ของเราอันนี้เก็บไว้สอดแสงหามาเพื่อจิตใจของเราคือการสร้างบุญสร้างกุศลมีมาไม่ละจะหนีทีเหนียวกินแต่คนเดียวคนเดียวตายแล้วสิ่งเหล่านี้กองอยู่เจ้าของประจมนรกใช้ไม่ได้เลยนะ ให้แบ่งสรรบันส่วนให้เห็นใจของตัวเองผู้เป็นผู้แสวงหามาสมบัติทั้งหลายได้มาแล้วใจไม่ได้ได้รับได้ สมบูรณ์หรือได้มีความสุขเพราะสมบัติที่ได้มานั่นเลยใจกลับเป็นความเดือดร้อนหามาได้จริงแต่กิเลสเอาไปกินหมดความโลภเอาไปกินไม่พอ ความโกรธราคะตัณหาไปกินไม่พอให้พอหาใครตัวอะไรก็ไม่พอสุดท้ายเจ้าของจิตใจนั้นแห้งผากแห้งผากจากความดีทั้งหลายตายแล้วจมในท่ามกลางแห่งสมบัติเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์นั่นแหละสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ช่วยเราได้นะสิ่งที่ช่วยได้คือความดีงามการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คือสมบัติภายในเป็นของเราแท้ติดแนบกับใจของเราจริงๆนั้นมียอมรับว่ามีแต่ไม่ติดส่วนใจกับธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนเย็นไปเย็นไปนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเป็นจะตายก็ ไม่เกิดความเดือดร้อนผู้มีธรรมในใจเย็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาตายไปไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ที่บุญกุศลหนุนขึ้นไปนั่นแหละพี่น้องทั้งหลายจำเอานะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้เดินทางมาไกลตั้ง3ชั่วโมงมานี่ก็มาเทศอีกโอหันมันก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะถึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะอะละเทศมากมันหมดโอหันเท่าแก่แล้ว อะไรอยู่เนี่ย
1: ว่าคณะ
2: ลูกศิษย์ครับผม
0: ฟังไหนอ่านว่าไงนี่น่ะมันเขียนมาแบบเอือนั่นดิเราจะอ่านแบบเอือมันไม่ได้ความนะผู้เขียนไม่ได้ความผู้อ่านก็อ่านไม่ได้ความเหมือนกันจะอ่านแบบเอือเพราะเขียนมาเอือเข้าใจไหมเอาละไหนว่าไงเนี่ย
1: คณะศ
0: ิ
1: ษย
0: ์ด้วยหรืออะไรด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดหลวงปู่ฟาก
2: ว
0: ั
2: ดเขาน
0: ้
2: อย
0: วัดเขาน้อยขอถวายจตุปัจจัยและทองคำแด่องค์หลวงตาเพราะอะไรเนี่ยเอื้อเนี่ยนะขอองค์หลวงตาเหรอขอองค์หลวงตาได้โปรดเมตตารับอะไรเนี่ย
1: เพื่ออนุเคราะห์ครับผม
0: รับอนุเคราะห์เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รับอนุเคราะห์อะไรนี่คณะศิษย
1: ์ด้วยครับผม
0: ด้วยครับผมนี่เงินสด 41,735 บาทนะแล้วทองคำเท่าไหร
1: ่ทองคำไม่ได้บอกครับผม
0: ทองคำไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกก็ตามทองคำที่ได้วันนี้ทั้งหมดเราจะกว้านไปอุดไปกรุงเทพทั้งหมดเข้าใจไหมนำไปนับก็ตามได้เท่าไหร่เราจะกว้านเอาหมดเลยเข้าใจเหรอแต่ส่วนปัจจัยจำนวนนี้นั้นขอมอบไว้กับวัดเขาน้อยสามผานทั้งหมดเข้าใจหรือเราไม่เอาอันนี้เราไม่เอาเราจะเอาแต่ทองคำ มีสาระเราเอาหมดเอาเข้าคลังหลวงอันนี้ไว้สำหรับวัดนี้นะให้กรุณาทราบกันตามนี้นะคือปัจจัยทั้งหมดนี่มอบที่วัดสัมผัสทั้งหมดเลยส่วนทองคำเราก็จะยกมอบเข้าคลังหลวงเท่านั้นแหละแล้วมีอะไรอยู่กันที่นี่แล้วก็ให้พรนะแล้วมีอะไรอยู่ไหมล่ะ
2: ก็มี
1: คณะติดมาจากกรุงเทพครับผมติดหมายมาจากกรุงเทพ
0: ไหนว่างไหนว่างมา
3: เช็คครับหลวงตาครับ
2: เ
3: น
2: ี่
3: ยคร
2: ับ หนึ่งหมื่นครับ
0: เออเช็คนี่เราอาจจะเอาไปจะประโยชน์ข้างหน้าเงินสดนี่มอบไว้ทั้งหมดเลยนะ
2: 500ครับหลวงตาครับ
0: เออไอ้นี่เอาไปส่วนเช็คเราจะไปเข้าบัญชีทำประโยชน์ให้โลกทั่วไปหมดเราไม่เอาสมบัติเงินทองก็ขอมีมากมีน้อยที่เราทำประโยชน์ให้โลกนี้เราไม่เคยแตะเราให้ได้มาแล้วเพื่อโลกเพื่อโลกทั้งหมดเลยตลอดมาแล้วจะตลอดไปทั้ง
2: เออ
0: เอาวางเออเอาไปนี่เลยส่วนเช็คนี่เราอาจจะเอาไปเข้าบัญชีแล้วทำประโยชน์แก่โลกต่อไปสำหรับเงินสดมอบวันนี้ทั้งหมดเลยนะเอาไปแต่ไม่ได้จะให้สินให้พรหรือยังมีอะไรอยู่ล่ะเดี๋ยวมีอะไรอยู่ไหม
2: ก็มีให้บริบาลทานข้าว
1: ให้บริบาลทานข้าวผมให้บริบาลก็สิบหลวงปู่หลวงตาทานข้าวผม
0: ไหนว่าไง
1: ให้บริบาลทำไมกู

0: ั่งทานข้าวกับผม
1: เออนั่นนั่นให้พรแล้วก็แล้วก็ไปทานกันนี่ให้พรแล้วก่อนนะ
2: อันน
1: ี
2: ้มีทองเ
0: ลยใช่
2: ไหมอ
0: ะ
2: ไรอันนี้มีทอง
3: ถวายเช็คกับทอง
2: ทองนี่ผมยมองค์ถวายเช็คกับทองเอาวาง
1: เออเออทองเอาไปเอาเข้าไปเอ้ยทองเอาส่วนเช็คเอาเอามาที่จะเอาเอาเช็คเอาเข้าที่นี่เลยทองเอาเข้าจ
2: ะ
1: เอ
2: าเข้านี่นี่ก็ทองมาอีกครับผม
0: ติดถวายพวกนี้อาจารย์
1: เนี่ยอะไรอีกอันอ๋อขอร่วมทำบุญกับท่านหลวงตาจำนวน4,000 บาทเอาไปด้วยกันหมดเงินประเภทเงินสดให้มอบนี้ทั้งหมดนะประเภทเงินสดให้มอบไปวัดทั้งหมดเลยนอกจากเช็คเราอาจจะถือไปเข้าบัญชีแล้วเข้าประโยชน์ตั้งอื่นนะ
2: อันน
1: ี้อัน
2: นี้มาอีกครับผม
1: เออเออเอาทองคำทองคำเอาไปเออทองคำเอาเข้าคำหลวงทองคำเอาเข้าคำหลวงเออเออไปทองคำเข้าคำหลวงไหนเงินสดน้ำให้เรียบร้อยเอามากองที่นี่เออเงินสดน้ำเรียบร้อยแล้วให้เอามาไว้ที่นี่เราจะมอบให้วันนี้ทั้งหมดเลยเออของที่เอามานั้น
3: ลงเรียบร้อยแล้วครับ
1: เนาะ
3: ลงที่โรงครัวแล้วครับ
1: เออลงแล้วเ
3: ร
1: ื่องแล้วที่บ้านสิวล่ะเนาะบ้านสิวล่ะ
3: แบ่งสองวัดนะคร
1: ับ นั่นแบ่งเรียบร้อยแล้วนะ
3: เออ
1: เออละหายห่วงกับแบ่งนี่เนี่ยไปเอาไปของเอามาใส่รถมาวัตถุทายาทต่างๆเอามาเต็มรถเต็มรถมาแบ่งเป็นสองภาควัดเขาน้อยกับวัดบ้านชิวเลยแบ่งเรียบร้อยแล้วแยกแล้วอะไรรวมยอดเงินทั้งหมดอันนี้เท่าไหร่จึงเอามาดูอันนี้ไม่นี่เลยเที่ยง3 นาทีเรียบร้อยมอบอะไรทุกอย่างแล้วก็เราให้พรหลังจากนี้แล้วเราก็จะไปวัดบ้านชิวแล้วกลับเลยแล้วมีอะไรเอาให้นับให้เรียบร้อยจ้ะนับให้เรียบร้อยจ้ะ
0: ทางไปทางไปทางไปผมจะทำทางไปครับผมทางไปทางไปผมไปบ้าน
2: ทางไปบ้านติ้วมันมีทางตัดใหม่ครับผมนำไปครับผม
1: ไหนว่าไง
2: ไปบ้านติ้ว
1: เออไปบ้านติ้ว
2: ครับผมมันมีทางตัดใหม่ครับผมจะนำไปอาจารย์ให้ผมนำไป
1: เออเออเออพระเจ้าเลี้ยวกันนำไปวัดเขาน้อยสัมผานจังหวัดจันทบุรีเงินบาทได้ 96,600 บาททองคำได้7.98 บาทสำหรับเงินสดทั้งหมดนี่นะมอบให้วัดเขาน้อยสัมภารนี้ทั้งหมดเวลานี้ได้96,600 บาทมอบไว้วัดนี้ทั้งหมดส่วนทองคำ7.98 บาทนี้จะนำไปกรุงเทพเข้าคำหลวงกรุณาทราบตามนี้นะเงินก็มีนั่นแหละใช่ป่ะแล้วเงินนี้มอบสำหรับวันนี้ท่านผู้ใดเป็นไวยวาจกรให้มารับเงินนี้ไปเท่านั้นเองเออมารับไปเลยเออทองคำเราเอาไปเราเอาไปกรุงเทพทองคำส่วนปัจจัยก็มอบอยู่นี่มาอยู่แล้วนั่นมาอยู่ปัจจัยมาอยู่แล้วมันเป็นมันไม่เพิ่มเขาอีกเลยเนี่ย
4: เพ
1: ิ่
4: มอ
1: ี
4: กค
1: ่
4: ะ
1: ไปเขียนใหม่เขียนไม่ถูกเขียนแบบอ้าเนี่ยมันอ่านไม่ออกเอาไปเขียนจะใหม่ให้มันได้แน่นอนดิไปเอานับให้มันแน่นอนนับจะเท่าไหร่ให้เรียบร้อยแล้วจะมอบเอาวางลงเอาวางนั่นอะไร
0: น้ำ
1: เดี๋ยวลองดูนี่หน่อย
5: วาง
1: นั่นแหละเอาไปเฮ้ยก็ให้ส่งให้คนฉันเนี่ยเอายื่นให้ไปฉันนี่มันอะไรผมแมวผมแมวเนยแมว
4: น้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาลหรือไม่ใช่เนยเหรอว่าผู้พิพากษาเราคือลิ้นมันมีอยู่ไปถามใครทำไมถามผู้พิพากษานี่ลิ้นมันหวานมันขมก็รู้เองไหนทดลองดูก่อนผู้พิพากษามีอยู่ไม่ให้ใครโกหกได้หรอให้เราทดลองดูก่อนเข้าที่อยู่เข้าที่เอาอันนี้สบายป่ะไปฉันแล้วเข้าที่แล้วผู้พิพากษาตัดสินแล้วเข้าที่ เอาไปทางโน้น
6: นี่เพิ่มเติมถูกต้องแล้วครับยอดเพ
1: ิ่
6: มเติมใหม่แล้วครับ
1: ได้เงินบาทนะ 101,600 บาทมอบไว้นี่ทั้งหมดส่วนทองคำ8 บาท 48 ตังค์เรานำไปกรุงเทพก็เท่านั้นแหละจะเรียบร้อยนะ
6: บร
1: รดาลูกศิษย์ลูกหาใครก็รับทานกันจากนี้แล้วก็จะไปวัดบ้านซี่แล้วก็กลับนะเป็นอย่างเป็นอย่าง
6: เขาจะนิมนต์เข้าโรงพยาบาลสองพี่น้องครับ
2: วิ่งผ่านได้ไ
1: หมไม่เข้าไม่เข้าตั้งหน้ามาวัดเขาน้อยไม่ได้ตั้งหน้ามาโรงพยาบาลอย่ามาขอแหวกแนวใช่ไม่ได้
2: จับเส้นหน่อยเพราะว่าผ้าเตรียมที่ไว้ข้างบนหน่อย
1: ข้างบน
2: แต่พอตรงนี้ใกล้ใต้เนี่ยข้างบนเนี่ย
0: ข้างล่าง
2: เ
0: ลย
2: ข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้มีสองแห่งข้างล่างก็ต้องตรงนี้ครับ
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ตามประวัติย่อๆของท่านพระปิณโทนภารทวาชะเถระนั้นท่านเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสารตระกูลภารทวาชะผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนเมืองโกสัมพีเดิมชื่อว่าภารทวาชะมานพได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญในไตรเพศคือคัมภีร์อันถือว่าศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิพราหมณ์ต่อมาได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่เมืองราชคฤห์มีโอกาสได้เห็นและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทหลังจากนั้นท่านก็มันบำเพ็ญเพียรภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งสามคือสตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์เป็นผู้สามารถแสดงฤทธิ์ได้น่าอัศจรรย์มากฝ่ายพุทธสาวกด้วยกันแล้วเรื่องแสดงอิทธิฤทธิ์ท่านเป็นรองก็เฉพาะพระโมคคัลลานะเท่านั้นและท่านยังได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในทางบรรลือสีหนาถท่านแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปเอาบาตรและแสดงปฏิหาริย์ให้ฝูงชนได้ชมตามที่เขานิมนต์นั้นเป็นสาเหตุให้พระบรมศาสดาบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทั้งหลายกระทำปฏิหาริย์ตั้งแต่วันนั้นทำให้ฝ่ายเดรัจฉีพากันดีใจเพราะจะได้ไม่มีคู่แข่งอีกต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ำหรับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีอะไรมีอะไรบ้างมีเรื่องทุกวัน
2: มีปัญหา
1: แล้ว
2: มีปัญหาทางเว็บไซต์ครับจากทางอินเทอร์เน็ตได้ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไง
2: ก
1: ็เพราะว่ามาที
2: ่ครับผม
1: โลกมันมีแต่ปัญหา
3: ปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตานะครับคนที่หนึ่งลูกภาวนาพุทโธพยายามมีสติ
2: ลูกภาวนาพุทโธพยายามมีสติ
3: จดจ่อทุกอิริยาบถลูกนั่งไปได้ประมาณ5ชั่วโมงระยะนี้ไม่เคยนั่งต่ำกว่านี
1: ้นั่ง5ชั่วโมง5
3: ชั่วโมงครับ
1: เออเอาว่าไป
3: จิตมันจดจ่อดูสังขารที่คอยคิดปรุงรับเข้ามามันปรุงอะไรก็รู้ทันว่าปรุงดีปรุงชั่วอะไรจนบางทีคิดขึ้นมาว่านี่เราจดจ่อบังคับดูสังขารเกินไปหรือเปล่าเหมือนกับเพลินในจิตจึงทำให้นั่งได้นานเหมือนกับเพลินในจิตทำให้นั่งได้นานแต่ทุกครั้งพอนั่งไม่นานจิตก็เหมือนตกหลุมลึกแล้วรู้สึกสว่างโล่งจิตใจเบาจนไม่รู้สึกว่ามีเวทนาเลยเจ้าข้าจึงไม่รู้ว่าจะพิจารณาเวทนาตรงไหนเพราะจิตไม่รู้สึกว่ามีเวทนาจิตมันว่างๆสบายสบายมีแต่ว่างๆอยู่อย่างนี้ในขณะนี้เจ้าข้าขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าข้า
1: อันนี้ก็ไม่พ้นสติมันจะว่างก็ให้มีสติดูกับความว่างความว่างไปจากใจความเคลื่อนไหวของใจเป็นยังไงความว่างจะเปลี่ยนแปลงมันไปเข้าใจเหรอ
3: คร
1: ับ เขาดูอะไรเนี่ยใจเลย
3: เขาพุทโธแล้วเขาจิตจดจ่ออยู่ตลอดมีสติตลอดนั่งได้5ชั่วโมง
1: อันนั้นว่าเก่งนะ5ชั่วโมงมีคนไม่เคยนั่ง5ชั่วโมงถ้าว่าขึ้นค่อนข้างเก่งมากนะที่ยังไม่เคยยังไม่เคยสงครามมาก่อนสงครามนั่งหาว่ามีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเครื่องฟัดกันอยู่แล้วมันจะนั่งนานอย่างนั้นไม่ได้นั่งทนเฉยๆทนไม่ได้นะต้องมีอารมณ์ฟัดกันเหวี่ยงกันอยู่ในนั้นนะนี่พูดธรรมดาพูดจริงๆนะเวลามันเข้านั่นอยู่แล้ว5ชั่วโมง4ชั่วโมงถือเป็นธรรมดาของการนั่งภาวนามันเคยเรื่องนั่งชั่วโมงครึ่งสุดฉีดโอ้ยหงายเลยนะชั่วโมงครึ่งหมดกำลังหงายเลยเนี่ยก็เอากันไปกันมา 4-5 ชั่วโมงเลยถือเป็นธรรมดาของการภาวนาเนี่ยอย่างนั้นนะนั่งปั๊บไม่ไปกว่าจะถึงระยะเวลาที่จะออกมาแล้ว4บ้างชั่วโมงว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมงบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่เจ็บปวดตรงไหนพอที่จะได้ต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยอุบายต่างๆนะไม่มีมันมีหมายถึงความเคยแล้วมีอะไรอีกล่ะแล
3: ้
1: วจิตมันว่าง
3: ครับจิตว่างครับ
1: ยังไงก็อย่าหนีเรื่องสตินะ
3: ครับ
1: มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาให้ติดตามพิจารณาปัญญาเป็นสำคัญมากที่จะตามต้อนเหตุการณ์ต่างๆที่มันมาปะทะกันปะทะกันจิตกับอารมณ์ปะทะกันสติปัญญาคอยดูคอยพิจารณาถ้ามีอะไรก็หนึ่งว่าถูกไหมก็ว่างั้นหรือว่าให้พิจารณาไง
3: เขาขอกราบเรียนให้หลวงตาว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
1: ให้ทำอย่างที่เขาทำนั่นแหละ
3: ครับ
1: แต่เรื่องสติปัญญาอย่าโยนละนี่แหละวงงานของความเพียรแต่แท้สติปัญญานะ
3: คร
1: ับ เนี่ยว่าไป
3: คนที่สองครับคนที่สองลูกมีโอกาสไปภาวนาที่วัดถ้ำสาลิกาทดลองอดอาหารเพื่อทดสอบดูทำให้รู้สึกว่ากายเบาจิตเบาขณะเดินจงกรมได้พิจารณาแยกส่วนต่างๆของร่างกายไล่ลงมาตั้งแต่ศีรษะพาดูศีรษะแล้วก็พิจารณาลงมาตลกหนังหน้าตาควักลูกตาและสมองออกแล้วก็ไข้ควรไปเรื่อยๆจนจิตเหมือนรับรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธาตุ4จึงอุทานว่า นี่เรามาหลงพลาดแค่นี้เองหรือทันทีที่จิตรับรู้ตรงนี้เกิดปิติทราบซ่านจากศีรษะและแขนลงมาถึงท่ามกลางอกในวันวิสาขบูชาลูกอธิษฐานขอถือในสัจฉิเพื่อความเพียรในการเดินจงกรมเป็นเวลา4ชั่วโมงพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดจากการปวดกระดูกขาและแขนด้านขวาไล่พิจารณาดูหนังเนื้อกระดูกเหมือนยิ่งเพ่งก็ยิ่งปวดก็เลยเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับพุทโธเร็วๆจนเริ่มเบาลงไม่ค่อยปวดพอจิตคิดว่าเอาละทีนี้สบายละคงผ่านได้ทันทีที่คิดเช่นนั้นเกิดความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปลายเท้าข้างซ้ายพยายามพิจารณาก็ยิ่งโหมทนอยู่สักพักก็เลยยกมือขึ้นจบขอสลับมาเป็นเดินจงกรมแทนอยากขอความเมตตาจากท่านหลวงปู่เพื่อขออุบายเพิ่มเติมครับจากลูกไม่ติดแม่ติดหลวงปู่จากลูกไม่ติดแม่ติดหลวงปู
1: ่จากลูกคือหลวงปู่
3: ครับ
1: อย่าติดหลวงปู่เขาได้มาเขาได้เหรอ
3: ครับ
1: ถ้าติดถ้าติดกับงานที่ทำถ้าติดติดแนบนั่นแหละหลวงปู่ที่เราประจำประสงค์อยู่ที่นั่นเข้าใจเหรอ
3: ครับ
1: ถ้าติดตรงนั้นคุณผู้ชายเนี่ย
3: ชายครับ
1: คือเขามันแยกใต้หมายเขาว่าไง
2: ก็ไอ้ที่ว่าเป็นล้านล้านครั้งนี่ฮะถ้าเปิดดูนั่นแหละครับ
1: ฮะ
2: ที่ว่าไอ้ที่ติดที่ท่านอาจารย์สุดท้ายได้นำมาจากเรียนที่ว่าเป็นล้านล้านครั้งนั่นน่ะ
1: เออพวกนี้เขาดูนั่งเหรอ
2: ถ้าเปิดดูในนั้นแหละครับ
1: โอ
2: ้แล้วพอเปิดเขาก
1: ็ใกล้เนี่ยใกล้เลยเราไม่เคย
2: เขามีปัญหาเขาก็ถามมาอย่างนี้ครับ
1: เกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่ของกับบัวไม่เคยยืนอันนี้ใกล้เนี่ยใกล้เพิ่งมายืนสองกำบังอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเจ้ฮะมาเลยสองคนมันกอบยากคนแล้วมันธรรมดาธรรมดาไปเลยจะกอบไปไม่ทราบจะกอบไปมันมีจุดที่ควรจะกอบค่อยกอบไปพูดธรรมดาไปเนาะการพยายามเอาแง่วางได้เมื่อไรเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นคนคนเดียวนั่นแหละเรื่องสำคัญก็คือเรื่องความรู้จิตปัญญาให้จิตเนี่ยอย่าถอย
3: กับ
1: เรื่องความบกความคงนั่นเมื่อเวลาหมุนตัวเขาเองจริงแล้วคำว่าความบกความคงมันจะไปวิ่งไปหาสติปัญญาที่หมุนห้าเห็นครับผมมากกว่านะคนเฉยคนไม่ยากคนเราอดเฉยคนไม่เฉยมันคนไม่ยากนะมันก็มีคำเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นสติปัญญาเป็นทุกข์มากมันขึ้นมาอย่างนี้มันทุกข์เพราะอะไรอะไรเป็นต้นเหตุเพราะคนตายไม่มีทุกข์มันได้หายเลยอะไรเผาไฟก็แล้วฝังดินก็แล้วไม่เห็นมีอะไรแต่ความเป็นอยู่นี่เนี่ยมันก็มันเป็นทุกข์ทุกข์มันมีใจมาจากไหนงานไร่ก็ไร่ก็คือระหว่างงานของจิตที่จะให้รู้เหตุผลของเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นเราฟังมันก็อย่างว่าเพราะถ้าความปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วความหนักแน่นมีสำคัญมากนะไม่มีใจหนักแน่นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมมีใจหนักแน่นว่าแวกความแสงไม่ดีไม่พอใจอยากได้เกิดไม่มีใจหนักแน่นค้นหาเหตุผลเอาจริงเอาจังเดี๋ยวได้เรื่องขึ้นมาแล้วมีอะไรอีก
3: ครับคนที่สามครับ
1: มาว่ามา
3: คนที่สามคำว่าตัวตนคือมายาเป็นอนิจจังและเป็นปัจจุบันใช่หรือไม่ครับกับผมอยู่ในทางโลกได้รับความรู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจเกือบตลอดเวลาการทำใจให้เป็นปกติคือไม่เป็นไปในทางพอใจและไม่พอใจก็ได้พยายามปฏิบัติอยู่เสมอแต่ก็ยังเกิดเวทนาในทางสองฝ่ายจึงอยากทราบว่าทำอย่างไรเวทนาทางกายนี้จะลดน้อยลงโดยเฉพาะในทางที่ขับเคืองใจการพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทางที่ถูกแล้วใช่หรือไม่ครับ
1: นั่นคือมันขี้เกียจเก่าพูดธรรมดาธรรมดาพูดคำไปธรรมดาธรรมดาถามมันขี้เกียจเก่าว่ามีจุดควรตอบก็ตอบถ้า าจิตต้องการที่จะตอบไม่ต้องบอกถามบางทีนะต้องเป็นจุดเป็นจุดการดำเนินของเราความรู้ความเห็นของเราจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นขึ้นเป็นอะไรอย่างตอนนี้ก็เป็นธรรมยาเข้าไปธรรมยาเพราะว่าตอบไป
3: เจ็ดครับคนที่สี่ครับหลานดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกำหนดพุทโธไปด้วยหลังจากออกจากการภาวนาอยู่ในสภาพปกติทำงานทั่วไปจะเกิดมีจุดเสียวตึงๆที่ระหว่างคิ้วเกิดขึ้นเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าทำงานโดยใช้สมาธิในการจดจ้องแล้วจุดตึงนี้จะทวีความเสียวตึงมากขึ้นแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าหลานเพ่งมาที่จุดตึงเสียวก็จะยิ่งตึงเสียวมากขึ้นจุดตึงที่คิ้วอะครับเขาบอกเขาเวลาเขาภาวนาแล้วก็มีจุดเสียวตึงๆที่ระหว่างคิ้วถ้าเพ่งมากจุดตึงเสียวที่คิ้วก็ตึงมากขึ้นแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไป
1: แล้วมันจะตอบซ้ำเขาอีกเนาะฟุ้งซ่านมากๆถึงขั้นบ้าเลยนะมันจะไปไหนอะไรจางยุ่งจางเขาจะถามเขาอีกทีเพื่อทราบผลอย่างนั้นมันยังนั่งจะถามมาทำอะไรก็เป็นการธรรมดาเรื่องการภาวนามันก็มีแง่ต่างๆต่างๆขอให้ภาวนาเรื่อยไปเรื่องสติเป็นพื้นฐานนะฐานภาวนาเรายกนิ้วเลยตั้งแต่ย้อมรู้ความถึงที่สุดสติวางไม่ได้นะเห็นชัดเจนบนเวทีภาวนาท่านจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือมันมีเว้นอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นสติสำคัญมากนะครับมีท่านเลยวะ
3: เดี๋ยวจบเลยนะครับถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าหลานเพ่งมาถึงที่จุดตึง
1: ฮะ
3: ถ้าหลานเพ่งมาถึงที่จุดตึงมันก็จะยิ่งตึงมากขึ้นและวูบวาบเหมือนจะสงบมีอาการเคลิ้มเคลิ้มคล้ายจะเข้าสมาธิหลานอยากถามว่ามันคืออะไรและจะใช้มันในการทำสมาธิดีหรือไม่หรือต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
1: ถ้าจิตกับสติจ่อเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะได้เห็นเรื่องต่างๆซึ่งมันเกิดมันมีอยู่เป็นประจำนะถ้าจิตสติเพียงจึงเรียกว่าให้ภาวนาคือรวมสติปัญญาจดจ่อเข้าไปหามหาเหตุคือใจเกิดอยู่ที่นั่นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาธรรมดามันถ้าเราไม่มีสติสตังก็เหมือนมันไม่มีมันมีอยู่งั้นจนชินชาความคิดความปรุงฟุ้งซ่านลำคาญในจิตมีเพราะสติจับเข้าไปเรียกว่าภาวนาเข้าไปดูต้นเหตุไม่ก็จะจับต้นเหตุได้มีแยกแยกไปพิจารณาเพื่อเป็นสาระประโยชน์แก่ตนไปเรื่อยๆนะยังไงก็ตามอย่างนี้หลักคำว่าภาวนาให้มีสติอยู่กับการภาวนาของตนอาการต่างๆมันจะมีของมันเรื่อยๆพูดไม่จบพรรณนาไม่จบเรื่องของจิตแต่เอาถือหลักของจิตกับสติให้ตั้งมั่นอยู่เสมออาการใดที่เกิดขึ้นมาก็ให้รู้เกิดขึ้นแล้วดับไปดังนั้นแหละเราดูเหตุการณ์ของจิตการภาวนามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่พูดให้มันชัดเจนที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายปั้งๆนี่เราเคยคิดเคยอ่านเมื่อไหร่ล้มลุกคลานเหมือนพี่น้องทั้งหลายนั่งไปน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาเราก็เคยมาพูดกี่ครั้งคือสู้กิเลสไม่ได้ขึ้นกิเลสมันหนาแน่นจนพูดไม่ได้เลยเรียกว่าหงายทุกทีสู้มันไม่ได้ถึงขนาดน้ำตาล่วงบนภูเขานี่พูดอยู่ตลอดเวลานะนี่เวลาคืนกิเลสมันหนามันอยู่ในใจนะกิเลสกิเลสคือเจ้าเรื่องนั่นแหละเจ้าเรื่องก่อความวุ่นวายให้ทำลายทั้งนั้นแหละเรียกว่ากิเลสธรรมนั่นเป็นผู้ส่งเสริมบำรุงตนเองความคิดความปรุงก็คิดเพื่อบำรุงส่งเสริมตนเองในทางที่ถูกที่ดีนี่เรียกว่าธรรมความคิดที่มาเตะมาถีบมายันเหล่านี้เรียกว่ากิเลสมันเกิดอยู่ภายในใจจำให้ดีทุกคนอันเช่นว่ามหาเหตุอยู่ที่ใจกิเลสก็ทำอยู่ด้วยกันแต่เวลากิเลสมีอำนาจมากกิเลสแผ่อำนาจทำความดีไม่ได้มันเตะมันถีบมันยันแหลกไปหมดนั่นนี่เวลามันเป็นอย่างนั้นก็เป็นน้ำตาล่วงบนภูเขาฟังสิ เสียใจขนาดไหนตั้งหน้าจะมาสู้กับมันหงายเลยหงายเลยสู้ไม่ได้ยอมรับก็สู้ไม่ได้เนี่ยกลับอาอีไปอย่างที่ว่าไปอบรมโรงงานใหญ่เมื่อวานนี่ก็ดูพูดออกมาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นคือโรงงานใหญ่แล้วไปแล้วนี่แล้วไปรวมกลับมาอีกล้มอีกอยู่อย่างนั้นแต่สำคัญที่มีโรงงานผู้คอยแนะนำในทางที่ถูกที่ดีได้อุบายมาสู้มาได้คราวนี้กลับไปเอาใหม่มาอีกสู้อีกสุดท้ายก็ได้เป็นลำดับโหเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเป็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาภายในใจเรานั่นเองละไม่แปลกตัวของเราเองแปลกใจในตัวเองที่มันเวลามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานี่มันไม่ใช่ผู้นี้นะขอให้รับการอบรมเสียทีถูกปิดบังอย่างนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นมันมีอยู่เต็มโลกเต็มฐานมาตั้งกับตั้งใจเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆมีแต่จิตมันไม่รู้เรื่องรู้ราวพอทำสอดเข้าไปนี่มันจะมีความสว่างสวายมีสอดรู้หนึ่งนั่นสอดรู้สิ่งนี้เข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมสอดรู้ทั้งผิดทั้งถูกส่วนมากจะรู้ผิดมากกว่าถูกเพราะมันมีความผิดมากเกินตัว เพราะเนื่องจากกิเลสสร้างขึ้นมาให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตดวงหนึ่งอยู่ได้เมื่อไหร่มันหมุนที่อยู่ของมันเวลามีกิเลสอยู่นี่เหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกถีบยันไปอยู่นั่นตลอดซิ่งตลอดจิตที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่จนเหนียวภายในใจจิตเหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกกิ้งตลอดเวลาจะออกไปโน่นไม่ออกเตะเข้ามาจะเตะไปจะมาบกบอลอยู่ในอันนั้นแหละในบริเวณฟุตบอลอันนี้ในวัฏจักรนั่นแหละมันหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ที่จะจับมันได้ก็จากที่จะภาวนานี่แหละจึงว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกไม่มีใครสอนแบบพระพุทธเจ้าเลยไม่มีมีพระพุทธเจ้าจ่อเข้าไปหามหาเหตุเลยคือจิตเลยนั่นเวลาพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่องราวมีเท่าไรมันก็แสดงออกมาละระหว่างกิเลสฟัดกันใครมีลวดลายยังไงนักมวยมันซัดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวกิเลสกับธรรมมันหนักรู้เรื่องกันได้ในวันหนึ่งไม่สงสัยเมื่อสู้ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องราวต่างๆมันจะเกิดขึ้นทีแรกนี้เรื่องราวกิเลสสร้างแต่อุปสรรคเวลาเราจะภาวนาจะทำอะไรนี้มันสร้างแต่อุปสรรคขีดขวางทางเดินของเราตลอดเวลาให้ภาวนาไม่สะดวกนั่นมีเรื่องของกิเลสเวลาทำลงไปทำลงไปมันหยุดไม่ถอยมันเรามีทางเบิกกว้างออกไปมีพอเล็ดรอดไปได้ฟัดเหี่ยงลงไปนั่นเวลาหนาหนักเข้าหนักเข้าทำมีกำลังมากเข้ามีความสงบร่มเย็นมีความสว่างสวยมีกำลังภายในใจรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆเข้าโดยลำดับลำดาแล้วแก้กันไปแก้กันไปสิ่งนั้นค่อยจางไปจางไปจิตสง่างามขึ้นมามีเรียกว่าธรรมธรรมบำรุงจิตใจให้สง่างามขึ้นมากิเลสทำลายจิตใจให้บอบช้ำขุ่นมัวแต่ให้จิตที่ผ่านนั่นเองแต่แล้วการฟอกช้ำเป็นทุกข์ทรมานมากเพราะกิเลสนั่นแหละธรรมมีเวลาเราฝึกในทางจิตใจมันจะเป็นขึ้นมากขึ้นน้อยอย่าถอยมันสติปัญญาอย่าปล่อยวางให้ยึดอยู่กับผู้รู้เป็นรากฐานสติปัญญารอบกับผู้รู้จะไม่เสียถ้าเจริญเกิดไปตามภาพต่างๆที่หลอกออกไปจากใจนี้นั่นเสียนะหลงทิศหลงทางไปได้เสียได้ถ้าเอาหลักใจคือความรู้เป็นหลักตั้งสติปัญญารอบอยู่ในนี้จะไม่ค่อยเสียคนเรา มีพูดเรื่องการภาวนาเรื่องเหตุการณ์อันใหญ่โตที่สุดมาอยู่ที่จิตภาวนาจะรู้เรื่องของโลกของธรรมทั้งหลายจะอยู่ที่ภาวนาหรือถอนโลกของฐานที่เป็นตัวทรมานมาตั้งกับตั้งกันตายกองกันอยู่ที่นี่ที่กิเลสพาให้ตายกองกันนะฟาดศพกิเลสมันม้วนเสือลงม้วนเสือลงเอาที่ม้วนเสือลงศพกันตายกองกันในภพชาติต่างๆก็มันจะม้วนเสือไปต่างๆกันมันเกิดขึ้นจากจิตมีเกิดขึ้นจากกิเลสที่อยู่ในจิตพาให้เกิดให้หมุนให้เวียนภาวนาไปเท่าไรพอจิตใจมีกำลังบังชาค่อยๆเพิ่มกำลังขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาความมุ่งสาพยายามเลยกลายเป็นเรื่อง ผ่าผลโจรทยานได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นั่นเวลาทำออกสนามอย่างนั้นมีกำลังมากแล้วได้ล้างเอาไว้ไม่นั่นมันจะผ่าผลโจรทยานเกิดไปให้รู้จักประมาณนี่เวลาทำมีกำลังเป็นอย่างนั้นเวลาที่เด็กมีกำลังลากลงใส่เสื้อใส่หมอนจะไปไหนก็ต้องเอาเสื้อหมอนมัดติดคอไปด้วยมีเวลาที่เด็กมีกำลังไปไหนต้องมีเสื้อมีหมอนมัดติดคอไปด้วยล้มตูมหลับคอกิเลสเรื่องของธรรมต้องมีกำลังมากแล้วไม่มีเสื่อมีหมอนปัดตลอดลืมหลับลืมนอนลืมวันลืมคืนเป็นอยู่ในจิตสนามรบคือจิตกิเลสก็อยู่ที่จิตธรรมอยู่ที่จิตฟาดกันอยู่บนหัวใจนี้ลืมวันลืมคืนนะมีตั้งแต่ชุลมุนเหมือนน้ำมวยเข้าวงในกันเขาจะมีวันเวลาไม่มีในเวลาเช่นนั้นมีแต่ฟาดกันเต็มเหนี่ยวระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันก็แบบเดียวกันลืมไปลืมตื่นผ่าโผนเป็นไปในตัวเองไม่ได้ตั้งใจไว้จะผ่าโผนหากเป็นในกำลังของจิตที่มีมากแล้วมันหนุนตัวเองขึ้นไปเองมีมาเทศน์ให้พี่น้องหลายฟังผ่านเวทีมาแล้วมีได้มาเทศน์เพราะฉะนั้นการเทศน์นี้มันทางโลกเขาจะเรียกว่าอาถานฌานไทยนี่มันเลยไปแล้วคำว่าอาถานก็มีคำว่าท้อแท้มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวไม่มีผ่านหมดถึงเรียกว่าวิมุตติคำว่ากล้าว่ากลัวอยู่ในวงสมมติทั้งนั้นแหละถ้าเลยนั่นแล้วไม่มีสมมติคำกล้าไม่มีคำกลัวไม่มีคำว่าได้ว่าเสียไม่มีถ้าเลยไปแล้วแล้วนี่เป็นสมมติทั้งมวลก่อความกังวลหมดอันนี้แล้วไม่มีอะไรกังวลนี่แหละจิตเวลาชำระให้ถึงที่สุดเป็นที่สุดเป็นที่แล้วจะไม่มีอะไรมาครอบจิตเลยสามเดือนโลกธาตุนี้จะไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาผ่านจิตอารมณ์ก็ต้องเกิดขึ้นจากใจใจไม่สร้างอารมณ์ใครจะสร้างใจหมดอารมณ์แล้วนะแล้วจะอะไรมาสร้างมันว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทางพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระโมคคัลลานสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคัลลาจัสสดาจโตอัตตาโนทิอุหัจจะเอวังวัจจุตโลกิยาเอวังโลกังอเวคัสตังวัจจุราชานปัจจิติดูก่อนโมคคัลลานเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อสดาสโตสโตก็คือสตินะให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าแล้วถอนอัตตาสี่ความเห็นว่าเราว่าเขาเสียได้จะข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้แล้วพยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่ท่านสอนพระโมคคัลลานธรรมประเภทนี้เข้าได้ทุกหัวใจเนี่ยแต่ว่าแต่พระโมคคัลลานะธรรมประเภทนี้เข้าได้ทุกหัวใจถ้าพิจารณาตามที่เจ้าสอนถ้าเป็นผู้มีสติตามพิจารณาตามนี้แล้วโลกจะเป็นของว่างเปล่าขึ้นในหัวใจทันทีด้วยกันเราจะเข้าใจว่าหัวใจนี้มีว่างเปล่านี้มีแต่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานมีทุกหัวใจขอให้นำมาปฏิบัติเถิดสิ่งนี้มันจะปรากฏขึ้นสดสดร้อนเหมือนกันหมดเลยไม่มีอดีตอนาคตธรรมนี่เป็นธรรมในส่วนร้อนปัจจุบันตลอดเวลามันเข้าถึงตัวของมันจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่พูดในชัดนะสุญญตัวโลกังโลกเป็นของว่างเปล่ากิเลสเท่านั้นพาให้จิตให้ขวางเมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วอะไรจะมาจิตมาขวางว่างเปล่าเป็นหลักธรรมชาติมองดูต้นไม้ภูเขาเห็นแต่จิตนี่มีอำนาจมากมันครอบไปหมดว่างไปหมดเลยฟังสินะแผ่นดินนั้นหนาแน่นขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนอำนาจแห่งความว่างของจิตนี่ครอบหมดไม่มีนะนี่แหละท่านเรียกว่าอำนาจของจิตว่างเปล่าสูญโตโลกังอเวกัสสุพิจารโลกเป็นของว่างเปล่าสูญเปล่าคือมันสูญอยู่ภายในจิตใจไม่มีอะไรเลยจริงนั้นเขาไม่ได้บอกเขามีเขาเป็นไม่มีไม่เป็นนะเขาเป็นเรื่องของแต่จิตนี่เป็นผู้ไปหมายนั่นหมายนี่พอความหมายนี่ขาดสะบั้นไปหมดแล้วความหมายไม่มีก็เป็นจิตว่างเปล่าไปหมดว่างเปล่าโดยประการทั้งปวงว่างได้ทุกคนจิตพระพุทธเจ้าสอนให้จิตว่างเพราะจิตมันยุ่งทุกคนจิตยุ่งทุกตัวสัตว์พิจารณาสอนอย่างนี้แล้วเมื่อเข้าถึงขั้นนี้ว่างได้ทุกคนไม่ต้องไปถามพระโมคคัลลานพอเกิดขึ้นในใจอ๋อทันทีเลยเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้กี่องค์ตาพอตรัสรู้หรือบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดมาผางเป็นอันเดียวกันหมดเลยนั่นฟังที่นะเขาสดร้อนเป็นมาจากไหนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ องค์นั้นตัดสู้อย่างนั้นตัดสู้ไม่ใช่ตัดสู้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วแปลกๆต่างๆกันนะไม่แปลกพอตัดสู้พังขึ้นมาแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่ความว่างจากศูนย์เปล่าจากจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นแบบเดียวกันเป็นได้ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนิสัยของเราที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างได้ทุกหัวใจเวลาผลเกิดขึ้นมาก็เป็นสมบัติของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้จะเห็นจะรู้เห็นแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนไว้กลางๆจิตนี้สมควรที่จะรับธรรมเหล่านี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนอกจากนอนอยู่ใจเท่านั้นนี่เราก็พูดถึงว่าเราไม่เคยพลาดเคยผิดที่มันจะมาเป็นพูดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เคยจะโลกท่านกับผู้ใดนะตั้งที่นี่เพราะว่าโลกเป็นของศูนย์เปล่ามันก็ศูนย์เปล่าอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พูดในหัวใจนี้ไม่มีอะไรเลยมันว่างอยู่นั่นตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติจะให้เป็นอย่างอื่นอะไรไม่ได้แล้วนี่คือที่ว่างว่างโดยประการทั้งปวงเวลาพูดอย่างนี้จะไปโทษกับท่านกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขไม่มีจิตธรรมชาตินี้ไม่มีออกเป็นหลักธรรมชาติตัวเองเลยเนี่ยจิตถ้าลงในถึงขั้นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอันเดียวกันเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติอันเดียวกันถามขึ้นมาได้ถึงกันหมดเลยนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่รู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยคือมันถึงใจนะมันไม่เคยรู้เคยเห็นเวลามันถามขึ้นมาทีนี้มันเป็นขึ้นมาแบบอัศจรรย์แบบไม่เคยคาดเคยคิดนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยหรือย้ำแล้วย้ำเล่าให้ถึงใจเพราะธรรมชาติมันเลิศเลอสุดขีดสุดแดนว่าอะไรก็ไม่ถึงใจว่าอย่างนี้ละเหลืออย่างนี้หรือซ้ำเข้าไปทำแท้เป็นอย่างนี้ละเหลือนั่นเห็นไหมล่ะพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวนี่เท่านั้นไม่ได้มีสองมีสามนะพระพุทธพุทโธธรรมโมสังโฆนี่เป็นทางก้าวเดินเข้าไปหาต้นตอใหญ่หลวงคือธรรมแท้พุทโธเพื่อหาธรรมเข้าหาธรรมแท้ต้นธรรมแท้นี่คือเป็นต้นใหญ่จริงแตกออกไปเป็นพุทโธเป็นธัมโมขิ่นไปเป็นสังโฆรวมกันแล้วเป็นธรรมแท้อันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ได้หรือแต่ตื้ออย่างนี้หรือธรรมแท้เป็นอย่างนี้หรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เป็นเดียวกันนี้เท่านั้นว่างั้นนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นน่ะแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยค่ะพุทโธธัมโมสังโฆติดจิตไปตั้งแต่เริ่มรู้เรียงสาภาวะจนกระทั่งถึงวาระนั้นล่ะในขณะนั้นพอกิเลสทั้งมวลขาดสะบั้นไปเรียกว่าสมมุติทั้งมวลขาดสะบั้นไปจากใจธรรมชาติสีเลือดเลือดสุดยอดนั่นผางขึ้นมาเท่านั้นเองแหมขึ้นในทันทีเลยใครไปรู้มาอะไรขอให้รู้ก็จะนะมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยอันเดียวกันนี้เลยนั่นทุกพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอันเดียวนั้นท่านจะบอกนัตถิเสยโยปาติโยความยิ่งยอดนั้นการพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีคือความไม่สืบเหมือนกันหมดแต่นิสัยวาสนาบุญญาภิกษุพานทั้งพระพุทธเจ้าทั้งสาวกทั้งคนทั่วไปมีนิสัยวาสนาลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างต่ำนั่นแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดท่านก็บอกไว้แล้วขอให้ทำไปนะทำนี้เป็นธรรมส่วนรอดนะที่สอนให้เปิดจอเปิดแง่คือกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจนี้ออกไปโดยลำดับด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาซึ่งเป็นการลื้อจอลื้อแง่ออกจากน้ำที่สะอาดจุดยอดนั้นให้เห็นน้ำเต็มจักเป็นยังไงน้ำเต็มจักเอาตังมาอาบดื่มได้เราอยู่ที่เป็นยังไงนั่นเปิดออกเมื่อเปิดจอแง่ออกเหลือมีตั้งแต่น้ำล้วนๆเนี่ยเป็นยังไงนั่นแหละทำล้วนๆที่เรียกตัณหาเป็นจอกเป็นแหนปกคลุมถอนออกไปด้วยวิธีการต่างๆแล้วกล้าขึ้นมามันก็จะเหมือนกันนั่นแหละไม่ถามกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดสาวกเลยไม่ถามกันเลยพอรู้ถามกันเป็นเดียวกันเลย นี่ได้มาพูดกับพี่น้องหลายฟังกี่ปีแล้วเนี่ยหรือว่าเรามาโกหกหรือฮะพิจารณาดูเราสอนด้วยความเมตตาแสบน้ำแสบตาแล้วจะว่าเรามาโกหกอยู่เหรอโกหกอะไรปฏิบัติเจ้าของโกหกมันจะรู้ทำได้ยังไงการปฏิบัติหลอกลวง

ก็จริงว่างหมดแล้ววางหมดด้วยคือว่างหมดแล้ววางหมดด้วยนั่นคืออำนาจแห่งจิตเป็นอย่างนี้นะขอให้พากันเชื่องฟังเสียงธรรมนะถ้าฟังเสียงที่เหลนมันจะตายกองกันอย่างนี้นะเกิดมาเกิดตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมากับเรื่องกับเรายุ่งเหยิงวุ่นวายจนกระทั่งถึงหลับถ้ามันมีหลับตายได้ง่ายมนุษย์เราเพราะความคิดถึงมันกวนมากทีเดียวคิดจะจนนอนไม่หลับจากนั้นเป็นบ้าไปเลยก็มีนี่แหละที่เหลนมันกวนถึงขนาดนอนไม่หลับหรือคิดให้เป็นบ้าไปเลยก็มีทำสังความสงบใจบางพับเข้าไปที่เมื่อไม่คิดอย่างนี้แล้วจิตสงบแน่วน้ำก็ใสน้ำนิ่งใสเริ่มใสไม่มีอะไรกวนจิตนิ่งอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่กวนสารซ่อมแปลงลงไปภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆตามจะทำบทใดนี่เหมือนฐานส้มเอาแกงเข้าไปแล้วน้ำคือจิตนี่จะค่อยใสสะอาดขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อเต็มที่แล้วไม่ได้ถามอ่ะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ถามกันมันเป็นอันเดียวกันแล้วถามมาอะไรนั่นเวลานี้ศาสนานี่จะเป็นเรื่องคือเรื่องล้าสมัยของกิเลสไปแล้วนะกิเลสมันกำลังทันสมัยเวลาทุกอย่างกิเลสแซงเข้าไปแซงเข้าไปทันสมัยเข้าไปหมดแล้วผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีนี่เวลานี้ยังดีอยู่นะเราไปวัดไปวาไปได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ระมัดระวังเพราะไม่เสี้ยนน้ำประเภทนี้ยังไม่เกิดทั้งที่มันยังมีอยู่มันยังไม่แสดงตัวออกมาขีดขวางความดีงามของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเราจะไปวัดไปวาไปบำเพ็ญศีลธรรมเนี่ยเราไปได้สบายสบายไม่มีใครจะมีกี่เตียนเห่าหอนกันนะไปได้สบายนี่กิเลสประเภทที่มันจะมาขีดมาขวางเห่าหอนหวนขีดขวางนี่ยังไม่เกิดมันเกิดแต่ยังไม่แสดงออกมีนี่นะเราก็ไปวัดไปวาบำเพ็ญศีลธรรมได้อย่างสะดวกสบายท่านหนักเข้ากว่านี้จะไปวัดไปวานี้ต้องรอบๆมองๆเหมือนเขาจะไปฉกลักขโมยต้นที่นั่นแหละต้องไปรอบๆมองๆไปเปิดเผยไม่ได้ที่เห็นมันลุ่มแหลกนี่เขาจะไปวัดแล้วนะเนี่ยเขาจะไปสวรรค์นิพพานนะแต่ก็ไปแต่เขาไม่ต้องมาแย่งปลาในหนองในบึงกับเราสนุกหาปลากินสบายมันว่าที่เด็กทางนี้ผู้คนเราไม่ใช่คนตายเขาว่านั้นตายที่จะไหนนี่ก็รอบมองไปว่าสุดท้ายไปว่าเป็นความผิดหวังไปหาที่เด็กให้ลงไปตายตองกันในโลกอริยีนั้นไปเลยง่ายลื่นเลยเวลานี้ที่เด็กกำลังสร้างความลื่นให้สัตว์โลกได้ลื่นลงไปหาในโลกอริยีหนักเข้าทุกวันนะท่านสังสารจำเอานะพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำสอนว่าอย่างไรจัดอย่างไรเป็นอย่างไรขนโคก็เขาโคต่างกันยังไงที่พระอานนท์ถามคนที่จะไปสวรรค์นิพพานนั้นกับคนที่จะลงนรกอะไรอยู่นั้นมีจำนวนไหนจำทางไหนมากกว่ากันท่านรับสั่งว่าอานนท์คนที่จะไปนักผลนิพพานไปเพื่อความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเท่ากับเขาโคแต่คนที่จะตายต้องการไหลลงไปทางต่ำลงนั้นมีนรกเป็นสำคัญนั้นเหมือนขนโคนะขนโคมากขนาดไหนโคตัวหนึ่งมีสองเขาขนมันมีมากขนาดนั่นละมันประเภทที่จะลงนรกอริจีมันมีมากที่ย่นเข้ามาจิตใจเราที่เสาะแสวงหาอาธรรมเท่ากับเขาโคที่มันจะเสาะแสวงหานรกอริจีเท่ากับขนโคในจิตคนคนหนึ่งเข้าใจหรือให้ย่นเข้ามาสอนตัวเองทำพระพุทธเจ้าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสอนตนเองขนโคก็คือเราเขาโคก็คือเราจะเป็นใครขนกับเขามันอยู่ในโคตัวเดียวกันอยู่ว่าปาดมันออกให้หมดขนให้มันมีเหลือแต่เขาที่เด็ดมาไหนมาชนขาดสะบั้นไปเลยเข้าใจไหมเอาเสี่ยมไม่ดีนะเสี่ยมเขาโคอย่าไปเสี่ยมแต่ขนโคเดี๋ยวมันจะพาลงนรกเข้าใจหรือเนี่ยตีเข้ามาสิตีเข้ามาสิทำร้อยฉันบรรพมที่เรียกร้อยฉันบรรพมเมื่อมันทันไปแล้วมันก็ลบล้างกันได้นะเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นไหมเราพูดจริงๆอย่างนี้นะเราไม่เคยโยกท่านก่อนไว้อะไรใดสามเดือนโยกท่านไม่มีในจิตข้ามไปหมดพูดคำมันชัดเจนอย่างนี้แต่ก่อนเราเคยรู้ยังไงเราเคยพูดไหมคำพูดสามมือเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจากที่มีที่เป็นที่รู้อยู่นี่ทำไมมันจะพูดไม่ได้

0: ปากนั่นเราโง่มันก็รู้ว่าโง่เวลาฉลาดมันก็รู้ว่าฉลาดในใจดวงนี้แหละนี่เราทำมาพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาองค์เดียวเป็นเหมือนคนธรรมดาพอผ่านนั้นมาเป็นศาสดาองค์เดียวสอนโลกทั้งสามโลกพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ขอให้จิตตรงนี้มันผ่านจากหมู่จากผู้ไปถึงญาณนิพพานมันจะมองเห็นหมดนั่นน่ะเข้าใจเอาล่ะวันนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่มากมันก็จะตายแล้วไอ้ผู้พูดนี่นะไอ้ผู้ฟังมันหลับไปด้วยก็มีเหงาก็มีเรื่องหมอนติดหลังไว้ก็มีก็ไม่รู้ไอ้เราพูดแท้ๆบ้าไปเลยไอ้ผู้ฟังไม่ทราบมันเอาอะไรติดหลังมาเอาหมอนเอาเสื่อติดหลังมาไปหาตรวจดูเสื่อดูหมอนนี่ตามหลังมันมีไหมผู้แท้ๆเป็นบ้าหลับตาแท้ด้วยไม่ได้ลืมตามันไม่เห็นหมอนเขาเลยที่เขาหมอนมัดติดหลังมาเขาหลับไปเพิ่มไปฝันละเมอไปด้วยแต่นี่อย่างอย่างเช่นไปสวรรค์นะไปนิพพานนะเขาโคระขนโคระเพลินไปด้วยพวกนั้นเอาเสือหมอนมัดติดมัดติดคอหลับพ่าหุ้ยเอาละยุดปอก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: วันพระวันพระวันโกนวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ผู้หาหลักจิตใจใส่ตัวเองจะเข้าเกี่ยวข้องกับสถานที่อบรมศีลธรรมเช่นอย่างวัดนี่เป็นเรียกสถานที่อบรมศีลธรรมวันว่างเช่นนั้นอย่าให้ว่างเฉยๆว่างแบบว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เป็นหนานแน่นอยู่ในนรกเอเวจีสุรายาเมาลงระบำลำโป้ลำเป้ไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะนั่นเป็นเรื่องของสัตว์ผู้มีจิตใจอันต่ำทรามที่จะสร้างความชั่วช้าละโมบให้แก่ตนเองและผู้เข้าแพร่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายส่วนการเข้าอบรมศีลธรรมนี่เป็นสิ่งดีงามมากยังจะเป็นมรดกสืบทอดไปหาคุณบุตรสุดท้ายภายหลังให้เป็นเด็กดีคนดีพลเมืองดีไปโดยลำดับลำดาเวลานี้ประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นเมืองพุทธรู้สึกว่าจืดจางว่างเปล่าจากพุทธเอ็นไปหาผีหาเปรตมากเข้าทุกวันทุกวันขอให้นำธรรมนี้เข้าไปสู่ใจตัวเองบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เนาะอย่าให้ได้ขาดไปเสียทั้งวันเช่นเวลาจะหลับนอนทำความสงบใจใจนี้เป็นตัวดีตัวดิ้นเป็นตัวฟืนตัวไฟมหาเหตุอยู่ที่ใจคือใจนี้มีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟแต่ธรรมแสดงไม่ค่อยได้มีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตานี่แหละโลกจึงได้เกิดความเดือดร้อนกันมากมายโลกนี้หาแต่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญแล้วส่วนมากโลกไม่ได้คิดว่าความสุขความเจริญนี่มาจากไหนมาจากกิเลสนี่โลกทั้งหลายไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรพากันดีดกันดิ้นหาแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เจอแต่ความผิดหวังผิดหวังนี่คือกิเลสพาไปสู่ความเจริญเพื่อความผิดหวังนั่นแหละให้พากันจำมันนะกิเลสนี้หลอกโลกมาเป็นประจำเป็นพื้นฐานอันใหญ่โตมากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้ ลื้อฟื้นอันสัตว์โลกขึ้นมาพร้อมมีความสุขความสงบเย็นใจบ้างนี่มีเป็นครั้งเป็นคราวเช่นสมนี่เดียวนี้ก็พระสมณะโคดมเราประทานศาสนาเอาไว้500ปีนี่คำว่าเอา 5,000 ปีนี่ก็คือเป็นบันไดเพื่อเราจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นขึ้นโดยลำดับลำดาเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเช่นอย่างเรามาในมาวัดมาวานในวันเช่นนี้เรียกว่ามาอบรมศีลธรรมหาสมบัติ อันดีงามและล้นค่าเข้าสู่จิตใจของเราจะใจนี้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ตามถ้ามีธรรมอยู่ภายในจิตใจความผิดถูกดีชั่วจะทราบไปโดยลำดับคัดเลือกไปโดยลำดับนี่คือผู้มีธรรมในใจผู้ไม่มีธรรมนี่ความมับความมับอะไรคว้าส่วนมากมีแต่น้ำเหลวน้ำเหลวแล้วก็ไปเจอแต่ฟืนแต่ไฟ ไปบ้านไปเมืองใดถามสบายดีหรือสบายดีหรือมันมีตั้งแต่กองทุกข์ไอ้ที่จะตอบว่าสบายดีก็มีแต่ร่างกายเป็นความติดปากติดนิสัยของคนไทยเลยสบายดีหรือสบายดีงัวนั่นฟังที่ว่าสบายดีทั้งที่ภายในจิตใจนี่ไอ้ผัวมันวิ่งไปหาตัวเมียหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งสองสามคนผัวกันน่ะหาคนเรียกว่าไปหาหลายเมียหาหลบๆซ่อนๆแล้วก็มีผู้ไปถามสบายดีแล้วไปถามเมียเมียก็สบายดีตายไงไอ้พ่ออีหนูมันหนีจากบ้านไปหลายวันแล้วไม่เห็นกลับมาเลยนั่นมันคือไปหาอีหนูเข้าไปไงนี่แหละสบายดีจะอย่างนี้ส่วนมากถ้าเป็นตามกิเลสแล้วสบายดีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมีแต่ความผิดหวังบอบช้ำภายในจิตใจถ้ามีธรรมสักอย่างเดียวหัวเดียวเมียเดียวพอแล้วนี่ฟังสิหัวเดียวเมียเดียวพอนั้นอยู่บ้านไหนเมืองใดโลกไหนก็ตามมันมีอันครอบด้วยกันทั้งนั้นผู้หญิงก่อนจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันกับผู้ชายมันครบมาด้วยกันแล้วมันไปหามาจะแตกอะไรอีกสามหญิงสามสี่หญิงห้าหญิงหกหญิงสามชายสี่ชายห้าชายและยิ่งมีตำแหน่งสูงสูงเลยแล้วสมัยปัจจุบันเดี๋ยวหมาเดือน9สู้ไม่ได้นะหมาเดือน9เดือน22คึกขนองใหญ่ทีเดียวอันนี้คนที่มีความรู้เต็มไปด้วยกิเลสนี่ความรู้อันนี้เป็นเครื่องเสริมไฟและเป็นปุ๋ยอันดีงามให้วิ่งหาตั้งแต่อีหนูไปทำการทำงานแล้วผู้หญิงตอมเลยนะนี่คือเป็นยังไงไม่ตอมยังไงตัวมันเองเป็นตัวสอดส่องอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องของกิเลสแล้วกลับไปบ้านหาตั้งแต่ความทุกข์ใส่ไปเผาหัวอกกันเผาหัวอกกันอะไรถูกไม่เข้าใจถูกนะท่านสาระจำไว้ที่ไหนที่ทุกข์มากๆไรหัวอกจริงๆสามีภรรยาแบ่งปันใจจากกันไปนี่อย่าพากันทำเป็นอันขาดนะอันนี้เสพเจ็บแสบมากทีเดียวไว้ใจกันมาได้จนกระทั่งวันตายจากกันนะถ้าลงต่างคนต่างฝากเป็นฝากตายชื่อสัตว์สุจริตเป็นอวัยวะเดียวกันต่อกันแล้วสมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากมีน้อยเป็นธรรมดาไม่ได้มาทำลายจิตใจมากเหมือนจิตใจที่แบ่งปันกันไปให้หญิงให้ชายนี่นะถ้าธรรมะตีตะล่ำเข้ามาให้เป็นอวัยวะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละคือบ่อแห่งความสุขท่านทั้งหลายหาความสุขให้หาตรงนี้ก่อนนะเฉพาะผู้มีครอบครัวเจ้าเรือนแล้วสามีภรรยาให้ฝากเป็นฝากตายต่อกันเอ้าถ้าว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วยังจะเป็นความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยกิเลสตัณหาประเภทนี้เราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่จริงถ้ามีผัวเดียวเมียเดียวคนนี้เขามีตั้ง20ผัว30เมียเขายังมีความสุขมากเขาไปอวดพระพุทธเจ้าหน่อยนะแล้วไปนะให้มาบอกหลวงตาหลวงตาจะพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าท่านสอนผิดจริงๆแล้วหลวงตาจะพาฟ้องเองทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่กลัวเราจะพาฟ้องเลยแต่นี้มันกลัวก่อนนั่นที่คือเรามันมีแต่พวกผิดทั้งนั้นไปท่านจะตีกับบาลเราตีกับบาลเอาหงายหมามาหงายหมามาเข้าใจเหรอกิเลสพาคนให้หงายหมามาเข้าใจไหมพระจำไม่ดีวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญมากที่เราจะเสาะแสวงหาสมบัติอันล้นค่าภายคือทำเข้าสู่ใจของเราแล้วก็ประพฤติตัวเป็นผู้มีหลักมีแหล่งมีเขตมีแดนไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือคนมีธรรมมีคนเคารพนับถือมากนั่นแหละแต่คนไม่มีธรรมมีตั้งแต่พิษแต่ภายในตัวนี่ถึงเขาเห็นมือเห็นแล้วเขายกมือไหว้พอเป็นพิธีกิริยาประจบกันเท่านั้นแหละภายในจิตใจก็โอ๊ยไอ้เปรตนี่ว่างั้นมันมีเมียห้าคนนะไอ้ไอ้นาวน่ะเขาจะว่าอย่างนั้นนะภายในภายหลังนะเข้าใจไหมมีเมียห้าคนและไอ้ผู้หญิงไอ้ตัวเปรตอีกเหมือนกันมันมีผัวสิบคนก็มีอีกนะให้เขาพากันเข้าใจกิเลสตัณหามีได้เสมอกันทั้งหญิงทั้งชาย ป็นแต่เป็นละลายว่าผู้มีมากมีน้อยแล้วผู้ส่งเสริมยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าผู้พยายามตัดรองลงแล้วก็ลดน้อยลงสั่งสมศีลธรรมขึ้นศีลธรรมก็หนาแน่นขึ้นมาคนนั้นชุ่มเย็นจิตใจนั้นชุ่มเย็นเป็นอย่างเรามาวัดมาวานี่ก็นำศีลนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวให้เพื่อเป็นคนดีเราจะเอาอะไรมาตกแต่งให้สวยๆงามๆนั้นมันไม่มีทางเลยนะเพราะตัวเราก็ไม่เห็นมีสะอาดสะอ้านเลอะๆมาจากไหนก็เหมือนเราท่านๆให้เอาศีลเอาธรรมเข้าไปประดับอันนี้สวยงามมากทีเดียวนะเอาเครื่องตกแต่งเอาบ้านเอาเรือนบริษัทบริวารหรูหราฟูฟ้ามาประดับตัวเองไม่สวยงามอะไรล่ะนั่นเข้าใจเหรือว่านี่พูดเรื่องธรรมะในวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนให้พี่น้องหลายฟังวันเช่นนี้ไม่ควรที่จะห่างไกลจากศีลจากธรรมเพราะวันเช่นนี้เป็นวันหาสมบัติภายในคือธรรมภายในใจสมบัตินี้กินได้ตลอดอาศัยได้ตลอดพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้ตลอดทั้งภพนี้ภพหน้ามีความสุขความ เย็นใจตลอดไปนะศีลธรรมไม่เคยพาให้ใครเสียหายได้ล่มจมแต่กิเลสนั้นเอาเถอะลายไหนก็ลายนั้นแหละจำให้ดีนะไปถึงบ้านแล้วไปไงให้ปรึกษากันแม่หนูไปหาวัดหลวงตาบัวท่านดุเอาวันนี้หลวงตาบัวท่านดุเอาว่าหลายผัวหลายเมียเราเป็นยังไงนี่ไปปรึกษากันนะผัวเมียนะไอ้สำหรับผัวเมียที่ดีก็ไปปรึกษากันเลยเฉยนะไอ้ผัวเมียที่เลวๆมันยิ่งวิ่งออกนอกนุ่นอย่าจะว่าประเทศไทยประเทศไทยประเทศชาวพุทธประเทศผีนุ่นนะมันจะไปนุ่นนะคนไม่มีศีลมีธรรมพากันจำนะให้เชื่อธรรมพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าและพระศาสดาองค์เอกนี้ไม่เคยทำผู้ใดให้เสียหายให้ได้รับความกระทบกระเทือนนะท่านจึงมีเป็นศาสดาสอนโลกเพื่อเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟกิเลสเป็นไฟเผาหัวใจสารโลกให้ดีดให้ดิ้นทั้งกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างตลอดลบราคาฝันมีแต่กิเลสพาลบราคาฝันให้เป็นเท่าเป็นฐานไปทุกวันนี้ฉันว่าเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญถ้าลงหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสแล้วเจริญไหนก็เจริญเถิดน่าเอาไปอวดธรรมนะถ้าธรรมปีภายในใจแล้วอยู่ไหนเจริญหมดคนเรานะถ้าไม่มีธรรมในใจอย่าเอาวัตถุต่างๆมาอวดนะไม่เป็นคุณเป็นค่าอะไรเลยจำให้ดีนะวันนี้พูดเพียงย่อๆเท่านี้ซะก่อนนะ
3: เหรอที่มอบแล้วถึงวันที่3
2: เนี่ยยายังฉันไม่หมดเบื่อจะตายก็ต้องฉันโอ้อยู่นี่ยาไปไหนไปที่ไหนยารอบตัวมองหาคนไม่เห็นมีแต่ยารอบตัวเลยพิลึกนะเดี๋ยวนี้จะได้ร่างกายผลที่รับคือร่างกายยิ่งอ่อนลงอ่อนลงมันยังไงกันนี่เราก็เลยลึกได้คือเวลานี้ยานี่พ่อคูณมากเกินมันนี้แต่ยาจนเบื่อลำคาญก็ต้องทนได้ฉันอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาคิดมันเป็นต้นไม้คือเหตุที่ฟัดกับกิเลสอยู่นู่นยาเม็ดเดียวไม่เคยติดตัวนะเวลามันเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาเอาเมื่อเราไข้มาจากไหนเวลาหายมันจะไปหายที่ไหนมันจะหายที่กายที่ว่าดาวเฮ้ยไม่มียาติดยาแม่เลยเยอะเหมือนนะไม่เคยเมื่อตั้งมาอยู่น้องผีนี่มันก็แบบเดียวกันนะมาอยู่น้องผีเป็นไข้มาเลเรียโอ้ยนอนจมเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ให้พระเอายาเอายามาให้เราแล้วนอนอยู่แคร่นี่เป็นไข้ลุกไม่ขึ้นเลยไข้มาเลเรียโอ้ยหนักมากนะไข้มาเลเรีย นี่เราก็ไม่ลืมนะเวลานั่นกับยานั้นท่านเอาไอ้พระเอายามาให้เรายาเม็ดหนึ่งครั้งนี้ท่านก็คงจะมียาเม็ดเดียวสักครั้งหนึ่งค่ะเลยไม่ต้องแบ่งแล้วให้เราหมดทั้งเม็ดเลยมาพระท่านเอามาแล้วนอนเพราะยานี่เป็นยาพ่อแม่ครูอาจารย์ให้เอามาถวายท่านอาจารย์ให้ฉันว่านี่พระเขาเข้ามาลูกเข้ามา นี่พ่อแม่อาจารย์ให้เอามาให้ท่านใดท่านอาจารย์ฉันเราก็ไม่ฉันท่านเป็นแม่แต่ว่าไม่เคารพครูอาจารย์ก็ไม่ผิดก็คือเรียกว่าไม่เคารพครูอาจารย์ไม่เคารพไม่ถูกเราเคารพธรรมกำลังฟัดกันที่เหลือระหว่างที่เหลือกำลังฟัดกันด้วยความกล้าหาญฐานไทยเราใหญ่ไม่มียาจึงไม่ให้มายุ่งพ่อแม่คุณจารย์นั่งให้เอายามาให้ฉันบอกว่าไม่ฉันแล้วก็บอกไม่ฉันถ้าก็เลยกลับไปนี่เราไม่ลืมนะเนี่ยมันถึงใจพอกลับไปที่นี่พอกลับไปทั้งเดียวคือเอายาไปท่านไปฉันท่านนี้พอได้ยาท่านกลับมาคือพ่อแม่อาจารย์มาเองเลยที่นี่นะฮะหายมันไข้ยังไงกันตั้งนานมันเจ๋งกว่ายาไปไหนวะหรือว่านึกได้ฟังคือว่าอุบายพ่อแม่อาจารย์มั่นนะมันไข้มันเจ๋งกว่ายาอะไรไปล้างหนาวะเอ้ายานี่ว่างั้นเลยเข้าถึงร่างเราเลยเอ้านี่ยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้จันเดี๋ยวนี้หายอยู่นี่เลยเอามันจะฝืนได้ยังไงก็ต้องขันจันแล้วทั้งท่านทั้งเราเลยไม่เคยถามกันเลยยืมยังยาจันแล้วเป็นยังไงท่านให้แล้วท่านก็ไม่ถามไอ้เราฉันไปแล้วก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งป่านนี้นั่นพอพิจารณามาเทียบกันที่กับยามันพอกฝูนทุกวันเหรอมีอะไรเอามามีอะไร
4: อาคณะมาจากพิจิตรพิษณุโลกคุณหมอนิพนธ์พิจิตร
2: ฮะ
4: คุณหมอนิพนธ์ที่จังหวัดพิจิตรครับผม
2: เป็นหมอเหรอ
4: ครับผม
2: มีอะไรว่ามา
4: คุณอังคณาคุณชาญวุฒิที่ร้านเพชรพิษณุโลก
2: โอ้นี่จำได้เนี่ยแต่โกงพิษณุโลก
4: รวมกันมาจะมาถวายที่ดินตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมที่พิษณุโลกครับผมได้รวบรวมที่ดินเรียบร้อยแล้ว
2: นะ
4: ครับเสาด้วยครับผมถวายให้อาจารย์เปิดเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรม
2: สถานที่ที่นั่นแล้ว
4: ครับผม
2: เป็นเงินเท่าไหร่รวมย่อยแล้ว
5: ที่2งานก็98ตารางวาครับ
2: 2งาน
4: 2งาน98วาครับผม
2: อ๋อ
4: เกือบ3งาน
2: ก็ดี
4: นะครับมีรูปรวมจตุปัจจัยสำหรับตั้งเสาแล้วครับผม
2: มีแล้ว
4: ครับผม
2: ผมอยากฟังท่านนะครับมีปัจจัยมีพอแล้วจะสร้างวิทยุนะปัจจัยมีพอแล้วเราอยากฟังเหลือเกินส่วนมากมีแล้วจะเริ่มสร้างวิทยุแล้วเวลานี้ปัจจัยมีเท่านั้นขาดเท่านั้นขาดขาดแล้วพระเขามาหาเราเลยจะตายเราจึงไม่อยากได้ยินเข้าใจไหมนี่พอแล้วเราพอใจฟังเอาว่าไปที่นี
4: ่โอกาสถวายจะโดดในวิทยุที่จะตั้งเสาวิทยุครับ
2: แล้วถนนเนี่ยเอาไว้ที่ไหน
4: แล้วเดี๋ยวให้ปู่ไว้ดู
2: เออ
4: ให้เอาให้คณะไว้จัดเป็นธุระผมไปขออนุญาต
2: เออไปเลยไปนะก็ไปเถอะได้วิทยุเนื้อก็ดีแล้วนี่นะ
4: ก็จะได้หลายจังหวัดอย่างผม
2: นะ
4: จะกระจายเสียงถึงได้หลายจังหวัดอยู่ครับผม
2: อ๋อ
4: พิษณุโลกอุตรดิต
2: ถ์อันนี้ตั้งที่
4: พิษณุโลกครับ
2: พิษณุโลกมันจะไปได้หลายจังหวัด
4: ครับผมแต่ระยะแรกจะใช้เครื่องประมาณ1กิโลก่อนครับผมแล้วค่อยขยับขยายทีหลังครับ
2: เครื่องครึ่งกิโล
4: ครับผม
5: 1คร
4: ับ ผม
5: 1กิโล
4: ประมาณ1กิโลก่อนเป็นเครื่องเล็กแต่ก่อน
2: 1กิโล
4: ครับผม
2: ที่สูงสุดของมัน
4: สิบโลที่เราจะค่อยเปลี่ยนที่หลังครับผม
2: โอ้
4: ตั้งเสาเผื่อไว้ก่อน
2: ก็ดีแล้ว เวลานี้ทางวิทยุนี่กำลังนะคือตั้งวิทยุสถานีวิทยุเป็นเสียงธรรมธรรมก็เราจะพูดโดยกรงมาเลยว่าธรรมที่เราเทศนาว่าการในที่ต่างๆตั้งแต่เวลาไหนเวลาไหนมาซึ่งอัดเทปเอาไว้นั่นล่ะจะมาเข้าทางวิทยุออกเทศเวลานี้วิทยุรู้สึกขยายกว้างขวางอย่างรวดเร็วด้วยนะมีเยอะกำลังออกขยายออกไปโอ้เท่าไหร่ไม่น้อยนะ
6: 19สถานีแล้วครับตามที่รายงานเมื่อวาน
2: 19สถานีนะนี่ยังจะออกอีกจะออกอย่างรวดเร็วออก ก็ดีมีสถานีวิทยุคนที่รู้จักอัดจากธรรมเข้าอกเข้าใจในศีลในธรรมจากวิทยุนี่มีไม่น้อยนะแม้แต่เราอยู่สวนแห่งธรรมเขามาหาที่สวนแห่งธรรมนี่ก็เป็นพยานได้ดีนะเขาบอกว่าได้ฟังเสียงไม่ได้ฟังวิทยุที่สวนแห่งธรรมไม่ได้ยินเสียงแล้วฟังอัดธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสยังอยากมากราบตัวก็นี่เป็นพยานมางั้นแต่นะคือได้ยินวิทยุก็บอกงั้นและพอได้ยินวิทยุแล้วเกิดความเริ่มใสแล้วตั้งใจมากราบเขาว่าแล้วเขาเอาทองคำมาถวายด้วยแต่เราไม่ตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องขบขันอะไรเลยไม่เอาเพราะคนใกล้คนไกลมันต่างกันใช่ไหมนี่เราพูดถึงเรื่องวิทยุนะเป็นผลดีอยู่เวลานี้ออกมากมายอยู่นะหลายสถานีแล้วนะ
6: 19ได้ครับ19สถานีคร
2: ับ19สถานีก็ดีเยอะเพื่อจะหนามาการที่ออกทางวิทยุหรือออกที่ไหนก็ตามถ้าเป็นเทศออกจากปากเราเรียบร้อยแล้วนั้นเรายืนยันรับรองได้100%เลยทำเหล่านี้เราถอดจากหัวใจฉะนั้นขอพี่น้องหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าศาสดาองค์เอกเป็นยังไงธรรมอันเอกคืออะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจจะมาเป็นใจอันเดียวกันกับธรรมนี่ละธรรมอันนี้จะออกเราถอดออกมาจากหัวใจเราปฏิบัติธรรมมาแค่เป็นแค่ตายมาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้อย่างนี้มันอดไม่ได้นะอาหารเหลือเฟือเหลือเฟือกับที่เราอยู่ในป่าในเขาบิณฑบาตกลับมาแล้วไปนั่งอยู่ก้อนหินฉันเห็นผักกระโดนก็อยากจะฉันแต่ในบาตรก็มีแต่ข้าวเปล่าๆฉันฉันก็ผักกระโดนได้ไงไม่ลืมเรานี่เนี่ยเวลาทุกเวลาลำบากแสนสาหัสนั่งหายใจเขาแมวเขาแมวอยู่บนภูเขาแล้วก็มาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเห็นพวกกระโดนพวกอะไรที่อยู่ในเขานะเขาเอามาถวายพอเห็นว่าประลึกยิ่งได้ปุ๊บเลยไม่ลืมคุณนะฉันพวกเนี่ยพวกผักกระโดนอยู่บนภูเขานี่แหละผลที่ได้มาก็คือจะนำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเอาแทบเป็นแทบตายเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องถามวันหนึ่งบิณฑบาตมาพอได้ฉันพอข้าวเปล่าก็บอกว่ามันไม่ได้หมดนะเท่านี้ข้าวเปล่าฉันให้เขาน้ำคำมันก็อิ่มมันไม่มีอะไรเท่านั้นพอที่กายเบาหวิวจิตใจเมื่อกายเบาหวิวจิตใจก็เบาหวิวนั่นแหละทำเกิดที่นั่นทำสง่างามจิตใจผ่องใสสงบเยือกเย็นตามขั้นภูมิของใจตนเองที่บำเพ็ญได้นะนี่แหละเรื่องของอาหารการมือโผล่ตกถังยังเจอเมื่อไหร่เรื่องขึ้นข้างหนึ่งคือทำซื้อได้มาแล้วนะซื้อมาสองโลกเนี่ยมาจากที่ว่านี้ทั้งนั้นนะจากสมบุกสมบันแค่เปลี่ยนแค่ตายมาสองโลกแล้วทำซื้อมาสองโลกนี่เราพูดอย่างเปิดหัวออกเลยสามโลกทางนี่เราไม่เคยมีโทษข้ามกับผู้ใดชั้นใดภูมิใดหรือว่าว่าที่เราจะพูดนี้คือไปไม่มีเลยคือมันเหนือทุกอย่างทำให้เข้าในหัวใจแล้วไม่อยู่ในความคาดความหมายนะใจนี่ขอให้ทำเข้าสู่ตัวเองเถอะความคาดความหมายจะหมดไปความจริงจะปรากฏเด่นขึ้น แล้วไม่ต้องถามใครเลยก็เกิดขึ้นหัวใจแล้วทำเชื่อมมาแสดงให้พี่น้องหงายฟังเนี่ยก็คือข้าเสียหรือว่าเรือหมาว่าหลวงกระบัวอวดอุตือมันคือทำอย่างที่เขาฟ้องร้องมาอยู่แวนนี่หลวงกระบัวอยู่ในวงคดีนะนั่งอยู่ในวงผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาจะฟ้องฟ้องว่าหลวงกระบัวนี่อวดอุตริมนุษยธรรมการอวดอุตริมนุษยธรรมเป็นโทษสูงสุดในชีวิตของพระปราบอาบัติปาราชิกขาจากภิกษุขาจากพระทั้งทีทั้งหลายเลยนี่เขากำลังจะฟ้องเรากำลังอยู่ในระหว่างผู้ต้องหาเข้าใจไหมเขาจะฟ้องร้องเราหาว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่ไงนะทีนี้เราคิดที่พระพุทธเจ้าสรุปตรายถึงสามผลได้จัดสรุปขึ้นมาปรากฏว่าเป็นธรรมดวงเลิศเลยสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสังฆังเรื่องกระถามเราก็ปฏิบัติตามทางสายเดียวกันพระโอวาทอันเดียวกันที่เรียกว่าสวดขาตสังแต่ไปสอบแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั่นตามนั่นอาจทำก็เจอมาตั้งแต่เรื่อยขึ้นมาตั้งแต่ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาดังที่ว่านี่นะล้มลุกคลุกคลานที่เด็กตีเอาตีเอาขึ้นไปบนภูเขาจะฟัดสับเลยพอขึ้นไปยังไม่ยกหูที่เตะที่ยังหงายหมาลงไปไปนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาแล้วลืมเมื่อไหร่นะนี่เวลาติดถูกที่ตีแรงขนาดนั้นเลยนะหลวงตาบัวนี่แหละฟังเอาท่านนะไปนั่งบนไปอยู่บนภูเขาคือจะไปฟัดสับเลยให้เต็มเหนียวพอขึ้นไปอํานาจของเย็บมันมากขนาดไหนมันใส่หมัดเดียวลงหงายเลยหงายสู้ไม่ได้เอายอมรับก็สู้ไม่ได้แต่ที่หินรับปัญญาหรือเครื่องรบของเรานี่คือหลวงปู่มั่นเราลงมานี่เข้าหากันเอาศึกษาลงอีกไปอีกไปอีกอยู่งั้นนี่ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วจิตก็สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาก็เอาใจเอาเรื่องมีข้าวเดินอะไรนะเรื่องสร้างสงบเย็นใจนี่ก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นสมาธิก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาก้าวขึ้นสู่ปัญญาวิปัสสนาอริยะแหลมคมก้าวขึ้นสู่มหาสติมหาปัญญาอัตถุระลึกเลยนะทีนี้ใจตรงนี้คาดได้เมื่อไหร่เราอยู่ที่ไหนสง่างามไปหมดเรายังไม่ลืมเลยอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่ผลของการปฏิบัติตอนเช้ามืดมันก็มีกองอยู่ตั้งแต่ตีสี่อยู่ตึงตึงเขามีเป็นสั้นๆที่เราอยู่สูงหน่อยลงไปเดินกองตีนเขามันตึงมันเพราะมันเป็นอย่างนั้นใจวางเลยไม่มีที่อะไรอัศจรรย์ก็มาอัศจรรย์ตัวเองนะมีเวลาผมเกิดขึ้นนะแต่ยังไม่ถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางก็ต่างถึงขนาดนั้นอาจารย์จันก็บอกว่าอาจารย์จันไปก็ยืนลำพึงแล้วจิตเรานี่ทำไมตัวนี้สว่างสวัยเอาน้ำหนางานมันสว่างจนกระทั่งถึงอาจารย์จันตัวเองมองอยู่ที่ไหนทะลุไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาที่ยืนอยู่นั้นมันทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดว่างไปหมดเกิดความอาจารย์จันหาธรรมท่านกลัวเราจะหลงความสว่างสวัยนี้ยังไม่ถึงที่สุดหรือว่ายังเป็นเงาของอวิชชาหลอกอยู่ท่านถ้าทำท่านเตือนท่านเตือนกลัวเราจะหลงเราก็ไม่รู้เมื่อทำเราขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นยังไงคนเดียวต้องอัศจรรย์ตัวเองเราเกิดจะมาเรามีใครเชื่ออัศจรรย์ตัวเองที่ตรงไหนเออเรามีอัศจรรย์นะมีเงินก็มากมันเป็นเศรษฐีก็มีงานมีเมียก็มากมีผัวก็มากความสุขเราก็มากมีที่ไหนว่าคือมีคำองเดียวขึ้นในใจฉะนั้นอัศจรรย์ตัวเองทันทีเลยเรานั่นมาเป็นเครื่องอัศจรรย์ประดับให้ไม่ได้เข้าใจไหมคำเหนือกว่าพอถึงอัศจรรย์นี่เอาก้าวขึ้นเลยนะจริงนะนี่นะคำที่นำมาสอนโยเวลานี้นะ พอทราบจากนั้นแล้วผ่านความสว่างอัศจรรย์ที่ขึ้นไปความสว่างอันนั้นนอกโลกแล้วความสว่างนี้อยู่ในโลกที่ชื่อเชื่อว่าอัศจรรย์ตัวเองนั่งอยู่ในวงสมมุตินะถึงขนาดนั่งก่ออัศจรรย์พอก้าวจากนั้นไปแล้วก็มาสว่างคราวหลังความสว่างสว่างนี้เป็นเหมือนกับกองขี้ควายเราด้วยความสว่างนั่งเหนือขนาดไหนเนี่ยที่ว่าฟ้ายิงถล่มความสว่างอันหลังอันสุดท้ายเนี่ยขึ้นครอบความสว่างนี้แล้วก็มีความสว่างนี่ว่าเป็นเหมือนกองขี้ควายไปได้เห็นไหมนี่อยากทำถ้าเราเรียกคืนใจไม่ต้องมาถามผู้ใหญ่ก็คืนใจผู้เจ้าตัดสู้เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องไปถามใครถามขึ้นมาเป็นแสนาองค์เองสาวกแต่ละองค์เต็มภูมิของสาวกไม่ต้องมาถามใครนี่สาธุเราก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเต็มเลยโหนี่แล้วถ้าสวดคาถาธรรมที่ท่านจัดไว้ชอบแล้วก้าวไปเดินไปตามท่านผลจะปรากฏเป็นลำดับลำดับธรรมะไม่ใช่ธรรมะโมฆะผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายมาได้นำมาสอนโยกอยู่อย่างนี้นะเนี่ยแล้วสอนโยกมันที่ออกเปิดเผยก็คือเป็นเวลา7ปีไม่นำธรรมอย่างนี้ออกสอนโยกเรียกว่าแก้วหม้อใหญ่จะเป็นผู้นำถึงน้องทั้งหลายเป็นเวลา7ปีตั้งแต่ปรากฏฟ้ายิ่งถล่มมาเป็นเวลา55ปีสอนเป็นระดับลำดับมีแต่แกงหม้อแยกแกงหม้อจิ๋วหม้อจิ๋วสอนผ้าอยู่บนกระดานนี่เราไม่ลืมนะมีแต่ผ้าบนกระดานนี่ฟังแกงหม้อแยกหม้อจิ๋วแกงหม้อแยกหม้อจิ๋วทำเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเห็นนี่มาจนกระทั่งมาประกาศนับเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมานี่ธรรมะนี่ก็กระจายออกเรื่อยเรื่อยดังที่เห็นเวลานี้เป็นยังไงนี่เราถอดเราจากหัวใจเราจนจะตายแล้วเราไม่เคยโยกท่านว่าใครจะว่าอะไรกับเรามันดูใต้วิมุตทั้งนั้นคุณง่ายวิมุตความหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งปวงจะอะไรมาได้เขาก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรเรายิ่งไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรมและยิ่งกว่าความเมตตาทุกฐานที่นำมาสอนโลกเราสอนโลกด้วยความทงสารเราไม่ได้สอนโลกด้วยความอยากโอ้อยากอวดโอ้อวดหาอะไรมันกำลังจะตายแล้วอีตาบัวนี่ถ้ากี่วันมันก็จะตายก่อนจะตายขอให้ได้ธรรมานี้ประกาศสอนธรรมตามทางของศาสดาให้ได้เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายไม่มีอะไรเกินธรรมขอให้ชี้นิ้วเลยใน3เดชโลกธาตุนี้อยู่ใต้ธรรมทั้งนั้นเป็นแดนสมมุติวิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตสว่างจ้าครอบโลกธาตุนี่คือธรรมชาติที่เลิศเลยที่พุทธเจ้ามาสอนโลกอยู่นี่สาวกสละก็จ้าขึ้นเต็มภูมิของตนของตนมาสอนโลกนี่เราก็เต็มภูมิของหนูตนหนึ่งเหมือนกันมาสอนโลกจึงไม่มีสาวกท่านอย่างที่เขามาหาว่ากำลังเขาเตรียมจะฟ้องเราอยู่นี่เขาจะฟ้องเราว่าหลวงตาบัวอวดอุตริมนุษยธรรมปราบอาบัติปาราชิกนี่เขาเตรียมพร้อมเขาว่าเขาจะฟ้องเขายังไม่ฟ้องนะเขาจะฟ้องทางนี้ก็ฟังเรื่อยๆแต่ไม่ได้ฟังเสียงเขาว่าเขาจะฟ้องนะเราจะกลัวเขานะยิ่งอวดไปเรื่อยเดี๋ยวนี้กำลังอวดอุตริอยู่นี่ใช่ไหมอุตริมนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่เลิศเลอของมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาสูงสุดทีเดียวว่างั้นนะธรรมประเภทนี้ไม่มีในตนใครไปอวดว่ามีธรรมขึ้นไปสมาธิมาสมาปฏิมาขึ้นฉลุมักขังวาพลังวาไปจนกระทั่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปไม่มีสมาธิอวดว่าเป็นสมาธิก็ปรับอาบัติอาบัติเลื่อนกันจนถึงอรหัตตบุคคลไม่มีในตนธรรมเหล่านี้ไม่มีในตนแต่อวดออกว่ามีในตนนี้ปรับอาบัติปาราชิกเข้าใจไหมตามพระวินัยมีอย่างนั้นนี่แล้วธรรมเหล่านี้เรามาพูดทั้งหมดทำไมเลยจึงเอามาพูดทั้งหมดเต็มอยู่ในหัวใจทั้งหมดจะไม่พูดได้ยังไงธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสอนโลกสอนโลกไม่ได้มีอย่างหรือพุทธเจ้าสอนโลกมาก่อนแล้วมาเป็นศาสนาสอนพวกเราทุกวันนี้มาจากสาวกทั้งหลายโดยนั้นนี่ก็เข้ามาถึงจุดนี้ก็คือหลวงตาบัวที่กำลังถูกเขาฟ้องร้องอยู่เวลานี้ว่าอวดพุทธิมรุธรรมใครจะว่าให้ว่ามากทำเราเต็มหัวใจแล้วทางอวดนี่อวดด้วยเขาว่าอวดก็อวดกับเขาแล้วอวดตลอดเข้าใจไว้เดี๋ยวนี้กำลังอวดเข้าใจหรือพี่น้องหลายอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหัวใจดวงนี้พูดง่ายนะเราก่อนเกิดจะตายแล้วมันครอบโลกธาตุจ้าไปหมดแล้วเนี่ยได้ว่านะนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือถึงนอนหลับหูหลับตาไม่ฟังเสียงอัดยังทำฟังแต่เสียงเพลงกล่อมของกิเลสลูกทุ่งลูกกุ้งที่ไหนนั่นอ่ะไปที่ไหนเป็นบ้าไปเลยถ้าแบบนั้นถ้าเป็นเสียงทำเออหมอนอยู่ไหนว่าเนี่ยมือคว้าไปแล้วเข้าใจไหมนี่ยังเวงั้นนะ ราจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นธรรมนี่นะพูดคนเดียวก็หาว่าบ้าเขาความกระว่าหาเราคือมันไม่เป็นความจริงอย่างก็ว่าก็เราไม่ได้อวดเข้าใจไปแล้วพูดความจริงมีเท่าไหร่ก็ออกเต็มเดียวเอาผู้มาถามธรรมะเอาถามมานั่นบ้างันเลยนะควรไหนที่ควรจะตอบหนักเบามากน้อยมันจะออกของมันทันทีเลยอยู่ในนี่เต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วนอกจากไม่ออกไม่ควรออกดึงก็ไม่ออกนะเป็นความเหมาะสมอยู่ในใจหมดอะไรมาอะไรควรตอบมากหนักเบามากน้อยอะไรมันจะเป็นในเข็มทิศอันนี้แหละเขาพูดว่าอะไรเข็มทิศเรดาร์เรื่อยอยู่ภายในนี่ทางโลกเขาว่าเรดาร์ภายในยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะนั่นอันนั้นเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้ครองธรรมนี่เท่านั้นที่จะนำออกใช้หนักเบามากน้อยจะออกเองออกเองฟังแล้วท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังหลวงตาบัวอวดหรือมุทุธรรมอวดตลอดเวลาอวดจนกระทั่งวันตายจะไม่มีวันถอยเลยเพราะความเมตตาสงสารโลกนี่เหลือประมาณที่จะมาไอ้ยอมรับเขาด้วยมอบลาภเขาว่าอวดดีมุทุธรรมเขาว่าอวดใส่ยิ่งกันหนักเลยเพราะอำนาจของความเมตตาอันนั้นภาษาหมาเห่าฟ้าเออมันอมขี้มาเห่าเห่าปากอมขี้มันก็สกปรกดีนี่ปากอมธรรมนี่ออกไปเข้าใจไหมล่ะก็พูดอย่างนี้ยังไม่ถึงวิทยุมันขั้นนี้เอาซะก่อนนะเอาออกวิทยุบนนี้ซะก่อนนะอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอัตถิธรรมศาสนาพุทธเจ้าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะชี้นิ้วเลยนะสุดยอดไม่มีอะไรแล้วจะเสมอเหมือนขอให้ตั้งใจปฏิบัติการสร้างคุณงามความดีอย่าให้กิเลสมาเหยียบนะพอจะทำความดีอะไรกิเลสมันจะเข้ามาขวางนะจะไปวัดไปว่าฟังทำศีลฟังธรรมทำบุญให้ทานอะไรอันนึงมันจะมาขวางกิเลสนั่นแหละขวางแต่มันไปเลยนะเข้าใจไหมเราจะไปวัดเราจะทำบุญให้ทานแต่มันไปเลยมันไปท่านนี้ให้เอาว่าไงสมควรจะให้นั่นจึงเรียกว่าทำสู้กิเลสนี่แหละจะพาเราพ้นจากทุกข์ไอ้ที่มันมาขี่มาขวางไม่มีแต่จะพาให้จบมันละนี่เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยได้เทศนาว่าการอย่างนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่ธรรมที่คาดที่คิดมันเป็นที่ในหัวใจเต็มหัวใจบอกแค่ชัดเจนๆนี้เลยเรื่องธรรมของพระเจ้าเลิศเลยขนาดนี้เป็นธรรมอากาลิโกสดๆร้อนๆตลอดเวลาขอให้ใครปฏิบัติตามอัตตามธรรมพระเจ้าเถิดเช่นถ้าท่านอยู่ในป่าในเขาท่านตักตวงเอามากเอาผลรู้ไหมไอ้พวกที่อยู่ในกระดูกหมูกระดูกวัวแล้วเห่าว่าว่ามาให้พูดความดีขึ้นมามาได้ให้พูดเรื่องกระดูกหมูกระดูกวัวเหมือนมันคาบที่ปากอยู่นั่นจึงจะพูดได้อย่างนั้นเหรอเราอยากถามว่างั้นพวกกระดูกหมูกระดูกวัวคาบที่ปากไปที่ไหนมีกระดูกหมูกระดูกวัวเต็มปากอาจทำเต็มหัวใจไม่มีนั่นท่านจอต่อยังหาทำอยู่ในป่าในเขามีแต่อาจจะทำนี่ทุกจนขนาดไหนยังมองเห็นผักกระโดนนั่นก็ยังแล้วลืมไม่ลืมนั่นทุกขนาดไหนแต่หัวใจสง่าอยู่นั่นนะนั่นพันพองยังอัตภาพเปลี่ยนไปนี่แหละธรรมที่เกิดมาเหล่านี้พุทธเจ้าเกิดมาจากสรุปสามหนนี่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ยากก็มีผู้ง่ายก็มีเป็นลำดับมาสุดท้ายผลที่ได้มาก็คือสังขังท่านังกฐามีของพวกเรานั่นแหละท่านเหล่านี้ตาใจได้เลยพูดออกมาคำไหนไม่มีผิดมีพลาดอย่างพูดอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเราสอนออกมาที่ออกประกาศมาเป็นเวลา7ปีนี้เราไม่เคยมีคำไหนที่พูดออกมาต่อโลกเป็นความกระทบกระเทือนให้โลกเสียหายเพราะคำพูดของเราที่เป็นธรรมออกมานี้เราไม่มีแต่เป็นธรรมล้วนจะพูดออกแบบไหนเป็นธรรมล้วนเรียกว่าธรรมสอนโลกดังที่เขาว่าหลวงตาบัวไปยุ่งกับการบ้านการเมืองอะไรเขาว่าเนี่ยพอปากอมขี้แบบไหนไหมยุ่งการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองมันเลือกสกปรกธรรมนี่เป็นธรรมชาติล่างความสกปรกนี่แต่ว่าเป็นไปเรื่องของการบ้านการเมืองธรรมสอนโลกต่างหากเข้าใจไหมเราสอนตัวนี้เราสอนโลกจะออกแง่ใดมุมใดเราไม่สงสัยในการออกของเราไม่ว่าแง่ใดมุมใดเราพิจารณาโดยธรรมทุกอย่างแล้วออกด้วยความเป็นธรรมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะธรรมไม่ใช่บังคับใครเป็นเรื่องของคุณนั่นพิจารณาแล้วจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็เรื่องของเขาเราสอนตามบัตรตามธรรมพิถูกชั่วดีชี้แนวทางไปตามนั้นโดยลำดับลำดาใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่นี่เรียกว่าธรรมที่เราสอนโลกทุกวันนี้เราสอนอย่างนี้เองยังขออยากให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในอะไรธรรมนะพร้อมแต่ขี้มูราขี้มาแห้งเต็มหัวใจเต็มใจขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มหัวใจทุกคนทุกคนมันวิเศษวิโสที่ไหนขอให้ครองธรรมในหัวใจอยู่คนเดียวจ้าอยู่ครอบโลกธาตุนั่นเป็นยังไงธรรม ให้มองดูธรรมมากๆนะอย่ามองดูตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงเขาเรียกว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันเต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอามาที่ไหนมันล้นฝั่งไปอีกล่ะเอาธรรมเข้าไปแทรกบางทีพอธรรมเข้าแทรกมากน้อยมันจะรู้ทันทีสิ่งนี้เป็นยังไงพอมีคู่แข่งแล้วมันจะรู้อะไรดีอะไรชั่วยิ่งยองกว่ากันรู้ถ้ามีอันเดียวก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อันนี้ก็จิ้นกันไปเข้าใจไหมผักกระโดนก็จิ้นกันไปถ้ามีของนี้ดีนี่ผักกระโดนก็ไม่เอาเข้าใจไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำมากเมื่อเข้าอยู่ในหัวใจแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยนี่ทางจำมันนะวันนี้จะเปิดอุตริมนุษยธรรมให้พี่น้องหลายฟังฟังให้ดีหลวงตาบัวนี่เปิดเต็มเหนี่ยวใครจะว่าอะไรก็ตามเราไม่สนใจเพราะธรรมคือความเมตตาธรรมและความบริสุทธิ์เต็มอยู่หัวใจนี้กับเมตตาธรรมที่ครอบโลกธาตุนี้เหนือกว่าที่เขาจะมาฟ้องร้องที่เราจะไปสนใจฟังเข้าใจเลยเราไม่ฟังท่านทั้งหลายตั้งใจเอานะธรรมบูชาไม่ทำไม่ใช่ทำหลอกโลกนะที่ออกมาพูดว่าอวดดีนี่ละตัวหลอกโลกเข้าใจเลยใครจะดีไม่ได้ให้เป็นขี้เป็นมูดเป็นคู่เหมือนเขานั้นได้เข้าใจถ้าทำทำละสิ่งเดียวนี้เนี่ยไม่ได้พูดแล้วมาเป็นธรรมหาว่าโอตุลิมนุษย์ธรรมหมดพวกนี้สิ่งมันไม่มีความดีติดตัวแม้นิดหนึ่งมีแต่ความชั่วช้าละโมกแสดงมาขวางโลกทันทีเป็นคนรอกโลกเข้าใจไหมไปทันทีวันนี้ที่หันก็มาถึงวิทยุเวลานี้วิทยุกำลังออกกระจายไปหมดเอาออกเถอะว่างั้นเลยนะธรรมที่เราแสดงนี้ไม่เรียกว่า 100% 100% เราไม่มีสงสัยในธรรมที่เราแสดงออกในทำทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงยมุติหลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วเอาใครจะถามมาบ้างั้นเลยนะมันเต็มหัวใจจึงในเทศนาว่าการด้วยความเมตตาไม่ใช่กล้าหาญจันทร์ใครอยากโอ้อยู่วะไม่มีอย่างนั้นเราไม่มีเรื่องความเมตตานี่เต็มหัวใจเต็มหัวใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไงเราที่ไม่เคยสนใจไม่เหนือความเมตตาไปได้ครอบไปหมดนี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมนะจิตใจชาวคุณเหล่านี้ห่างเหินมากนั่นแหละโลกเจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันไปที่ไหนมีแต่ลงหมัดลงมวยเต็มบ้านเต็มเมืองของกิเลสมันที่จับขึ้นให้ไปต่อยกันกัดกันก็เหมือนหมากัดกันตัวแพ้ตัวชนะเจ็บด้วยกันนั่นแหละใครจะว่าใครดีใครเก่งมันเจ็บด้วยกันนั่นแหละขึ้นที่ว่ากิเลสจับหัวชนกันแล้วเจ็บด้วยกันถ้าเป็นธรรมะแล้วเบิกกว้างออกไปด้วยความเมตตาสงสารเห็นใจเขาใจเราแม้จะสัตว์อิริฐานขึ้นมาเขาก็มีหัวใจเรามีหัวใจเอาใจเขาใจเราวัดกันไปแล้วมันทำกันไม่ลงนะมนุษย์เราทำไม่เลยเห็นอกเห็นใจเกิดความสงสารเมตตาช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา พอพูดอย่างนี้เมื่อวานนี้ก็ไปนั่นแหละพอดีไปรถเขาไปชันแหลบไปยังไงไหมไปชนเอาอะไรที่เขากั้นไว้ทางโค้งนะมันไปชนทางโค้งถ้าไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรเสาอะไรเขากั้นเอาไว้นะถ้าไม่นิดันไว้ตกเลยนะเราไปเมื่อวานรถติดอีกก็เจอไปดูเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลือดสาดแล้วก็ดูเห็นแกเดินไปเดินมาดีๆอ๋อนี่แสดงว่าแกเจ็บแต่ภายนอกเห็นเลือดแกตามนี่แต่ตัวของแกเองเดินรอบๆรถอยู่แกไม่เห็นมีอะไรมีอะไรนี่นะนี่อำนาจความเมตตาพูดให้มันชัดเมื่อวานไปเจอเขานั่นนะถ้าสมมีอาการหนักกว่านี้เราจะโทรศัพท์ถึงโรงพยาบาลทันทีแล้วให้รถโรงพยาบาลมารับอันนี้ไปเป็นคนไข้ของเรานั่นเห็นไหมล่ะนี่เราพูดออกมาแล้วเราดูแล้วไม่ละนะพอนั่นแล้วเราก็ผ่านไปพอขากลับมาก็มาสังเกตดูนั่นรั่วนั่นเขาก็ทำดีแล้วแล้วคนนั่นก็หายเพราะผู้หญิงคนนั้นเห็นเลือดอยู่ตามนี่คงถูกตั้งแต่ภายนอกนะผู้หญิงคนนั้นนะภายในไม่ถูกถ้าถูกแล้วแกจะมาเดินได้ยังไงนี่แกเดินเห็นเลือดสาดเรายังวิตกเรื่องถึงเกี่ยวกับการช่วยเหลือน่ะถ้าวันหนักกว่านั้นไปทันทีเลยนั่นเราโทรมาโรงพยาบาลศูนย์อุดรทันทีเลยให้เอารถมารับคนไข้คนนี้ไปคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของเราให้รักษาเต็มเกี่ยวเลยนั่นนี่แหละอำนาจของความเมตตามันเป็นของมันเองนะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาก็ตามทำมาที่ประสานกันได้ทันทีก็เมตตาสงสารระหว่างผู้ทุกข์ผู้จนกับผู้พรหมบ้างมีพอที่ให้เหลียวเผื่อกันได้จะออกรับกันทันทีนี่เรื่องของครองของธรรมเป็นอย่างนี้นี่ไปพูดถึงเรื่องอันนี้เมื่อวานมาสัมผัสเราก็เลยมาพูดออกมาเสียมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ได้พูดในโลกเมื่อวานนี่ไปกับพระนะเขาไม่เป็นอะไรแล้วต่างคนต่างดูแล้วก็ถามอยู่เป็นยังไงไปผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเห็นมีแต่เลือดอยู่ตามนี่อย่างนั้น นั่นแหละเรายังเป็นห่วงขนาดนั้นแต่เราดูแล้วนะก่อนที่เราจะผ่านไปนะถ้าบีหนักกว่านั้นจะโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นเลย นี่พูดอะไรพูดเรื่องอะไร ผู้หญิงคนนี้เกิดมาเราก็เห็นเขาเมื่อไหร่แล้วไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนถ้าท่านมาหน้าใดอยู่ในจังหวัดใดอำเภอใดเราไม่ว่ามนุษย์เท่านั้นพอกันเป็นความทุกข์ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในหลักธรรมชาติแล้วใครมีความสามารถที่จะช่วยเหลือยังไงเอาเลยก็หมายว่างั้นก็แหละนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นนะนี่พากันจำว่าธรรมไปที่ไหนไม่จืดจางนะธรรมไปไหนสง่างามไปหมดความเอ็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำอะไรกันไม่ลงง่ายๆล่ะถ้ามีธรรมในใจถ้ามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ก็จะดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมไปตลอดเวลาในการใดที่ควรจะทำได้เอาทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเยียบแหลกไปเลยเข้าใจหรือเรื่องทำประคองกันเอาละทั้งนั้นพูดเรื่องเอาที่จะพูดเรื่องวิทยุก็พูดจ้ะมันไปสักกันหนึ่งแล้วอุตริมดุธรรมนี่ไปกันหนึ่งแล้วนะเออมีอะไรก็ทั้งนั้นนะเออทั้งนั้นเอามีอะไรว่ามาที่นี่ว่าแล้ววันนี้ฮะนะจำหน้าเลยอยู่จำในทั้งสองจำในทั้งสองอาวัง
7: ล
2: ู
7: กชายขลุ่มตาลูกชายจนใน
2: ลูกชายเหรอ
7: ล
2: ู
7: กชายค
2: ่ะดีแล้วจำหน้าในพบบนทีนึงเอาวางเลยเอาวางไปเลยเอาละเช็คเอามาทั้งวางเช็คฮะโน่นน่ะโอ้กันเทศมาเยอะเลยกันเทศปวดดนตรีมนุษย์ทำมาห้าเลย
8: ครับเช็คนี้เขาทำบุญสร้างฐานอายุครับขอพิจารณาหนึ่งหลักให้อาจารย์
2: พิจารณาเรากลับคืนสิเนี่ยพิจารณาเรากลับคืนแล้วพิจารณาพิจารณาจ่ายไปเลยนะถ้ามาเป็นส่วนกลางของเราเราก็รับไว้แล้วก็จ่ายออกไปนี่เลยถ้าเป็นระบุมาเป็นพิจารณาแล้วห้ามกลับ
8: ครับ
2: เรากลับคืนจ้ะพิจารณาไม่ต้องแสงกระดานไม่ใช่เหลือเอาไปเลยนะก็ให้ดูจ้ะเดี๋ยวมันจะยุ่งถ้าเป็นนั้นเอาคืนได้จะได้ไปเลย
7: ท่านน้อยขอบูชาทำหุ่นตาย20จำล่างอ
2: ี
7: ก
2: 1,000 บาทวันนี้คนก็มากวันอาทิตย์วันเสาร์วันนี้มากวันธรรมดามันก็มากจะให้ว่าไง
8: คนมากกันเทียบครับ
2: นะ
8: ดาของครับ
2: เออเอามาเอานะมาเออนี่หน้าฟังทองคำทิพย์ได้เพิ่มแล้วหลังจากมอบแล้วตั้งแต่ถึงวันที่2เมษายนเมื่อวานนี้นะได้ทองคำ76กิโล8บาท80ตังค์อันนี้คือทองคำที่เราเป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึมนะไหลซึมเข้ามาได้76กิโลแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่กรุณาทราบตามนี้นะมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้ทางออกเดินทางแล้ว
9: คร
2: ับ
9: ผม
2: จะมีลูกศิษย์พวกคณะลูกศิษย์จะ
10: พาอาจารย์นรา
2: ฮะ
10: พระอาจารย์นรา
2: อะไรอาจารย์นาราคันนารา
10: ครับ
2: เออตัวได้เงิน500บาทมีคุณแม่พันอะไรรวมคุณน้องถวายแล้วพอใจแล้วมีไปแล้วมีคนเพิ่มถวายก็บอกว่าเฉย
7: ต้อง
2: ทำ5
7: บาท
2: เออ5
8: บาทครับ
2: เ
8: ออต้องทำ5บาทครับ
2: เออต้องทำ5บาทเหรอไหนต้องทำ5บาทพันจาอากาศเอกสุรเสกสุรเสกถะเลยไสยสมบัติกองบิน23ขอกราบถวายทองคำในวันเกิด5บาทพอใจเราอยากให้ไปเกิดอีก จะได้ทองคำมาเร็วๆนี้ไอ้กลับไปนี่ไม่เกิดอีกเดี๋ยวมาวันเกิดวันเกิดวันนี้เราจะร่วมพูดวันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าวิทยาโลกก่อนนะตั้งเริ่มจะเริ่มแล้วนะ
4: ครับผมเขียนแบบนะคร
2: ับ
4: ที่เรียบร้อยแล้วเขียนแบบอีกไม่นานคงลงมือต่อมอได
2: ้อ
4: ยู่ในเมืองต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยเรื่องการก่อสร้าง
2: เมื่อวานของร้อยเอ็ดเสียสมัยก็มาเมื่อวานกันมาเรียบร้อยแล้วเอานั่นเต็มยศเลยเขาขอเต็มยศของเขาเลยว่า10กิโลวัตต์อะไรๆของเขาหมดเลยเยอะเขาไม่มากวนเรานอกจากนั้นเขายังเอาข้าวมาให้แต่พันถุงเมื่อวานนู่นน่ะเขาไม่กวนเรายังมาให้เราอีกวะให้เป็นอย่างนี้นะวะเดี๋ยวที่นี่ให้พอเดี๋ยวกำลังมาเอามาไม่เรื่อยก็มาถึงให้แล้ว
4: ตอนน
2: ี้
4: จะดู
2: ฮ
4: ะตอนนี้ก็จะลองดูของลพบุรีผมลองว่าลพบุรีเด็ดพิษณุโลกเด็ดมันเป็นช่องโหว่ตรงไหนค่อยเพิ่มขึ้นมา
2: อ
4: ย่างอุทัยอย่าง
2: ไรแคบของเราคือแคบมาตั้งแต่มีแคบมาแคบมือแคบมาเข้ามาไงว่านี่ดูห้าร้อยสี่ตั้งแต่504มามีแค่ก่อนหน้านี้ไม่มี504มาจนข้างบันนี้แค่จำนวนมากเลยก็เพราะแค่สอนพระหรือว่าเป็นธรรมะเด็ดขาดอันนี้มีจำนวนไม่น้อยเรียกว่าแตกไปทั่วประเทศแล้วธรรมะที่แค่สอนพระออกไปก่อนแล้วเงียบทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างนี้ว่ากรรมการยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยไปหมดเลยขอมาให้ธรรมะประเภทนี้เรียกว่าประเภทแก่งมอเล็กมอจิ๋วแต่ร่างกายตายไปจนจังทุกวันนี้ยังมีมากที่เราไปออกอายุเท่าไหร่มีมากพอได้ทั้งนั้น
4: สองคันสองบาทครับ
2: เออแล้วเอามาจากไหนสองคันสองบาทฮะ
4: กุดจับครับ
2: ตัวบางกุดจับเ
4: จ๋งแ
2: ห
4: วนเท่า
2: หรอครับอ๋อของง่ายเลยกุดจับจับได้ของคำมาทั้งสี่บาทฮะ
4: สองบาทครับ
2: สองบาทจับได้ของคำมาทั้งสองบาทแม่พอใจมีของคำนี่ก็เราก็เป็นห่วงพี่น้องลูกหลานใครของเราอยากจะได้ของคำหนุนเข้าเวลาได้เป็นขึ้นไปงานมาแล้วก็อยากจะได้ส่วนเสริมเข้าอีกเสริมให้งานแน่นขึ้นเราจึงได้ขอดป้องแล้วบินกระบาดรบกวนตลอดมาแล้วก็ควรแบบนั้นแล้วรบกวนแบบนี้รบกวนแบบนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยฮะโอเคงั้นเออมาเนี่ยมาเยอะฮะมาเยอะฮะ
9: ชา
2: ทำเจ้าค่ะเออเจ้าทำแล้วมีขวดเดียวนะมีขวดเดียวมีขวดเดียวเอาเนี่ยเอามีขวดเดียวมีขวดเดียว
10: แฟนเจ้าขากราบเรียนเรื่องสถานีวิทยุที่ประจวบนะเจ้าค่ะ
2: ฮะ
10: สถานีวิทยุเสียงธรรมที่ประจวบเจ้าค
2: ่
10: ะ
2: ประจวบว่าไง
10: ค่ะสถานีวิทยุเสียงธรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกอากาศวันนี้เจ้าค่ะ
2: ฮะ
10: ออกอากาศวันนี้เจ้าค่ะ
2: ออกวันนี้เหรอ
10: ค่ะด้วยกำลังส่ง250วัตต์เสาสูง60เมตรที่ความถี่ FM 93.25 เจ้าค่ะ
2: เออพอใจนั่งเห็นไหมประจวบก็ตรวจออกแล้ววันนี้ก็ตรวจออกวันนี้ก็ออกเลยทั่วประเทศไทยเราจะให้ออกธรรมะนี่เป็นธรรมะที่เรียกว่าแน่ใจสุดยอดแล้วที่ออกไปนี่ออกก็เฉยว่างั้นเลยใครจะว่าโม่ว่าคุยว่าหัวก็ไม่สนใจยังว่างอ่ะอยากให้ออกต้องพอใจเพราะธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมะที่ตายใจได้ตลอดไม่ให้พอเนี่ย
0: มั่นเยอะมาเลย
2: ให้ฟังให้ฟังมา

0: หมดแล้วนะอันนี้อ่านหมดแล้วนะรู้อ่านหมดแล้วนะ
1: หมดแล้วครับ
0: อ่านแล้วอันนี้ก็อ่านแล้วจะคือของเรา
1: ครับ
2: ว
1: ่
2: า
0: เ
2: ลิศครับ
0: นะ
2: ทองวันนี้ได้7.58 บาท
0: วันนี
2: ้ครับผม
0: เจ็ดบาท
2: เจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค
0: ์เออนั่นแหละก็ได้คุณทุกวันอย่างเงี้ยได้คุณทุกวันทุกวันเออนั่นนะตามไปเออวันนั้นจะพูดหรือเปล่าที่ว่าอันนี้คือส่วนกรรมคือว่ามันเป็นราคาเท่านั้นเขามียุ่นไปหมดการดูราคาหลายด้านนึงจะพูดกัน
3: พ
0: ู
3: ดอยู่
0: เนื้อ
3: พูดอยู่แต่ยังไม่ได้ตกลงกับใคร
0: ยังไม่ตกลงกับใครนะนี่คือว่าอะไรคือกับทางโลกทางโลก
4: บอกให้ศึกษาคุย
3: ครับ
4: สุชาติแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกราบเรียนรายละเอียดที่สวนแดง
0: คำไม่จะให้เรายุ่งนะว่าคือให้ละเอียดออกมาต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่ให้เป็นของแน่นอนแน่นยำนะไอ้ตรงกี่ห้าเราทำไม่ได้นะ
3: ไม
0: ่รับข้อท่านนั่นต้องว่าข้อสวนแดงคำของเรื่องมาใหญ่จุดสูงกลางนะไปนะไปนะนกตรงนี้อ่ะองค์หนึ่งที่เป็นหัวเรื่องหัวแรงสำคัญเนี่ยอยู่ข้างนั่งเดียวข้างนี้สำคัญมากทีเดียวพระเราคือกำลังสำคัญมากท่านนกตรงนี้องค์คือพวกเขาจะเอามาได้ใจที่ผู้กำลังทองกับยุ้งทำนบรมอยู่นั่งรับพานเขาเนี่ยเขาจะเอามาได้ใจเลยว่าโอ้ยอันตรพานโอ้ยน่าสุดเราไปเห็นที่งานเสือเขาได้ทุกทีนะโอ้ยแล้วมองเห็นผ้าเหลืองมันคือเขาหมอโรนมันคือเขาเสือเขาเลยมันอยู่หน้าว่าเขาก็ติดไว้นั่นเลยพอดีแล้วเอาละเอาเลิกกันไปเลิกกันไปถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเก็บหยอกอีกนะเออถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเก็บหยอกอีกนะนี่หาอะไรได้เนี่ยไม่ได้หาอะไรก็จริงหาอะไรได้เป็นไงถ้าเขาอยู่งานเราเก็บหยอกเลยนะไปถ้าใครกลัวเก็บหยอกไปเนี่ย
3: ม
0: า
3: ดูไหมครับมาคร
0: ู
3: คร
0: ับ เดี๋ยวไม่เอา
3: เอาเลย
0: ไม่เอาเนี่ยเวลาหลวงตาไม่พูดคนเดียวเลยเงียบหมดนะวันนี้หยองมันตายเลยนะเห็นมันวิ่งผ่านมานี่นะเรากำลังคันฟันอยู่ตอนฉันจะหันอยู่นั่นแหละกำลังคันฟันนะกูกำลังกินกูไปต้มยำมึงไม่ได้แล้วอะอาหารกูพอในบาทแล้วอะนะไอ้ยังมาไปขี้ตัวสำคัญนะไอ้เนื้อมาให้เนื้อข้าดีนั่นโอ้ไปเลยนั่นเวลาไปละ
2: ได้แล้วจะไปแล้วหน้าที่นะไม่มีใครให้แล้วแสดงว่าหมดแล้วไปแล้วหมดกระเป๋าไปแล้วเราวันหลังมาเอาใหม่ไปแล้วที่พูดทุกแบบนะใครทั้งหลายก็ฟังไม่ได้แต่เราพูดได้สบายนะพวกฟังไม่ได้ก็จะมีแต่เราพูดได้สบายไปเลยไปแล้วที่โอ้ๆๆค่อยๆๆนั่งค่อยๆแข็งขึ้นมันกำลังเขาก็ค่อยดีขึ้นเลยเนี่ยตรงไปทางไหนผมก็แล้วกันผมไปเถอะหลวงตาก็เป็นไรไป
3: ไม่มีครับไม่มีลืมครับ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ตัวเองสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเองนั้นใช้ไม่หมดและมีคุณค่าสาระประโยชน์ยิ่งกว่าของที่หยิบยืมมาจากคนอื่นซึ่งไม่ได้ต้องส่งคืนให้เขาเรามีเท่าไรถ้าเป็นสมบัติของเราจริงจัง

ครูอาจารย์ที่นำศาสนามาตลอดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยการปฏิบัติตัวของท่านเองและอยู่ในที่สงัดวิเวกมันทีนี้ที่จะได้นาจิตใจของตนทุกระยะทุกเวลารักษาอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใน

จึงเขาให้นามว่านักปฏิบัติเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ท่านปฏิบัติได้อัดทำมาแบบไหนก็ถึงพากันสนใจและลงมือปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่จะเกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตัวของเราเอง

ยังไม่เจอสิ่งเหล่านั้นยังไม่โผล่ขึ้นพอเรายังทำยังไม่ถึงเหมือนกันกับเราขุดบ่อน้ำพอขุดไปนิดหน่อยไม่เจอน้ำก็ถอยเสียสงสัยไปขุดที่ใหม่ขุดอีกลงไปเพียงขีดสอกเม็ดไม่เห็นน้ำก็เลยไปเสียไปขุดที่ใหม่ขุดทั่วแผ่นดินก็ไม่เห็นน้ำแต่น้ำมันอยู่ในแผ่นดินถ้าขุดกันจริงจังน้ำจะไหลออกมาจะเป็นที่สูงที่ต่ำก็ขุดได้ทั้งนั้นถ้าขุดลงลึกจริงจังแหละจะเจอน้ำนี่ไม่ใส่วาสนาของพวกเราทุกท่านเราก็ไม่ทราบว่าวาสนาบารมีที่เราเคยก่อร่างสร้างมาเป็นอย่างไรการปฏิบัติลำบากนิดๆหน่อยๆคอยจะถอยหลังวาสนาบารมีของเราไม่มีทำแบบนี้ไม่ถูกจริตนิสัยเลยเกิดสงสัยตัวเอง

วาสนาบารมีหรือไม่อย่างนั้นก็จะไปดูหมิ่นนินทาว่าศาสนาล่วงมาขนาดนี้มรรคผลไม่มีแน่เราปฏิบัติใจทุกแง่ทุกมุมทุกหนทุกแห่งจิตใจก็ยังไม่เห็นดีวิเศษอะไรมีความสงสัยข้องใจความข้องใจมักอยากจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วปัญญาที่จะแก้ไขตัวเองไม่มีก็เลยเสื่อมไปเสียไปไม่มีศรัทธาความเชื่อมั่นจะปฏิบัติให้อาจทำเกิดขึ้นในตัวเพราะเรื่องที่เหลือ

ขนาดนี้ไม่ได้ไม่ถึงไม่เห็นไม่เป็นแล้วมรรคผลมันจะอยู่ในที่ใดเมื่อมีความสงสัยอย่างนั้นตั้งใจทำจริงจังจะบริกรรมบริกรรมจนถี่ยิบไม่ยอมให้จิตคิดปรุงออกไปทางนอกเอาให้สงบยังไม่สงบเมื่อใดไม่ยอมตายก่อนจะถวายบูชาพระรัตนตรัยมุ่งมั่นอย่างนั้นเราทำแบบนั้นจิตจะฟุ้งปรุงไปทางนอกไม่ยอมให้ฟุ้งปรุงไปจิตที่คิดฟุ้งปรุงไปทางนอกโดยส่วนใหญ่พวกเราทำภาวนาพอจิตกระสับกระส่ายไม่รวมรวมให้ใจไม่สงบน่าจะฟุ้งปรุงแต่เมื่อ

ียงนอกไม่ไปเพราะมันกลัวตายมันเสียดายขาดขันจิตมันยึดมั่นเรื่องขาดขันมากเหลือเกินถ้าหากยอมเสียสละเนาะตายก็ให้มันตายไปอะไรมันตายให้มันตายไปอะไรเหลืออยู่อันนั้นแหละจะเป็นสมบัติ

ามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราเคยสงสัยว่าเราไม่มีวาสนาหรือบารมีของเรายังไม่แก่กล้าเพียงพอจะเห็นกันตอนนั้นเราไม่ตายจะเห็นธรรมที่เหนือตายเกิดขึ้นพอเราเสียสละตายมันจะเป็นมาหนักขนาดไหนสู้กันพิจารณากันจิตไม่รวมก็จะเกิดรู้เรื่องการปล่อยวางเวทนาหรือจิตรวมขาดไม่ยึดขาดขันก็จะทราบมีวิธีปฏิบัติที่จะให้เห็นอาจทำเปลี่ยนแปลงภายในใจไม่อย่างนั้นเกิดสงสัยเกิดลังเลถ้าหากคนที่รวมง่ายมันก็อีกอย่างคือพอทำไปนิดนิดหน่อยจิตจะรวมให้แล้วความสว่างสวัยได้รับความเยือกเย็นนี่คือที่มันง่าย

ยอมเสียสละการประพฤติธรรมทางหากเห็นเป็นจริงภายในตัวแล้วความเชื่อมันเชื่อจริงๆไม่ยอมถอนไปตามลมปากของคนอื่นเขาจะว่าเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเป็น

มันสบายมากอยู่เงียบเงียบอยู่เฉยเฉยไม่ได้เกี่ยวข้องกังวลกับเรื่องอะไรมีแต่พิจารณาธรรมะที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นมันสบายส่วนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการงานด้านนอกกับผู้คนภายนอก

สบายถ้าตัววุ่นวายแล้วโลกมันก็วุ่นวายไปหมดถึงสิ่งอื่นแต่ติศาลาสถานที่มันเงียบสงบหมดแต่จิตมันก็ฟุ้งซ่งจิตนึกไม่มีความสงบไม่มีความสบายนี่คือจิตวุ่นวายจิตติดข้องกับอารมณ์ฉะนั้นจงกำจัดทีนี้พิจารณาหาทางรักษาจิตไม่เหวแวบไม่เหวปรุงออกไปสู่เรื่องนอกเรื่องนอกเราเคยนึกคิดเกี่ยวข้องมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีอะไรเกิดขึ้นจากการนึกคิดติดตามอารมณ์มีไหม

โกก็กำหนดอยู่นั้นเรื่องจิตเป็นพุทธเป็นโกจริงๆเราจะกำหนดเรื่องกระดูกหรือเนื้อหนังที่ไหนก็กำหนดอยู่นั้นจนให้มันรู้มันเห็นตามเป็นจริงจิตที่จะปล่อยวางสมมุติได้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่นิพพานาจนจิตรู้เห็นเป็นจริงยอมจำนนแล้วสิ่งทั่วไปเป็นอย่างไรเห็นตามเป็นจริงแล้วตามเป็นจริงส่วนนั้นสิ่งเป็นสมมุติเราก็รู้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมมุติความบริสุทธิ์เราก็รู้มันก็หมดเรื่อง

งานนี้มีงานใหม่แต่งานทางจิตทางใจมีเวลาที่จะจบจะสิ้นจบอย่างไรเราจะทราบจากการ

ก็เห็นมันละมันถอนเราก็เห็นมันปล่อยมันวางอะไรเราก็เห็นจนจิตจนมีมุตเราก็เห็นอีกเป็นอย่างไรเป็นมีมุตความสงบสุขที่เราเข้าที่ได้หรือทางสำหรับตำราว่าสมาธิสมาบัติเราก็เคยผ่านมา

จากสมมติหรือยังจิตในความสงบสว่างไสวความสุขทางใจอยู่เราทราบมาทางนั้นเมื่อจิตพ้นจากโลกเป็นอย่างไรอันนั้นมันก็มีทางสงสัยอีกเหมือนกันว่าจิตนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของสมมติท่านจึงเรียกสมมติจิตนี้ไม่อยู่ในวงของโลกเหนือโลกท่านจึงเรียกโลกุตระทราบทุกคนไปถึงจะพูดให้รู้ให้เข้าใจไม่ได้ท่านก็ทราบในรายละเอียดของท่านในตัวของท่านและเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นอยากอะไรมันก็เลยมีอาการอยากของใจของจิตเพราะเหตุใดเพราะมันอิ่มพอเมืองพอดีอยู่ที่จิตบริสุทธิ์เมืองพอดีอยู่ที่วิมุตติความหลุดจากโลกไปเป็นจิตพอดีอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมมันสุขพอเหมาะพอควรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นเด่นอยู่อย่างนั้นเรื่องการปฏิบัติไปข้างหน้าจะปฏิบัติหาอะไรจะได้อะไรอีกก็ทราบว่าไม่มีอะไรความบริสุทธิ์ความเป็นเดมุตเพียงแค่นี้จะปฏิบัติไปอีกกี่ร้อยปีพันปีจะให้นั้นดีเด่นขึ้นกว่านี้ไม่มีอีกได้จิตส่วนนี้จะได้เสื่อมไปเสียกับเรื่องอะไรอีกท่านก็ทราบว่าไม่มีการเสื่อมการเสียแต่เหตุใดยายเล่าท่านจึงเดินจงกรมภาวนาหาที่สงบนั่นเป็นวิหารธรรมสำหรับท่านที่จะอยู่ในเมื่อมีธาตุมีขันธ์จะต้องรักษาท่านรู้จักในตัวของท่านเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านถึงดีมุดถึงที่สุดของอัตธรรมท่านก็ยังมีการนั่งภาวนาเดินโยงกลมยังสรรเสริญที่วิเวกสมมติมีอย่างไรท่านก็ใช้ไปตามเรื่องของสมมติความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรไปจากในพระทัยของพระองค์พวกเราก็ไม่มีจิตขั้นอีกเหมือนกันถ้าหากปฏิบัติอย่างท่านเห็นอย่างท่านก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอรหัตอรหันต์เป็นอย่างไรประทับในจิตในใจเองไม่ต้องไปกังวลสงสัยถ้าหากเพื่อปฏิบัติไปถึงจุดที่สุดจริงจังหมดปัญหาทั่วไปแต่ทางที่จะเป็นไปได้ถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานอย่างนั้นก็อาศัยพวกเราท่านฝึกอบรมทีนี้ที่จะรายงานรักษากายวาจาใจของตนมันค้นคิดสืบสอบจิตใจจิตข้องอะไรสงสัยอะไรทีนี้พิจารณาแยกแยะดูให้รู้ให้เข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นจิตมันก็จะต้องวางต้องปล่อยที่มันไม่เห็นตามเป็นจริงมันเกิดสงสัยก็ที่นี้พิจารณาอะไรมันสัมผัสกับใจพิจารณาอยู่นั้นจะมีวันมีเวลาที่มันจะหายสงสัยนี่ที่จิตใจไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อย่างนั้นมักอยากนึกคิดส่งออกนอกคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ในเวลานั่งเวลาเดินเวลาใดก็ตามจิตไม่วกเข้ามาภายในไม่เป็นโอปนยิโกธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาเห็นอะไรน้อมเข้ามาแนะสอนจิตของตัวให้รู้เห็นเด่นชัดในสิ่งนั้นแล้วจะไม่มีวันสงสัยเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงเด่นชัดในสิ่งนั้นมันวางเองปล่อยเองนี่ที่เกิดสงสัยเกิดราคะตัณหาเกิดตัณหายินดีเกิดความอยากได้
เพราะจิตมีความสงสัยเพราะจิตไม่เห็นสิ่งนั้นเด่นชัดตามเป็นจริงเลยเกิดกำหนัดเกิดยินดีเกิดอยากได้จึงเรียกว่าราคะความกำหนัดตัณหาความอยากเกิดขึ้นในใจราคะตัณหาในใจทางนำความสุขมาให้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำมีมากเท่าไรก็จะแผดเผาจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเท่านั้นจะให้ดับให้พอเพราะเรื่องจิตปรุงพุ่งไปในด้านเหล่านั้นไม่มีคิดเท่าไรยิ่งยุ่งคิดเท่าไรยิ่งเดือดร้อนยิ่งแผดเผายิ่งเทินมัวเมาในเรื่องเหล่านั้นทางที่จะปฏิบัติจิตใจให้แก้ไขละถอนเรื่องเหล่านี้สำหรับตำราลูกครูอาจารย์ท่านก็เคยแนะสอนเมื่อจิตของเรารวมสงบสงัดมีพื้นฐานพอสมควรก็ให้พิจารณาพิจารณากายให้แยบคายลงไปที่มันเกิดกำหนัดพอใจมันกำหนัดเพราะอะไรเป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจแน่นอนเรื่องของกายที่สมมติว่าหญิงชายมีอะไรซึ่งเป็นหน้ายินดีพอใจเราขาดอะไรสิ่งที่เราไปกำหนัดยินดีอะไรตัวของเรามีหรือไม่สืบที่นิพพานนะหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีเหมือนกันเลยไหมทั้งเราทั้งเขาเราสิ่งเหล่านี้มันให้ทุกข์ให้ทุกข์อย่างไรเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เราก็ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความทุกข์อะไรใครยึดถือคนนั้นเป็นทุกข์เป็นบ่อเกิดทั้งโลกใครใครเจ็บต่างๆและสิ่งเหล่านั้นสวยสดงดงามหรือไม่รั่วไหลออกไปทางทวารต่างๆเป็นอย่างไรนี่เป็นทางที่วินิจฉัยทางที่นิพพานะให้จิตรู้เห็นเด่นในเรื่องของรูปเมื่อเห็นเด่นเข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเราสมมติว่าหญิงว่าชายว่าแข้งว่าขาว่าหน้าว่าตาว่าอวัยวะต่างๆนั่นเป็นเรื่องสมมติเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่เราสมมติเราเขียนแล้วเราก็เลยอ่านของตัวไม่ออกเลยไปหลงสมมติไม่ใช่เรารู้เรารู้หรอเราหลงหลงหรือรู้ทั้งหลงทั้งรู้ไม่ใช่รู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าแนะสอนรู้แบบหลงๆรู้อยู่แต่มันหลงอยู่ถ้ามันรู้จริงมันไม่หลงสมมติเป็นสมมติจริงๆสมมติเป็นอย่างไรก็ไม่มีการสงสัยเราจึงที่จะได้นาให้มันทีท่วนให้มันเข้าใจเมื่อเข้าใจเรื่องของรูปสมบูรณ์พอรูปอันนี้ก็แปลว่าธาตุทั้งสี่รวมกันเข้าเขาเลยรู้จักว่าเขาเป็นอะไรเป็นแต่จิตไปลุ่มหลงไปสมมติขึ้นแล้วอะไรมันกำหนัดยินดีมันอยากได้ในสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเห็นเรื่องของจิตทำลายรูปออกไปเลยจะไปเห็นเรื่องของจิตจิตไปจิตของยินดีจิตมันได้อะไรจากเรื่องเหล่านี้นอกจากความวุ่นวายกังวลมันมีความสุขความสบายอะไรจากเรื่องรูปเสียงเหล่านี้มันพิจารณาทีท่วนไปจากชัดเจนมันจะปล่อยเรื่องของรูปแต่พอไปพิจารณาเรื่องของจิตที่ไปคิดไปปรุงต่างๆสติสัมปชัญญะคมรู้จักทุกขณะ
ทุกเวลาจิตปรุงแทบเมื่อไรทันเมื่อนั้นเรื่องของรูปจะใส่ความได้ใส่มันก็ไม่ใส่ถ้ามันพิจารณาหยาบคายจนปล่อยวางเห็นเรื่องของจิตที่ไปจิตคล่องเป็นของสำคัญกับเรื่องของกายแล้วมันจะพิจารณาเรื่องของจิตพิจารณาอยู่นั้นอะไรมันสัมผัสเรื่องของจิตพิจารณาเรื่อยไปจนที่สุดจิตจะพิจารณาของมัน

เบื้องต้นจะต้องประพฤติปฏิบัติให้จิตของตนได้รับความสงบสงัดพอได้รับความสงบสงัดจะต้องพิจารณาเรื่องกายเรื่องธาตุขันธ์เพราะที่ตั้งสำคัญของความหลงก็เรื่องธาตุขันธ์ถ้าหลงว่าเราเราก็ไปหลงเขาทำลายที่ว่าเราอะไรเป็นเรากันแน่พิจารณาแยกแยะดูให้ทั่วถึงแล้วเราไม่มีมีแต่สมมติตัวจริงไม่มีเหมือนเป็นอย่างนี้เราไม่มีหรอกเขามันก็ไม่มีไปจับในตัวอย่างไรเรื่องอื่นไม่ต้องไปแก้ไขเพราะต้นเหตุมันไปจากนี้มันไม่ไปจากอื่นท่านจึงให้พิจารณาเรื่องตัวเองแต่คนที่ชอบพิจารณาภายนอกท่านก็บอกไปดูอสุภะอสุพังในป่าช้าพิจารณาน้อมเข้ามาสู่ตัวเองแต่ผู้ที่พิจารณาตัวเองได้ก็ต้องไม่ดูป่าช้าที่อื่นดูป่าช้าในตัวก็พอเห็นตามเป็นจริงแล้วความกำหนัดยินดีมันหมดไปสิ้นไปเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอะไรที่น่าจะกำหนัดยินดีพอใจอวัยวะเพศต่างๆมันไม่ทราบอะไรนะเป็นเรื่องของจิตแท้ๆอย่างไรอย่าว่าส่วนนั้นไม่รู้อะไรแต่จิตบ้าก็เลยทำให้ส่วนอื่นเป็นบ้าไปตาม

ไม่เหลือวิสัยธรรมะสอนมนุษย์ไม่สอนสัตว์เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นตามเป็นจริงเพราะไม่มีอะไรปิดบังนอกจากกิเลสตัณหาของเราปิดบังตัวของเราเองธรรมะเป็นของสว่างสวยอยู่ทุกการทุกเวลาธรรมะมีมาแต่แก่ไหนแต่ไรไม่ใช่เกิดวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่คนไม่ได้นำธรรมะมาพิจารณาไม่ได้นำธรรมะมาแนะสอนตัวก็เลยว่าธรรมะไม่มีในโลกก็ไม่มีในโลกของเขาคือในจิตของเขาจิตของเขาไปรู้เห็นไม่เป็นอาจเป็นธรรมแล้วถึงจะแดกกำลังข่วมที่สะของเขาจิตใจของเขาก็ไม่เห็นอะไรดีวิเศษขึ้นการพึ่งธรรมะจะต้องพึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติพึ่งด้วยการที่นิพพิจารณาอะไรที่จะทำใจให้สว่างสวัยให้เยือกเย็นให้ละถอนความติดข้องได้อันนั้นแหละเรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นเครื่องชำระซักฟอกจิตใจหากนำมาใช้คิดที่นิพพิจารณาในทางธรรมะที่เดือดตัณหามันกลัวจิตดวงเดียวถ้าหากเราคิดปรุงออกไปในด้านชั่วมันก็เศร้าหมองติดข้องกำหนัดเพลิดเพลินถ้าเรามาพิจารณาด้านธรรมะสิ่งที่เคยขัดข้องกำหนัดยินดีต่างๆมันจะแก้ไขปล่อยวางไปในตัวเพราะจิตมีดวงเดียวทำหน้าที่เดียวดังนั้นท่านจึงให้มีสติรักษาจิตไม่ให้คิดปรุงไปในทางชั่วคิดปรุงก็ให้มีสติมีปัญญาตามรักษาแนะสอนเห็นอะไรได้ยินอะไรนำมาที่พิจารณาสอนใจตัวเองแต่เวลาสติเรายังไม่ดีปัญญาของเรายังไม่พอห้ามที่จะให้ปรุงคิดนึกไปทางนอกให้สังวรให้ระวังคือให้จิตรวมให้จิตนิ่งเมื่อจิตรวมจิตนิ่งได้แล้วจะออกไปดูไปคิดเรื่องอื่นมันก็เห็นตามสภาพความเป็นจริงได้ถ้าจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิแล้วจะไปคิดติดตามเรื่องอื่นมันส่งนอกอาจจะลุ่มหลงติดข้องกำหนัดยินดีไปต่างๆฉะนั้นทางศาสนาผู้บวชมาท่านจึงสอนกรรมฐานทั้ง5ให้คือให้อาวุธพูดง่ายๆเพื่อจะต่อสู้เรื่องกิเลสตัณหานั่นเองอย่างเยสาโลมานาขาทันตาเพราะทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่มีกิเลสตัณหาติดมาแล้วทั้งนั้นไม่อย่างนั้นไม่ได้เกิดคนหมดกิเลสหมดภพหมดชาติจะมาเกิดทำไมที่มีเกิดก็ต้องมีกิเลสตัณหาติดมาทั้งนั้นกิเลสตัณหาที่จิตใจไปพัวพันลุ่มหลงส่วนใหญ่คือหลงอะไรพระพุทธเจ้าได้วินิจฉัยที่นี้พิจารณาแล้วจึงบัญญัติให้อุปชายะแนะสอนคุณบุตรผู้บวชเข้ามาในทางศาสนาให้สอนกรรมฐานเยสาโลมานาขาทันตาตะโจสิ่งทั้ง5นี้แหละทำจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายให้ลุ่มหลงเยสาคือผมถ้าคนไม่มีผมเขาไม่ชอบกันเห็นเขาเขาก็ไม่ลุ่มหลงผมไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้น่าเกลียดน่ากลัว
ก็ว่ากันไปเพราะความจริงถ้าหากพิจารณาไปด้านโลกมันก็ทำให้หลงใช่ได้จริงๆผมมันดกมันดำมันทำแบบนั้นแบบนี้ทำให้ลุ่มหลงคนเสียเงินเสียทองไปเพราะผมนับไม่ได้ไม่ว่าแต่ประเทศไทยประเทศนอกก็เหมือนกันเสียเงินไปเดือนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ล้านเพราะการแต่งผมอยากให้มันสวยให้มันงามอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ตาไม่ดีตาหัวตามัวก็ไปหลงจริงๆเพราะไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงของผมผมมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มันยาวออกมากลิ่นของมันเป็นอย่างไรถ้าหากเราไม่สระไม่ล้างแล้วพอได้พิจารณากันเมื่อตกหล่นออกมาจากที่สระเป็นอย่างไรเอาไปทิ้งไว้ที่นั่งที่นอนเป็นอย่างไรทิ้งใส่ภาชนะอาหารเป็นอย่างไรดีจริงหรือกินได้ไหมถ่ายคิดที่เจรนาหาทางสอนใจให้รู้ตามเป็นจริงจะไม่หลงในเรื่องของผมขนก็เหมือนกันก็เป็นประเภทเดียวกันกับผมแต่มันเกิดอยู่คนละที่และฐาน

เกียดกันแต่มันก็หลงเพราะจิตไม่ได้มีอัตธรรมไม่ได้พิจารณาตามเป็นจริงลดฟันเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ไม่ใช่ของเล่นๆหลงฉันทั้งที่ของเหล่านั้นปฏิกูลของเหล่านั้นเป็นของไม่สวยงามไม่ใช่ของดีของดีแต่จิตที่มัวเมาเฝ้าฝันโลกสมมุติเขาถือกันอย่างนั้นโดยไม่ได้พิจารณาตามเป็นจริงก็หลงตามเขาวิ่งตามเขาจะตายตื่นตุ้งจิตไม่มีหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นทางศาสนาท่านจึงสอนให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมันว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่เรื่องพวกเราถ้าหากไม่ตัดไม่แค่เป็นอย่างไรมันสวยไหมฟันก็เหมือนกันปากขึ้นทางไปสลักสาสางแรงกลางจะบินมาแมลงวันเป็นหมู่เพราะเหตุไรมันหอมแมลงวันมันถึงชอบแต่แมลงวันชอบมันหอมแมลงวันแต่เจอหอมคนนะผู้มีอาจมีธรรมท่านที่เจอนะเห็นเป็นอสุภะอสุภังเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่หลงว่าของเหล่านี้เป็นของปฏิกูลหนังก็เหมือนกันถลกออกดูสิมันเป็นอย่างไรมันสวยไหมใครเอาไปทำรองเท้าเอาไปทำผ้ามีสีชนะนั่งไปทำกระเป๋าสีหนังคนยังตกหล่นออกไปนิดๆหน่อยๆเป็นบาดเป็นแผลก็ยังหน้าเสียดหน้ากลัวทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วไปหลงมันทำไมเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเมื่อพิจารณาแยกคายลงไปจนใจยอมจำนนเห็นเป็นจริงอย่างนั้นความกำหนัดในจิตในใจที่ว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นสวยอย่างนี้มันก็หมดไปนี่อาวุธของอุปจายะให้ใจมันก็สบายไปสถานที่ใดรูปเสียงมีอยู่ในโลกก็จริงแต่จิตไม่จิตในเรื่องรูปเสียงเหล่านั้นมันก็สบายอะไรจะมาเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของตัวจะรักษาพรหมจรรย์ง่ายนี่มันไม่เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นท่านเอาอาวุธให้ไว้เหนื่อยใช้เอาแต่แก่อาวุธของกิเลสตัณหาของตัวไปใช้ก็เลยสังหารตัวเองตายไปตายไปอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวเพราะใจมันฟุ้งฟุ้งคิดติดข้องกับเรื่องโลกเรื่องนอกมันไม่เห็นตามเป็นจริงในข้ออัดข้อธรรมมันก็เลยอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้แทนที่ออกไปมันจะมีความสุขกายสุขใจยิ่งทุกข์ทวีคูณขึ้นเพราะความหลงของใจจะวิ่งเท่าไรมันก็ไม่ทันเรื่องของกิเลสตัณหาต้องตัดมันการตัดตัวอาศัยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะสอนทีนี้พิจารณาสภาพเหล่านั้นให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองมันไม่ยึดไม่ถือไม่จิตไม่ท่องไม่ว่าตั้งแต่รูปมนุษย์ธรรมดาจิตใจที่ท่านละเอียดเข้าไปในการที่นี้พิจารณาเรื่องราคะท่านจะต้องกำหนดพิจารณารูปที่เคยเป็นข้าศึกศัตรูเคยกำหนัดยินดีมันจะเป็นอย่างไรจิตของเราจะคิดแทงไปหยิบแบบไหนจะมีความสงสัยติดข้องหรือไม่เมื่อจิตท่านมีกำลังท่านจะน้อมนำรูปต่างๆมาทดสอบคอยจับจิตใจนั้นว่ามันยังอยู่หรือมันหมดไปท่านทดสอบดูทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นรูปมนุษย์ไม่มีทางสงสัยรูปเทพก็เกิดนิมิตกับจิตกับใจขึ้นบางครั้งบางหนอาจจะเกิดนิมิต
ทียบต่างๆนางฟ้าสวยงามขนาดไหนซึ่งเราไม่เคยเห็น จะเกิดมาแต่อำนาจภาวนาอำนาจของอัตธรรมจะเกิดขึ้นรูปมนุษย์ที่เราเคยเห็นว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากไปดูเรื่องรูปเทพที่ผู้ภาวนาท่านเป็นท่านเห็นจะไม่มีการติดข้องอะไรในรูปของมนุษย์เพราะรูปของเทพสวยงามกว่ามนุษย์หลายแสนเท่าอย่างพระพุทธเจ้าพานันทาไปดูรูปพวกนางสนีไปดูรูปสัตว์ป่าต่างๆแล้วไปดูนางฟ้าถามนันทะเป็นยังไงนันทะชนบทกัลยาณีของเธอเหมือนนี่ไหมไปพูดใส่นางลีนางสนีก็เสียอกเสียใจก็พระพุทธเจ้าดูหมิ่นตัวอย่างนั้นอย่างนี้พอไปดูนางเสืออักษรนางฟ้าลืมหลงไปหมดจะได้เสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของนางฟ้าไม่มีชนบทกัลยาณีเหมือนนางลีนางสนีมีผู้ที่เห็นในการภาวนาเกิดนิมิตต่างๆขึ้นเรื่องของเทพจิตท่านเข้าใจว่าหมดไปแล้วเรื่องราคะตัณหาในเรื่องมนุษย์ธรรมดาได้สอบมาทุกเรื่องทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะจับเรื่องของจิตได้ว่าจิตคล้องในรูปส่วนนั้นจะเกิดกำหนัดยินดีในรูปนั้นเมื่อไปเห็นพวกเทพเป็นอย่างไรท่านก็ทดสอบจิตใจอีกเหมือนกันเราไม่มีอะไรที่จะสงสัยเรารูปเกิดมาแล้วมันจะไม่แปรปรวนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะยั่งยืนคงทนหรือรูปนั้นจะไม่มีความปฏิกูลจะต้องมีเหมือนกันท่านจึงไม่ติดไม่ห่วงไม่กำหนัดไม่ยินดีไปสถานที่ใดเมื่อใจเป็นอัตเป็นธรรมชาติศัตรูส่วนรูปส่วนเสียงมันก็หมดไปพอใจท่านไม่ติดข้องถึงสิ่งเหล่านั้นจะยังคงเป็นคงวางอยู่ทั่วดินฟ้าอากาศทั่วฟ้าแต่ท่านก็อยู่สบายแต่เมื่อจิตของเราเกิดกำหนัดยินดีเกิดกิเลสตัณหายังมีข้องจิตในใจไปสถานที่ใดก็ไปเถอะไปในป่าในเขาว่าจะไม่มีอะไรจะให้จิตใจกำหนัดยินดีมันก็เกิดบ้าเกิดบอของมันขึ้นเองเพราะจิตมันมีคิดมีภัยจิตใจของตนไม่ผ่องใสบริสุทธิ์ไปหาความสุขความสบายไม่ได้ไปสถานที่ใดตำหนิที่นั้นเพราะจิตมันไม่ปกติเลยตำหนิด้วยไปจงฝึกจิตอบรมใจของตัวให้สงบให้เยือกเย็นนำอาวุธที่พระพุทธเจ้าหรืออุปัชฌาย์สอนมาที่นี่พิจารณาเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหาแก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงให้สั่งจางให้เบาสบายแล้วพวกเราทั้งหลายที่เป็นสมณะที่เป็นพระนักปฏิบัติก็จะสมชื่อว่าเราเป็นนักปฏิบัติจริงเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่าบูชาในตัวเองตัวเองเลื่อมใส

ตัวเองอยู่สะดวกสบายเป็นสุขมีอัตมีธรรมคนอื่นก็เห็นเข้าเขาก็เลื่อมใสศรัทธาเพราะความลับไม่มีในโลกถึงแม้จะไม่ได้ประกาศบอกกล่าวฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แต่มันก็ออกไปเองเห็นไปเองรู้ไปเองเพราะความดีในตัวมีถ้าความชั่วมีก็เหมือนกันไม่ต้องไปประกาศว่าฉันชั่วอย่างนั้นฉันชั่วอย่างนี้มันก็ประกาศอยู่ในตัวของมันฉะนั้นพวกเราท่านผูกมาต่อเพื่อปฏิบัติมุ่งฝึกหัดอัดทำจึงนำไปที่นี้ที่เจรนาศึกษาปฏิบัติกายวาจาใจทั้งตนก็จะสงบระงับดับความร้อนของใจประสบความสุขความเยือกเย็นเห็นอัตธรรมแจ่มใสขึ้นเพราะธรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราทุกคนที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าหากเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วไม่เหลือวิสัยความสงสัยในจิตในใจที่จิตข้องก็จะตกไปเพราะรู้เห็นตามเป็นจริงในอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจงหมั่นที่นี้พิจารณาหมั่นศึกษาหมั่น

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ข้างนอกดูแห้งมาวันนี้ฝนไม่ตกนะข้างนอกฝนไม่ตกก็จะแห้งนะข้างอุดรไม่ถามเขาดูว่าฝนตกเปล่าเลยนะไม่ถามเขาดูที่เข้ามาไม่ถามเขาปลาตัวใหญ่ๆแต่ตัวเล็กมันไปไหนหมดตาตัวเล็กไปไหนหมดแล้ว
2: เขาจับไปปล่อยที่อื่นบ้างแล้วตัวเล็ก
1: เขาจับไปปล่อยเลยทำให้เราสงสัยว่าปลาใหญ่เยอะปลาเยอะหายไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเยอะเหรอ
2: แต่ป
1: ลา
2: ก็ย
1: ื
2: นยันว่าไม่กินตัวใหญ่ไม่กิน
1: ตัวกว่ามันเยอะ
2: จ
1: ับ
2: ไปปล่อย
1: ตัวใหญ่ไม่เขาจับไปปล่อย
2: คร
1: ับ ปล่อยที่ใหญ
2: ่หน
1: ้
2: าว
1: ั
2: ดหลวงตาก็ม
1: ีเพราะอะไรเขาถึงเอาไปปล่อย
2: เขาคงเห็นว่าเป็นปลาหลวงตาเลยปล่อยให
1: ้
2: หล
1: ว
2: งตาปลาของหลวงตาเลยเป็นปล่อยที่บ้านตา
1: ปล่อยที่บ้านตาอะไร
2: ที่หน้าวัด
1: นะครับหน้าวัดเขาไม่เอาที่ไปปล่อยเอาที่
2: เอาที
1: ่
2: นี่ไปฮะเอาไปทุบไปแล้วสามบอกมาทุบจากที่นี่ไปเช่ารายงาน
1: ใครไม่มาหาโกหกเราไม่เชื่อเหรอ
2: ส
1: ำ
2: ในงานผมจำได
1: ้เราไม่เชื่อ
2: เร
1: ีย
2: กมางั้นเรียกผู้ในงาน
1: มาตกกาเราไม่เชื่อแค่มาดูปลาผิดสังเกตแต่ก่อนตัวเล็กแก้มแถวเต็มไปเลยคือพอปลาใหญ่มาตัวเล็กค่อยหายไปเอ๊ะมันไปไหนหมดนี่มันใช้ปลาใหญ่มันกินไปหมดแล้วนะห้าตื่นจะปล่อยปลาแก่ไปเลยในยังไม่ค่อยเห็นนะไปไหนถ้าแกเอาปลาตัวใหญ่มาปล่อยไปไหนไปจำไม่สงสัยตัวว่าปลาใหญ่มันจะกินคือว่าเราแย่เยอะเขาปลาไปปล่อยที่นั่นคือสิ่งง่าวัดเยอะเขาขายไปกั้นเอาไว้เต็มทั้งนั้นคือเวลานี้ยังไม่มีทางออกไปไหนเพราะน้ำยังไม่มากกับเวลาฝนตกมากน้ำมากถึงมันไหลไปคือทางปลาออกได้ไปเลยยังไม่ออกคุณครูก็พูดอย่างนี้เสียงดังก็พูดอยู่มันไม่ออกถ้าอย่างนั้นก็รำคาญการพูดไม่สะดวกคุณครูนอกเกิดกำลังว่าหนูเออคือหมอเขามียารักษาเยอะ
2: รักษาหายได้คร
1: ับ
2: หล
1: ว
2: งตา
1: ไ
2: ป
1: ให้
2: เขาร
1: ัก
2: ษาคร
1: ับ เวลาพูดเสียงมันมาดัง
2: หายหมดเลยครับหายหมดเลยพ
1: ู
2: ดเป็นแบบปกติ
1: โกหกขนาดจริงๆแล้วจะทำให้เชื่อง่ายยิ่งไม่เชื่อเนี่ยเราไม่เชื่อ
2: ลองด
1: ู
2: ก
1: ็
2: ได้คร
1: ับ ไม่ยอมถ้าเชื่อแล้วก็ยอมเหมือนอย่างที่เคยพูดอีกาชื่อโกหกจนปรากฏชื่ออยู่งามไปที่ไหนก็อีกาโกหกนี่ไปไหนว่าชื่อยังจริงๆแกโกหกเก่งมือรักษาท่าทีตำเรือด้วยนะไม่หัวร้อยง่ายนะขึมเท่งขึมเฉยนะคือลักษณะข้าคือมันอำนวยทุกอย่าง พูดโกหกเหมือนไม่โกหกเฉยเลย เขาเอาต่อหน้าต่อตาเลยไหนยุ่งวะเพราะว่าแกพูดเก่งเพราะแกโกหกเก่งใช่ไหมมาถามแกถามแกถ้ามึงอยากทดลองมึงก็เอามากูจะโกหกหัวเอาให้โกหกผมมึงต้องไปบางต้นเสาก่อนกูจึงจะโกหกถ้ามึงยังอยู่ง่ายๆกูจะไม่โกหกปุ๊บปั๊บไปบางต้นจะบางต้นเสาเอาที่โกหกก็กูโกหกให้มึงไปบางต้นเสาแล้วเมื่อท่าอย่างนั้นมันเอาอย่างชดๆกันว่าพูดเฉยเนี่ยมีนิสัยอย่างนั้นมีพูดมาพูดนักโกหกเกินมากจะไม่ค่อยหัวร้อนนะเท่งถึงใสเรียกว่าง่ายเชื่อถือเพราะงั้นแกจึงให้จ้มคนกันหนักกันหนักพูดที่ไหนใครก็เชื่อที่แกพูดเท่งถึงใสโกหกอย่างสบายไปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของใครของเราส่วนมากที่อยู่ก็เป็นคนงักโกหกมันก็ไม่เคยหัวเราะนะเข่งขึงมีขังอยู่ในนั้นด้วยนะขังด้วยทำให้คนเชื่อใจง่ายนะแกออกมาจากบ้านแกออกมาจากหมู่บ้านนั้นมีคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่มแต่เขามีครอบครัวแล้วแหละเคยพูดแย่แต่เรื่อยพอผ่านมาก็แล้วก็ไหนอีตาโกหกนี่หนักว่ามันนะไปขู่แต่เรื่อยมันจะไปไหนอีตาโกหกนี่นะถ้าพูดแล้วมึงว่าโกหกเมียมึงตกบ้านอย่างนี้เขาลุมกันอยู่นั่นสลบกระไรนั่นไม่ทราบมันตายอย่างนี้ไม่ใช่โกหกหรือกูไม่ใช่เมียกูจริงๆเดินเฉยก็ไม่ใช่เมียกูอย่างเราแล้วเดินเฉยพอให้หลังมันจะได้สิวขาไปไหนก็ว่าแม่เด็กตกบ้านตกที่ไหนตกที่ไหนโกหกนี่ว่าเด็กแม่เด็กตกบ้านตกเรือนลงไปเขาลุงมาอยู่นี่แล้วใส่นี่ว่างั้นก็ไม่รู้ว่าแกเป็นนักโกหกเนี่ยเจ้าสสนนั่นคือพูดเฉยเลยนะแต่เรื่องวันหลังคุยเจ้าก็ว่าโกหกต่อหน้าต่อตาเลยว่าใจว่ามึงว่ากูโกหกมึงเชื่อกูหาอะไรมึงไม่ใช่บ้าเลยมันไปนั่นเองมันหลายมันเป็นอย่างนั้นนิสัยคนชอบโกหกมันเป็นนิสัยอย่างไอ้เรานี่โกหกไม่เป็นอ่ะถ้าจะโกหกเขาจับได้ก่อนเนี้ยผมจริงๆเนี่ยถ้าจะโกหกเขาจับได้ก่อนแล้วอันนั้นจับไม่ได้นะเฉยเลยมันผิดกันนิสัยของคนที่จับไม่ได้เลยนี่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่จับไม่ได้เลยนะจับพิรุษ

ทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดเลยเวลาท่านพูดนี่เราผู้ฟังมันอกจะแตกมันอยากจะหัวเราะถ้าหัวเราะเหี่ยวอยู่ข้างบนมันจะนี่มันจะตกโอ้ใช่ไหมล่ะมันหัวเราะไม่ได้มันจะตายท่านพูดเฉยนะเรามันจะตายฟังเสียงท่านพูดมีเรื่องขบขันอะไรๆนี่ท่านพูดสบายเฉยนะไอ้เรามันจะตายที่นี่ละที่ว่าจับไม่ได้เลยนะท่านพูดเรื่องขบขันที่หน้าหัวเราะแทนที่ท่านจะหัวเราะไม่หัวเราะนะเฉยผู้ฟังที่มันจะตายไอ้เราวันนี้ใส่ลิงมันอดหัวเราะไม่ได้ละแล้วก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไอ้หมูสองตัวเคยเล่าให้ฟังจำได้ไม่ใช่หรือนั่นท่านพูดเฉยนั่นคือนิสัยของท่านเราได้เตือนหมู่เพื่อนไว้คือท่านจะไม่อยู่ปากของท่านล่ะเวลาเดินบิณฑบาตเดินไปเจอหมูจะพูดเรื่องหมูเป็นธรรมทั้งนั้นนะไปเจอไก่พูดเรื่องไก่เจอวัวเจอควายเดินผ่านบันนี้จะพูดเรื่องวัวเรื่องควายแบบเป็นคติธรรมคติธรรมไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างที่ท่านไปเจอหมูลูกหมูสองตัวนั้นท่านก็พูดแบบเดียวกันแล้วเดินไปท่านเดินไปมิ้นหมูมันเอาจมูกมันขุดดินเอาหญ้าให้หมูกินท่านพูดสบายนะเฉยเวลาไปงั้นนั่นนี่เห็นไหมนี่เขาไม่ต้อง แบกจอกแบกเสียมพลุงพลังเหมือนมนุษย์เราหญ้าเขาขุดเอาเลยกินเลยกินเลยสบายพวกเราไปไหนพลุงพลังทั้งแบกทั้งหามท่านว่างนี่นะท่านพูดเฉยไปนะท่านไม่ได้สนใจกับใครแล้วพวกเราไปไหนทั้งจอกทั้งเสียมทั้งอะไรทั้งแบกทั้งหามไปนี่เขาไม่เห็นแบกอะไรเขาขุดกินสบายเข้าไปเลยว่างั้นไอ้เรามันก็อดไม่ได้มันเดินไปท่านพูดแล้วท่านไปสบายท่านนะท่านไม่มีอะไรละท่านพูดจะพูดเป็นธรรมเป็นเครื่องสอนมาข้างหลังเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกพระคือเราเป็นผู้ที่ติดท่านไปเตือนพระเสมอเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาเราไม่อยู่ มีใครไปเดินทิศติดกับท่านหน่อยเตือนให้ระวังท่านพูดของท่านไปอย่างนั้นนะเราต้องจับออกมาพิจารณาเรื่อยๆแบบท่านพูดธรรมดานะแต่เรามันจะตายจริงๆมันอดหัวเราไปเลยพูดเรื่องหมูก็เขาขุดกินสบายสบายเขามาไม่ต้องแบกจอบแบกเสียมเหมือนขนว่างี้นะมันพูดนะบางคนไปไหนพลุงพลังทั้งแบกจอบแบกเสียมว่างั้นเขาไม่เห็นแบกอะไรเขาขุดกินสบายไปว่างั้นท่านก็เดินผ่านไปดังนั้นเขาก็ขุดอยู่อย่างนั้นมันสบายแค่ไหนว่าลองเนี่ยเรามันเป็นอย่างนั้นนิสัยเราสบายแค่ไหนว่าพอไปถึงข้างๆแล้วเราเท้าเราสอดเข้าไปเขาตื่นเท้าเราก็โดดก็โดดตกตรงนี้กิ้งไปทั้งสองตัวเลยนะอ้าวเขาเป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรใครไปทำเขาท่านว่าไงนะท่านก็เฉยอีกละใครไปทำเขาแต่เรามันอยู่ลึกๆนะคือเขาสบายเขาใจเขาสบายมากหนุ่มไม่นอนเกลือกกิ้งตกตรงนี้ลงไปนอนเกลือกแล้วมันเป็นอะไรน่ะสองหูสองตัวเนี่ยใครเป็นทำไมเขาเราก็เฉยแต่ลึกๆมันมีอยู่นั่นมีจะตอบอยู่ลึกๆว่าเขาสบายเวลาไปให้พรให้พรเรารับพรไม่ได้ละที่นี่คือพอท่านจะท้าเราก็สับพีใช่ไหมล่ะพอถึงสับพีแล้วสับพีไม่ได้เราก็นิ่งท่านก็สับพีท่านไปเรื่อยไปหมู่เพื่อนก็รับสับพีต่อไปนั่นคือเวลาบิณฑบาตมันมีอยู่สองแห่งทางหัวบ้านแห่งหนึ่งเขารวมใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พรเขา

0: เสร็จแล้วท่านก็นั่งเขาจัดที่ให้นั่งให้พรพระนั่งให้พรเสร็จแล้วออกมาแล้วมีทางท้ายบ้านอีกทางนู้นอีกแบบเดียวกันแล้ววันนั้นเจอทั้งสองด้วยนะดังนั้นถ้ามันไม่ลืมมันไม่ลืมนะเจอครั้งแรกก็เจอหมูสองตัวเขาซอยบ้านเอาเท้าเราแย่ไปนี่มันตื่นเท้าเรามันโดดตกติ่งลงไปทั้งสองตัวปิ้งเอาขึ้นฟ้าเลยให้ไปทำไมก็ได้แล้วไม่ต่อมีต่ออยู่เรื่อยๆว่าเขาสบายมากเขาไม่มีจอบคือเขาไม่มีจอบมีเสียงเขาสบายมากเข้าใจไหมนั่นมันจะสบายขนาดไหนวะลองดูเป็นยังไงมันหลักมีแง่หนึ่งของเราไอ้จอมโง่มันก็ไปแบบจอมโง่เข้าใจไหมจอมปาดท่านก็ไปแบบจอมปาดไอ้เราจอมโง่เราก็ไปแบบจอมโง่ของเรามันหลักมีฟัดมีเบี่ยงกันอยู่ลึกๆกันละกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่นะท่านฉลาดเราโง่เราก็ไปแบบโง่ของเราทีนี้เวลาไปให้พรให้ไม่ได้เลยท่านก็ให้พรท่านเฉยเลยท่านไม่มีอะไรมันเป็นบ้าที่เราคนเดียวนะนี่กลับจากนั้นมาแล้วกับมาอีกแล้วมาไปที่สุดท้ายนี่กอไผ่อยู่นี่กอหนึ่งแล้วก็ท่านก็รับบาตรเสร็จพอเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งที่เป็นเอกเทศเขาทำให้ท่านนั่งให้พรเสร็จแล้วท่านออกมาคือเขาไม่ต้องตามมาส่งแล้วมีอะไรๆเขาก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเลยนี่สุดท้ายนี่ก็เขาพอเสร็จแล้วท่านก็ไปนั่งที่ให้พร แล้วก็มีหมูสองตัวอีกแล้วกำลังน่ารักอีกแล้วไอ้หมูสองตัวเหมือนกับตัวทางนู้นแหละตัวเท่ากันท่านไปท่านพูดท่านไม่หัวเราะนี่นะท่านพูดเฉยๆมันไปเพราะท่านกำลังจะมานั่งไอ้หมูสองตัวมันทะเลาะกันมันดันกันสองตัวตัวเท่ากันนั่นแหละมันดันกันดันนั่นนี่ดันก็ไปหาตัวหนึ่งเขาไปกอไผ่ดันใส่กอไผ่ตัวที่ถูกเขาดันเขากอไผ่แล้วจี้จี้จี้ดังนี้ยังดันไม่หยุดคือดันตลอดไอ้ตัวนี้นะคือมันทะเลาะกันหมูลูกหมูทะเลาะกันดันแล้วท่านว่างั้นอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ดีใช่ไหมไม่รู้จักแพ้จักชนะท่านว่าท่านอย่างนั้นนะไม่รู้จักแพ้จักชนะว่าเขาแพ้แล้วค่อยยอมร้องจี้จี้ยังไม่ถอยยังดำใหญ่มันอะไรแกนี่นะท่านว่างั้นนะแกนี่อะไรไม่รู้จักแพ้จักชนะว่างั้นนะท่านพูดเฉยนะไอ้เราดูอยู่มันอดหัวเราะไม่ได้ตัวนั้นคือดันตัวนั้นเขาใส่กอไผ่ตัวนั้นมันก็ร้องจี้จี้ทีนี้ดันใหญ่ดันใหญ่ดันเด็กว่าเขานี่ไอ้ตัวนี้อ่ะมันไม่รู้จักแพ้จักชนะเขาแพ้แล้วเขายอมร้องจี้จี้หรือยังดันเขาใหญ่อยู่นี่มันยังไงไอ้นี่น่ะท่านว่าท่านพูดไปแล้วท่านแล้วก็เรามันไม่แล้วจะว่าให้พรไม่ได้อีกแหละนั่นก็ให้พรไม่ได้โครงการเรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้จับไม่ได้นะจับไม่ได้ล่ะเขาออกมาแล้วก็พอรับบาตรเสร็จแล้วก็พระท่านก็ออกไปก่อนนะเราก็เดินตามท่านสององค์เดินตามท่านมาพ้นไปไม่นานนะมันอะไรบางอันนะท่านมหาเนี่ยให้พรหนึ่งสองหนสามหนไม่เห็นรับพรท่านว่างั้นนะมันเป็นอะไรท่านว่าให้พรสองหนสามหนไม่เห็นรับพรคือยถาเราเป็นคนสัพพีไปที่นั่นมันก็สัพพีไปได้มันจะตายมาที่นี่อีกก็สัพพีไปได้หมูสองตัวแล้วทำไมนี่ก็เงียบอยู่มันเป็นอะไรวะโอ้ยมาโดนหัวเราะหมูสองตัวไม่ได้คือมันไม่รู้จักแพ้จักชนะมันดันใส่กอไผ่ ภาษาหมูท่านว่างั้นนะภาษาหมูก็หัวเราะท่านว่างั้นท่านพูดเฉยไปกันอย่างนั้นท่านไม่เหมือนเราเห็นเรามันไปแล้วสิเขาก็ดีอย่างว่าจับไม่ได้นิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจับไม่ได้จริงๆก็เราจะว่าเป็นนักสังเกตก็ไม่ผิดจะจับทุกระยะท่านแสดงอากัปกิริยายังไงยังไงสมไปศึกษาไปอบรมกับท่านจริงๆไม่ใช่สักแต่ไปซุ่มสี่ซุ่มห้าหูหนาตาเถื่อนนะไปสังเกตจริงๆทุกอย่างท่านยับออกมาอะไรเราจะจับมาพิจารณาเป็นอย่างนั้นนี่ก็จอมปราชญ์สมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นเราเนี่ยอันนี้จับไม่ได้ละเพราะเราเองอยู่กับท่านคอยสังเกตสังกาเรื่องราวอะไรจับไม่ได้ เรื่องความฉลาดแหลมคมมีเรียกว่าจอมปราชญ์ว่างั้นกิริยาท่าทางอะไรจะมีลักษณะหัวเราะอะไรอย่างนี้ไม่มีเนี่ยเรียกว่าจับไม่ได้นะที่เรื่องขบขันที่หน้าหัวเราะนี่ท่านก็ฮะท่านนั่นแหละไม่ได้มากอะไรทั้งๆที่พวกเราจะตายในหัวเราะนะท่านเฉยสบายสบายไปเหมือนกับอีตาโกโหกใหญ่เลยนะนี่มันไม่หัวเราะอะไรนี่ก็แบบเดียวกันจึงยกให้ว่าจอมปราชญ์ไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8 ปีตั้งแต่ไปอยู่ในแรกจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปนี่ก็เป็นเวลา8 ปีจับไม่ได้เลยนะจึงยกให้ว่าจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมมากทีเดียวบิณฑบาตท่านจะพูดของท่านไปเรื่อยจึงได้เตือนพระท่านจะพูดถึงเรื่องของท่านอะไรก็ตามเป็นธรรมทั้งนั้นนะท่านพูดไปเพราะเห็นหมาพูดเรื่องหมามีแง่หนึ่งแล้วเป็นกติธรรมสอนพระอยู่ข้างหลังไปนี้ไปเจอนั่นพูดอะไรอีกต่อไปเรื่อยๆของท่านเป็นอย่างนั้นนะหากเป็นกติธรรมพูดนี่ไม่มีละซึ่งที่ว่ายิ้มยิ้มแย้มแย้มจะหัวเราะอะไรไม่มีพูดของท่านไปอย่างนั้นเนี่ยเรื่อยว่าต่อไปเจอสัตว์ตัวนั้นอีกเอาเรื่องสัตว์ตัวนั้นขึ้นอีกพอจบอันนี้ไปเรื่องสัตว์ตัวนั้นเป็นเจอวัวหรือเจอควายเจอหมูเจอหมาเจออะไรจะเป็นกันเทศของท่านทั้งนั้นแหละนี่ท่านเป็นอย่างของท่านอย่างนั้นเรานิ่งนะไปพูดไม่ได้นะท่านพูดแล้วคอยฟังคอยถือเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันนี้ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่าที่เราผ่านมาเราไม่ได้ถูกหยามย้ำครูบาอาจารย์องค์ใดนะเพราะเรานี่จะเรียกว่าเป็นนักล่าครูอาจารย์ทั้งหลายไม่ผิดทางการศึกษาเราเรียนก็เหมือนกันเข้านอกออกในได้หมดไม่ว่าวัดราชวัดหลวงวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรเข้าได้หมดเลยทางด้านปริยัติเพราะเราก็ศึกษาปริยัติอยู่นี่ไปหลายสำนักไม่ใช่ไปสำนักหนึ่งสำนักเดียวไปสำนักนี้แล้วไปสำนักนั้นไปนี่เวลาเรียนไปเกี่ยวข้องกับทางด้านสำนักปริยัติทีนี้พอออกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับทางภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ตรงใดเพราะเรานี่สนใจภาคปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ว่างเมื่อไรเราจะออกของเรานี่เป็นนิสัยอยู่ในวัดนะวัดใหญ่วัดราชวัดหลวงก็ตามแต่พอโรงเรียนหยุดเมื่อไรปั๊บเราจะออกแล้วหาวายพูดไปอย่างที่คนเขาจับไม่ได้นั่นแหละไปพักดูหนังสือก่อนว่างั้นนะไปพักดูหนังสือก่อนความจริงไปภาวนานั่นแหละไปภาวนาว่างเมื่อใดไปเป็นนิสัยอย่างนี้มาดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องภาคปฏิบัติมันเป็นอยู่ในหัวใจนะพูดให้ใครฟังก็พูดยากคือมันเป็นอย่างลึกๆอย่างไ ไม่อาจที่จะบอกจะพูดกับใครได้เลยทางจิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอยู่ลึกๆนี่เวลาเข้าไปศึกษาแล้วเรียนทางด้านปริยัติอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี้เราจะไม่พูดเลยเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาไม่พูดแล้วเขาเป็นลิงก็เป็นลิงกับเขาเสียเป็นลิงข้างบางชนีตามภาษาพวกปริยัติแต่ไม่ได้ผิดทำผิดวินัยเป็นไปตามนิสัยอย่างนั้นแล้วก็ไปกับเขาเสียทางภาคปฏิบัติไม่พูดเลยนะทั้งที่ทำอยู่ตลอดนะนี่แหละอันหนึ่งเก็บได้ลึกไม่เคยบอกใครพูดใครฟังเพราะเวลาพูดนี่เขาดูอาการก็รู้นี่เขาไม่ได้สนใจกับภาคปฏิบัติจิตตภาวนาอะไรเลยพูดออกมาหาอะไรนะเราเป็นของเราอยู่ลึกๆเราก็เก็บไว้ลึกๆเงียบอย่างนั้นนี่เป็นประจำคือเรียนหนังสืออยู่เราไม่เคยลดละนะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอยู่ลึกๆทั้งที่เรียนหนังสือก็ไม่ลดละอยู่ตลอดก็เราจะมาห่างเหินบ้างหรือว่าเบามือบ้างก็ตอนที่เร่งจะสอบก็เร่งดูหนังสือมากๆอันนี้จางไปหน่อยพอจากนั้นแล้วปั๊บหันเข้ามาทางภาคปฏิบัตินี่เป็นอยู่ลึกๆแล้วก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะพวกปริยัติด้วยกันไปกี่สำนักก็ไปแบบสำนักปริยัติเหมือนว่าไม่เคยสนใจกับทางด้านภาวนาเลยทั้งที่สนใจอย่างลึกลับทำอยู่เป็นประจำเราทำของเราอย่างนั้นจะว่าเก็บหรือมันหักเป็นอยู่ในใจนะมันพอเหมาะพอดีกับที่ว่าเก็บไว้เงียบไม่แสดงให้ใครทราบเลยมันพอเหมาะพอดีก็เก็บไว้อย่างนั้นเก็บความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้เลยไม่ให้บอกใครเพราะความเชื่อในมรรคในผลมรรคผลนิพพานนี่ส่วนใหญ่เชื่อลึกลับว่าไม่แต่ส่วนย่อยมันก็แบ่งไปกินทำให้เกิดสงสัยบ้างว่านี่มรรคผลนิพพานมีอยู่จริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลหรือยังไงนะนี่มีอยู่บ้างแต่ส่วนย่อยนะมันไม่ทำลายส่วนใหญ่ได้ละส่วนใหญ่ที่เราฝังเราเชื่อมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่ฝังหรือฝังอยู่นั่นส่วนย่อยมันแบ่งไปกินทำลักษณะให้รวนเลบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ทำส่วนใหญ่ให้เสียจนกระทั่งในเป็นในจิตนี่ถ้านั่นมีท่านผู้ใดมันสามารถมาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานให้เราฟังว่ามีอยู่โดยสมบูรณ์ไม่ขาดตัวบกพร่องแล้วเราจะนอกกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์หรือท่านผู้นั้นแล้วเราจะตายเข้าว่าเลยตายเพื่อมรรคผลนิพพานเรียกว่าไม่ถอยจะทุ่มเลยว่าเป็นอยู่ลึกๆใจจิตส่วนใหญ่ก็มันยังอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งที่ยังไม่ออกมันแน่วอยู่ทางนู้นเพราะงั้นพอหยุดจากการศึกษาแล้วจึงพุ่งเลยเจ้าไปถึงท่านก็เสด็จฟังดังที่เคยเล่าให้ฟังเพราะท่านจอมปราดไปเหมือนว่าท่านกางเรดาร์ไว้หมดเลยกับเราเพราะท่านเห็นความตั้งใจของเราตั้งใจจริงนี้ออกคราวนี้จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เพื่ออื่นใดแล้วจุดที่สำคัญมากก็คือเพื่อเป็นพระอรหันต์เราจะต้องได้เป็นพระอรหันต์ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้เมื่อความเชื่อจากผู้ท่านผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้ทราบชัดเจนแล้วก็ไปฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั้นมันก็ถึงใจเลยนั่นล่ะตั้งแต่บัดนั้นออกมาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกิริยาท่าทางความตั้งอกตั้งใจที่ตั้งไว้แล้วความเชื่อจากครูบาอาจารย์นี้เสริมเข้าไปยิ่งมีกำลังหนักทำอะไรนี่เรียกว่าทุ่มเลยทุ่มเลย ด้วยเหตุนี้เองที่ได้มีถกเถียงกันกับพ่อแม่อาจารย์มั่นถ้าจะพูดตามธรรมดาทั่วไปนี้แล้วก็ไม่มีใครจะเป็นคู่ต่อสู้หรือถกเถียงกันเก่งกับพ่อแม่อาจารย์มั่นเหมือนเราได้ย้อนถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยอยู่กับท่านมาเป็นยุคเป็นสมัยมีองค์ใดบ้างที่เป็นนักทะเลาะนักถกเถียงกันกับท่านเหมือนมวยแชมเปี้ยนดังที่เราเป็นอยู่กับท่านนี่นะมีองค์ไหนบ้างบอกไม่มีพระทั้งหลายท่านก็เล่าให้ฟังบอกไม่มีเราก็ยอมรับเพราะเราขั้นที่ยอมรับคือว่าเราตั้งใจจริงๆคือถ้าหากอะไรยังไม่แน่ใจนั่งมันรับเป็นลักษณะคาล่าคาสังแล้วจะทุ่มลงมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความเพียรจะทุ่มลงก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าได้ฟังอย่างถึงใจแล้วหมดตัวเลยลงใจแล้วทีนี้หมดตัวชีวิตจิตใจขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันเลยนี่แหละที่ได้เถียงกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเถียงเพราะเหตุนี่มันใช่อะไรไอ้เรื่องทิฏฐิมานะหรือแพ้ชนะนั้นไม่มีแล้วอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เถียงหาความจริงเพื่อจะให้ลงใจได้ถ้าลงใจได้ตรงไหนแล้วเรียกว่ามันทุ่มหมดเลยนะถ้าไม่ลงมันก็เป็นลักษณะอะไรเหมือนว่าแบ่งสู้แบ่งรับกำลังวังชาความภาคเพียรความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี่เวลาไปหาท่านท่านก็ใส่ตูมเลยเราลืมเมื่อไหร่ท่านมาอะไรนั่นขึ้นท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอนี่ขึ้นเลยนะเพราะท่านกลางเรด้าไว้เรียบร้อยแล้วท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอไล่ไปเลยที่นี่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มรรคผลนิพพานแล้วว่าไปหมดครอบโลกธาตุไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานทั้งนั้นไปหมดเลยที่กิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจนั่นท่านลงมานี่นะอยู่ที่นี่กิเลสเครื่องหุ้มห่อปิดบังมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานที่ถูกปิดบังก็อยู่ที่ใจเอาให้เร่งความเพียรลงทางด้านจิตตภาวนาเอาให้รู้ให้เห็นพระพุทธเจ้ารู้ด้วยจิตตภาวนาดูที่ใจสังหารที่ขาดสะบั้นไปที่ใจนั่นนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญท่านบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาด้วยจิตตภาวนานะเร่งเลยที่นี่หนักเข้าไปเรื่อยจิตมันคล้อยตามลงแล้วจากนั้นเหมือนว่าปฏิเสธหมดมาลงจิตตภาวนาแห่งเดียวฆ่ากิเลสต้องฆ่าโดยจิตตภาวนาเนี่ยที่ท่านเน้นหนักมากเพราะเห็นเราหนักแน่นทางนี้มากนะกิเลสไม่กลัวนอกนั้นไม่กลัวกลัวแต่เรื่องจิตตภาวนาเอาใครภาวนาเก่งจิตตภาวนาใครภาวนาเก่งผู้นั้นแหละกิเลสจะกลัวกิเลสจะขาดจะเป็นผู้ครองมรรคผลนิพพานท่านใส่เพี้ยงลงจุดนี้สอนอย่างเน้นหนักเพราะเราท่านรู้นิสัยเรานี่ว่าจริงจังมากขนาดไหนพอฟังแล้วหลงใจหมดเอาละที่นี่มรรคผลนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมที่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีนะส่วนยอดมันแบ่งกินนะทำให้สงสัยนะล้มหมดเลยลงไปรวมอยู่คำสอนของท่านที่สอนนั้นหมดเลยนั่นแหละที่มันจึงได้ทุ่มกันใหญ่ละเอาจริงเอาจังถ้าลงได้ลงใจแล้วนี่ไม่เหมือนใครนะถ้าไม่ลงก็อย่างนั้นนะเป็นลักษณะคาราคาสังอะไรก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าลงได้ลงใจแล้วมันทุ่มหมดเลยชีวิตจิตใจไม่มีความหมายจะลงในความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานโดยชายเดียวเท่านั้นนั้นมันก็ลงเลยนะจึงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เอาจริงเอาจังจิตใจก็ค่อยเจริญขึ้นด้วยความจริงความจังด้วยความสังเกตเจ้าของการบำเพ็ญตัวเองเป็นยังไง บำเพ็ญไปสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยได้ผลขึ้นมาตามความสังเกตแล้วแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปตามที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะจิตก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจิตตั้งตัวได้จิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมฟาดกันจนกระทั่งเจริญแล้วไม่เสื่อมเอากันได้จุดนี้นะจากนั้นก็เจริญเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวแต่ส่วนมากมักจะท่านจะได้ล้างเอาไว้นะเราความเพียรของเราท่านรู้นิสัยผาดโผนท่านต้องล้างเอาไว้เสมอนี่พอจิตได้หลักแล้วที่นี่นั่นแหละสิได้หลักก็ไม่เสื่อมก้าวเข้าสู่ความเพียรประเภทนั่งหามรุ่งหามค่ำนั่งตั้งแต่ยังไม่มืดฟาดตลอดรุ่งเป็นวันใหม่ขึ้นมานั่งท่าเดียวนั่งขัดสมาธิเตรียมพร้อมหมดเตรียมตายพร้อมคือจะลุกไม่ได้เป็นอันขาดถ้าลงว่าเอานั่งนะถ้าไม่ถึงสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาแล้วอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยในร่างกายของเรานี้จะไม่มีข้อแม้เรายกให้ข้อเดียวข้อแม้คือว่าตอนนั้นเราอยู่กับครูบาอาจารย์กับพระกับอะไรหากเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันขึ้นภายในใจครูบาอาจารย์องค์ใดท่านผู้ใดก็ตามเกิดขึ้นในเวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานนั่งตลอดรุ่งแล้วนั้นเราจะเป็นข้อยกเว้นลูกไปช่วยเหตุการณ์นอกจากนั้นแล้วไม่ให้มีคือมีข้อยกเว้นเฉพาะเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะเรามีข้อแม้ไว้ฉะนั้นแล้วไปช่วยเหตุการณ์สำหรับเราเองแบบบอกไม่มีทุ่มหมดเลยเอาจะเป็นอะไรเป็นถ้าว่ามีข้อใดข้อหนึ่งอยู่เวลามันจะตายมันจะหาทางออกเช่นปวดหนักปวดเบานี่นะมันจะหาทางออกปวดหนักก็ตามเบาก็ตามจะไม่ยอมลูกเอาทะลักออกเลยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กขี้ใส่ตักแม่มาเท่าไหร่เอาแม่เป็นส้วมเป็นฐานมาเท่าไหร่นี่โตขนาดนี้แล้วยังจะกลัวอยู่เลยคือมันจะหาทางออกเดี๋ยวมันจะตายจริงมันจะว่าปวดหนักปวดเบาปิดไปเลยมันก็ไม่เคยนั่นแหละไม่เคยปวดหนักปวดเบาส่วนเบาไม่มีไม่ต้องพูดนี่มันเปียกหมดละยีวอนเปียกนี่หมายถึงนั่งตลอดรุ่งนะนั่นแหละพอจิตเริ่มขึ้นมาไม่เสื่อมแล้วที่นี่ฟาดกันใหญ่เลยนั่งตลอดรุ่งเราจึงได้กล้าพูดออกมาตามความเป็นของเราที่เคยเป็นในเวลาคับขันตัวของเราที่นั่งอยู่นี่นะมันเหมือนหัวตอนนะทุกขเวทนาที่มันเผาตัวของเราซึ่งกำลังนั่งอยู่นั่นนะเหมือนไฟเผาหัวตอความร้อนขนาดไหนทุกขนาดไหนเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เวลามันเป็นหนักๆเข้านี่สติปัญญานี่มันอยู่เฉยไม่ได้นะทนเฉยๆไม่ถูกต้องทนด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาพิจารณาแก้ไขกันถึงเรื่องทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆให้รู้เหตุรู้ผลของมันนี่แหละเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญามันจะหมุนของมันแยกแยะถามไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อไปเลยมันเจ็บตรงไหนมากเอ้าสมมุติว่ามันปวดเข่าเหมือนเข่าจะขาดเอ้ามันปวดเข่าหรือดูเข่าก่อนนี่เข่านี่หรือเป็นทุกข์แต่เวลาคนตายแล้วเข่ามีอยู่ไหมแล้วเขาถ้าเอาไปเผาไฟเขาว่ายังไงไม่เห็นว่าไงเดี๋ยวนี้เป็นขึ้นกับผู้ใดใครเป็นคนไปซ้ำกันว่าหนังว่าเนื้อว่าตรงไหนว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อคนตายแล้วสิ่งนี้ยังมีอยู่ไหมแล้วไปเผาไฟเขาว่าไงไม่เห็นว่าไงมันเป็นไปจากใครมันก็ไล่มีเวลาทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญามันจะหมุนตัวเป็นเกลียวนั่นละมันทันกันพอมันพิจารณารอบแล้วนี่ทุกข์ทั้งหลายซึ่งโหมกันมา เหมือนไฟไหม้หัวต่อคือตัวของเราอย่างนี้เวลาสติปัญญารอบเดียวมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพิบลงหมดนะทุกข์ทั้งหลายนี้ดับไม่มีเหลือเลยในร่างกายจากนั้นจิตพรากจากร่างกายเหมือนกายไม่มีเลยมีเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่นั่นที่ว่าสักแต่วรู้คำว่าสักแต่วรู้นั่นจะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้นะคำว่าสักไม่ใช่สักอย่างแบบไม่มีราคาราคานะคือสักแต่ว่าปรากฏในโลกอันนี้มีอันเดียวนี้เท่านั้นที่ปรากฏเป็นอัศจรรย์อยู่นี่พูดง่ายๆว่างั้นมีเท่านั้นร่างกายหมดไม่มีอะไรเหลือจิตปล่อยหมดไปเป็นเอกเทศทั้งๆที่ขณะก่อนมันทุกข์จนจะเป็นจะตายไฟเผาหัวต่อคือตัวเราเองได้แต่ทุกขเวทนาเผาเราแล้วดับหมดด้วยสติปัญญาทีนี้จิตจะเป็นเอกเทศหนึ่งร่างกายไม่ทราบหายไปไหนเงียบเลยยังเหลืออยู่อันเดียวที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏแต่เป็นปรากฏอัศจรรย์นะนั่นไม่ใช่ปรากฏธรรมดาเหลือเท่านั้นทีนี้พอได้จังหวะแล้วอันนี้จะยิบแยบออกมาพอยิบแยบออกมาหาร่างกายนี่เรียกว่าจิตถอยออกมาร่างกายจะเริ่มรู้สึกตัวมันก็นั่งของมันอยู่งั้นนะพอจิตแยบออกมาแล้วมันจะรู้สึกตัวว่ามีร่างกายมีอะไรตอนอยู่ในนั้นไม่มีหายหมดเลยเหลือแต่ความอัศจรรย์ซึ่งเราก็ไม่เคยถามใครไม่เคยรู้เคยเรียนจากใครเรียนจากเราธรรมชาติที่ทุกข์กำลังทุกขเวทนากำลังบีบบังคับแล้วแก้กันด้วยสติปัญญาอย่างทันกันทีเดียวนั่นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอัศจรรย์ภาณจิตนี่ล่ะได้เบื้องต้นได้สักขีพยานคือจิตนี่เวลามันเต็มที่แล้วเนี่ยพรากกายหายเงียบเหลือแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สักแต่ว่ารู้น่ะมันอัศจรรย์เหลืออันเดียวเท่านั้นจนกระทั่งอันนี้ยิบแยบถอยออกมาแล้วมันก็ออกมารู้ร่างกายเรียกว่าจิตถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาไม่นานทุกขเวทนาก็เกิดอีกฟัดอีกการพิจารณาทุกขเวทนาเราจะเอาบายวิธีการเก่ามาใช้ไม่ได้นะเจ็บนั้นปวดนี้เราจะเอาแผนแบบปริยัติมาก้างแล้วพิจารณาจากนั้นไม่ได้ต้องเอาปัจจุบันเกิดขึ้นในปัจจุบันพิจารณาใหม่เป็นปัจจุบันขึ้นในเวลานั้นแม้จะซ้ำของเก่าก็ตามแต่เป็นสดๆร้อนๆเรียกว่าปัจจุบันแก้ได้วิชานี้เกิดขึ้นในปัจจุบันแก้ในปัจจุบันที่จะไปเอาวิชาก่อนที่เราเคยได้ผลมาแล้วนี่มาแก้ไม่ได้นะต้องขึ้นใหม่ลงงานนี่พอมันได้นี้แล้วที่นี่มันเกิดความกล้าหาญท่านชายเกิดความอัศจรรย์ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยมีเราไม่เคยเป็นมาเป็นในคืนวันนั้นที่นั่งตลอดรุ่งความอัศจรรย์นี้เพิ่งปรากฏนะทีนี้มันเกิดความกล้าหาญท่านชายวันหลังเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาอีกพุ่งอีกนั่นเนี่ยจึงได้ไปเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังมันเป็นขึ้นมาอันนี้ท่านก็ล้างเอาไว้เพราะท่านรู้จักประมาณเราไม่รู้จักประมาณเว้น2คืนบ้างหรือ3คืนนั่งตลอดรุ่งนั่งวันไหนได้ทุกวันไม่มีพลาดว่างั้นเถอะนะได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าได้ช้าได้เร็วต่างกันเท่านั้นเรื่องได้ทุกคืนอัศจรรย์อันนี้นะมันต่อมานานเข้าท่านล้างนั่นเรายังไม่รู้นะเรายังเพลินพูดยังเพลินทำตามที่เราเห็นผลแปลกประหลาดอัศจรรย์นี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่คิดพอขึ้นไปนั่งปั้มท่านออกแล้วนะมาตัวไหนที่คึกขนองผาดโผนโจรทยานมากกันว่างั้นนะนายสารถีเขาจะฝึกอย่างแรงที่เดียวฝึกอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้มันกินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นนะเอาจนกว่าม้านี่ค่อยลดพยศลง ลดพยศลงการฝึกเขาก็ค่อยลดลงตามๆกันจนกระทั่งม้านี่ยอมรับการฝึกจากเจ้าของเรียบร้อยแล้วใช้การใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อม้าตามปกติธรรมดาเท่านั้นแหละท่านพูดม้าก็คือใครคือเรามันผ่านผลตั้งแต่นั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุ่งอีกนะนี่หากว่าท่านไม่ได้เตือนอย่างนั้นจะเอาอีกนั่นนั่นน่ะนี่แหละจริงว่ามันผ่านผลท่านได้ล้างเอาไว้คือจิตพอเป็นไปด้วยพอไปไม่ผ่านผลจนทยานไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัวซึ่งควรจะฝึกกันทรมานกันอย่างหนักจากนั้นก็ไม่ทำเพราะมันอ่อนลงอ่อนลงการฝึกก็ต้องอ่อนลงเหมือนมากสารสีฝึกมากก็ไม่ผิดกันเลยนี่ละเป็นคติและตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลูกอีกนะไม่เคยนี่อาศัยท่านล้างเอาไว้เพราะท่านรู้จักประมาณทุกอย่างเราไม่รู้ที่พอจิตมันเป็นยังไงจิตมันฝึกฝนทรมานได้พอเป็นพอไปไม่ผ่านผลจนทยานแล้วก็ฝึกกันไปตามธรรมดาที่เห็นผลพอประมาณประมาณไม่ให้รุนแรงเกินไปความหมายว่างั้นเนี่ยส่วนมากท่านมีแต่เรื่องท่านลั่งเอาไว้ล่ะเพราะท่านรู้นิสัยเราผาดโผนผาดโผนมากนะก็เราว่าอะไรแล้วขาดไปเลยขาดนั่นก็เป็นหลักคือทุกคืนตั้ง9คืน10คืนนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งแต่ไม่ติดกันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีนึงทีนึงไปเรื่อยเลยพอท่านที่แจงอุบายวิธีการให้ฟังเท่านั้นแล้วจากนั้นเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะเพราะจิตใจมันก็ไม่ผ่านโผล่โจรทะยานยังเหมือนม้าดังม้าที่ไม่ผ่านโผล่โจรทะยานเขาก็ฝึกกันธรรมดาปฏิบัติต่อม้าธรรมดาอันนี้จิตของเราก็ปฏิบัติกันเป็นธรรมดาของผู้ประกอบความเพียรนั่นก็เป็นอย่างนั้นมันก็จับมาเทียบเทียบเรื่องก็ก้าวเดินตามนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าพระแม่ครูอาจารย์นี่จอมปราดเรื่องการฝึกการทรมานท่านเอาจริงเอาจังมากเวลาตรงไหนที่มันผ่าผลโจทยานเราเอาอย่างหนักท่านก็ไม่ว่าแต่ว่าเอ้าที่นี่ได้หลักแล้วเนี่ยท่านเสริมซะเลยเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วอัตภาพเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตายถึง5หนแหละมันตายหนเดียวเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วนี่ท่านเสริมตอนนี้ก็เหมือนหมานะเห็นใบไม้สดใบไม้แห้งร่วงโหลดลงมานึกว่าศัตรูนึกว่าข้าศึกทั้งจะกัดทั้งจะเห่าไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันต่อมามันก็รู้เองมีการปฏิบัติการฝึกตนจึงกราบอย่างราบกับพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านแยบออกตรงไหนจับได้เลยไม่ผิดไม่ผิดคือผ่าผลท่านก็ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ให้พอดีพอดีเลื่อยมาเช่นอย่างว่าติดสมาธินี่ก็เหมือนกันเวลาติดจริงๆนะสมาธิแล้วท่านถามบ่อยด้วยแต่ก่อนที่มันจิตเป็นยังไงก็เล่าถวายท่านทีนี้เวลาจิตได้หลักได้เจนจิตเป็นสมาธิแล้วสงบเย็นดีแล้วก็เล่าถวายท่านท่านนานๆท่านถามทีไปยังไงสมาธิสงบดีอยู่หรือสบายดีสบายดีอยู่สบายดีอยู่เรื่อยๆพอถึงขั้นท่านจะเอาละสมควรแล้วที่นี่นามาท่านก็ฟาดเลยเรื่องสงบดีอยู่มันติดสมาธิแล้วนั่นดีอยู่ในสมาธิแต่หาความแยกคายทางด้านปัญญาซึ่งเป็นธรรมสูงกว่านี้ไม่ปรากฏมีแต่ดีอยู่สงบอยู่ท่านก็เปี้ยงเลยเลยจะนอนตาอยู่นั่นหรือขึ้นเลยนะสมาธิเหมือนหมูขึ้นเสียงแล้วเอาแล้วฟาดนั่นท่านตีแล้วนั่นไล่ออกสมาธิแล้วลืมเมื่อไหร่คือมันติดจนกระทั่งเถียงกับท่านมันไม่ยอมออกสมาธิมันเห็นนี่สมาธินั่นว่าเป็นนิพพานที่ด้วยซ้ำโดยไม่รู้ตัว นี่พอท่านไล่ออกจากสมาธิปัญญามีทำไมไม่ใช้นั่นเห็นไหมเดี๋ยวท่านเอาจะนอนตายในสมาธิเหลือสมาธิไม่ใช่เป็นประเภทแก้กิเลสนะปัญญาต่างหากแก้กิเลสนั่นนอนตายอยู่ในนั้นเหลือปัญญามีทำไมไม่ใช้นี่เอาแล้วนะที่ไล่ออกทางด้านปัญญาก็เถียงท่านสู้ท่านไม่ได้ยอมรับสันเดียบร้อยแล้วที่ออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยเจ้าเนี่ยเพราะสมาธิมันอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเวลาพุ่งมันก็ผ่าผลอีกแหละเพราะสมาธิมันแน่นหนามันคงมันหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีพอก้าวสัมปัญญามันก็หนุนเนี่ยมันก็ไปรวดเร็วออกไม่มีวันมีคืนกลางคืนไม่ยอมนอนนอนก็จริงแต่จิตระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่นอนนอนแต่ร่างกายสุดท้ายก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งก็ฟัดกันนอนก็ฟัดกันลงเดินจงกรมก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งอันไม่หลับเลยอ้าวกลางวันยังเอาอีกเพราะสติปัญญานี่ถึงขั้นมันหมุนตัวเองเป็นอัตโนมัติฟัดกับกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นให้มันเห็นในบนเวทีมันถึงชัดเจนไม่ต้องถามใครถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันหัวใจทุกดวงกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันหมดไม่มีข้อยกเว้นทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทางด้านอัตธรรมนี้เพื่อจะระงับดับกิเลสนี่ก็อย่างที่ว่านี่เอาจนกระทั่งถึงขั้นสติปัญญามีกำลังแล้วทีนี้ตามต้อนกิเลสฆ่ากิเลสทางด้านสติปัญญาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับหมุนติ้วเป็นธรรมจักรอัตโนมัติถึงขั้นสติปัญญามีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันหมดถ้ามันเห็นจะชัดอยู่ในหัวใจอยู่สิท่านแสดงเอาไว้ให้มันชัดกับผู้ขึ้นเวทีสิพอถึงขั้นนี้แล้วนี่เอาละที่นี่พลาดเลยอยู่ชั่วเอื้อมวุดวิดอยู่แล้วมันจะนอนได้ยังไงใครจะมามัวนอนจมอยู่กับหมอนล่ะมาผลนี่พลาดอยู่ชั่วเอื้อมมันก็หมุนติ้วเสียกันนี่ถึงขั้นเวลามันออกอย่างนั้นแหละนี่การฆ่ากิเลสไปถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วที่นี่เป็นขั้นฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติของความเพียรของสติของปัญญาเป็นเองอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีเว้นนะแม้ที่สุดฉันยังหันอยู่นี่นะจิตไม่ได้อยู่กับอาหารนะมันหมุนของมันอยู่ลึกๆนะอยู่ลึกๆฆ่ากิเลสอยู่ลึกๆนะมันฟัดกันอยู่ลึกๆนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นเว้นแต่ขณะหลับนี่ถึงขั้นจะไม่อยู่แล้วเป็นอย่างนั้นต้องหมุนตลอดนี่เรียกว่าสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมมีกำลังมากแล้วทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วความเพียรก็ยุติเองไม่ต้องบังคับนะอย่างท่านก้าวขึ้นถึงสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาไม่ใช่ประเภทสังหารกิเลสทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วสติปัญญาเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องสังหารกิเลสระงับลงเองไม่ต้องบังคับหมดแล้วจะไปฆ่าอะไรก็กิเลสมันหมดแล้วฆ่ามันได้นั่นมันก็รู้เองนั่นแหละเรื่องถึงขั้นอัตโนมัติแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสมันสร้างผลประโยชน์ของมันเองบนหัวใจสัตว์โลกเราก็ไม่เคยคิดแต่เวลาถึงขั้นสติปัญญาสามารถฆ่ากิเลสโดยลำพังตัวเองนี่มันจึงวิ่งไปหาเรื่องกิเลสทำลายสัตว์มันก็เป็นอัตโนมัติเข้ามาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัตินั่นมันยอมรับกันทันทีถึงได้รู้ชัดนั่นละการประพฤติปฏิบัติทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆนะสวขาโตวกวาตาธรรมโมหรือสวขาจะทำตัดไว้ชอบแล้ว ชอบทุกแง่ทุกมุมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งออกมาจากความสิ้นกิเลสของศาสดาครั้งแห่งธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์สุดส่วนสอนโลกด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดจึงไม่มีผิดมีพลาดให้พากันยึดเอาหลักนี้ไว้มาปฏิบัติตนเองไม่ว่าจะสอนเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาถูกต้องหมดไม่มีผิดเลยคือคำสอนของศาสดานี่แหละเป็นเองเป็นอยู่ในนั้นแหละไม่ใช่ท่านมาสอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะศาสดาทุกพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นี้สอนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้แจ้งแทงทะลุเหมือนกันหมดไม่ได้มีข้อข้องใจสงสัยในแง่ในมุมใดเปิดจ้าไปหมดเลยสอนโลกด้วยความเปิดจ้านั้นจึงไม่มีปิดบังลี้ลับให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเอาละเพียงเท่านั้นวันเหนื่อยนี่เหรอตอนสองทุ่มแล้วนะเหยียดขาแล้วที่นี่ขานี่ก็มันก็เป็นของมันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนั่งนานๆแล้วแต่เดี๋ยวนี้ความชั่วหน่อยนะไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนั่งนานนี่ไม่ได้เหยียดแล้วนะนี่ไม่ได้เหยียดเพิ่งจะเหยียดมันค่อยเบาให้พระท่านนวดเส้นนี่หนักหนักเอาแรงตรงนี้แล้วค่อยดีขึ้นเดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นเหยียดเท้าก่อนไหนเอามานั่นเทศแล้วมันต้องหากันเทศสิมาเอากล้วยหอมก็เอานี่มาสิกล้วยหอมไม่ใช่เวลามันเอาอันนี้มันเป็นเวลาพอดีเป็นไงพวกนี้ตื่นนอนหรือยังเทศจบแล้วน่าจะตื่นแล้วนะเวลาเทศหลับเขาแค่แค่เหรอเนี่ยท่านสอนพระตั้งแต่ศีลแปดนี่ท่านก็เริ่มสอนแล้วอุจาสยะนมหาสยะนาเวระมณีสีฆ่าตั้งสมาธิยามคือห้ามไม่นั่งที่นอนอันสูงและใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีเข้าใจไหมคือมันหาความสะดวกสบายทางร่างกายมากเกินเหตุเกินผลท่านจึงตัดอันนี้ออกให้นอนพอระงับธาตุขันธ์ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ให้นอนจนเพลินท่านสอนอีกซ้ำอยู่ว่าอย่าหวังความสุขในการนอนนี่พระพุทธพจน์นะอย่าไปหวังเอาความสุขในการนอนให้หวังความสุขจากความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้มากน้อยนั่นบางที่นั่นนั่นแหละตรงที่ท่านเอานี่พวกเรามันปรนปรืออะไรอะไรอะไรก็มีแต่ร่างกายร่างกายคือร่างกายนี้จะไม่จะไม่ให้รับความลำบากลำบนอะไรให้สบายทั้งนั้นเลยนี่เรื่องของกิเลสมันนำเรื่องธรรมนี่ปัดออกอุจาสยานมหาสยาเห็นไหมล่ะคือพอบรรเทาทุกข์เท่านั้นการหลับการนอนอย่าไปหวังเอาความสุขในการหลับการนอนผิดธรรมทั้งไปเพียงระงับธาตุขันธ์ไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านสอนยิ่งอปันนกะปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติไม่ผิดการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยแล้วพุ่งเลยนะท่านไม่ได้สนใจกับเรื่องการอยู่การกินการหลับการนอนการอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายมากยิ่งกว่าเรื่องที่จะทรมานกิเลสฆ่ากิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้นออกท่านเอาตรงนั้นหนักนะนี่เรื่องร่างกายนี่มันออกหน้าออกตาเรื่องธรรมจึงออกไม่ได้ธรรมคือพอพักพอนอนได้เท่านั้นผู้ประกอบความเพียรให้เห็นเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่าเสือกว่าหมอนกว่าที่หลับที่นอนหมอนมุ้งท่านสอนฟังที่หนักทีงอนี้เป็นเครื่องปนเปื้อนอยู่ในร่างกายทำคนให้ประมาทได้ไม่สงสัยนั่นฟังดูอันนี้พอเยียวยาท่านนะ การหลับการนอนพอบรรเทาไปเท่านั้นนะแต่ให้มุ่งต่อความเพียรมากเพียรมันว่างั้นเวลานี้ถูกกบหมดนะที่จะฝึกทรมานจิตใจกับกิเลสที่เป็นภัยต่อกันให้หนักแน่นในการฝึกทรมานทางด้านจิตใจมีน้อยมากทีเดียวเดี๋ยวนี้นะมันมีฝ่ายปนปื้ออะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่อยู่ที่หลับที่นอนที่กินให้ปนปื้อขึ้นให้มากนี่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่สนใจกับจิตกับกิเลสกิเลสบีบหัวใจอยู่ตลอดเวลาเอามันออกให้ได้วิธีการใดที่กิเลสจะพังเอานั่นอย่างนั้นมันจะไม่มีนะทุกวันการนอนท่านสอนพระไว้สอนไว้ต่างๆพอเหมาะพออยู่ผู้ที่จะเริ่มก็นั่งก็ได้แต่ก็ไม่ควรหย่อนยานมากกว่านั้นมันสอนให้พักนอนปฐมยามถึงสี่ทุ่มตั้งแต่มืดถึงสี่ทุ่มนี่ให้ประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นเรื่องความเพียรทั้งหมดในปฐมยามพอมัชฌิมยามมันจะห้าทุ่มไปถึงสี่ก็สี่ชั่วโมงนี่ถ้าจะพักให้ตอนนี้ให้พักทั้งว่าโยอัปปนกับปฏิบัติปฏิบัติไม่ผิดอยู่ในย่านกลางพอดีไม่เคร่งไม่หย่อนยานเกินไปเพื่อให้พักเถอะการพักตั้งความรู้สึกเอาไว้นั่นถ้าไม่ให้พักแบบนอนตายเหมือนหมูนะเวลาจะนอนให้กำหนดจิตเอาไว้มีความจดจ่อไว้ตั้งใจไว้ว่าถึงเวลาแล้วจะรีบลุกไม่ให้นอนใจด้วยการหลับนอนคอยจะตื่นเสมอแล้วให้พักเสียสี่ชั่วโมงมันก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วพักตอนพอเลยจากนั้นแล้วก็ให้ลุกแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างตลอดสว่างนี่อัปปนกปฏิปทาที่ท่านแสดงไว้พอประมาณแล้วผู้ที่จะเร่งกว่านั้นก็เป็นเรื่องของบุคคลไปแต่ส่วนกลางท่านวางไว้อย่างนั้นเดี๋ยวอัปปนกปฏิบัติปฏิบัติไม่ผิดแปลแล้วนะอัปปนกปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติไม่ผิดเหมาะสมตลอดท่านให้ทำความเข้าใจการนอนให้นอนตะแคงข้างขวาศีหาสยานอนแบบราชสีห์เสร็จแล้วทำความรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะรีบตื่นนอนขึ้นมาไม่หวังเอาความสุขในการนอนเนี่ยท่านตัดต่อให้กลุ่มนี้พอบรรเทาขันเท่านั้นนั่นต้องที่หนักเพียงพอบรรเทาขันเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องมือใช้มันท่านสอนไว้นะแล้วมันจึงต่างกันมากกับพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลสอนแบบนี้แหละถ้าท่านปฏิบัติแบบนี้ท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานตลอดเพราะเป็นอปัญญากาปฏิบัติไม่ผิดเพื่อมรรคผลนิพพานโดยแท้นะจะมาเอาก็มาถึงมาก็มึงพระพุทธเจ้าหูคือเหรอนี่ท่านเรียงลำดับพระพุทธเจ้าท่านเรียงลำดับว่าอนาคตวงศ์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาบอกข้างหน้าสืบพระองค์ว่าใช่ไหมล่ะท่านเรียงนอกจากนั้นยังมีต่อไปอีกนะท่านเรียงไว้ด้วยพยานอย่างทราบไปเลยนี่ต่อไปจะมาตามนี้หนึ่งไม่มีสองคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ถ้าลงได้อย่างทราบตรงไหนแล้วแม่นยำไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้เลยคือพยานอย่างทราบหนึ่งไม่มีสองนี่นะ นี่ท่านเรียนวิทยาบาลแล้วจะมาตามแถวตามแนวพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่มาตามแถวตามแนวเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารจริงๆคือพระพุทธศาสนาจะมาตามแถวตามแนวมีแบบมีฉบับมาไม่จะมาสุ่มสี่สุ่มห้าคว้าเอานั้นมาเป็นพระพุทธเจ้าคว้านี้มาเป็นศาสนาอย่างนั้นไม่มีท่านจะมาตามแถวของท่านตลอดไปเลยให้พากันจดจำนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นแบบเป็นฉบับของโลกสงสารจริงๆมีพุทธศาสนาเท่านั้นนอกนั้นเราไม่ได้พูดถึงเราพิจารณาไปตามเรื่องของผู้สอนศาสนาเป็นขังของธรรมหรือขังของเรียกเท่านั้นก็รู้เองขังของธรรมคือศาสนาองค์เองเป็นธรรมล้วนสอนโลกไม่ผิดพลาดขังของเรียกสอนจุ่มสี่สุ่มห้าชอบใจยังไงเพราะว่าอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรเรื่องนั่นเป็นเรื่องของเรียกไม่ใช่ศาสนาธรรมดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นศาสนาคนมีเรียกก็เรียกว่าศาสนากิเลสก็ไม่ผิดทางเดินของกิเลสทางเดินของธรรมคือพระพุทธเจ้าเดินไม่ผิดธรรมคงแน่วเลยจำเอาละพอเอานั่งละหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วก็จะให้พรให้ศีลให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: 5พบอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเดินทางเข้าเขตอุดรแล้วท่านได้พยายามสอบถามหาที่พักของหลวงปู่มั่นในที่สุดได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่อำเภอบ้านผือจึงรีบติดตามไปทันทีเมื่อเดินทางไปถึงอำเภอบ้านผือแล้วได้สอบถามชาวบ้านได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นกำลังพักภาวนาอยู่ที่ดงมะไฟบ้านขอจึงรีบเดินทางตามท่านไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้นณที่ดงมะไฟบ้านขอนี้เองหลวงปู่ได้พบอาจารย์ที่ตนเองอยากพบมานานเป็นครั้งแรกประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นถามคือมาจากไหนเมื่อเรียนท่านว่ามาจากอุบลท่านได้กล่าวเป็นประโยคที่สองแต่เป็นคำแรกที่ท่านสั่งสอนก็คือต่อไปนี้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนคำพูดเพียงเท่านี้รู้สึกว่ามีความหมายมากเหลือเกินในขณะนั้นตามความรู้สึกแล้วเมื่อได้พบท่านตามความตั้งใจไว้ก็แสนจะดีใจเมื่อท่านพูดว่าต่อไปนี้ให้ภาวนายิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะความตั้งใจของตนบรรลุตามความประสงค์แล้วประกอบกับอาจารย์บอกให้ภาวนาทำให้จิตใจของหลวงปู่ในขณะนั้นเอิบอิ่มอย่างบอกไม่ถูกเพราะความปรารถนาของตนได้สำเร็จตามความตั้งใจแล้ว 6. จำใจจำกลับสู่มาตุภูมิพุทธศักราช2461ในขณะที่กำลังดีใจอยู่กับการได้พบอาจารย์ตามความตั้งใจไว้นั้นเองโดยอยู่อบรมกับท่านได้4วันวันที่5ก็มีพี่เขยและน้าเขยซึ่งอยู่จังหวัดเลยต่างก็รอคอยการกลับไปเยี่ยมบ้านของหลวงปู่อยู่เช่นกันเป็นเวลานานถึง10ปีเศษนับแต่จากบ้านไปศึกษามูลกระจายที่เมือง

หลวงปู่จึงถามว่าจะรับกลับไปที่ไหนตอบว่ารับกลับไปบ้านจึงถามอีกครั้งว่ากลับไปทำไมได้รับคำตอบว่าเพราะจากบ้านมานานพ่อแม่พี่น้องและญาติญาติต้องการเห็นหน้าจึงให้ตามมารับกลับคืนไปเยี่ยมบ้านเมื่อนึกทบทวนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมานับแต่ได้ออกจากบ้านไปศึกษามูลกระจายอยู่เมืองอุบลเป็นเวลาถึง10ปีเศษระหว่างนั้นท่านไม่เคยกลับไปเยี่ยมโยมบิดาเลยโยมบิดาคงจะชรามากแล้วกลับไปเยี่ยมโยมบิดาบ้างก็คงจะดีจึงตกลงใจกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับญาติที่มารับเวลาเย็นหลังจากทำกิจวัตรแล้วจึงเข้าไปกราบลาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นกราบเรียนให้ท่านทราบว่ามีญาติจากจังหวัดเลยมารับให้กลับไปเยี่ยมบ้านหลวงปู่มั่นท่านถามว่ากลับไปทำไมบ้านกราบเรียนท่านว่ากลับไปให้โยมบิดาพี่น้องและญาติญาติได้เห็นหน้าเท่านั้นเองท่านพูดว่าไปแล้วให้รีบกลับมาอย่าอยู่นานอยู่นานไม่ได้ประเดี๋ยวเสียท่าเขานะเสียท่าเขาถูกเขามัดไว้แล้วประเดี๋ยวจะดิ้นไม่หลุดเมื่อท่านอนุญาตแล้วรุ่งขึ้นอีกวันก็ออกเดินทางกลับจังหวัดเลยตั้งแต่เช้าตรู่ของวันใหม่อันหนึ่งที่ดงมะไฟบ้านขอนี้นอกจากหลวงปู่แหวนจะได้พบอาจารย์ตามความตั้งใจแล้วหลวงปู่ยังได้พบกับสหธรรมิกผู้มีอัธยาศัยตรงกันซึ่งเป็นสหจรร่วมกันไปทุกคนทุกแห่งสหธรรมิกของหลวงปู่แหวนท่านนั้นก็คือหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมนั่นเองเมื่อเดินทางไปถึงบ้านแล้วได้ไปพักอยู่ที่วัดโพชัยข่าวการกลับมาเยี่ยมบ้านของหลวงปู่กลายเป็นข่าวใหญ่ประจำบ้านนาโป่งแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในหมู่บ้านนั้นและหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่แหวนที่ไปศึกษาอยู่เมืองอุบลได้กลับมาบ้านแล้วบรรดาญาติพี่น้องผู้ที่เคารพนับถือผู้ที่คุ้นเคยต่างก็มาเยี่ยมไม่ได้ขาดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ญาติและไม่คุ้นเคยต่างก็มากันจำนวนมากเช่นกันเพื่ออยากรู้อยากเห็นพวกที่มาเยี่ยมนั้นบ้างก็ถามสารทุกข์บ้างก็ถามถึงการศึกษาเล่าเรียนบ้างก็นิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ที่บ้านจึงบอกเขาไปว่าการนิมนต์ให้อยู่ก็อยู่ได้แต่จะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ต้องนับถ้าเห็นยังอยู่ก็ให้รู้ว่าอยู่ถ้าไม่เห็นก็ให้รู้ว่าไปแล้วจะกำหนดว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้พอถึงวันพระมาบรรดาพระภิกษุสามเณรก็ดีบรรดาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ดีต่างก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายขอต่อศีลด้วยเพราะพวกเขาต่างเข้าใจว่าหลวงปู่มีศีลบริสุทธิ์ต้องไปขอต่อศีลด้วยเรื่องการต่อศีลของพวกอุบาสกอุบาสิกานี้มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งกล่าวคือพวกอุบาสกอุบาสิกานั้นเวลาเอาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายเพื่อสมาทานศีล5ศีล8ศีลอุโบสถแล้วแต่ความสามารถและใจสมัครของตนเวลามาขอสมาทานศีลต่างก็นุ่งขาวห่มขาวกันทุกคนแต่พอสมาทานศีลเสร็จแล้วกลับไปบ้านแล้วต่างก็ถือเอาสุ่มเอาแหเอายอเอาสวิงออกจากบ้านไปจับปลากันเป็นกลุ่มๆพิจารณาดูแล้วเหมือนนกยางถือศีลศีลก็จะรักษาปลาก็จะกินถึงจะห้ามเขาก็คงไม่ฟังแม้สมัยพุทธกาลวิสัยก็ยังไม่สามารถจะทรมานบุคคลบางจำพวกได้พิจารณาไปแล้วจึงปล่อยไปตามยะถากรรมขณะที่พักอยู่ที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งนั้นก็คอยถามข่าวทางเมืองอุบลอยู่เสมอก็ได้รับข่าวว่าบรรดาอุปัชฌาย์ก็ดีอาจารย์สวดก็ดีลาสิกขาไปหมดแล้วแม้เพื่อนทั้งสองคือพระเหลาและพระเฮียงก็ได้ลาสิกขาไปหมดแล้วเช่นกันบรรดาผู้คนที่มาดูมาเยี่ยมในครั้งนั้นมากเหมือนมีงานประจำวัดเพราะต่างก็พูดกันไปว่าไม่เห็นพระเห็นเนนที่ไหนตั้งแต่เกิดมาพอบวชแล้วไม่อยู่บ้านไปเล่าเรียนศึกษานับเป็นเวลาตั้ง10ปีเศษ

0: ไม่เคยเห็นกลับมาเยี่ยมบ้านเลยเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับเสือกับช้างก็ไม่เป็นอันตรายน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อต่างคนต่างพูดไปข่าวมันก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุอันหนึ่งที่เป็นแรงเร้าใจให้ผู้คนทั้งหลายอยากมาดูยิ่งขึ้นผู้คนยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ต้องพูดจาปราศัยพบปะสนทนากันมากขึ้นเท่านั้นการพักผ่อนเกือบจะไม่มีทำให้ร่างกายอ่อนเพลียมากในที่สุดก็ล้มเจ็บลงเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนเท่าที่ควร 7. มูลเหตุแห่งการเตือนตนครั้งที่2ขณะที่หลวงปู่อาพาธบรรดาญาติพี่น้องผู้ที่คุ้นเคยหรือผู้ที่นิมนต์ให้จำพรรษาต่างพากันละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลพยาบาลรักษาตามที่ควรจะเป็นข้อนี้เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาเตือนสติของตนเป็นข้อหนึ่งว่าเรามาที่นี่ก็มาตามคำนิมนต์ให้เรามาผู้คนเหล่านี้ต่างก็เป็นญาติเป็นผู้คุ้นเคยกับเราเป็นส่วนใหญ่แต่พอเราป่วยเขากลับละทิ้งเราทำเหมือนกับเรานี้เป็นคนอื่นไม่รู้จักกันถ้าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปจะอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อเขาไม่ใยดีต่อเราผู้กำลังป่วยอยู่เช่นนี้ข้อนี้เป็นเหตุยกขึ้นเตือนตนเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองในวัดโพชัยในสมัยนั้นบรรดาพระภิกษุสามเณรที่เคยบวชอยู่ร่วมกันก็ดีผู้ที่บวชก่อนก็ดีในสมัยเมื่อยังบรรพชาเป็นสามเณรอยู่นั้นมีอยู่มากแต่ปัจจุบันต่างก็ลาสิกขากันไปหมดแล้วคงเหลือพระอยู่ประจำวัดเพียงสองรูปเท่านั้นถ้าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปจิตของเราอาจจะไม่มั่นคงอาจจะสึกออกไปก็ได้ก่อนที่เราจะมาท่านอาจารย์มั่นก็สั่งไว้แล้วว่าอย่าอยู่นานให้รีบกลับไปภาวนาในขณะที่จิตกำลังคิดวุ่นวายอยู่นั้นพรันคำสั่งของบรรดาที่ว่าลูกเอ๋ยแม่นี้ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ก็ไม่ยินดีแม่ยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่ถ้าบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะแต่อีกความคิดเห็นก็แย้งขึ้นมาว่าทางเมืองอุบลบรรดาหนังสือที่เราจารย์ไว้ก็มีมากหลายผูกเมื่อเรามาก็ไม่ได้มอบหมายให้อาจารย์เป็นหลักฐานเราควรจะกลับขึ้นไปเมืองอุบลเพื่อจัดการเรื่องหนังสือก่อนเห็นจะดีแต่อีกความคิดหนึ่งเห็นว่าทางเมืองอุบลบรรดาอุปชาอาจารย์และเพื่อนก็สึกไปหมดแล้วจะกลับไปเพื่อประโยชน์อะไรขณะนั้นความคิดของท่านขัดแย้งสับสนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานับแต่ลาอาจารย์มาเยี่ยมบ้านได้ประมาณ1เดือนหลังจากหายป่วยร่างกายพอมีกำลังแล้วขณะที่ความคิดกำลังสับสนยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรอยู่นั้นเองวันหนึ่งได้รับจดหมายจากอาจารย์เอี่ยมจากเมืองอุบลว่าให้กลับไปอุบลเพื่อเรียนต่อให้จบจะได้กลับมาสอนหนังสือที่บ้านเดิมจึงพิจารณาทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในที่สุดตัดสินใจได้ว่าการที่จะกลับไปเมืองอุบลเพื่อเรียนต่อนั้นคงจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่การที่อยู่ต่อไปในวัดโพชัยบ้านนาปงก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรอีกเช่นกันเมื่อได้พิจารณาดูเหตุการณ์โดยรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจว่าต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ข้องเกี่ยวกับหมู่คณะอีกต่อไปจะกลับไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อฝึกหัดภาวนาตามความตั้งใจเดิมของเราที่ได้ตั้งสัจจาธิฐานไว้ก่อนออกจากวัดสร้างทอในที่สุดวันหนึ่งภายหลังจากบิณฑบาตแล้วฉันเสร็จรีบจัดบริขารที่จำเป็นเข้าบาตรสะพายบาตรแบกกรดสะพายย่ามถือเอากาน้ำแล้วได้เดินทางออกจากวัดโพชัยบ้านนาปงมุ่งหน้ากลับไปหาอาจารย์มั่นที่ดงมะไฟบ้านขออีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงที่อยู่ของอาจารย์แล้วได้พบกับเพื่อนสหธรรมิกผู้เข้ามาขออบรมอยู่กับท่านอีกหลายท่านด้วยกันในสมัยแรกที่หลวงปู่อยู่อบรมกับหลวงปู่มั่นนั้น หลวงปู่ไม่ได้เข้าอุปถัมภ์ท่านอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นผู้ใหม่ไม่รู้จักขนบธรรมเนียมข้อวัดอีกประการหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ใครเข้าไปอยู่ใกล้ท่านง่ายๆการอบรมอยู่กับท่านเมื่อท่านแนะนำในข้อปฏิบัติแล้วบรรดาศิษย์ก็ต้องแยกย้ายกันไปหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามความเหมาะสมแก่จริตนิสัยของตนเมื่อถึงวันอุโบสถจึงเข้ามารวมกันทำอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์และรับการอบรมจากท่านอีกครั้งหนึ่งในเวลาเช่นนี้ศิษย์รูปใดมีปัญหาติดขัดในการภาวนาอย่างไรก็กราบเรียนถามได้ในโอกาสเช่นนี้ซึ่งท่านเองก็ตอบอธิบายให้ฟังจนเข้าใจตามขั้นตอนของการปฏิบัติจึงเป็นโอกาสอันหาได้ยากที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้ฟังธรรมอบรมแยกแยะตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปหาปัญญาขั้นสูงทำให้เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกผู้ฟังมีภูมิปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ได้ปัญญาก้าวไปตามอุบายที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นเมื่อเสร็จจากการแสดงธรรมแล้วบรรดาศิษย์ทั้งหลายก็จะกลับไปสู่ที่อยู่ของตนเป็นเช่นนี้เป็นส่วนมากนอกนั้นก็ได้อาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นใหญ่คอยแนะนำชี้ทางตักเตือนสั่งสอนแนะนำกันไปบางครั้งหลวงปู่มั่นจะบอกให้ศิษย์รูปนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นรูปนี้ไปอยู่ในสถานที่เช่นนี้ซึ่งแต่ละแห่งที่ท่านบอกให้ไปอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่มีอันตรายอยู่รอบด้านเพราะที่เช่นนั้นจะเป็นที่เสือมันอยู่เสือมันผ่านไปผ่านมาโดยท่านได้ย้ำต่อผู้ที่จะไปอยู่ในที่เช่นนั้นว่าให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทให้มีสติอยู่ทุกเมื่อจงอย่าเห็นแก่การพักผ่อนหลับนอนให้มากนักแต่การไปภาวนาอยู่ตามสถานที่เช่นนั้นทำให้จิตรวมตัวได้เร็วสติก็มั่นคงประจำอิริยาบถมีสติเป็นเพื่อนในการเคลื่อนไหวไปมาเพราะในที่มีอันตรายอยู่เฉพาะหน้าเช่นนั้นสติสัมปชัญญะต้องเป็นเพื่อนด้วยเสมอการทำความเพียรก็เอาจริงเอาจังการพักผ่อนหลับนอนก็น้อยจะมีบ้างก็เพียงเพื่อบำบัดความอ่อนเพลียของธาตุขันธ์การปรารภความเพียรนั้นเป็นไปติดต่อทั้งกลางวันกลางคืนไม่กำหนดเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงถ้าวันไหนธาตุขันธ์ไม่แปรปรวนจิตสงบดีวันเช่นนั้นก็นั่งไปตลอดคืนถึงแม้จะนั่งภาวนาอยู่ตลอดทั้งคืนความอ่อนเพลียก็ไม่ปรากฏหลวงปู่กล่าวว่าความอึดอัดใจของท่านในสมัยนั้นมีอยู่สองอย่างคือเวลาพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าในเขามักจะเป็นไข้ป่าเป็นไข้ป่าแต่ละครั้งก็หลายวันเพราะไม่มียารักษาเมื่อจับไข้เข้าต้องอาศัยกำลังจิตเป็นเครื่องบรรเทากล่าวคือเวลาจับไข้ก็ต้องเร่งภาวนาขึ้นตามกันพิจารณาจนกว่าไข้จะสางหรือหายไปส่วนมากไม่หายขาดเป็นแต่เว้นระยะการจับไข้ออกไปเช่น3วันบ้าง5วันบ้างมันก็กลับจับไข้อีกเป็นชนิดที่เรียกว่าเรื้อรังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อถึงวันอุโบสถไม่ได้ร่วมทำสังฆกรรมฟังการสวดปาติโมกข์เพราะสมัยแรกออกปฏิบัตินั้นยังไม่ได้ยติเป็นพระธรรมยุตเวลาท่านทำอุโบสถฟังสวดปาติโมกท่านก็สั่งให้ออกไปให้พ้นเขตที่ท่านกำหนดต่อเมื่อท่านทำเสร็จแล้วบรรดาศิษย์ที่เป็นพระมหานิกายจึงมาบอกปาริสุทธ์ต่อจากนั้นท่านจึงแสดงธรรมอบรมอุบายการแก้จิตที่ขัดข้องเวลาภาวนาหรือการพิจารณาหรือคำบริกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่แล้วแต่เหตุการณ์บรรดาศิษย์ที่เป็นฝ่ายมหานิกายด้วยกันที่ไปอบรมอยู่กับหลวงปู่มั่นในสมัยนั้นมีอยู่หลายรูปด้วยกันเมื่ออยู่กับท่านไปนานๆเมื่อเห็นความไม่สะดวกดังกล่าวมาแล้วจึงไปกราบขออนุญาตยติเป็นพระธรรมยุตซึ่งบางรูปท่านก็อนุญาตบางรูปท่านก็ไม่อนุญาตเฉพาะรูปที่ท่านไม่อนุญาตท่านให้เหตุผลว่าถ้าพากันมายติเป็นพระธรรมยุตเสียหมดแล้วฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนำในการปฏิบัติ มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายแต่มรรคผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นเจริญในสิ่งที่ควรเจริญนั่นแหละคือทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานบรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกายที่ท่านไม่อนุญาตให้ยตินั้นต่อมาภายหลังท่านได้ไปแนะนำสั่งสอนพวกของท่านจนสามารถขยายวงการปฏิบัติออกไปได้อย่างกว้างขวางมีลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อกันมาจนปัจจุบันนี้ก็มีเช่นพระอาจารย์ทองรัตน์กันตะสีโลเป็นต้นการออกปฏิบัติในสมัยแรกๆยังไม่รู้จักวิธีภาวนานั้นเวลาอยู่ในป่าเวลากลางคืนมักจะเกิดความระแวงไปในเรื่องที่ไร้สาระต่างๆตามแต่จิตมันจะปรุงขึ้นมาส่วนมากมักจะเป็นเรื่องหลอกตัวเองทั้งสิ้นตามความเคยชินของจิตที่เคยเป็นสระมาตลอดโดยไม่มีขอบเขตไม่มีเครื่องกั้นไม่มีสิ่งควบคุมผ่านมาปฏิบัติเข้าในระยะแรกก็รู้สึกดื่มด่ำดีแต่พอเอาเข้าจริงๆจิตกลับฟุ้งปรุงไปเป็นอดีตอนาคตไม่ได้คิดพิจารณาในเรื่องปัจจุบันนักแต่เพราะอาศัยได้รับคำแนะนำแก้ไขพร้อมทั้งอุบายในการแก้จิตในเวลาฟุ้งซ่านอุบายการข่มจิตในเวลาเกิดความทะนงตนประกอบการได้รับคำสั่งให้ไปอยู่ในที่ต่างๆดังกล่าวมาแล้วได้อาศัยอาจารย์เสือบ้างอาจารย์ช้างบ้างเป็นผู้ข่มขู่จิตประกอบกับพยายามประกอบความเพียรให้เป็นไปติดต่อไม่ขาดวรรคขาดตอนทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็ค่อยรวมตัวอยู่ในความควบคุมของสติรวมตัวเข้าสู่สมาธิความเยือกเย็นในด้านจิตใจเริ่มปรากฏผลให้ประจักษ์ทำให้เกิดความมั่นใจในข้อปฏิบัติของตนที่ได้ดำเนินมาว่าไม่ผิดทางเมื่อความสงบตัวของจิตเริ่มปรากฏเป็นผลของการปฏิบัติความเพียรซึ่งแต่ก่อนมาเคยฝึกทำมาตลอดนั้นพอจิตสงบลงความเพียรก็เร่งขึ้นตามส่วนเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมสมาธิปัญญาไปในขณะเดียวกันเมื่อศรัทธามีกำลังวิริยะมีกำลังสติมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำไปถึงปัญญาขั้นสูงความสุขทางด้านจิตใจเริ่มปรากฏเป็นผลให้ชื่นชมไม่เสียแรงที่ได้พยายามตั้งใจปฏิบัติมาการปฏิบัติทางด้านจิตนั้นเป็นของละเอียดอ่อนมากสติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะตามไม่ทันจิตซึ่งเป็นธรรมชาติชอบคิดชอบปรุงชอบแสสายไปหาอารมณ์จากที่ใกล้ที่ไกลไม่มีขอบเขตถ้าอยู่ในที่ชุมชนอารมณ์ที่เข้ามานั้นส่วนมากจะเข้ามาทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเมื่ออารมณ์เข้ามาทางไหนจิตก็รับรู้ต้อนรับทันทีการต้อนรับอารมณ์ของจิตมักจะนำมาแบกมาหาบมาหามมาทับมาทมตัวเองการที่จะสลัดตัดวางนั้นไม่ค่อยปรากฏเพราะเหตุนั้นจึงทำให้เราเป็นทุกข์ไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นสุขไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นความเพลิดเพลินไปกับอารมณ์นั้นๆทั้งนี้ก็เพราะขาดการพิจารณาของจิตนั่นเองจิตที่ไม่มีสติเป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมคอยแนะนำมักจะไปแบกไปหาบไปหามเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทับมาถมตนเองให้เกิดทุกข์ถึงกับบางคนตีอกชกตนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่ารื่นรมกลายเป็นพิษเป็นภัยไปก็มากส่วนอารมณ์ของนักปฏิบัติผู้อยู่ในป่านั้นมักจะเกิดขึ้นกับจิตที่ชอบปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตซึ่งอารมณ์ประเภทนี้ทำลายนักปฏิบัติมามากต่อมากแล้วเพราะไม่รู้เท่าทันกลมายาของจิตเหตุเพราะขาดสติปัญญานั้นเองดังนั้นการปฏิบัติจิตตภาวนาจำต้องเป็นผู้ตื่นอยู่เสมออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกตามทวารต่างๆนั้นต้องได้รับการใคร่ครวญพิจารณาจากสติสัมปชัญญะเสียก่อนทุกครั้ง นอกจากความเป็นผู้มีสติประจำอิริยาบถแล้วการบริโภคปัจจัย4ก็ต้องพิจารณาโดยอุบายทุกครั้งการพิจารณาปัจจัย4ก่อนการบริโภคใช้สอยนั้นเป็นอุบายข่มความทะเยอทะยานอยากของจิตได้ดีบางครั้งก็เกิดความแยบคายเป็นอุบายของปัญญาได้ดังนั้นการภาวนาก็คือการมีสติสัมปชัญญะคอยตักเตือนตนเองอยู่เสมอไม่ให้เกิดความประมาทความมัวเมามีอินทรีย์สังวรละเว้นบาปอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยจำต้องอาศัยความหมั่นความพยายามทางกายทางวาจาทางใจของตนจึงจะรักษาตนให้อยู่รอดปลอดภัยในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ต้องกระทำให้มากเจริญให้มากให้เป็นไปติดต่อไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อได้รับอุบายจากครูอาจารย์แนะนำแล้วก็แยกย้ายกันไปทำความเพียรเลือกหาสถานที่เหมาะแก่จริตนิสัยของตนบางท่านที่เด็ดเดียวก็มักจะไปเพียงองค์เดียวที่ยังไม่มีความกล้าพอก็มักไปกัน2องค์บ้าง3องค์บ้างสถานที่ไปส่วนมากมักเป็นป่าช้าป่าชัดซึ่งมีน้ำมีหน้าผาพอเป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนหลบลมในคราวจำเป็นในระยะแรกไปอยู่ไม่ไกลจากครูอาจารย์นักประมาณว่าพอเดินมาฟังธรรมมาทำอุโบสถได้ในวันอุโบสถเว้นเสียแต่มีอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่เป็นผู้ควบคุมไปนั้นแหละจึงไปได้ไกลเวลาติดขัดทางด้านภาวนาก็ต้องอาศัยอาจารย์ผู้ควบคุมนั้นเองเป็นผู้แนะนำแต่ถึงอย่างนั้นนานๆครั้งถ้าเป็นไปได้ต้องพยายามหาโอกาสไปฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นอยู่เสมอการจำบรรษาร่วมกันกับท่านก็นานๆจึงจะได้จำร่วมกันกับท่านครั้งหนึ่งส่วนมากมักจะแยกกันอยู่เพราะการอยู่ร่วมกันมากๆมักเป็นภาระเครื่องกังวลหรือไม่ก็วุ่นวาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเกมปัตโตขอเชิญรับฟังครับ
2: กรรมฐานฐานะแปลว่าเป็นที่ตั้งอยู่อิมังกรรมฐานังอิมังแปลว่านี้อิมานิแปลว่าโน้นอยู่ไกลกว่าอิมังอิมังแปลว่านี้นี่ก็คือกายกับใจถ้าจะพูดเป็นสองถ้าจะพูดเป็นสามก็กายวาจาใจถ้าจะพูดเป็นสี่ก็ดินน้ำไฟลมประชุมกันเรียกว่ากายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันมันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีในอดีตไม่ได้มีในอนาคตมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในปัจจุบันจึงยืนยันว่าอากาลิโกไม่มีกาลไม่มีเวลาจะดูเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นก็เห็นทั้งนั้นก็มีอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ดูแรงไม่ใช่ดูลมไม่ใช่ดูที่อื่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในสกลกายของเรานี้คำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เทศอยู่ 45 พรรษามันมีอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดพระบรมศาสดาเทศไม่ลำบากท่านก็บอกเอาของเราปฏิบัติเราต้องการเรียนกรรมฐานกรรมฐานก็อยู่ที่ลูกหลานนั่นเองคือผมขนและฝันไม่ต้องมายืมตถาคตดอกตถาคตเป็นผู้แนะนำเมื่ออยู่ครบแล้วพระไตรปิฎกก็ขา2แขน2หัว1อันนอนเฝ้าพระไตรปิฎกอยู่ทุกๆท่านทุกๆคนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบรมศาสดาบอกให้เราปฏิบัติก็มีอยู่ในเราทั้งนั้นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเราท่านก็ไม่บอกเพราะกลัวว่าลูกหลานจะไปหายิ่งหามันก็ยิ่งไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราหมดในสกลกายเป็นกรรมฐานทั้งนั้นดินน้ำไฟลมก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างผ ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นกรรมฐานในธาตุดินทั้งนั้นน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำเปลวมันน้ำตาน้ำเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกำหนดว่าเป็นธาตุลมส่วนที่เป็นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่ก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างนอกจากนั้นเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างละอย่างทีนี้เกิดแก่เก็บตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างกรรมฐานใดๆในไตรโลกธาตุก็รวมลงอยู่ที่กายและใจเท่านั้นกายวาจาใจเท่านั้นไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาใจสอนก็สอนกายวาจาใจปฏิบัติก็ปฏิบัติกายวาจาใจผลที่ได้รับก็กายวาจาใจเป็นผู้ได้รับแต่ว่านายทุนคือใจกายวาจาเป็นผู้ช่วยเป็นคู่มือผลรับได้รับเสียก็คือใจนะทีนี้พระไตรปิฎกจะย่นลงมาเป็นหนึ่งทีนี้ก็ย่นลงมาหาใจเพราะใจเป็นนายทุนกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าพิจารณาทั้งนั้นถ้าไม่มีใจก็ภาวนาไม่เป็นเมื่อมีใจเป็นหัวหน้าถ้าไปในทางผิดผลของใจก็ได้รับผิดตามส่วนควรค่าของเหตุเมื่อไปในทางถูกผลของใจก็ได้รับถูกตามส่วนควรค่าของเหตุที่น้อยและมากส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุผลเป็นประมาณแต่กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างคำสอนแต่ละอย่างละอย่างเป็นคำสอนที่ก้าวหน้าผู้ใดปฏิบัติตามไม่เป็นคำสอนที่ถอยหลังผู้ปฏิบัติตามไม่ให้เสียเวลาเลยผู้จิบน้อยก็เค็มน้อยผู้เค็มมากก็เค็มมากเหมือนเกลือเหมือนพริกเหมือนน้ำตาลเผ็ดน้อยหวานน้อยเผ็ดเผ็ดมากหวานมากตามเหตุผลผู้ที่จิบผู้ที่กืนผู้ที่ฉันผู้ที่กินผู้ที่ดื่มน้ำก็เหมือนกันกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างไม่ลงธรรมะเราจะมีสติพิจารณาหรือไม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้เราจะพิจารณากรรมฐานอะไรเป็นลำเป็นสันเห็นคุณในกรรมฐานนั้นนั้นดูทีนี้เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมีจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเสียแล้วไม่ได้ล่วงไปไหนพระพุทธศาสนาล่วงไป 2,528 ก็ตาแต่กรรมฐานไม่ได้ล่วงไปด้วยความจริงของธรรมะไม่ได้ล่วงไปด้วยจริงอย่างไรก็จริงอยู่อย่างนั้นดอกบัวสี่เหล่าก็ไม่ได้ล่วงไปด้วยทั้งนี้ก็มีอยู่ทุกห้วยทุกหนองที่มีดอกบัวหรือทุกสระดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิมีอยู่ทุกการผมของเราก็มีอยู่ทุกการขนของเราก็มีอยู่ทุกการพุทโธก็มีอยู่ทุกการคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่ว่าเราพิจารณาแล้วจึงจะมีก็มีอยู่ก่อนแล้วของมันมีอยู่ก่อนแล้วก็พิจารณาไม่ได้สิ่งไหนที่มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงพิจารณาได้ไม่ได้ยืมใครมามีอยู่ทุกท่านแล้วยืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อยืมร่างกระดูกของท่านไปพิจารณาบ้างเดี๋ยวจะมาส่งก็ไม่ได้บอกของใครของมันมีอยู่ทุกกิริยาบทขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเขาลงห้วยตกไหนก็ไปด้วยเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตูช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่ามีราคีคายใครเก่าร่าเก็บแทนหรือแค้นเคืองสำหรับพี่และกับน้องบิดาสอนลูกลูกมันทะเลาะกันบิดาก็เลยมาสอนน้องรับพี่ร่วมชีวีพี่ร่วมท้องเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำขึ้นบกตกไหนก็ไปด้วยคงตูช่วยเพื่อนผีไม่หนีนายรู้รักกันอย่าได้มีราคีพายใครต่อร่างเกียรติแทนหรือแค้นเคืองสำหรับพี่ข้างนอกมาให้แตกวงตระกูลกันบิดาสอนลูกพระบรมศาสดาก็สอนเหมือนกัน ไม่ให้ญาติลงแต่ตระกูลนั้นอันนี้กรรมฐานทีนี้เราจะพิจารณากรรมฐานทานวัดศีลวัดเราก็ทำแล้วไม่เป็นเครื่องอุ่นใจพอจึงภาวนาวัดจะรวมทานและศีลเข้ามาอยู่ในภาวนาวัดทีนี้จะรวมบุญของทานบุญของศีลบุญของภาวนามารวมที่ภาวนาวัดอีกวัตรักไม่ใช่วัดเวียงข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดตัวดอเด็กข้อวัดประจำวันข้อวัดประจำใจข้อวัดประจำคืนข้อวัดทำบุญคู่อายุคือภาวนาทำบุญฉลองอายุก็ทำอยู่ทุกวันวันไหนมันก็เกิดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราทำบุญวันไหนมันก็ฉลองมันเกิดอยู่ทุกวันถ้ามันตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราทำบุญทำกุศลส่วนไหนมันก็ฉลองวันตายของเราอยู่ทุกวันที่ท่านสมมุติมา50วัน20วันหรือ100วันนั้นเป็นท่านสมมุติเผื่อให้ประชาชนทำต่างหากไอ้แท้จริงใครที่แท้จริงบุญในทางปรมัตถ์เราทำอยู่ทุกวันมันก็มีอยู่ทุกวันเราทำบาปอยู่ทุกวันก็ฉลองอายุของบาปอยู่ทุกวันเราทำบุญอยู่ทุกวันก็เพิ่มบุญอยู่ทุกวันมันต้องพิจารณาอย่างนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสไม่ทันกับความหลงของตนจะมัวไปติดอยู่แต่ปริยัติถ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกต้องติดปรมัตถ์บ้างพระมัดเข้าที่กายวาจาใจพระวินัยก็พระวินัยกายพระวินัยวาจาพระวินัยใจถ้าไม่มีใจก็รักษาพระวินัยไม่ได้คนตายรักษาไม่ได้พระสูตรก็คือสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจที่ไปทำถูกทำผิดที่ไปทำดีทำชั่วเป็นสูตรที่นี่ปรมัตถ์ที่นี่ก็มัดเข้าในกายมัดเข้าในวาจามัดเข้าในใจตกลงพระสูตรก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีพระวินัยก็ดีก็เป็นเชือกสามเกลียวอยู่ในขณะเดียวกันเหมือนกับดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปก็เป็นเชือกสี่เกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในสกลกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนะเราไม่ต้องสงสัยไปหาทางอื่นเห็นก็เห็นอยู่ที่กายไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่กายแล้วทอดแหลงแล้วเขาทอดแหลงแล้วเขาก็ต้องงมปลาในแหในอวนของเขาถ้าเขาไปงมนอกแหนอกอวนมันก็ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นใช่แล้วปลานั้นฉันใดก็ดีถ้าเราสงสัยออกนี้จากกายจากใจไม่ทวนกระแสแล้วไม่ทวนกระแสดูแล้วมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ต้องหาเมื่อหาก็ต้องหวนเราไม่ต้องหาต้องการเวลาไหนทำได้ทั้งนั้นต้องการกรรมฐานอะไรเป็นของทิพย์ทั้งนั้นโลกทิพย์มันเป็นโลกทิพย์แล้วสกลกายวาจาใจถ้าเราทำดีก็เป็นทิพย์ไปทางดีถ้าเราทำชั่วก็เป็นทิพย์ไปทางชั่วถ้าเราจับไฟก็เป็นทิพย์ไปทางร้อนถ้าเราเว้นก็เป็นทิพย์ไปทางไม่ร้อนนั่นเป็นของทิพย์หมดถ้าเราพ้นจากกิเลสก็เป็นของมหาทิพย์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกไม่มาโลภมาโกรธมาหลงอีกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของทิพย์หมดเราอยากนั่งก็นั่งได้ก็เป็นของทิพย์เราอยากนอนก็นอนได้เป็นของทิพย์เราอยากทำบุญให้ทานตามสติกำลังของเราเราก็ทำได้เป็นของทิพย์ทั้งนั้นผลของการทำก็มาหาเราอีกเราคือใจคือเราตามสมมติไม่คัดค้านเราจะสงสัยไปไหนถ้าสงสัยมันก็สายมันก็บ่ายมันก็ค่ำค่ำคือตายบ่ายคือแก่ชราไปเปล่าสายก็คือแก่ไปบ้างแล้วแต่เช้าก็คือปฏิบัติธรรมะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มีอานิสงส์มากเราชอบกรรมฐานอันใดเราเลือกได้ทั้งนั้นเราไปซื้อของในตึกในร้านเขาไม่มีตังค์เขาก็ไม่ให้ไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้เราซื้อในพระพุทธศาสนาไม่ต้องการเงินเราจะพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งนั้นในตัวของเราเนี่ยนั่งกระทู้ที่นี่มาในคัมภีร์อะไรคำทู้กระทู้กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจของเก่านั่นแหละยกกระทู้ขึ้นพิจารณากายพิจารณา วาจาพิจารณาใจของเก่านะมาจากคัมภีร์ไหนก็มาจากคัมภีร์มโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนพยาทั้งนั้นมาจากคัมภีร์ใจทำบาปก็มาจากคัมภีร์ใจทำบุญก็มาจากคัมภีร์ใจทีฆวรรคก็อธิบายยาวจุลวรรคก็อธิบายสั้นมหาวรรคก็อธิบายหลายวรรคจุลนิเทศก็อธิบายนิเทศเรียกว่านิทานนิทานของกายของวาจาของใจนั่นเองมัชฌิมนิเทศแสดงขณะกลางเรื่องนิทานของกายของวาจาของใจเอกนิเทศย่นลงถึงเอกจิตคือนิทานของจิตเอกนิบาตย่นลงถึงจิตเมื่อย่นลงทั้งจิตแล้วก็เอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวไม่ได้เป็นสงครามกันแต่ความหลงความเข้าใจผิดของเราเป็นสงครามเราต่างหากสิ่งทั้งปวงไม่ได้เป็นสงครามกันมีอยู่แล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่ได้เป็นสงครามกันจริงอยู่ตามทุกขังจริงอยู่ตามอนิจจังจริงอยู่ตามอนัตตาสมมติก็จริงอยู่ตามสมมติวิมุตติก็จริงอยู่ตามวิมุตติสิ่งเหล่านั้นไม่มาโต้แย้งกันเราเป็นปัญหาเราโต้แย้งเราต่างหากเหตุฉะนั้นเราหัดให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงไปเป็นขั้นๆด้วยกรรมฐานใดๆในสกลละกายในสกลละวาจาในสกลละใจแล้วก็พิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธก็มีอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ว่าขึ้นใจเป็นผู้นึกถึงขึ้นคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณกิเลสไม่มีประมาณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณความหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็ไม่มีประมาณโลภโกรธหลงไม่มีประมาณคุณของพระพุทธพระธรรมประสงค์ไม่มีประมาณถ้าจะย่นลงมาหนึ่งย่นคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์ลงมาหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าย่นสังขารลงมาหนึ่งก็ย่นศีลสมาธิลงมาอันหนึ่งเหมือนกันถ้าย่นคำสอนลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นกิเลสลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทำกันโลกทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกโลกปัญญาทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกปัญญาในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถูกพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดก็ถูกมันรวมด้วยวิธีไหนก็บริกรรมวิธีนั้นการภาวนานี่บริกรรมไม่พอมันก็ไม่รวมบริกรรมให้ติดต่ออยู่ไม่ขาดสายมันจึงรวมไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รวมเพราะมันดื้อมันเคยไปแล้วมันเคยเที่ยวเตร่ทุกทิศทุกทางถ้าบอกให้มันอยู่แล้วมันไม่ค่อยจะอยู่แล้วต้องดึงมันมาให้อยู่เพราะมันเคยเที่ยวทัศนาจรมันทัศนาจรมาในโลกในสงสารมากแล้วจะดึงให้มันอยู่มันก็ไม่ค่อยอยากอยู่มันเที่ยวอดเที่ยวอยากแล้วมันเที่ยวทุกเที่ยวยากทำไมมันนึกคิดเสมอๆมันก็นึกคิดหาความสุขของมันแต่มันไม่เจอนึกอันนั้นแล้วก็ไม่เจอนึกอันนี้แล้วก็ไม่เจอมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอาหารของสัตว์ตัวลิงการอาหารอาหารคือคำข้าวพัชอาหารอาหารคือสัมผัสจักขุสัมผัสโสตสัมผัสกานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารของสัตว์อีกเพราะมีเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายอาหารทั้งหลายรวมลงไปอยู่ที่มโนวิญญาณรวมไปอยู่ที่ใจอาหารทั้งหลายเข้าใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นจะเห็นก็เป็นเรื่องของใจไม่เห็นก็เป็นเรื่องของใจจะไปโทษคนไหนก็ไม่ได้ใจจะไปโทษคนอื่นก็ไม่ถูกจะไปให้คะแนนคนอื่นมากกว่าตัวก็ไม่ถูกเพราะกายกับวาจาเขาไม่รับคะแนนเขาไม่ได้ปัดใครจะให้คะแนนสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดด้วยตกลงก็ใจเป็นที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนคือใจเป็นที่พึ่งของใจย่นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาที่ใจก็ภาวนาง่ายกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติก็มีใจเป็นหัวหน้าตั้งสติในกรรมฐานใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้าเป็นมีใจเป็นผู้บังคับมีปัญญาสัมปชัญญะด้วยมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะด้วยตั้งสติกำหนดกรรมฐาน ทุติยสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นผีก็อยู่ที่ใจถ้าเราถือผีถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่อยู่ความเกลียดข้านก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เกลียดข้านมันก็ไม่อยู่ที่นั่น ถ้าเราไล่มันหนีด้วยความหมั่นมันก็หนีเลยมันก็หนีออกจากใจความเข้าใจผิดก็อยู่ที่ใจถ้าใจไล่ความเข้าใจผิดออกแล้วมันก็อยู่ที่ใจอีกใจอันเดียวถ้าปล่อยให้ความหลงมาเป็นเจ้าล่ะนั่นก็ไม่มีที่อยู่เก้าอี้อันเดียวสมมติปล่อยให้โจรให้มารมานั่งสักเราก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งต้องไล่มันหนีทุกท่านก็จะได้ลาสังขารทิ้งไว้ในโลกจะรักเขยรักงามรักเกียรติรักชังสักเพียงใดก็ตามแต่ก็ต้องปล่อยสังขารทั้งหลายทิ้งไว้ในโลกนี้โลกคือหมู่สัตว์อัญชราพยาธิมรณะนำเข้าไปใกล้มายั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหารูปตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธัมมะตัณหาเกิดเป็นวันไหนมาก็มองด้วยตารูปตัณหาเกิดวันไหนๆมาก็ฟังเสียงถ้ากำลังได้เสียงก็สัทธะตัณหากำลังได้รูปรูปตัณหากำลังได้กลิ่นก็ฆานะตัณหากำลังได้รสก็ชิวรสะตัณหากำหนัดในเย็นร้อนอ่อนแข็งก็โผฏฐัพพตัณหากำหนัดในธรรมารมณ์ในที่ทั้งปวงมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นก็เรียกว่าธรรมตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีความดับตัณหาในสิ้นเชิงทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข์ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ชื่อว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญามรรคนั้นมีองค์8ประการคือสมาทิฏฐิสมาอันความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสัมมากัมสังกัปปะดำริชอบดำริจะออกจากกามหนึ่งจะออกจากกามวิตกดำริจะออกจากการพยาบาทดำริจะออกจากการเบียดเบียนสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริต4เว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันโตเว้นจากกายทุจริต3เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมวาสัมมาอาชีโวเว้นจากเลี่ยงชีวิตผิดหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตสัมมาวายามุเพียรชอบคือเพียรในที่4สถานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลมาให้เสื่อมความเพียร4อย่างนี้เป็นความเพียรชอบคนประกอบให้มีในตนสัมมาสมาธิตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในความเห็นถูกตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตามสติกำลังของตนฉันทะพอใจและใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดก็รวมลงเป็นเชือก8เกลียวอยู่ในขณะเดียวในปัจจุบันนั่นที่เราขยายออกก็เรียกว่าเรียงแบบเฉยถ้าเราไม่ขยายมันก็มารวมอยู่ที่นั่นตาหูจมูกลิ้นตาหูหน้าตาจมูกปากถ้าเราเห็นหน้าเราก็เห็นตาเหมือนกันเพราะอยู่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นหนังเราก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกเหมือนกันถ้าเราเห็นดินเราก็เห็นน้ำเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันเพราะอยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าเราเห็นเกิดเราก็ต้องเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเหมือนกันอันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็ต้องเห็นทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะอยู่ในที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แห่งเดียวกันหมดรวมกันอยู่แล้วเราจะพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อกันความหลงของเราเฉยๆถ้าเราหลงเราก็จะคืนมาดูอีกในโลกอันนี้ถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่คืนมาถ้าเราเห็นชัดแล้วเราก็ไม่คืนมา ธรรมดาสิ่งไหนที่หลงมันก็ต้องคืนมาดูสิ่งไหนที่สงสัยก็ต้องคืนมาดูในใจโลกธาตุเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าอยากจะคืนมาอีกเพราะเราเบื่อจะสร้างแล้วปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารเบื่อได้เบื่อเสียเบื่อกินเบื่อนั่งเบื่อนอนเบื่อถ่ายเบื่อหิวเบื่อโลกบรรเทาอันนั้นแล้วอันนั้นก็เกิดมาบรรเทาอันนี้แล้วอันนี้ก็เกิดมาเหมือนดายหญ้าวางเสียมไม่พอ 3-4 วันก็งอกขึ้นมาแล้วอันเดียวกันเหมือนหิวอาหารเมื่อเช้านี่ก็พากันเอาคุกคุยอยู่แต่ว่าตอนเช้าอีกก็จะเอาอีกแล้วนั่นเพิ่มกันอยู่ซึ่งก็ซึ่งแล้วเป็นทุกข์แท้ในโลกอาหารปริเยทัตติทุกข์ทุกข์ในการหากินสัตว์ทั้งหลายออกหากินเสี่ยงต่ออันตรายนกหนูปูปีกก็ระวังตัวเหมือนกันเกรงว่าตัวมีอำนาจวาสนาจะมาเฉี่ยวออกไปกินนั่นปลาตัวเล็กออกหากินก็ระวังปลาตัวโตแปลเกรงว่ามันจะมาอุ้งผงเอาไปกินคาบเอาไปกินเสือต่อเสือก็กินกันตัวไหนมีกำลังก็กินกันตัวไหนกำลังน้อยเราก็เห็นมันคุมกันอยู่ที่ภูเก็ตนั่นเออมันก็เป็นธรรมเทศนาเนี่ยเสือดาวตัวหนึ่งเสือโป่งตัวหนึ่งเสือเหลืองตัวหนึ่ง3ตัวอยู่ที่เขาต้นแซะ เวลาไปบินถวาดมามองเห็นอยู่ข้างบนพระทั้งหลายก็มาดูกันเสือทางนั้นไม่กลัวคนอยู่ในภูเก็ตนั่นเขาต้นแซะวนกันอยู่ตัวเล็กมันลงมาข้างล่างที่นี่ตีนเขามันเกย อย่างนี้มันลงมาทางนี้เดี๋ยวมันก็ปีนขึ้นข้างบนตัวใหญ่ก็ลงมาทางนี้วนกันอยู่อาหารตริยทัตติทุกมันก็ออกมาหากินวิวาทมูลทุกมันก็เป็นทุกสัตว์ทั้งปวงเป็นทุกมากวิวาทมูลทุกทุกเพราะวิวาทเป็นมูลโต้เถียงเกี่ยงงอนกันกลัวแพ้กลัวชนะก็เป็นทุกเหมือนกันอาหารปริยัติทัตติทุกทุกในการหากินโดยย่อปัญจอุปาทานขันธาทุกขาปัญจขันธ์นี่เองเป็นทุกโดยย่อก็คือกิเลสเป็นทุกขันธมานมานคือปัญจขันธ์เป็นทุกกิเลสมานมานคือกิเลสเป็นทุกอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารก็เป็นทุกเทวบุตรมานมานคือเทวบุตรก็เป็นทุกมัจจุมานมานคือมรณะอันนี้ก็เป็นทุกชนะกิเลสมารแล้วก็ชนะสิ่งทั้งปวงหมดพระอรหันต์จำพวกเดียวออกจากคุกได้พระอนาคามีก็ยังออกจากคุกไม่ได้พระอรหันต์จำพวกเดียวแต่ว่าติดคุกเบาพระโสดาบันก็ติดคุกอยู่แต่ว่ามีเวลาจะออกมีคิวที่จะออกพระสกทาคามีก็ติดคุกแต่ก็มีคิวที่จะออกพระอนาคามีมีคิวที่จะออกมากกว่าแล้วพระอรหันต์ข้ามคิวคุกไปแล้วทีนี้ผู้ทุชนคนหนาต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาเออมันก็มหันตทุกข์เพราะยังไม่มีคิวลงเข้าข้างหนึ่งครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ลมออกข้างหนึ่งก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ขณะจิตที่นึกขึ้นข้างหนึ่งก็เป็นครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ทุกขันไปในทางเกิดทางดับทางแปรปรวนเมื่อนายคลายเมาอันนี้แล้วก็พ้นเท่านั้นก็พ้นจากความหลงเท่านั้นพิจารณาสกลกายไม่ได้พิจารณาเพื่อจะให้เอาไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาอะไรในโลกไม่ได้หวังเพื่อจะให้หอบไปพระนิพพานด้วยพิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องหน่ายเครื่องคลายความกำหนัดความที่หลงติดอยู่หลายภพหลายชาติเท่านั้นมีปัญหาเท่านั้นไม่มีปัญหาอื่นวันคืนเป็นวันคืนท่านผู้ใดเป็นวันคืนที่สมมติกันใช่เฉยๆชีวิตเป็นชีวิตของท่านผู้ใดไม่ได้เป็นชีวิตของท่านผู้ใดก็สมมติกันเฉยๆเดี๋ยวก็ทอดทิ้งกันหมดในไตรโลกธาตุเป็นบ้านเมืองของใครก็ไม่เป็นบ้านเมืองของใครละถ้าพูดตามปรมัตถ์ต่างก็จะได้แยกย้ายกันไปตามยถากรรมของตนว่าในส่วนสมมติก็ประเทศชาติบ้านเมืองคนนั้นคนนี้เนี่ยศีลสำหรับกำจัดกิเลสอย่างหยาบถ้าไม่มีศีลมันก็ปฏิบัติยากเสาทั้งต้นจะไม่ถากเสียเลยจะไม่เล้าเสียเลยจะเอากระดาษทรายมา ถูเลยมันก็ไม่ไหวจำเป็นก็ต้องถากออกเรียกว่าศีลใจอย่างหยาบใจอย่างกลางใจอย่างหยาบคือศีลกำจัดใจอย่างกลางคือสมาธิกำจัดใจอย่างละเอียดคือปัญญากำจัดให้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหน้าที่จะแก้แก้กิเลสของเราเท่านั้นแก้กิเลสของเราเข้าสู่ธรรมะเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นหน้าที่จะแก้ดินน้ำไฟลมก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่เป็นหน้าที่จะแก้เราให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้นจากความหลงตามเป็นจริงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่เป็นหน้าที่จะแก้เรามาให้หลงกายแก้เรามาให้หลงใจแก้เรามาให้หลงอดีตแก้เรามาให้หลงอนาคตแก้เรามาให้หลงปัจจุบันเท่านั้นแก้เรามาให้ยินดีในโลกทั้งปวงเรายินดีในโลกทั้งปวงก็คือกายทั้งปวงคือวาจาทั้งปวงก็คือใจทั้งปวงโลกทั้งปวงที่เป็นฝ่ายพระสูตรสังขารโลกคือสังขารสัตว์โลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกคือแผ่นดินเทวโลกได้แก่ฉะกามาพัจจระ6ชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพรม16ชั้นกับอรูปประพรม4ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายทั้งนั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนดอกไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าจึงมีหนทางจะเบื่อหน่ายได้ถ้าสิ่งทั้งปวงมันของเที่ยงในใจโลกธาตุเป็นของกีรังยั่งยืนอยู่ในอันใดอันหนึ่งเสียแล้วพระอริยเจ้าการจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารก็ไม่มีถ้ามีประตูที่จะแอบกินอยู่มองดูไม่เห็นสักประตูเสียเลยท่านจึงยอมเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไปถ้าเราเห็นอนิจจังชัดเพิ่มความลมหายใจเข้าออกเราก็ตัดสินได้ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังทั้งนั้นนั่นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเราเห็นชัดในกรรมฐานเราก็ไม่สงสัยถ้าเราเห็นในปัญญาที่ฟังมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเราก็สงสัยถ้าเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่สงสัยพอเราบัญญัติว่าต้นลมมันก็แปรปรวนมาเป็นกลางลมเสียแล้วพอบัญญัติว่าเป็นกลางลมมันก็ปลายแปรปรวนมาเป็นท้ายลมเสียแล้วนั่นคืออนิจจังอันละเอียดคล้ายพยับแดดเราเห็นพับมันมีทั้งเกิดทั้งแปรปรวนทั้งดับเร็วนักนั่นสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นละเอียดก็แปรปรวนละเอียดก็ดับละเอียดอยู่ในที่นั้นไม่ได้ลี้ลับเลยเกิดขึ้นอย่างพึงผายแปรปรวนอย่างพึงผายดับอย่างพึงผายไม่ละอายใครเลยใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหานั่นแล้วต้องไปทางลัดบ้างไปทางโค้งไม่ไหวกรรมฐานใดๆทั้งปวงมาอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถ้าเราพิจารณาอนิจจังชัดกรรมฐานใดๆก็มารวมอยู่ที่นั่นการที่เรารวมสติลงไปสงบอยู่หมดกำลังมันก็ถอนออกมานั่นไม่ใช่อนิจจังหรอกหรือนะบุญขนาดนั้นแล้วยังเกิดยังดับเป็นอยู่อนิสงส์ขนาดนั้นก็ยังเกิดยังดับเป็นอยู่ผู้พิจารณาอนิจจังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาทุกขังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือผู้พิจารณาอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายมีแต่ทุกข์เท่านั้นก็อันเดียวกันรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นชัดในอนิจจังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดในทุกขังก็รอบโลกแล้วเห็นชัดอนัตตาในอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเกิดแก่เก็บตายไม่มีใครปรารถนาก็ฝ่าฝืนความปรารถนาใช่แล้วก็เห็นรอบโลกอีกเหมือนกันนะเมื่อเห็นรอบโลกก็เห็นรอบธรรมอีกเหมือนกันก็เห็นรอบกิเลสอีกเหมือนกันที่นี่จะชวนให้ไปหลงอีกจะขบถคืนมันก็ไม่ขบถคืนที่เราจะสำคัญว่ามันเป็นสุขมันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเราเห็นชัดแล้วที่จะสำคัญว่ามันเป็นของกีรังยั่งยืนเรามันก็ไม่ขบถคืนเราอีกเพราะเราเห็นชัดในภาวนาของเราไม่ได้เห็นตามตื่นข่าวไม่ได้เห็นตามที่จำมาไม่ได้เห็นตามที่ข่าวเล่าลือไม่ได้เห็นตามครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพราะเห็นเป็นประจักษ์สิทธิในภาวนาของเราก็ยิ่งเด่นขึ้นคือว่าการเราฟังมาก็เป็นพยานเราอีกด้วยหรือครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราอีกด้วยเป็นพยานในภาวนาของเรา แล้วพิจารณาสกลกายเต็มไปของด้วยเป็นเต็มไปของเต็มไปด้วยของเปื่อยเน่าเนี่ยมันจริงไหมเราพิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นพยานเราในตัวทีนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนภายในก็คือการพิจารณาของเราครูบาอาจารย์ภายในครูบาอาจารย์ภายนอกก็คือครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละบุคคลตลอดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่บอกทางที่บอกหนทางเราจะทำแทนพวกท่านก็ไม่ได้เราเป็นเพียงบอกหนทางให้พวกท่านพวกลูกหลานพวกคุณหนูพวกท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกคำว่าท่านทั้งหลายบางทีท่านก็เรียกว่าสูทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าสูทั้งหลายก็แสดงความคุ้นเชื่อเหมือนพูดกับลูกหลานพระบรมศาสดาที่ภาวนาเนอะใครเคยภาวนาอันนั้นก็ภาวนาอันนั้นของใครของมันให้เห็นไปจากในภาวนาของตนเสียก่อนถ้าพุทโธก็พุทโธจริงๆให้เห็นพิกเห็นขิงกันถ้าภาวนาร่างกายก็ร่างกายจริงๆเดี๋ยวก็คำนั้นเดี๋ยวก็คำนี้ก็ลบตูมไม่ได้ความละนั่นภาวนาให้ติดต่ออยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่งวิธีไหนก็ไม่เป็นปัญหาหรอกจะนั่งพักเพียบก็ไม่เป็นปัญหาจะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นปัญหาจะเดินกลับไปกลับมาทางซ้ายขวาก็ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นแหละจะนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ไม่เป็นปัญหาแต่นอนตะแคงซ้ายมันไม่ถนัดหรือนอนหงายก็ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็พลิกมาทางขวาภาวนาได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนไม่แต่หลับเท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาดเกมปัตโตในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
3: เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นบางครั้งมาในราว 50-60 บางครั้งราว 100-200 บางครั้งราว 500-600 บางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวกายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบเหมือนพุทธมามกะชาวพุทธมีกิริยามันย่าสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศลงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกกระเยาะเย้ยแล้วขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองสารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่งผู้เขียนเข้าปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียนเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูว่าท่านจะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์เองจะเป็นไรไปโลกเขาไปเห็นอะไรในเมืองนอกเมืองนาก็ยังนำมาเล่ากันฟังได้และนำเอากิจการจากเมืองนอกมาปรับปรุงแก้ไขในบ้านเมืองของตนโดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศปฏิบัติตามได้เช่นเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็กำลังจะกลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชายทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นเหมือนคนเมืองอื่น ยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือยิ่งกว่าครูเสียอีกทั้งจำอะไรๆที่แปลกหูแปลกตาได้อย่างอัศจรรย์

แน่จะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้นแล้วจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอนส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพพวกพรหมคงไม่มีหวังแน่ๆเพราะภูมินี้เป็นภูมิดีมีศักดิ์สูงแต่ภูมิเปรตผีนั่นสิที่เขาจะไล่ผมไปอยู่ด้วยเพราะเป็นภูมิที่ต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีไม่มีใครปรารถนาเพื่อเป็นการประณามถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างหัวเราะกันพักหนึ่งแล้วท่านพูดต่อไปว่าท่านกรุณาอย่าหารคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพรหมมาใช้ในมือนุษย์เลยแม้แต่พวกดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูนธรรมดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี่เองถ้าใครจะสนใจปฏิบัติตามก็ไม่เห็นอะไรบกพร่องในบรรดาธรรมสอนโลกที่มีอยู่ในแดนมนุษย์เราถ้าเราไม่โง่จนเกินไปเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็ถือเป็นกันเองไม่ได้คิดจะไปพูดไปเล่าที่ไหนแต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ปรากฏบ้างท่านกลับขอให้ผมนำเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องซวยที่สุดสำหรับผู้จะเริ่มคิดนำธรรมเนียมลึกลับมาสอนโลกผมทำไม่ลงแม้แต่คิดก็ไม่เคยคิดผู้เขียนเรียนท่านว่ากระผมก็เรียนไปตามภาษาอย่างนั้นเองแต่ท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่ควรฝืนเราคุยกันสนุกตามแบบพระโดยลำพังที่ถือเป็นกันเองบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในวาระต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบธรรมต่างๆกันบางพวกชอบรับศีลก่อนฟังธรรมบางพวกขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องบนบางพวกชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ที่ชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำมากกว่าบางพวกชอบฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตสูตรบางพวกชอบฟังสังคหธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันชอบแปลกๆต่างๆกันตามจำนวนของพวกเทพที่มานั้นๆต่างมีความรักชอบธรรมไปตามนิสัยเหมือนมนุษย์เราบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารบางพวกชอบฟังสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มีเราจนใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆที่เขาชอบต่อไปท่านว่าเทวดาเคารพรักท่านมากไม่อยากให้ท่านหนีไปที่ไหนเลยอยากให้ท่านพักอยู่กับเขานานๆขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นเทวดาว่ามีความสงบเย็นใจมากกลางคืนก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์และเจริญธรรมบทเมตตาเขามีความซาบซึ้งในธรรมที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายๆท่านว่าการสวดมนต์ก็เพียงนึกอยู่ในใจไม่ได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆแต่เวลาเทวดามาเยี่ยมเขาขอให้สวดมนต์สูตรนั้นสูตรนั้นให้มากกว่าสูตรอื่นๆเขาเป็นสุขใจและชอบฟังมากกว่าสูตรอื่นๆขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลินดังนี้ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่าอาตมาสวดมนต์สูตรนั้นๆเขาตอบท่านทันทีว่าเสียงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปทั่วพิภพจะไม่ให้ได้ยินอย่างไรได้ธรรมเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้วเมื่อยกขึ้นประกาศด้วยการสวดหรือสังวัทยายก็ต้องดังกังวานไปทั่วพิภพให้รู้ทั่วถึงกันทั้งโลกธาตุบรรดาผู้ควรจะทราบได้พระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระภากุละรูปร่างขาวสูงสวยงามมากมองเห็นแล้วน่าเคารพเลื่อมใสทันทีท่านเหาะทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาตอนกลางวันของคืนวันนั้นบริขารชิ้นหนึ่งของท่านหายหายังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนาพระอรหันต์องค์นี้ก็เหาะมาเยี่ยมท่านพอดีพอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นทันทีว่าทราบว่าบริขารชื่อนั้นของท่านหายเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมท่านเรียนตอบว่าใช่พระอรหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่านั่นอยู่ที่นั่นไม่ได้หายท่านลืมที่ไว้ทางหากพอเช้าวันหลังไปดูที่ท่านชี้บอกก็เห็นจริงๆท่านรู้สึกแปลกใจว่าท่านก็ไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแต่ท่านทำไมทราบได้บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอก

จึงน่าอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าขณะที่พระอรหันต์ท่านเหาะมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์นั้นท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลื่อมใสจึงดลบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นท่านขอแสดงธรรมเพื่อความรื่นเริงแก่ท่านและสอนเน้นหนักลงในธุดงควัตว่าจงพยายามรักษาธุดงไว้ให้มันคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียธุดงควัตเสื่อมก็เท่ากับศาสนาเสื่อมแม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควรธุดงควัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาธุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากธุดงควัตนี้ทั้งนั้นเพราะธุดงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภทธุดงควัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีธุดงควัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาธุดงอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้างจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัตกันทั้งนั้นใครประมาทธุดงว่าไม่สำคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยธุดงควัตผู้มีธุดงควัตเป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นช่ำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืนธุดงควัตเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสำคัญทั้งที่ธุดงควัตเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิมธุดงควัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้มีธุดงประจำตัวคือผู้รู้ความสำคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้มีธุดงควัตดีเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัตอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงค์เป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ถ้าธุดงควัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจงจดจำให้ถึงจิตคิดไตรตรองให้ถึงธรรมคือธุดงควัตดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองธุดงควัตนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้พอแสดงธรรมจบลงท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลยเมื่อพระอรหันต์ท่านจากไปแล้วท่านนำธรรมที่ท่านแสดงสั่งสอนมาคิดอ่านไตรตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอรหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธุดงควัตและธรรมอื่นๆมากมายเกิดความมั่นใจในธรรมทั้งหลายว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้จอมปราดมาเมตตาสั่งสอนซึ่งเป็นพระขีณาสพทั้งองค์เหาะมาทางอากาศเราคงมีวาสนาบารมีอยู่บ้างที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นและได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังนับแต่เกิดมาการดำเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่ขอมาโปรดเมตตาให้เสียเวลาคืนวันนั้นพอออกจากที่ทำสมาธิมาเดินจงกรมราวกับตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไปจนได้ทำความเพียรไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆเลยมรรคผลนิพพานเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อมมือถึงทั้งที่จิตก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นแหละจิตใจสงบเย็นกายก็เบามองไปในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมดไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องโผล่พันจิตใจให้ลำบากลำคาญเหมือนที่เคยเป็นมารต่อกันมาเลยเดินจงกรมจนถึงสว่างโดยไม่รู้สึกเมื่อยขบใดๆทั้งสิ้นที่เคยได้ยินธรรมท่านแสดงไว้ว่าธรรมปิติสุขังเสติผู้มีความปิติในธรรมย่อมอยู่หลับนอนเป็นสุขดังนี้ก็เพิ่งมาปรากฏชัดกับใจในคืนวันนั้นดังนี้ฟังแล้วขนลุกสู้
เพราะความปิติยินดีในประสบการณ์ของท่านที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญธรรมจนเห็นมรรคเห็นผลอยัมพทันตาทางภายนอกมีพระอรหันต์องค์วิเศษเหาะมาโปรดเมตตาทั้งภายในก็ได้ดื่มธรรมรสปรากฏทราบซ่านไปทั้งกายทั้งใจอันเป็นความเย็นที่หาได้ยากปากฟ้าแดนดินถิ่นใกล้ถิ่นไกลหรือถิ่นไหนๆก็ไม่มีให้เจอทำไมเจอจากความเพียรพยายามปฏิบัติอบรมในธรรมนี้เท่านั้นท่านที่เพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอเพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่กับธรรมและธรรมก็อยู่กับใจไม่แยกหรืออยู่ห่างไกลกันอะไรเลยท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกจะมีประวัติแปลกอยู่บ้างองค์หนึ่งในบรรดาศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งโดยมากก็เป็นความอดอยากกันดารและสัตว์เสือที่เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตที่โลกรักสงวนกันอย่างยิ่งผลที่ได้รับก็ประทับใจทั้งภายนอกภายในคือภายนอกก็ได้เห็นสิ่งลึกลับที่เกินกว่าสายตาและหูของมนุษย์ทั้งหลายจะรู้เห็นและได้ยินได้แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิปทาตลอดมาและภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีกซึ่งจะขออาราธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติคือท่านพักทำความเพียรอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนบิณฑบาตทั้งไปและกลับก็กินเวลาราว2ชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติดตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บำเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลำบากกันดารใดๆทั้งสิ้นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดเดิมไม่จืดจางคืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อท่านว่าพระกัสสปเถระเหาะลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านและค่อยๆเหาะลงมาราวกับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เราแล้วก็ค่อยๆย่อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้นเสร็จแล้วนั่งพระเพียรเรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มไปด้วยรัศมีแพรวรอบองค์มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตาราวกับหมอผู้มีอัธยาศัยใจเอื้ออารีต่อคนไข้เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยยุกยาและวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นพระอรหันต์องค์นั้นก็เช่นกันพอนั่งพับเพียบเรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังธรรมานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่าเป็นอย่างไรขันธปัญจกกับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัฏฏะของท่านพอเป็นไปอยู่หรือจิตพอจะเห็นโทษและเบื่อหน่ายต่อการเกิดตายบ้างหรือยังผมเป็นห่วงท่านกลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอนันตกาลจนนับประมาณมิได้จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสำหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับคือความเพลินหลงในสิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่มีประจำอยู่ในแดนของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลงยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนเดียวกันจึงได้มุ่งมาเมื่อมาถึงแล้วก็น่าอนุโมทนาในกำลังศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่เป็นประโยคแรกที่ท่านทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตาส่วนท่านอาจารย์องค์นั้นท่านปรากฏในนิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื่นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงทีแรกท่านเรียนตอบพระอรหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่าขันธ์ของกล้าวกระผมก็พอทนกันไปแบบโลกๆเขาทนกันส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นผ่านภายในซึ่งคอยหลอกล่อให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็นเห็นโทษแห่งวัฏฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถเมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางทุดงควัตเช่นเดียวกับองค์ก่อนแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาทุดงควัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้น
เป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื่อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี่แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมวัฏทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกัน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID@hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: มีมาที่ทำมาแค่ขย้อนหลายฝั่งมีตาคนหนึ่งแก้ตาลกเขานกเขาต้องอยู่ตามท้องนาจะอดจะก่อนอยากเมื่อไรถ้าตื่นมานี่ไม่ไปสังมาอะไรเลยไอ้ผีบ้านเนี่ยเข้าใจไหมมันเขาตื่นมามันก็ได้พเนียดนกเขามันก็ออกไปต่อนกเขาไปฟาดแต่เช้ายันค่ำข้าวมันไม่ได้ติดมือไปนะมันทนได้นะมันเพลินกับต่อนกเขาคันคู่กับมันเพลินฟังวันไหนก็ไปตั้งแต่เช้ายันค่ำยันวันเช้ายันค่ำเอ๊ะที่แม่ยายก็คงสงสัยแหละไม่ว่าแม่ยายไหนแหละเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกันละเนี่ยพ่อเรามีลูกสาวมันต้องมีลูกเขยใช่ไหมล่ะที่ลูกเขยบางคนมันชอบเต่านกเขาบางคนมันชอบเล่นการพนันมันจะไปทั้งเช้าทั้งเย็นนะขันกลับมานี่กระเป๋าแห้งเลยนี่ไอ้เต่านกเขาที่วกเวียนหานกเขาอีกทีนะถ้าเป็นเต่านกเขาแล้วก็แม่ยายวันไหนก็เห็นมาอย่างนั้นออกแต่เช้าเลยนะจนตะวันห้าโมงนกเขาเข้าคอนหมดแล้วมันถึงมาถ้ามาแล้วจะว่าบ่นหิวข้าวหิวน้ำก็ไม่บ่นนะเฉยเลยแต่ว่าหลังไปอีกแม่ยาก็จะติดตามสินะมันไปยังไงไอ้นี่นะมันออกแต่เช้าจนยันค่ำมันไปยังไงไงแล้วก็ค่อยๆด้อมไปเขาถามเขาว่ามันไปต่อรถเขาในย่านไหนที่ไหนนะมันไปต่อที่ย่านนั้นด้านตรงนั้นตรงนั้นแม่ยาก็ตามไปสิพอแม่ยาตามไปก็พอดีไปเจอรถเขานกเขาป่ากับนกเขาบ้านกำลังขันคูแข่งกันอยู่บนต้นไม้ไอ้นี่ก็คลานเข้าไปตามร่มไม้นั่นนะคลานเข้าไปต้องขออภัยแล้วพูดตามหลักความจริงมันเป็นก่อนเราพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมาต่อยเราหากเราต้องปิดบ้างไว้ก่อนนี่เข้าไปแล้วแต่ก่อนสมัยเวลาเรานุ่งผ้าจงกระเบนเข้าใจไหมไม่นุ่งรัดนุ่งเชียดนุ่งเป็นบ้าที่โกกที่โกมันอย่างบ้าบ้าบางไทยเรานุ่งอยู่ทุกวันนี้นะเขานุ่งจงกระเบนมันรับหนุ่งผ้าจงกระเบนแล้วที่นี่ก็นกเขาขันขู่นี่ทางนี้ก็เพลินคานไปเรื่อยอันนี้ก็ทางเฟือฟางเข้าใจไหมเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาวางฟ้อนข้าวมันเป็นทางไปเอาข้อนเข้าวางอันนี้ก็คลานไปตามทางข้อนเข้านั่นแหละทางเข้าไปมองแล้วถึงนู่นมองนี่ไอ้แม่ยายก็ด้อมตามหลังไปแล้วแม่ยายมีเสียมมีด้ามเสียมด้ามเสียมด้ามเสียมไม่อยู่สีมันดำๆเหมือนสีงูนี่แหละว่าคลานไปพอดีทางเข้าไปอย่างนี้ไอ้นั่นมันก็ไปทางนี้พอแม่ยายไปทางนี้ไปใกล้ๆแล้วมองมันตามันเถออยู่มองแม่ยายไปมองไปข้างบนก็เห็นนกเขามองมาข้างล่างก็เห็นหำลูกเขยตนที่นี่มันยังไงนะไอ้แกก็เลยกูจะเอาด้ามเสียมนี่ฟาดหำมันตั้งหน่อยบ้างแม่ยายค่อยสอด้ามเสียมเข้าไปที่ด้ามมันดังเสียงแค่มันเหมือนเสียงงูใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เพลินจังตอนนี้ก็เสียงด้ามเสียมกับฟางมันสัมผัสกับมันดังแค่นี่ก็มองบางเนี่ยก็มองมานี่เห็นด้ามเสียมดำๆนึกว่างูจงนึกว่างูจงอางมันกำลังจะฉกหำเข้าใจไหมความจริงคือด้ามเสียมแม่ยายสอดเข้าไปมันมองมานี่มันเห็นมันไม่นึกว่าเป็นด้ามเสียมมันหางบ่ายทีเดียวจะเล่นนะมันว่าอ่างจนไปคำว่าอ่างคือว่างูจงอางมันพูดไม่ทันมันบอกว่าอ่างจนเห็นเลยว่าดิวิ่งเข้าไปบ้านตาดีตาลานทีนะมันเข้าใจว่าเป็นงูจงอางจริงๆเนี่ยความจริงมันด้ามเสียมด้ามเสียมไม่ยุงดำๆนี่ไปมันก็ไปโฆษณาแม่ยายเดินไปแม่ยายแม่ยายเขาไปถึงบ้านมันโฆษณาบอกว่าแถวนั้นใครไปไม่ได้นะว่างั้นนะโอ้ยผู้ชายงูจงอางเกือบฟาดก้นกูมันไม่ได้บอกว่าฟาดหำกูนะมันบอกเกือบฟาดก้นกูเช้านี่มันกำลังขอเข้ามานี่กูมองเห็นกูก็พูดแต่คำเดียวเลยว่าอ้างต้องกูยิงมันนี่ใครไม่อยากตายจะไปแถวนั้นนะแม่ยายนั่งหัวเราะจะตายอยู่ จบแล้วเท่านั้นแหละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ภาคกลางไม่หนาวเป็นยังไงไม่รู้นะจะเป็นเพราะอะไรภาคกลางเท่านั้นแหละไม่หนาวนอกนั้นหนาวทั้งนั้นภาคใต้คงไม่หนาวมั้งนะภาคอีสานภาคเหนือหนาวทั้งนั้นแหละแต่ภาคตะวันออกก็คงจะหนาวเหมือนกันมันก็มีภูเขาเหมือนกันไปอยู่กรุงเทพไม่เห็นหนาวครั้งนี้ลง14กรุงเทพลง20คือสวนยังทำลง20พอให้เย็นๆสบายๆทางอุดรลง14คือกัน6เพราะยังไงก็ตามแต่ภาคกลางมันไม่หนาวว่าง่ายเลยเนาะภาคอีสานภาคเหนือหนาวทั้งนั้นแหละผู้ประกอบการภาคเพียงหรือหน้าที่การงานจะเอาหนาวเอาร้อนมาเป็นประมาณนักไม่ได้เสียการเสียงานกลายเป็นคนขี้เกียจเพราะหนาวอันนี้ว่านั่นขี้เกียจแล้วนะร้อนวันนี้ว่าขี้เกียจแล้วนั่นความขี้เกียจมันมากับอาศัยหนาวอาศัยร้อนนั่นแหละเขาจนกระทั่งกลางคืนนอนไม่หลับเลยก็มีนะพระท่านอยู่ในป่าภาวนาในป่าก่อนเราก็เคยแล้วนี่ตลอดรุ่งไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยหนาวขนาดนั้นนะต้องได้สงวนเวลาไว้คือกลางคืนมันนั่งมากนอนไม่หลับต้องนั่งนั่งภาวนาเวลานั่งภาวนาจิตเข้าข้างในจนกระทั่งหายเงียบเลยนะความหนาวไม่มีเงียบเลยพอจิตถอยออกมาตอนนั้นก็เริ่มหนาวที่นี่ก็รีบนอนว่าจะนอนถ้ามันหลับมันหนาวทับเอาเลยนอนไม่หลับแน่เช้าเดี๋ยวลุกขึ้นมาอีกนั่งอีกกลางคืนแต่เป็นแต่เพียงว่าไม่นั่งตลอดทีเดียวนั่งหลายหนเอากลางคืนและตลอดรุ่งเลยนะอย่างนั้นมีกลางวันนี่ก็พักนอนบ้างเด็กน้อยเดินให้มากทีเดียวกลางวันเดินมากกลางนั่งภาวนาตอนกลางวันอย่างมากไม่ให้เลยชั่วโมงนั่งชั่วโมงหนึ่งภาวนากลางวันจากนั้นลงเดินจงกรมตลอดจนกระทั่งมืดนั่นแหละว่าเริ่มมืดมันหนาวแล้วนั่นน่ะพอถึง2ทุ่มนี้ออกไม่ได้แล้วแค่เพียงทุ่มหนึ่งก็ตัวแข็งไปแล้วมันหนาวขนาดนั้นนะกลางคืนนอนไม่หลับนี่เรื่องหน้าตาเรานี่โอ้ยตกกะเราแขนเรานี่มดเลยเราดูไม่ได้แล้วว่า มองกันดูตาตาเอาอย่าไปดูหน้าดูหน้ามันดูไม่ได้มันตกกะไปหมดเลยนี่ขนาดนั้นนะเฉยนะไม่สนใจก็ไม่เป็นอารมณ์กลางวันนอนเดินมากๆเพื่อกลางคืนมันนั่งมากกลางคืนมันตลอดรุ่งเลยก็มีไม่หลับมันหนาวมากขนาดนั้นแต่ที่ว่าหนาวมากนี่ก็ไม่หมายถึงคนทั่วไปนะคนทั่วไปหนาวมากเท่าไรผ้าห่มนี่เท่ากองเท่าภูเขานี่คนคนเดียวนี่ผ้าห่มนี่กองเท่าภูเขานี่อันนั้นไม่มีผ้าห่มนะนี่แล้วพูดนี่มีผ้าสามผืนเท่านั้นสบงจีวรด้วยผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำหนึ่งสบงจีวรสังฆาติกับจีวรพับใส่กันห่มเท่านั้นเองมีเท่านั้นไม่มีผ้าห่มไม่เอาไปดัดเจ้าของดัดอย่างนั้นสิ นี่ไม่เคย เอาผ้าห่มหนาวมาห่มแล้วหนาวขนาดไหนให้เท่านั้นดัดมันอยู่ในนั้นน่ะนอนไม่หลับก็ไม่นอนไม่เอาผ้าห่มเป็นอย่างนั้น คือดัดของมุ่งต่ออัตต่อธรรมคือจิตใจมุ่งต่อธรรมได้อย่างเดียวธรรมใหญ่กว่าทั้งหมดเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคนะนอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนเนี่ยกลางวันเดินมากๆเอามันนั่งมากกลางคืนนั่งคือบรรเทากันด้วยการนั่งบ่อนั่งสมาธิแล้วมันจะสงบเข้าไปเลยไม่ความหนาวไม่มีหายเงียบไปเลยแล้วแล้วนั่งภาวนาจิตเข้าข้างใน พอจิตถอยออกมาตอนนี้มันก็เริ่มหนาวเราจะเริ่มนอนไม่หลับเอาอีกแล้วเนี่ยลุกขึ้นมานั่งอีกสุดท้ายก็แจ้งเนี่ย เป็นอย่างนั้นเราจะเอาเรานี่เป็นอุปสรรคไม่ได้ภาวนาละ นี่กลางวันก็ตั้งแต่ตอนเช้าเสร็จแล้วอาหารแล้วเอาบาตรวางปั๊บล้างเช็ดบาตรเสร็จเรียบร้อยวางปั๊บเข้าทางกลมเลยเดินให้มากทีเดียวนู่น11โมงจะขึ้นมาพักนอนก็ไม่เห็นนอนมากอะไรนะล่ะกลางวันก็นั่งภาวนาไม่ให้เลยชั่วโมงจากนั้นเป็นเวลาเดินทั้งหมดเลยจนกระทั่งค่ำพอดีกันกับกลางคืนมันไม่ได้เดินมันหนาวต้องหนาวมากๆเป็นอย่างนั้นแหละต้องใช้เวลา กลางวันเดินมากๆกลางคืนออกเดินไม่ได้นั่งมากกลางวันต้องเดินมากอยู่อย่างนั้นตลอดไอ้พวกผิวหนังอะไรเหล่านี้มันตกกะไปหมดหน้านี่มองดูจะเป็นเหมือนไม่ใช่หน้าคนอย่าไปมองดูหน้าสิมองดูตาเอาเข้าใจไหมตามันไม่มีอะไรหรอกตาแต่หน้านี่เลอะเทอะไปหมดมองแมมมดมันหนาวขนาดนั้นนะมันตกกะมันอะไรเต็มไปหมดแขนเหล่านี้มันหนาวขนาดนั้นแต่มันก็เคยไม่เป็นอารมณ์นะไม่มีเป็นแล้วก็ช่างหัวมันแล้วว่าคือจิตมันมุ่งต่อธรรมมันมุ่งอย่างนั้นนะอยู่ก่อนป่าไม้นี่มันเต็มดงเต็มป่าสมบูรณ์แบบทุกวันนี้โล่งไปหมดเขาถากถางปลูกสิ่งต่างๆพวกมันพวกเผือกพวกอ้อยพวกอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นทุ่งไปหมดแล้วดงป่าๆลึกๆเป็นป่าไม้มากๆหมดทุกวันนี้ไม่มีแต่ก่อนเป็นดงล้วนๆล้วนๆนั่นแหละพวกสัตว์พวกเสือพวกเนื้อเต็มไปหมดในป่าในเขาไม่อดไม่อยากละเพราะไม่มีคนมากแต่ก่อนนะการซื้อการขายก็ไม่มีการคมนาคมรถลาไม่มีเป็นดงธรรมชาติป่าธรรมชาติไปหมดเลย อยู่ที่ไหนอยู่ได้แวะจากทางเข้าไปก็เป็นป่าภาวนาได้สบายสบายทุกวันมีแต่บ้านมีแต่ไร่แต่สวนเต็มแผ่นดินไทยเรามันผิดกันนะเดี๋ยวนี้นะ อย่างที่ในป่าในวัดป่าวันจานี้ดงติดกันกับดงใหญ่นะเนี่ยจังนี่ติดกับดงใหญ่เลยเขาเรียกดงใหญ่พวกช้างเป็นโขงไม่ทราบมีมากมีน้อยเต็มดงแหละช้างพวกเนื้อพวกสัตว์พวกเสือมีเต็มไปหมดในวัดนี่เสือก็มีมาสร้างวัดทีแรกเสือมันก็ผ่านไปผ่านมาหมูเก้งเต็มไปหมดเหล่านี้เลยหมดไปเลยนะไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ก่อนในวัดนี่เป็นที่อยู่ของสัตว์พวกหมูป่าเป็นฝูงกวางก็มีตามแถวนี้เก้งกวางหนูสัตว์ป่าชนิดต่างๆลิงข้างบางชนีเต็มไปหมดแล้วยังร้องลั่นอยู่ที่เราอยู่พวกชนีก็ร้อง นี่ก็หมดไปเลยแล้วยังเหลือแต่มนุษย์ที่เต็มแผ่นดินเดี๋ยวนี้นะพวกป่าพวกสัตว์มีมากก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่มนุษย์มีมากนี่ยุ่งมากนะ มนุษย์มากก็เลยยิ่งยุ่งมากไม่ทราบยุ่งเรื่องอะไรต่ออะไรไม่มีใครเกินมนุษย์เลยเรื่องยุ่งยกให้มนุษย์เราเลยยุ่งมากที่สุดคือมนุษย์เราแล้วเอาละเปรียบสัตว์ทั่วๆไปก็คือมนุษย์เรา แต่เรายังยกเราเป็นฐานะว่ามนุษย์ว่าสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาเขาสาปแช่งจนจะตายพวกสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี่คือยักษ์หูสั้นว่ากินเก่งทำลายเขาเก่งมนุษย์เราจนสัตว์ไม่มีเหลือเดี๋ยวนี้ในป่าในเขาหมดพวกสัตว์มนุษย์กินหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันมีเหลืออะไรก็มีแต่ยุงเท่านั้นแหละตอนนั้นหมดมนุษย์กินหมดเลยมียุงกินมนุษย์ได้เท่านั้นนอกนั้นมีแต่มนุษย์กินสัตว์สัตว์กินมนุษย์นี่ก็มีแต่ยุงกินได้ยุงตอนนั้นมนุษย์มันไม่กลัวมันกลัวแต่ยุงไปที่ไหนมุ้งนี่กวนนะไปหาภาวนามันไม่ภาวนามองไปมีแต่มุ้งกวนอยู่เลยมันภาวนาอะไรก็ไม่ทราบนี่คือกลัวยุงเข้าใจไหมมนุษย์นี่กลัวแต่ยุงนะไปที่ไหนมีแต่มุ้งเต็มไปหมดเกลื่อนละท่านภาวนาท่านเอาจริงเอาจังนะฉะนั้นเหล่านี้ท่านไม่ถือเป็นอุปสรรคไอ้เรื่องหนาวๆร้อนๆท่านไม่ถือเป็นอุปสรรคท่านก้าวเดินตามเรื่องของท่านเช่นนอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนเวลานอนได้มีอยู่นะท่านก็นอนเวลากลางวันนอนใช่กลางคืนก็ออกเดินโยกมไม่ได้ก็นั่งนี่ภาวนา จิตใจสง่างามตลอดเวลาพวกเรานี่เสริมตั้งแต่ภายนอกอันนั้นก็ให้ดีอันนี้ก็ให้ดีตกแต่งส่งเสริมไปหมดที่สุดไปอยู่ที่ไหนมนุษย์นี่ตกแต่งตกแต่งตั้งแต่ภายนอกแต่หัวใจรกรุงรังอยู่ด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจไม่ดูนักภาวนาท่านดูหัวใจท่านชำระหัวใจท่านให้สง่างามตลอดเวลาภายนอกอยู่ยังไงท่านอยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ร่มไม้ในป่าในเขาท่านอยู่กระต๊อบกระแตบทำเล็กๆพอได้อยู่เท่านั้นล่ะทางจงกรมนี่เลื่อมปับท่านเดินจงกรมนั่นล่ะท่านทำงานของท่าน งานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เรียกว่างานของพระตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาเป็นงานอย่างนั้นเรียกว่าเป็นงานพื้นฐาน ของพระผู้ปฏิบัติธรรมมีงานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเวลานี้งานของพระมันมีที่ไหนมีแต่งานกิเลสตัณหาเต็มวัดเต็มมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเดนมันไม่ได้มีงานธรรมะนะดูเอาสิตามีหูมีทุกคนไปที่ไหนเกื่อนตั้งแต่วัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆประดับประดาตกแต่งอันนั้นให้สวยอันนี้ให้งามหัวใจเป็นไฟเผาไหม้และเป็นส้วมเป็นฐานเป็นมูดเป็นคู่อยู่ไม่ได้ดูหัวใจเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงไม่วายอยู่ที่ไหนเป็นความทุกข์ความทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสงสารมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มหัวใจมนุษย์เราเพราะมันไม่ได้ตกแต่งภายในตกแต่งตั้งแต่ภายนอกหรูหราฟู่ฟ้าอะไรก็ให้สวยงามดูแต่ภายนอกไม่ดูหัวใจตัวเองธรรมะท่านดูหัวใจตัวเองนะสง่างามอยู่ภายในอยู่ที่ไหนเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองไปเรื่อยๆข้างนอกท่านไม่สนใจยิ่งกว่าการ สังรวมระวังภายในจิตใจมีสติติดแนบอยู่ตลอดเวลา จิตจะคิดไปทางชั่วช้าละโมกอะไรตีปั๊บไม่ให้ออกตีไว้เอาธรรมขึ้นสติธรรมปัญญาธรรมสังหรวมระวังตนตลอดเวลานี่จิตเมื่อได้มีการบำรุงรักษาแล้วก็ต้องเจริญรุ่งเรืองเหมือนสิ่งต่างๆอะไรก็ตามเมื่อบำรุงรักษาแล้วมันก็เจริญเหมือนอย่างกิเลสเรานี่แหละเต็มหัวใจสารโลกมีแต่พวกบำรุงรักษากิเลสทนุถนอมกิเลสไม่เคยเห็นว่ากิเลสเป็นภัยนะเห็นว่ากิเลสนี่เป็นโอ้ยเจ้าข้อใหญ่ทีเดียวแล้วกราบไหว้กันทั่วโลกดินแดนกราบไหว้ความโลภความโกรธราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหิมความดีดความดิ้นกราบไหว้พวกเหล่านี้แหละไม่ได้กราบไหว้อัตธรรมคือความอยู่เย็นเป็นสุขความสันโดษความมักน้อยไม่มีอะไรกวนใจสบายสบาย นี่แหละโลกทั้งโลกหาที่อยู่ที่ไหนมีไหมไม่มี ที่จะวางใจลงได้มีความสงบร่มเย็นนี่ไม่เห็นมีที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหา ผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจความดีความดีกับเรื่องต่างๆไม่หยุดไม่ถอยคือหัวใจเรามีหัวใจไม่มีธรรมต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นหัวใจมีธรรมไม่ดีไม่ดีนะอยู่ที่ไหนท่านสบายสบาย เอาซะจนชำระจิตให้ขาดสะบั้นไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุเห็นไหมล่ะท่านว่าสุญญโตโลกังคือโลกทั้งหลายที่หนาแน่นมั่นคงเต็มอยู่นี่ที่เรามองเห็นกันอยู่นี่นะความสว่างความสวัยของจิตนี่ครอบหมดเรียกว่าความว่างของจิตครอบไปหมดท่านจึงเรียกว่าสุญญโตโลกังโลกนี้ว่างไปหมดคือมันไม่มีความหมายโลกจะหนาแน่นขนาดไหนแผ่นดินหนากี่สักเท่าไหร่นี่ว่างไปหมดจิตใจว่างแค่อย่างเดียวครอบโลกธาตุนั่นท่านว่าสุญญโตทำใจให้ว่างเปล่าศูนย์เปล่า จากสิ่งทั้งหลายแล้วก็ใจเป็นผู้ครองความสุขบรมสุขอยู่ที่นั่นหมดนั่นแหละนี่อำนาจของการบำเพ็ญธรรมเห็นอยู่ที่จิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยความตั้งใจจริงๆแต่ผู้ไม่ตั้งใจนั้นไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วผู้ตั้งใจแล้วเป็นในจิตขึ้นเท่านั้นจะสง่างามขึ้นเลยเป็นของอัศจรรย์ขึ้นในหัวใจตัวเองไม่ต้องไปหาของอัศจรรย์ที่ไหนล่ะในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์ไม่มีอะไรเป็นของเลวมีอยู่หัวใจดวงเดียวถ้าปรับปรุงจิตใจได้จิตใจซึ่งเคยเลวมาเพราะกิเลสตัณหาตัวเลวซ้ำครอบหัวใจใจก็ใจเป็นใจเลวเป็นบ่อยของกิเลสนี่เวลาเปิดกิเลสออกหมดแล้วใจสว่างจ้าขึ้นมาสิ่งนั้นถูกธรรมะเหยียบไปหมดเลยว่างเปล่าไปหมดไม่มีทุกข์นั่นแหละทีนี้ว่าชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกข์ไม่มีในหัวใจมีแต่บรมสุขล้วนๆดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์ในหัวใจนะตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วหรือบรรลุธรรมผางก็นั่นกิเลสขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละกิเลสคือตัวสร้างทุกข์ขาดสะบั้นไปแล้วทุกข์จึงไม่มีท่านอยู่ที่ไหนท่านสุขสบายสบายนิพพานเที่ยงจิตตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกิเลสนั่นแหละครอบในหัวใจปัดธรรมชาตินี้ออกแล้วนิพพานเที่ยงคือใจที่เที่ยงเป็นธรรมธาตุไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยตั้งกับตั้งกันตีกับตีกันเที่ยงอยู่ตลอดเวลาคือชำระสิ่งกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาออกหมดเรียบร้อยแล้วมีกิเลสเป็นหัวหน้าของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพอชำระนี้แล้วอะไรเที่ยงไม่เที่ยงไม่มีไม่ปรากฏในจิตจิตเป็นจิตเที่ยงตลอดเวลาหาความสุขหาความทุกข์ไม่ได้เนี่ยโลกไม่มีใครที่จะสนใจเข้าไปดูจิตใจชำระจิตใจอบรมจิตให้ดีให้มีความสุขความเจริญไม่ยี้ตั้งแต่วิ่งตามกิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนไปที่ไหนไปดูสิว่าใครมีความสุขที่ไหนที่ไหนโลกสามโลกนี้ไม่มีความสุขถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้วมีธรรมคุ้มครองรักษาถ้ามีธรรมแล้วอยู่ไหนเป็นสุขหมดถึงจะทุกข์จนทนโลกอดอยากอะไรก็ตามจิตแต่จิตใจอิ่มพอด้วยอริยธรรมอยู่ได้ทั้งนั้นมนุษย์เราถ้าจิตใจหิวโหยรวยแรงอยู่ตลอดอะไรจะมีสมบัติเงินทองเขาของกองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายเพราะจิตหิวโหยซะอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อาหารของจิตธรรมต่างหากเป็นอาหารของจิตที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งเมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วสะดวกสบายไปไหนก็ไปได้อยู่ได้เป็นได้ตายได้ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์นี่คือผู้มีธรรมในใจเห็นพระกระดบลมบ้างที่เราเป็นชาวพุทธนะมันมีแต่เรื่องกิเลสตัวโลกเต็มท้องสารแล้วก่อฟืนกับไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนกันจุนดินแดนใครมีความสุขไม่มีความรู้จะว่าสูงว่าต่ำมีแต่กิเลสเสกสรรปั้นยอให้เท่านั้นถ้าทำท่านเสกท่านปั้นให้แล้วเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจตัวเองไม่ต้องไปหายศหาลาภหาเครื่องสักการะเป็นบ้าที่ไหนล่ะดูตัวเองพอความสุขอยู่กับตัวเองไม่ดีดไม่ดิ้นนั่นนั่นละผู้หาธรรมเป็นผู้สงบสุขผู้หากิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาเราจะหาอะไรให้พากันไปคัดเลือกนะไปออกจากนี้ไปแล้วไปหากิเลสที่จะไปหาธรรมถ้าหากิเลสแล้วร้อนเป็นฟืนไฟล่ะถ้าหาธรรมสงบสบายเย็นธรรมนะวันนี้ก็ไม่ได้ พูดอะไรมากนะวันไหนเทศทุกวันทุกวันเหนื่อยเราเหนื่อยนะไปที่ไหนก็ได้เทศได้เทศไม่มีแล้วสะดวกสบายนะให้พากันไปปฏิบัติทำให้ดีใจมีความสุขเท่านั้นแล้วครอบไปหมดนะใจมีความทุกข์อีกเหมือนกันครอบไปหมดโลกนี้หาความสุขไม่ได้เลยใจไม่มีความสุขสักอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้เป็นไฟไปด้วยกันมันเป็นอยู่ที่จิตทีนี้พอทำได้สิ่งที่เป็นภัยออกจากจิตแล้วโลกนี้อัศจรรย์อยู่ที่จิตนะไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตนี้ไปได้เลยให้พากันอบรมจิตใจให้ดีวันนี้ทุนก็บอกท่านก็จะเสด็จกลับแหละท่านมาอบรมภาวนาที่นี่เราก็ไม่แน่ใจท่านมาอบรมภาวนาหรือท่านมาบรรทมอยู่นี่เราก็ไม่รู้นะเราสงสัยเรายังไม่ได้ถามวันนี้เลยไม่ถามนะให้ไปถามตัวเองเอาก็แล้วกันเอาละทีนี้ให้พรจะท่านนะอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาโตสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
2: สาธุ
1: เออเอาละที่นี่ตอนนั้นแหละ
3: ไม่หลับนะคะ
1: เหมือนไม่หลับก็เอาผ่านก็ได้ไม่หลับแล้วผ่านได้
3: เวลานั่งภาวนาไม่เคยหลับเลยเจ้าค
1: ่
3: ะ
1: แต่เวลาหลับไม่สนใจภาวนาเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่พ่อกับลูกคุยกันสบายไปเลยเอาไปพาสุขเย็นไปนะไปสบายผมเช้านี่ก็ลงจิ้มหกเมื่อวานลงจิ้มหกเมื่อเช้าลงจิ้มหกสองวันพอๆกันพระสวามีก็มาเมื่อวานนี้ตอนบ่ายแล้วกลับเมื่อคืนนี้กลับไปแล้วมีความจำเป็นเลยต้องรีบกลับไปอย่างนี้พักอยู่สองคืนกลับไปนี่เอวันนี้วันที่เจ็ดนี่วันศุกร์นี่นะวันศุกร์มีเกิดวันศุกร์ไอ้เรื่องโอนเงินก็เลยไม่นั่นละผู้กำกับอยู่ไหนนี่ไม่มา
4: ตกของน้ำ
1: ฮะ
4: ไปของน้ำ
1: กันอ๋อเหรอแล้วพูดถึงเรื่องจะโอนเงินยุ่งตั้งแต่มาจะโอนเงินไปวัดอโศกรามเพื่อช่วยเจดีย์ท่านเลยยังไม่ได้โอนไม่ว่างซะก่อนถามว่าเงินจะใช้ไปได้จนตั้งถึงเดือนพฤษภาว่างั้นถามท่านทองแล้วเงินจะใช้เป็นงวดไปถึงเดือนพฤษภาว่าเราก็มีเย็นใจอยู่หน่อยเพราะยังไม่ถึงเดือนพฤษภาง่ายๆนี่เราจะโอนเงินไปช่วยจนสุดขีดสุดแดนนะช่วยเจดีย์ใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งที่จะได้มาถูกบรรจุไว้ที่นั่นเพราะงั้นเราถึงได้เทิดทูนได้ช่วยก็บอกท่านทองเราก็จะช่วยเต็มกำลังของเราวางนี่จากนี้ไปเราก็จะโอนเงินไปให้เป็นระยะ
5: ได้ทองมาถวายพี่ใหม
1: ่เออวัดป่าน้องแข็งบ้างน้องวัวช
5: อน้องวัว
1: บ้างน้อง
5: น้องวัว
1: บ้างน้องหัววัวกำบัง
5: นาคูนใหญ
1: ่นาคูนใหญ่โอ้อำเภองาว่าจังหวัดนครพนมง่ายนะมาทองคำได้ถวายทองคำน้ำหนักกอก2 บาท ครึ่งสลึงพร้อมเงิน 1,340 บาทกับ5ดอลลาร์สหรัฐผมคืนให
5: ้พ่อครับโบที
1: เราพอใจไหนล่ะนี่ทองคำ2บาทเอาละพอใจฝั่งนั้นละฝั่งนั้นพอใจแล้วทองคำหนุนก็เรื่อยๆทองคำหนุนเพื่อจะให้ทองคำซึมซาบเป็นตีนทองคำตั้งแต่จอมปลวกมันยังมีตีนว่ะทองคำทั้งกองจะไม่มีตีนไงให้มันมีตีนลงไปหรือไปกองหรือไม่เหมาะก็ต้องหาทองคำซึมซาบประเภทซึมซาบมึงก็ไว้แบบบ้านเงาอ่ะเงาว่าเงาวัวแต่เที่ยวแล้วก็เคยผ่านมาที่นี่มาพักอยู่ที่บ้านเงาวัวอะไรพักหนึ่งเขาไปขออยู่มึงมาพักเขาก็ไปพักเขาอยู่ไม่นานนะรู้จักทุก5วันพอเขาเริ่มมีกำลังใจแล้วก็ไปมาพักอยู่ที่ป่าช้าต้นเงาวัวเงาว่าบ้านใหญ่บ้านนี้จะก่อนคงไม่ค่อยมีบ้านไม่มีบ้านใหญ่นะอันนี้บ้านเงาวัว260หลังคาเรือนเงาว่า300บ้านใหญ่ที่สุดเงาว่าก็เป็นอำเภอเงาว่าแล้วเขาไปเที่ยวไปนั่งผ่านไปเขาเงี่ยมันก็พักให้เขานิดหน่อยจะเข้าลงถือยมพูกำลังก้าวไปเรื่อยๆสภาพลงถือยมพูเข้าไปนั่งเมื่อลองทำค่อยๆไหลถึงประมาณอย่างนี้ใจเยอะๆไหลถึงประมาณเรื่อยๆเราเป็นห่วงกองคำมากอะไรอยู่อ่ะเออเอามาได้ทุกวันทุกวันต้องทำเมื่อวานก็เอาของไปอาหารไปส่งเอาไปส่งลงกินปูวันนี้ก็จะไปให้เขาไปตลาดยมช้างไปส่งวัดต่างๆส่งวัดนั่งวันนี้ทางโรงพยาบาลก็เขาก็มาเอาอยู่เรื่อยถ้าเขาไม่เอาก็ไม่ไปวัดต่างๆแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลช่วยอย่างนี้ช่วยโลกคนข้างหลังก็มาช่วยอะไรนะคนมีบางการหน่อยอะไรนี้เพราะตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาคนง่ายตลอดตอนกุฎาก็ป้าหญิงมาเป็นเรื่องกับบางไปอ่ะเมื่อกับวันคริสต์เกิดอยู่แน่เพราะวันคริสต์เกิดวันนี้อยู่วันที่8อยู่วันที่9ก็จะไปเผาศพหลวงพ่อสว่างด้วยหลวงพ่อสว่างมีคุณแก่ชาติมากนะพอมานิมนต์เราก็ไปสงเคราะห์ให้เอาจริงเอาจังมากหลวงพ่อสว่างแถวโนนสะอาดนิมนต์เราไปรับผ้าป่าไปเสด็จนาว่าการนั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แถวนั้นแหละผู้เช่าอยู่เป็นหัวหน้าเมื่อพวกเช่าเสียไปเขาก็มานิมนต์เราจะไปพักข้างสักคืนหนึ่งแต่วันที่9รู้ว่ามาบ่าย2โมงเลยเทศกับ5โมงเย็นก็เผาศพแล้วก็ขอให้เราพักข้างเมื่อสักคืนหนึ่งถึงเช้าฉันเสร็จแล้วจึงให้กลับเราก็อารมณ์ตามเพราะแถวนี้มีคุณต่อชาติเรามากช่วยจนเม็ดเต็มหน่อยเราตลอดมาละ
2: ท่านจะเสด็จกลับตอนเช้านี่มั้งเหรอพูดว่าท่านจะเสด็จกลับตอนเช้านี่มั้ง
4: เที่ยงมาไง
2: เที่ยงเหรอ
4: เที
2: ่
4: ยง
2: เ
4: ห
2: รออ๋ออืมนั่นแหละมาเราพ่อกับลูกคุยกันฟังว่าสิเมื่อวานนี้ตอนเย็น4โมงก็ไปคุยกันมาอยู่ชั่วโมงนึงพอดีมันนี่เราคุยตอนเช้าตอนภาพบินกระบาดจากนั้นท่านจะกลับเราก็ออกจากนี้เราก็ไปธุระของเราส่งอาหารวัดนั้นวันนี้ที่วัดจำเป็นอย่างเรา ผูกวัวนี่เรียกว่าประจำส่วนสิ้นเดือนสิ้นเดือนประจำมาได้20กว่าปีนี่เรารับเลี้ยงทั้งวัดเลยนะวัดผูกวัวทั้งวัดคือท่านคงจะจุดเอาตั้งเอาจุดศูนย์กลาง30องค์มีเกินบ้างลดบ้างเกินบ้างลดบ้างอยู่ในจุดนั้นท่านคงตั้งเองเราก็บอกว่ามาเท่าไหร่ให้มานั่นถ้าพระตั้งใจปฏิบัติดีเอาเราจะช่วยเต็มกำลังของเราหากว่าเราหมดกำลังแล้วเราจะบอกบอกนั่นนะพระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีเอามามาเท่าไหร่ให้มานั่นเราจะรับเลี้ยงนั่นเราจริงนะพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นนั่นเราไม่ได้เลื่อนลอยนะเราพูดอะไรนี่พระจะมาสลายเราไม่ว่าทั้งนั้นเพราะเราเปิดไปแล้วว่าเอาพระที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วให้มาสลายมาเราจะเลี้ยงแต่พระโกโลโกโสให้ไล่ลงภูเขาให้หมดมันหนักขู่เขาแล้วว่า มันเด็ดทุกอย่างเลยเอาอย่างนั้นแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่นู้นได้20กว่าปีแล้วเพราะเราไปดู

เราได้ยินมานานถ้าจะไปดูก็ไม่ได้ไปวันนั้นได้พอดีมีโอกาสลงรถแล้วก็ไปเลยจริงตะเวนหมดภูเขาแถวนั้นไปดูหมดพอใจทุกแห่งจุดไหนจุดไหนในบริเวณนั้นดีหมดมาก็ตกลงกับท่านอุทัยเลยนั่นนะท่านอุทัยตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะรับพระเท่าไหร่ให้เริ่มรับได้เลยนะผมไปดูสถานที่เหมาะสมแล้วกับการภาวนาเอาผมจะรับเลี้ยงบอกว่ารับเลี้ยงพระตั้งใจภาวนามาเท่าไหร่ให้มาผมจะรับเลี้ยงหากว่าสู้ไม่ได้ผมก็จะบอกนี่เลยก็ไม่เห็นได้บอกเนี่ยสู้ได้ตลอดมาเท่าไหร่มาอย่างมากก็ไม่เลย50คือพอ50นั้นมาจรมาชั่วคราวแต่อยู่ส่วนมากก็อยู่ใน40หรือ35ลงมา28 29 30เป็นจุดกลางเรื่อยมาไม่ให้ใครก็ไปยุ่งใครก็ไปยืนนั้นไม่ได้เราบอกขาดไปเลยไม่ให้ใครก็ไปยุ่งให้ท่านเป็นที่อบรมภาวนาเราจะสั่งสมพระสั่งสมธรรมครับให้พระผู้ปฏิบัติดีเราจะส่งเสริมเพราะฉะนั้นเราจึงส่งเสริมจริงๆนี่ไปแต่ละครั้งละครั้งรถตั้ง4คันเต็มเลยอาหารสั้นอาหารยาวเรากำหนดไว้เรียบร้อยหมดไม่ให้บกพร่องเผื่อไว้ตลอดทีนี้วัดแถวนั้นแห่งละ2องค์3องค์ท่านอยู่แถวนั้นท่านก็มาขอบอกว่าให้ท่านไปว่าผมไม่สามารถที่จะไปส่งซอกแซงได้เพราะส่งจุดเดียวเราก็เผื่อไว้เรียบร้อยแล้วให้ท่านไปเถอะนะท่านมาเอาให้ท่านไปไม่ต้องกลัวอดบอกงั้นเลยถ้าว่ามันจะหมดจริงให้โทรไปบอกของจะมาทันทีก็ว่างนี้เลยเราผมมาอยู่ก็ตามเขาจะจัดการแทนเลยว่าเพราะเราสั่งเสียหมดแล้วนี่ตั้งแต่นั้นมาละได้20กว่าปีพระตั้ง30 40องค์เราเลี้ยงมาตลอดเลยทั้งวัดเลยการบิณฑบาตใครที่ใครไม่ต้องไปสนใจเพราะเราเตรียมมาหมดพวกข้าวสงข้าวสารน้ำอ้อยน้ำตาลอาหารท่านอาหารยาวเครื่องกระป๋องเรากำหนดไว้ให้เรียบร้อยเผื่อไว้หมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเผื่อไว้หมดแล้วก็มีวัดอันหนึ่งวัดทำบูชาเลยแล้วก็เคยเอาไปให้สองผลวัดนั่นก็เคยมาขอวัดนี้อยู่เราทราบแล้วก็เลยไปให้สองผล ไปดูสภาพเหมาะสมหรือ แต่เราไม่ได้ไปให้เป็นประจำส่วนเป็นประจำก็คือวัดภูวัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เผื่อไว้รถ4คันละ6ล้อคันหนึ่งบองขึ้นอยู่นะเต็มเลยแล้วอีกรถปิกอัพ3คันก็บองขึ้นเต็มที่เหมือนกันหมดเอาไปเทแล้วนี่เข้ากับภูเขาลูกเนี่ยเลยใครไปเห็นก็โห้ยของมายังไงยังไงเขาก็บอกของหลวงตามหาบัวนะฉะนั้นใครก็รู้กันหมดเลยเพราะเราทำอะไรเราทำเล่นไม่เป็นเอาอะไรจริงทุกอย่างยังบอกแล้วแต่ลูกได้ทำแล้วเอาจริงมากนอกจากไม่ทำนี่ก็เลี้ยงมาตลอดเรื่องคนไม่ให้มายุ่งนะมามีแม่ครัวมาทำอาหารถวายพระสองสามคนก็ในชาวบ้านเขาสามสี่ห้าหลังคาเรือนเขามาทำพอไม่ให้คนมายุ่งย่างอย่างนี้มันจะมีเรื่องจะเกิดเรื่องบอกนี่เลยให้แต่พระอยู่ล้วนๆพอตกค่ำมาท่านก็เอาเทปมาเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเอาโอ้สูงไปโอ้ไอ้หมาก็พอหมาเห็นอะไรมีทุกแบบไว้วัดป่าวันจันทร์มีทุกแบบอันนี้เป็นวัดที่เรารับเลี้ยงตลอดเลยบอกว่าไม่จำเป็นเรื่องอาหารการกินใครจะมาส่งไม่ส่งไม่สำคัญนะให้ภาวนากันแล้วกันบอกเท่านั้นใครมันจะมาอยู่ที่ไม่ให้อยู่เราบอกเราห้ามเองท่านอุทัยก็อาศัยคำเราห้ามถ้าไปได้ยินว่าไล่ลงไม่ลงเราไปเองไปไล่เองมีนะได้ยินว่าบางคนมันดื้อมันไม่ยอมลงเราไปเองขนาบเลยลงเลยเที่ยวนั่นเห็นไหมล่ะก็พระเท่าไหร่นี่เท่าไหร่มาเพียงแค่นี้มาทำให้เสียไม่ได้นะวะมาเป็นก้างขวางคอพระได้เลยวะไล่ลงเลยไม่ให้อยู่ให้อยู่แต่พระล้วนๆ

0: ากว่าจะมีแต่คนไปเยี่ยมท่านช่วงระยะเวลาเล็กน้อยเราก็ไม่ว่าอันนั้นแต่ที่ไปอยู่ประจำไม่อยู่เพราะจะตั้งใจอบรมพระให้พระได้คุณธรรมภายในใจวัดนี้สถานที่นั่นเป็นสถานที่จะทรงมรรคทรงผลโดยไม่สงสัยแล้วเราไปดูหมดแล้วเราจึงมาบอกกับท่านอุทัยบอกด้วยความสัตย์ความจริงตั้งแต่นั้นมาปฏิบัติตามนั้นเลยไม่เคลื่อนคลาดหรือว่านี่ก็ไปวัดสีชมพูก็ของไปเต็มรถละพวกอาหารไม่ใช่อะไรละไปก็ตีตลาดตั้งแต่ออกไปน้องคายเนี่ยตีตลาดไปเรื่อยเขาขายไก่ตามทางขนเอาหมดเลยนะไก่อยู่ตามสองฝากสามมีเท่าไรเลยขนขึ้นรถเต็มเลยไปนั่นก็ตีตลาดปากคาดตลาดปากคาดล้มแล้วเข้าวัดนั่นเป็นยังไงไปอะไรไปที่ไหนเอาจริงเอาจังนะเราไม่ใช่คุยนิสัยจิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นว่าอะไรอย่างนั้นจริงจังถ้าลงได้ทำอะไรจริงมากทีเดียวนอกจากไม่ทำถ้าลงตัดสินใจแล้วขาดจะบ้านไปเลยแล้วไม่ว่าอะไรทำตัวเองก็เหมือนกันภาวนาตัวเองแบบขาดจะบ้านเหมือนกันพอตายเอาตายนั่นนี่ก็วันที่9นี่แหละเธอจะไปอีกแล้วไปข้างเขาสักคืนก็เพราะท่านหลวงพ่อสว่างมีคุณต่อชาติเราช่วยผ้าป่าโอ้ยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านเอาจริงเอาจังมากนี่พอดีท่านเสียไปเขาก็มานิมนต์เราก็ไปสงเคราะห์นะอย่างนั้นวันที่9ไปวันที่8นี่อยู่วันที่7นี่จะไปกุละวันที่8ก็คงไม่ได้อยู่แล้วไปนี่ไปให้วัดนั่นวัดนี้หรือโรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ถอยแล้วการให้ทานยกนิ้วเลยว่าเอาจนกระทั่งจะไม่มีอะไรเหลือก็ไม่ถอยนะมันหนักเป็นให้ทำขอให้มันทำให้เต็มเนื้อเต็มหน่วยซะชาตินี้ให้เราได้ทำเต็มเนื้อเต็มหน่วยเต็มหัวใจของเราที่อยากทำด้วยความเมตตาต่อโลกเราทำอย่างนั้นเอาละอีกนะให้พรนะให้แล้วไปแล้วไปแล้วทางนั้นไปแล้วนะ
1: กองแย่งปิดการเทศครั้งนึงครับกองแย่งครับ
0: กองแย่งเหรอ
1: ครับ
0: อันนี้ให้กันนี่คนเดียวให้ใหญ่กันนั่นสองอะไรคู่กันทะเลาะกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวไปทะเลาะกันกันทะเลาะไปไอ้นั่นรั่นพอเอาละทีนี้เราจะไปแล้วไปแล้วผู้ว่านะจะไปแล้วท่านน้องก็จะท่านจะออกเดินทางแล้วมั้งโอ้เที่ยงเนี้ย
1: เที่ยงไป
0: วันนี้ก็จะไปส่งของวัดเหมือนกันวันนี้ก็ดีให้เขาไปตลาดแล้วตอนเช้าให้เขาไปตลาดแต่เช้าเอาอาหารสั้นอาหารยาวมาส่วนของอันนั้นเราเตรียมไว้เพียงนี้แล้วพวกเป็นลังเหมือนพวกน้ำปูน้ำปลาอะไรเราจัดไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วอ่ะไปไปละโอ้ยเวลาลูกเขาอ่อนแป๊บเดียวล่มก็มีนะเราลูกคนเดียวเราล่มมันแป๊บเดียวจะน่ะล่มเลยเอามือค้ำปุ๊บเลยเขาอ่อนนี่ยังไม่หายนะอย่างอื่นก็ดีไปเขาอ่อนไม่หายไม่ทราบเป็นยังไงเอาละไปละอิ่มนะหมดแล้วนะไม่มีอะไรละไปละโอ้นี่เวลาจะลูกก็ต้องระวังไม่งั้นไม่ได้นะต้องระวังเข่ามันอ่อนเดี๋ยวเขาอ่อนเข่าซ้ายนะเข่าขวาไม่เป็นไรหรอกไปละเนี่ยอะไรไม่ได้เนี่ย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์
2: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ6040และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกแล้วก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนิ่งของโลจิสติกแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 (5) มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบหลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
7: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรย.17และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรย.18ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้า Elexa Network เชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Pointรับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work not the wealth ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน และเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
17: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปลงจิตปลงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปลงเราจะปลงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากในบ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้ว และจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนี่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตไม่ให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้นึกมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีฉินนินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิด ผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์แต่ฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นเช่นนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกออกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตติยุพัชติยะดิดังหินัป

เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ม4สุ่ม5หาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่ให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกี่ยวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ปรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื่อมละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็น

0: ความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไรมีเท่าไรขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันครับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาก็ขายลดราคาเดิมดับดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายก่ายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมอดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อเสียเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ย่อๆเป็นตรงนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิยามาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้กันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นเพียงว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ฉลาดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยน พระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีเท่านี้ปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจักรคือความม้วนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าเอาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทำตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอากองนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัญจะเทมัตตานังสเวสังงามัญชุตตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าชาเท่าอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อกันสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองป่าชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายแล้วเอาป่าชาที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นป่าชามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองป่าชามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปเนี่ยไม่เข็ดไม่หลาบตรงนี้จะเข็ดหลาบที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ภัยแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายเท่านั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่ได้อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันธ์ยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังจิตยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถูกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ำดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันจะทีการจับจองป่าช้านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็ให้มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจทั้งตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรนจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัดไทยทั่วโลกเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569การแข่งขันเทนนิส Grand Slam French Open โนวัคโยโควิชเก็บชัยชนะผ่านเข้ารอบ3ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรบวรปริยัติกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมา

0: รูปาภิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: อนุตตรโอปุริสธัมมสารถิสัทธาเดวมนุสสานัมพุทโธภะคะวาติ
1: บุตตมารัง

0: ุญญังปัสสุตังอิทังสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวะจิรสาวะบุตเถปุพพะภะคะตังยะยังบุตโธปะติกันโตปัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนัมมยังธัมมานุสสติในยัง

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวะจายวะเจตสาวะอาเมปุคมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันธังอัตยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุสติ

0: ยังบุญยังปัสสุทังอิทาสาเวปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสเตชะสะ
1: ตามเกตุมังคะตะมะยายังนัมโคปิคันนะโรจิตารังอารัมตะเวสังวะริโกสังคี
2: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมากัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโก

แม้กันง่ายพาเราดูแลมันเกลื่อนกันสร้างสุขใจด้วยใครเกลื่อนกันนะเกลื่อนให้มันรวมติดเข้ามาไม่ให้มันส่งออกไปนอกนี่มันส่งออกนอกนะฟังเข้าใจกันทีจิตมันออกข้างนอกไม่ได้เข้างานเลยก็จิตสตังก็มันมีก็เพิ่มไปตามขั้นยาอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละมันปรุงออกไปเพิ่มแบบว่าให้เกลื่อนมันมาให้มันพยายามทำบริกรรมให้อยู่ภายในให้มีสติตั้งอยู่นี่ให้บอกมันนะอืมให้ส่งบอกก็ห้ามไม่ส่งเลยเพราะการส่งเนี่ยคือเป็นเหตุแหวงมันส่งไปรู้เรื่องรู้ราวอาจารย์รู้ราวมันก็หลงไปตามนั่นก็เลยไปสติมันอยู่กับกลัวไปกับนั่นไปเลยให้ย้อนกลับมาให้บอกให้มันอยู่ในคำบริกรรมคำไหนที่มันเคยอยู่สอนอย่างนั้นนะบอกให้ตั้งใจจริงๆห้ามไม่ให้ส่งออกเลยแต่นี้กล่าวไปบอกว่าห้ามขาดไม่ให้ส่งออกให้อยู่ภายในอยู่กับตัวสติอยู่กับตัวอยู่กับกายของตัวอยู่กับคำบริกรรมแล้วมันจะค่อยสติจะค่อยรวมตัวครับจะค่อยรู้ตัวรู้ตัวถ้าไม่เตือนไม่ได้ต้องเตือนเวลานี้จิตส่งออกมากทีเดียวนี่แหละที่เป็นถึงขนาดเสียสติแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เจ้าของรู้อะไรรู้ไปตามอารมณ์มันแหละสัญญาอารมณ์มันขาดไปหมายไปเห็นอะไรเพลินไปกับมันนั่นไปเรื่อยๆนี่มันก็เลยไปเลื่อนลอยอย่างนั้นสติไม่มีมันก็เป็นบ้ามันเป็นอย่างนั้นผมต้องสอนให้รีบสอนกันนะให้รีบสอนกันนะรีบสอนด้วยเอามาเตือนเลยหรือเราเดินมาเองก็ได้มาเตือนมาเตือนเรื่อยๆสอนเรื่อยๆให้ผู้ที่อยู่ด้วยกันก็กำชับกำชาสอนกันเรื่อยๆไปทีอย่างท่านดิตก็อยู่ด้วยกันวิธีการที่สอนก็บอกแล้วนี่ห้ามไม่ส่งออกนี่อันนี้เป็นภัยมากที่เป็นอยู่เวลานี้ก็เพราะกระแสของจิตมันออกเป็นสัญญาลมมันก็หลงประจำสัญญาลมไปเรื่อยไปอะไรไปใหญ่จิตมาย้อนเข้ามาสติเขาก็เลยไม่มีเลื่อนลอยไปตามไปเลยให้จิตย้อนเข้ามาให้อยู่ในวงกายให้อยู่ในกับคำบริกรรมให้อยู่กับตัววางนี่เลยถ้าไม่ได้บริกรรมก็ให้สติอยู่กับตัวให้บริกรรมนะสำคัญบอกว่าห้ามไม่ให้จิตจงมีสติตั้งอยู่นี้พยายามตั้งเอาไว้ไม่ให้ออกบอกงั้นเลยห้ามโดยขาดการออกถือว่าเป็นภัยเป็นอันตรายให้บอกงั้นนะให้อยู่ในนี้ไม่เป็นบอกแล้วต่อไปมันก็จะสั่งสมเหมือนสติคอยตั้งขึ้นความรู้ก็จะเด่นขึ้นอยู่กับตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ที่นี่ก็ไม่ออกจิตจะออกก็รู้จะเข้าก็รู้ถ้าสติอยู่กับตัวแล้วจิตของเราพูดจริงๆเราไม่มีอะไรในโลกสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนี่หลักธรรมชาติของจิตแท้มันว่างทั้งหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเลยอยู่คนเดียวนี้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยุ่งกับอะไรนะนั่นเป็นความสะดวกสบายวันหนึ่งอยู่ไปกับธรรมชาตินี่เป็นพื้นฐานอยู่นั่นแล้วไม่มีอะไรกวนนี่ละอำนาจของจิตที่ฝึกหัดได้แล้วเป็นอย่างนั้นมันตายตัวแล้วที่นี่ให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้เรียกว่าอาถานะแล้วเป็นหลักธรรมชาติตายตัวจะให้เป็นอะไรอีกก็ไม่ได้ให้เจริญขึ้นหรือกำเริบเสบสารอะไรก็ไม่มีทางเรียกว่าตายตัวผ่านแดนสมมุติไปแล้วไม่มีคำเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นละความเปลี่ยนแปลงอยู่ในวงสมมุติทั้งหมดอีกข้างได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีอันนี้อยู่ในวงสมมุติวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระเนนทั้งหมดขอบเขตของพรรษาที่นี่กำหนดเอากำหนดเขตนอกที่กำหนดเป็นวัดแล้วนั้นนะเป็นเขตได้นะไม่เอาแต่เพียงกำแพงนะเอานอกเขตนอกที่ซื้อใหม่เป็นเขตเรียบร้อยแล้วก็ทราบด้วยกันทุกคนนี่คือเข้าพรรษาที่นี่เลื่อนเฉดจากกำแพงเดิมนี้ออกไปเฉดนอกให้พวกันทราบทั่วหน้ากันเพราะนี่เป็นเฉดของวัดโดยสมบูรณ์แล้วว่าการตั้งเฉดจำพรรษาจึงสมบูรณ์ไปด้วยกัน
นี่เวลาจำพรรษาเช่นนี้นั้นเป็นเวลาที่ไม่เคลื่อนไหวไปมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดเป็นเวลาที่เราจะประกอบความภาคความเพียรเต็มกำลังความสามารถของเราอย่าคิดสายคิดแสไปเรื่องราวต่างๆตลอดถึงหมู่เพื่อนก็เหมือนกันจะมีจำนวนมากน้อยอย่าไปคิดเกี่ยวกับเพื่อนกับฝูงมันจะสร้างสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเรื่องมันจะเกิดขึ้นภายในใจให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เกิดจากที่ไหนสำหรับผู้ภาวนาแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของใจออกไปจากใจนี้ทั้งนั้นคิดดีคิดชั่วอะไรยิ่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่มีจำนวนมากเพียงไรแล้วนั่นแหละจิตจะกระเพื่อมออกไปองค์นั่นไม่ดีองค์นี้ดีองค์นั่นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาสังขารของเรานั่นแหละตัวขันนี้ที่มีสมุทัยคือกิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ภายในเพราะฉะนั้นคิดปรุงอะไรจึงเป็นกิเลสทั้งนั้นเพราะขันห้านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเรียกว่าสมุทัยจึงต้องให้ดูจิตเจ้าของด้วยดีตลอดเวลาอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับใครใครจะดีจะชั่วผู้นี้เป็นผู้ปรุงออกไปจะดีชั่วอยู่กับผู้นี้เป็นอันดับแรกแหละคนนั้นจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามเราผู้คิดผู้ปรุงว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนี่คือสังขารของเราสัญญามันไปหมายสังขารไปปรุงไปแต่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไรถึงต้องไปดีดไปดิ้นหาคิดเรื่องราวของคนอื่นคนใดยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องเจ้าของให้สมกับว่าเรามาประกอบความภาคเพียรดูความเคลื่อนไหวของใจนี่แหละเรียกว่าการประกอบความเพียรใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงความคิดความปรุงนี่ออกจากขันธ์ 5ขันห้านี้มีกิเลสอวิชชามันเป็นเจ้าอำนาจบงการออกมาเพราะฉะนั้นขันใดแสดงออกมาจึงมักเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะกิเลสเป็นผู้บังคับออกมาเว้นแต่จิตของพระอรหันต์ท่านเป็นขันล้วนล้วนจะทำให้เกิดกิเลสจากขันใดขันหนึ่งไม่มีทางคิดเรื่องใดคิดแล้วดับไปสัญญาจำในแล้วดับไปตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ผ่านไปดับไปเพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของยึดให้เป็นอุปทานเกิดกิเลสเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องขันจึงเป็นขันล้วนล้วนขันของพระอรหันต์เรียกว่าขันล้วนล้วนไม่มีกิเลสเข้าเจือปนเลยขันของปุถุชนนี้เป็นขันที่มีกิเลสเรียกว่าเป็นสมุทัยได้โดยกันทั้งนั้นถ้าเห็นทางตาก็เกิดกิเลสได้ฟังทางหูเกิดกิเลสจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรเกิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าขันธ์นี่เป็นสมุทัยเพราะสมุทัยได้จากกิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในขันธ์คอยบงการขันธ์นี่ให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้โดยอัตโนมัติของมันเราจะตั้งหน้าคิดไม่ตั้งหน้าคิดหลักธรรมชาติของกิเลสต้องเป็นกิเลสเสมอไปจะเพื่อมาไปทางไหนเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ให้พากันวัดระวังอันนี้ให้ดีขอให้อยู่กันเป็นผาสุขให้ต่างคนต่างดูใจตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นผู้ใดซึ่งเป็นเรื่องนอกแต่กลับมาเป็นภายในใจของตัวเองถ้าเราดูใจของเราโดยเฉพาะเขาไม่ดีแล้วไปปรุงว่าเขาไม่ดีนี่ให้ดูตัวนี้อย่าไปปรุงเขาไม่ดีของเขาก็พออยู่แล้วเรายังไปปรุงว่าเขาไม่ดีอีกเราก็เป็นคนไม่ดีอีกคนหนึ่งนั่นให้ย้อนกลับอย่างนี้การชำระกิเลสต้องชำระที่ใจของเราอย่าด่วนไปเห็นสิ่งใดว่าดีไม่ดีก่อนที่จิตใจที่ยังไม่ได้คิดตัวเองในเวลาที่ปรุงออกไปคือตัวนี้แหละเป็นตัวภัยเป็นตัวภัยต่อเราเองเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไอ้ตัวที่คิดดื้อด้านออกไปปรุงไม่ดีนี่ไม่คิดอันนี้แหละมันเสียได้นะให้ดูตัวเอง
คนไหนคนไหนอย่าไปหาเพ่งโทษเพ่งกรใครๆทั้งนั้นให้เพ่งกิเลสที่อยู่กับใจตัวโทษอยู่กับใจของเรามันคิดเรื่องอะไรเป็นกิเลสขึ้นมาในขณะที่จิตมีกิเลสอยู่แล้วมันคอยจะเป็นกิเลสออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกกับผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามมันจะเป็นกิเลสแฝงออกไปทันทีก็มีสติบังคับบัญชาไว้โดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าการประกอบความเพียรอย่าหนีจากหลักใจนะใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงคอยดูคอยสอดส่องมองดูตลอดเวลาการประกอบความเพียรให้สังเกตการทำความเพียรของตนในอิริยาบถใด ที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามกว่าอิริยาบถอื่นให้จับอิริยาบถนั้นไว้ทั้งๆที่เรามีสติตั้งอยู่ด้วยกันนั่นแหละบางอิริยาบถดีกว่ากันก็มีนี่อย่างที่เราทั้งหลายทำอยู่เวลานี้การผ่อนอาหารเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงต้องถือความเพียรเป็นพื้นฐานไม่ใช่ผ่อนเฉยๆอดเฉยๆการประกอบความเพียรไม่สนใจไม่ถูกเพราะการอดเหล่านี้เป็นอุปกรณ์แก่การประกอบความเพียรให้มีสติสตังดีปัญญาดีเนี่ยส่วนมากผู้บำเพ็ญเพียรมักจะถูกทางอดอาหารเพราะอาหารนี้เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะขึ้นก่อนเพื่อนพอร่างกายมีกำลังวังชาจากการโขบการฉันมากเข้าเพียงไรแล้วสิ่งนี้จะแสดงออกมาออกมาก็ไปทับถมสติสตังนั่นแหละให้สติก็เผลอก็อะไรไปไม่ค่อยดีสติไม่ค่อยดีควบคุมจิตใจไว้ไม่อยู่แล้วก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญทำความเพียรไปแทนที่จะเกิดความสงบร่มเย็นมันก็ไม่สงบไปเสียมันวุ่นวายไปตามกระแสของกิเลสที่ผลักดันออกไปจนได้นั่นแหละนี่แหละการอดอาหารการผ่อนอาหารจึงสำคัญอยู่ที่ร่างกายนี่ที่มันมีกำลังส่วนมากผู้อดอาหารมักดีเสมอเพราะมันเกี่ยวกับราคะตัณหาซึ่งมาจากอาหารการกินการโขบการฉันนี่อันหนึ่งนะทีนี้เราเดินจงกรมมากเป็นยังไงแล้วนั่งมากเป็นยังไงนั่นให้สังเกตตัวเองแล้วนอน นอนมากไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่ท่านตั้งไว้ว่าเป็นเนสัชชิการอดนอนผู้ที่ถูกจริตในการอดนอนอดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแยบคายสติสตังดีปัญญาดีจิตใจสงบดีนี่เรียกว่าธุดงค์ข้อนี้ถูกแล้วกับเราไม่ใช่แต่ว่าธุดงค์แล้วก็จะคว้ามาเลยคว้ามาเลยไม่ได้คิดอ่านแต่จองไม่ได้นะธุดงค์ท่านวางไว้เป็นกลางกลางใครถูกกับข้อใดข้อใดให้ยึดแม้ที่สุดอิยาบทก็ยังต้องสังเกตตัวเองนี่อย่างนี้แหละ การทำความเพียรมันถึงจะก้าวหน้าถ้าทำตักแต่ว่าทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ไม่ค่อยได้ผลนะต้องใช้ความสังเกตอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรสำคัญที่ว่าสตินี่แหละคือพื้นฐานแห่งความเพียรอยู่กับสติให้ท่านทั้งหลายจำไว้ไม่ว่าทำขั้นใดสติจะเป็นของจำเป็นทุกขั้นแห่งทำไปขั้นที่เล่ร่อนๆก็ต้องเอาสติควบคุมอย่างหนักขั้นจิตมีความสงบสติก็เป็นพื้นฐานสงบมากเท่าไรสติเป็นพื้นฐานจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วิปัสสนาสติสตังนี้เป็นพื้นฐานไปตลอดละไม่ได้นะสติเป็นพื้นฐานดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติสัพพัทธปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือไม่ว่าอิริยาบถใดฟังจะว่าทั้งปวงครอบไว้หมดแล้วให้มีสติบังคับใจให้อยู่เวลาจิตใจที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสมีตั้งแต่ความผาดโผนโจรทยานดีดิ้นออกไปทางกิเลสทั้งนั้นล่ะนี่แหละเป็นความทุกข์สำหรับผู้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสประเภทนี้ต้องได้รับความทุกข์ทุกข์ก็ให้ทราบว่าสู้กับกิเลสอย่าไปถือว่าเราทุกข์เฉยๆเราสู้กับกิเลสเพื่อใจกิเลสระงับดับหรือจางลงไปนี่เป็นทุกข์ก็รู้กันแล้วว่า
เหมือนนักมวยต่อยกันนั่นเองต่อยกันเพื่อเอาชัยชนะนี่แล้วก็เพื่อเอาชัยชนะกับกิเลสเพื่อมันผ่าโผนโจรทะยานต้องบังคับจิตนะกิเลสจะฝืนจิตตลอดเวลายิ่งมีมากเท่าไหร่ในใจของเราเนี่ยมันเห็นความเพียรเป็นข้าศึกศัตรูนะมันไม่ได้เห็นเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายนะมันจะดีดจะดิ้นออกทางกิเลสไปทางกิเลสโล่งโล่งที่โล่งเพื่อเอาจมลงในโลกทั้งเป็นมันก็โล่งและโล่งแบบนั้นตีบตันอ้านตู้สู้กับกิเลสนี่เป็นเรื่องของธรรมเอาตีบให้ตีบตันให้ตันทุกยอมรับว่าถูกผู้ประกอบความเพียรต้องเอาให้เน็ตหนักแน่นนะไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดนะเวลานี้วงกรรมฐานรู้สึกว่าคับแคบเข้ามาทุกทีทุกทีผมนี่อกอดวิตกวิจารไม่ได้นะแล้วยิ่งเวลานี้กิเลสมันมาแบบลึกลับมาเรื่อยๆเห็นไหมท่านทั้งหลายเห็นไหมเรื่องหนังสือพิมพ์ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสโดยประการทั้งปวงนะนี่ใครก็ทราบแล้วผู้ปฏิบัติอัตธรรมจริงๆแล้วจะไม่สนใจกับข่าวคราวของโลกเหล่านี้เลยเพราะเป็นข่าวของเรื่องของกิเลสตั้งแต่ไปมีหนังสือพิมพ์กิเลสมันก็ตีขึ้นมาภายในใจให้เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาสดๆร้อนๆจนได้อยู่นั่นแหละจากนั้นมาก็มีวิทยุก็เป็นข่าวคราวของโลกทั้งนั้นนะเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยฟังนี่ขึ้นมาสองกษัตริย์แล้วนะจากหนังสือพิมพ์แล้วก็มาวิทยุฟังข่าวนั้นข่าวนี้ไม่จะเรื่องกิเลสตัณหาเข้ากับความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมไม่ได้เลยที่ก้าวเข้ามาก้าวที่สามก็เทวทัศน์โทรทัศน์นี่วิดีโอนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวเป็นสื่อเป็นทางให้ดูดให้ดื่มตามกลิ่นอันนี้ไปแล้วเรื่อยๆไปแล้วเพราะมันจะแจ้งมากขึ้นส่งเสริมกิเลสได้ดีมากขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นกษัตริย์องค์ที่สามกษัตริย์วัตจักรนะนี่พอโทรทัศน์วิดีโอขึ้นแล้วมันก็ต้องมองหาตนหาตัวหาเนื้อหาหนังหาตัวจริงของกิเลสแล้วทีนี้มันก็เสาะแสวงไปตามที่เทวทัศน์วิดีโอที่ทางบอกแล้วอันดับที่4นี่คือโทรศัพท์มือถืออันนี้คอขาดได้เลยพระเรา4กษัตริย์มารวมอยู่กษัตริย์ที่4ที่เป็นโทษหนักมากทีเดียวเริ่มปั๊บเข้ามาในวัดก็เป็นเริ่มที่ว่าหาเรื่องหาราวสร้างเรื่องสร้างราวสร้างโรงงานโรงการยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องกิเลสล้วนๆเข้ามาสู่หัวใจตลอดหาความสงบไม่ได้นะถ้าหลวงได้มีโทรศัพท์กับหูจะจ้อกันอยู่เหมือนโลกทั่วไปดูไม่ได้นะพระเราถ้าหลวงมีโทรศัพท์มือถือแล้วเขียนใบตายให้ก็ได้เลยไม่ต้องเขียนอย่างอื่นเนี่ยเพราะโทรศัพท์มือถือท่านทั้งหลายเข้าใจไหมบทเด็ดขาดมันยังไงจับโทรศัพท์ขึ้นมาใส่หูฉะนั้นนัดกันไปที่ไหนก็ได้นี่นะเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกามกิเลสอยู่ในบทนี้เป็นบทที่ตัดคอพระเราขาดสะบั้นไปเลยไม่มีหิริโอตตัปปะอย่าเอามาถามอย่าเอามาพูดกันเลยตัวนี้เป็นตัวสังหารขาดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่มือของเรานะตัวนี้ร้ายแรงมากวัดนี้จะมีไม่ได้นะให้จำทุกคนใครดื้อด้านเอาเข้ามาให้หนีจากวัดทันทีจะมาเข้ามาวัดนี้ไม่ได้เรื่องราวจะมีอะไรก็พูดติดต่อกับประชาชนญาติโยมเราอย่าถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเจ้าของเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่จะสังหารศาสนาของเราและตัวของเราอย่างมากสุดยอดเลยโทรศัพท์จับปั๊บคุณน่ะนัดไปที่ไหนก็ได้เข้าห้องเข้าหาบเข้าที่รับที่แจ้งอะไรไม่สำคัญนะนัดกันได้พูดกันได้สบายระหว่างหญิงกับชายระหว่างผู้หญิงกับพระนะอันนี้ร้ายแรงมากที่สุดนี่เรียกว่าโทษประหารชีวิตอยู่ในกษัตริย์จุดสุดท้ายนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมีไม่ได้เด็ดขาดฟังแต่ว่าเด็ดขาดใครดื้อด้านหามาแล้วขับไล่หนีจากวัดเลยนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามีความจำเป็นใ
ติดต่อกับเขาก็ได้มีความจำเป็นจำเป็นมันก็มีกิเลสแทรกอยู่นั่นแหละแต่มันก็จำเป็นที่จะได้พูดอยู่ข่าวคราวเรื่องราวอะไรต่ออะไรอย่างนี้ยังพูดได้แต่จะเอาเหล่านี้มาเป็นเจ้าตัวการตัวงานเป็นโรงงานภายในวัดนี้เรียกว่าเอาเพชฌฆาตมาสังหารพระทั้งวัดเลยจะไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าเราได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นแหละหมดพระไม่มีเหลือเลยในวัดป่าบรรดาลด้วยก็ร่างหมดทั้งวัดเลยเพราะฉะนั้นถึงว่ามีไม่ได้นะให้ทุกท่านจำไว้ให้ดีนะผมได้เห็นในผู้ใดแล้วผมจะขับไล่ออกจากวัดทันทีพูดคำนี้ไม่มีสองนะเพราะอันนี้เด็ดขาดมากทีเดียวธรรมะไม่เด็ดขาดไม่ได้ต้องเอาอย่างเด็ดขาดใครจะมีมาไม่ได้วัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาเพื่อทำตั้งแต่ต้นเริ่มแรกมาจนกระทั่งป่านนี้ได้พยายามกับหมู่กับเพื่อนการประพฤติปฏิบัติของหมู่เพื่อนผมรักผมสงวนอัตธรรมความภาคเพียรของหมู่เพื่อนมากที่สุดเขาจะด้านงานการอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงผมจึงไม่รบกวนดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้วบริเวณของพระไม่ใครเข้าไปยุ่งเลยเพื่อจะให้พระประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรทั้งนั้นแหละตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต่อหัวใจของตนเองซึ่งมีทั้งกิเลสและธรรมอยู่ภายในนั้นชำระซักฟอกออกตลอดเวลาอย่านำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องสังหารเพราะสิ่งเหล่านี้หยาบโลนมากที่สุดใน4ประเภทนี้เข้ากับพระผู้ปฏิบัติธรรมเพื่ออัดเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้เลยตั้งเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุเทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถึง4กษัตริย์กษัตริย์ที่4นี้เป็นกษัตริย์ที่สังหารเรียกว่าไม่มีเหลือเลยแล้วถ้าใครยังกล้าหาญจันทร์ใจนำเหล่านี้เข้ามาอยู่ไม่ควรจะมาอยู่ในวัดกรรมฐานให้หนักวัดหนักวาให้รีบหนีออกไปเฉพาะวันนี้ให้ออกทันทีเลยเราจะไม่มีคำว่าอนุโลมปฏิโลมเพราะได้พิจารณาเต็มสัดเต็มส่วนแล้วว่านี่คือมหาภัยต่อพระผู้ปฏิบัติ 100% ไม่เป็นอย่างอื่นใครจะนำเหล่านี้มาเป็นข่าวเป็นข่าวเพื่อหาเรื่องแก้ตัวอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องก็มีแต่เรื่องกิเลสมันแทรกเข้ามาทุกด้านทุกทางยิ่งมาติดต่อมันด้วยโทรศัพท์นี่เข้าถึงขั้นสังหารตัวเองเลยพากันระมัดระวังมีไม่ได้นะวันนี้ให้จำไว้นะนี่เด็ดขาดมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่นึกถึงพิมพ์โทรอันนี้ก็มาโดยลำดับทีนี้มันก็คืบคลานเข้ามานี่โทรศัพท์มือถือใครเคยคิดเมื่อไหร่แต่ก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะมีแล้วมันก็มีขึ้นมาแล้วตั้งแต่ดูโลกเขามีแล้วก็ดูไม่ได้แล้วนะไปมองไปที่ไหนเห็นแต่โทรศัพท์มือถือจ่อกับหูอยู่ตลอดจ่อกับหูโอ้นี่เป็นบ้าอย่างลึกซึ้งแล้วนะมันเป็นความเพลิดเพลินของกิเลสมันนัวเนียกันไปหมดแล้วก็ไม่ทราบจะตำหนิจิตโทษกันยังไงก็เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็ไม่ถือสาแต่เมื่อมันอุจารเกินก็มันก็อดสลดสังเวชเหมือนกันโอ้ที่นี่เป็นบ้าลึกซึ้งเข้าไปอีกนี่แหละกิเลสเขาคืบคลานเข้ามาอย่างนี้เราให้รู้เนื้อรู้ตัวนะใครจะมากล้าหาญชาญชัยเอากิเลสเข้ามาเผาวัดเผาวานผมก็มีชีวิตอยู่เวลานี้สอนหมู่สอนเพื่อนสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้เพราะสิ่งเหล่านี้ปัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเสด็จเข้าอยู่ในป่าในเขาลำนาไพรเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เขาไปยุ่งกวนนั่นเองจะได้ประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายผลประปรากฏสำเร็จมาตั้งแต่สัสโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสดาองค์เอกก็ขึ้นจากในป่าในเขาพระสาวกทั้งหลายอยากจะพูดว่าล้วนแล้วตั้งแต่ออกมาจากในป่าในเขาปราศจากสิ่งมหาภัยทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงนับตั้งแต่ลูกขบุรุษเส้นนะสร้างขึ้นมาที่ท่านสอนในเบื้องต้นขึ้นอันนี้ก่อนแล้วนี่ท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทำเลิศเลอมาครองโลกท่านได้มาด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วนำมาสอนพวกเราก็ต้องดำเนินตามวิธีการนี้ถ้าต้องการมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติของตนถ้าจะให้เป็นประจำกิเลสอย่ามาอยู่ที่นี่ให้หนักวัดนะในวัดนี้ผมนี่หย่อนยานที่สุดแล้วกับเพื่อนฝูงเวลานี้นะเรียกว่าหย่อนยานที่สุดทีเดียวผมทนเอามันก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเข้ามานี่แหละเหตุที่ได้ลดหย่อนผ่อนผันบ้างแต่ถึงยังไงมันก็ขวางอยู่ในใจตลอดนั่นแหละ
ให้ทำชินกับกิเลสนี่ไม่มีชินออกมาแยบตรงไหนรู้ทันทีรู้ทันทีทีเดียวไม่มีคำว่าชินกันจะเป็นมิตรเป็นสหายกันอย่างนี้ไม่ได้ระหว่างกิเลสกับธรรมเพราะเป็นข้าศึกกันที่เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเอาให้จริงให้จังความภาคเพียรตัดอันนี้ออกให้หมดอย่ายุ่งนะยุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะมันถ้ายุ่งอันนี้ก็เท่ากับเอาไฟเข้าไปเผาหัวอกเราผู้ประกอบความเพียรให้กลายเป็นกองเพลิงไปตามๆกันหมดนั่นแหละไม่มีสิ่งใดดีเลยถ้าปล่อยให้เรานี่เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นไฟทั้งนั้นตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิดีโอถึงโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับลำดาสี่กษัตริย์วัฏจักรที่จะสังหารหัวใจของพระกรรมฐานเราให้แหลกไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าไม่มีปัญหาขาดสะบั้นไปเลยถ้าใครไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้แล้วต้องยินดีกับบัตรกับธรรมปาฏิหาริย์ออกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถตลอดไปในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออย่าให้สิ่งเหล่านี้มาชินกับใจได้นะต้องเอาให้หนักแน่นการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรขอให้ใจนี้มีความสมัครรักใคร่ในอัตในธรรมความภาคความเพียรเอาหนุนกันไปจะทุกข์ขนาดไหนเอาทุกข์เถอะทุกข์เพื่อสุขไม่เป็นไรให้เอาเน้นหนักลงอย่างนั้นนะเราอยากแบ่งสู้แบ่งรับทำนั่นลำบากทำนี่ลำบนคำว่าลำบากตรงไหนที่เด็ดห้ามทำให้ประกอบความภาคเพียรห้ามแง่หนักไม่ให้หนักมันให้เบาแล้วมันก็หนักมือขึ้นมาคือกิเลสทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องแทรกซึมนี่เก่งมากที่สุดเวลาจิตใจได้เหนือแล้วมันเห็นหมดจะว่าไงผมไม่ได้คุยนะผมปฏิบัติมาตลอดเวลาจนกระทั่งการเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีอะไรหวั่นไหวสะทกสะท้านกับสามแดนโลกธาตุนี้เลยตั้งแต่จิตได้ผ่านขึ้นมาแล้วเห็นแดนโลกธาตุนี้เป็นถังขยะไปเสียหมดมันเป็นของมันเองอย่าให้ว่าไงแล้วไม่ได้ตำหนินะธรรมชาตินั้นเหนือขนาดไหนมันจึงมากล้าพูดว่าสิ่งนี้เป็นถังขยะสมมุติทั้งหมดเป็นถังขยะทำสัตว์โลกให้จมอยู่ในถังขยะนี่เกิดเจ็บตายไม่อยู่ในขู่ใน

เราได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังได้เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังการประกอบความเพียรเรื่องของผมเองนั้นพูดให้ใครฟังไม่อยากมีใครเชื่อก็พูดแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อก็ตามเราได้ทำอย่างนั้นเราก็พูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราที่ทำมาบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงเอาเป็นก็เป็นนั่นมันถึงขั้นจะตายแต่เราไม่เคยสลบนะการประกอบความภาคเพียรเนี่ยไม่เคยสลบผมก็บอกผมไม่เคยสลบแต่มันเฉียดเฉียดไปไม่เคยสลบถึงแม้ไม่สลบก็ตามถึงขั้นตายตายได้เลยนู่นน่ะข้ามความสลบไปถึงขั้นตายได้อย่างอาถรรพ์ชาญชัยในเวลาประกอบความภาคเพียรเอาหนักเอาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่ที่ได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงใจแล้วเท่านั้นแหละมันถึงจริงๆเรานิสัยอันนี้มันเป็นนิสัยพูดยากๆดูนะมันเด็ดจริงๆนะถ้าว่าอะไรถ้าได้ลงลงสุดยอดเลยถ้าไม่ลงไม่ลงยังไงก็ไม่ลงนั่นถ้าได้ลงแล้วลงสุดขีดนี่ฟังธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงเรื่องมรรคผลนิพพานลงสุดขีดเลยทีเดียวท่านกับท่านประกาศป้างขึ้นมาท่านมหาอะไรท่านมหามรรคผลนิพพานหรือขึ้นจากนั้นเขาก็ไล่ไปเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นฟาดถึงแดนโลกธาตุทั้งหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่ที่ใจของเรานั่นให้ท่านเน้นหนักลงตรงนี้เอากิจภาวนาเอาให้เน้นหนักตรงนี้ท่านจะเห็นทั้งกิเลสและเห็นทั้งธรรมนั่นแหละเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเนี่ยท่านจะไปหาดูโน่นดูนี่ว่าจะมีกิเลสมีมรรคผลนิพพานคว้าน้ำเหลวทั้งนั้นแหละเอาคว้าลงไปที่ใจนั่นฟังสิกิเลสอยู่ที่ใจนั่นธรรมะก็อยู่ที่ใจคว้าลงไปนี้จะเจอทั้งสองนั่นแหละให้เอาลงตรงนี้เอาจิตตะบอนะเอาให้แน่นหนักนะท่านจะไปถามหามรรคผลนิพพานท่านจะเปิดเผยขึ้นในตัวของท่านจากความเพียรที่หัวใจนั่นแหละว่างกิเลสก็จะได้เห็นมันมีอยู่ที่ใจของเราก็จะได้เห็นธรรมะก็จะได้เห็นเพราะจิตเป็นนักรู้สติปัญญามีมันจะกระจ่างแจ้งไปหมดนะท่านฟาดลงอย่างถึงใจแม้ตัวสั่นไปเลยนะเวลาฟังท่านเทศน์นี้รู้สึกว่าตัวมันลักษณะมันไม่สั่นจริงๆมันเป็นอยู่ภายในจิตเดี๋ยวก็ยิ้มยิ้มย่องอย่างถึงใจถึงใจประหนึ่งว่าตัวสั่นไปนะพอฟังมาแล้วนี่ถึงใจเอาละที่นี่พอใจนั่นพอใจแล้วก็ย้อนมาถามตัวเองทีนี้ไปฟังเทศน์หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงพริกถึงขิงถึงใจทุกถึงทุกอย่างหาสงสัยไม่ได้แล้วที่นี่เราเป็นยังไงเราจะจริงไหมนั่นถามตัวเองทางนี้ก็ขึ้นทันทีเลยต้องจริงไม่จริงให้ตายเท่านั้นนั่นเพราะได้ถึงเหตุถึงผลแล้วกับธรรมที่ท่านสอนต้องทั้งนี้ต้องจริงเอาไม่จริงตายเท่านั้นตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่องความเพียรนี้เอาจริงเอาจังมากนะผมเพราะงั้นการพูดเรื่องความภาคเพียรพูดให้ใครฟังยังไม่อยากพูดเพราะเขาไม่ได้ทำเหมือนเรานี่เราทำจริงๆก็คิดดูถังท้องของผมนี่อดข้าวมาตั้งแต่พรรษา7ตั้งแต่ออกปฏิบัติเบื้องต้นเพราะมันภาวนาไปมันรู้สึกมันดีทางผ่อนอาหารอดอาหารนะ นี่แหละเริ่มต้นตั้งแต่พรรษา7เริ่มแล้วนั้นน่ะ ทำทางแบบไหนแบบไหนก็มีเพราะตอนนั้นกำลังธาตุขันธ์หนุ่มน้อยอยู่ซะด้วยนะแข็งถึงขังตึงตังที่เลือดคอยจะดีดขึ้นอย่างง่ายดายง่ายดายการฝึกทรมานกันจึงเป็นความลำบากมากดูอย่างนี้ทำวิธีไหนวิธีไหนจิตใจมันก็ไม่พ้นที่มันจะดีดดิ้นข้ามหัวเราไปข้ามหัวเราไปตามที่เลือดจนได้นั่นแหละอันนี้พอฝึกแบบนั้นเราฝึกแบบนี้ก็มาถูกเรื่องประกอบความเพียรโดยทางอดอาหารนะนะเพราะอดอาหารสติสตางค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นอ้าวชอบคนชอบคนนั่นถ้าจิตก็แน่นปังแน่นผึ่งเข้าไปเลยด้วยการอดอาหารทีนี้มันก็จับกันนั่นแหละทุกทำไมใครจะไม่ทุกใครก็รู้เหมือนกันการอดเคยกินไม่กินมันก็ต้องหิวหิวก็ต้องเป็นทุกข์สิแต่ความสุขความเลิศเลออยู่ว่าความหิวนี่มีน้ำหนักขนาดไหนนั่นมันก็ต้องทนอันนี้ก็ทนไปทนไปอดอาหารไปเรื่อยอดอาหารไปเรื่อยจังไม่เท่าไหร่นักละตอนนั้นอดไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆต่อไปเห็นว่าถูกต้องแล้ววิธีนี้เอาหนักกับเบาก็ต้องเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะได้มรรคได้ผลนั่นทีนี้มันกระทุ่มลงไปจริงเพราะงั้นท้องผมยังเสียมาตั้งแต่ปรากฏมันเสียพรรษา10นะพอฉันลงไปนี่ท้องอืดหมดเลยมาเคาะท้องหนูเดี๋ยวดำเสียงปึ่งปึ่งปึ่งปึ่งโอ้ผายลมก็ไม่ผายถ่ายก็ไม่ถ่าย

หากเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเราอดอาหารมันก็รู้แต่มันไม่สนใจอดกี่วันก็ตามทำความเพียรยิ่งดียิ่งดีอดไปหลายวันเท่าไหร่ที่ร่างกายนี่บอบช้ำมากอ่อนเพลียมากแต่จิตใจมันสงบเย็นไปโดยลำดับดาคุณค่าของใจที่เรามุ่งหวังอย่างนี้แรงกล้านั้นมันปรากฏเด่นชัดแต่เรื่องคุณค่าของอาหารนี่เรากินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรแน่มันมาเทียบกันเอาอดนี่ละเรื่องราวมันนะผมก็ตั้งแต่นั้นมายิ่งหนักเข้าหนักเข้าเพราะฉะนั้นท้องถึงเสียเวลาไม่ฉันกี่วันก็ตาม6วัน7วันไม่ฉันท้องมันก็ไม่ถ่ายมันอยู่อย่างนั้นน่ะเฉยไม่มีอะไรพอฉันลงไปแล้วนะวันนี้ฉันอย่างนั้นละพอตอนบ่ายนี่เสียงท้องนี่ร้องโก้เก้โก้เก้พอค่ำลงไปที่ถ่ายออกหมดเลยไม่มีเหลือกลางคืนเป็นวันถ่ายท้องไม่เลยไม่ได้หลับได้นอนหลังจากนั้นมาวันหลังหยุดไปเลยแน่ฉันวันหนึ่งหรือถ้ามันเพียบมากจริงๆก็ซ้ำซะสองวันจากนั้นก็หยุดตลอดหยุดตลอดความเพียรก็ยิ่งเด่นยิ่งเด่นนี่แหละที่ท้องได้เสียเพราะเหตุนี้เราไม่สนใจกับท้องยิ่งกว่าธรรมที่เราต้องการมันมุ่งต่ออัตตธรรมเรื่องท้องจะเป็นยังไงไม่สนใจจริงๆนะมันมุ่งตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยท้องก็เสียไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันพรรษาที่หกนี้เป็นเวลาเก้าปีที่อดกันเรื่อยไปตลอดก็ไม่นานนะเพียง9ปีอดอาหารท้องเสียไปเรื่อยๆหากไม่คำนึงประมาณเรื่องท้องนอกจากผลที่ได้จากการอดอาหารจนกระทั่งถึงพรรษา16ดังที่ได้เรียนท่านทั้งหลายทราบแล้ววันที่15พฤษภาคม2493เวลา 5:00 น.เป็งนั้นแหละตัดสินกันลงได้ระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นลงไปจากใจจิตสว่างจ้าขึ้นมาจนกระทั่งกายไหวไปหมดเลย มันเป็นเองนะเรื่องกิเลสขาดสะบั้นจากใจใจสว่างจ้าขึ้นมาอย่างเราไม่เคยคาดเคยฝันเกิดมาแต่พ่อแต่แม่เราก็ไม่เคยเห็นเพราะพ่อแม่เราก็ไม่เคยปฏิบัติมาปฏิบัติแต่เราคนเดียวเวลามันเจอมันก็เจอขึ้นอย่างจังๆไม่คาดไม่คิดจิตใจนี้สว่างจ้าขึ้นมาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนะมันรุนแรงมากนะจิตเวลามันขาดกันจากกิเลสแล้วสว่างจ้าขึ้นมาเลยโถจนน้ำตาล่วงทันทีในขณะนั้นนะขึ้นทันทีเลยอย่างอุทานนะไม่สะทกสะท้านกับใครอยู่คนเดียวเนี่ยนะขึ้นเหอขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นภายในใจนะไม่ได้ออกการคำพูดนะเหอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยมันย้ำแล้วย้ำเล่าให้ถึงใจที่กับธรรมชาติอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้แต่มาจ้าขึ้นเวลานั้นอัศจรรย์เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอแล้วพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอขึ้นเลยอ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นน่ะเป็นหลักธรรมชาติที่เราไม่เคยคาดเคยคิดการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นขณะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆจะแยกตลอดจะแยกตลอดพุทโธธัมโมสังโฆพอธรรมชาติชัดแดงขึ้นเต็มเหนียวในวันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีใครมาบอกก็หายสงสัยทันทีเหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นจ้านี่ไม่ถามพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ตรัสรู้มาเท่าไหร่มันจ้าเหมือนกับเอามือจ่อลงน้ำมหาสมุทรนี่นะน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนเพียงมือจ่อนี่มันก็ทั่วกันมหาสมุทรนั่นหมดแล้วนั่นนี่พอมันจิตนี่ผางขึ้นมานี่ก็เท่ากับมือจ่อลงไปนั่นเองผางขึ้นมานี่ท่านนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมันเป็นอันเดียวกันแล้วกับธรรมชาตินี่ธรรมแท้ก็คืออันนี้นั่นที่นี่พระสงฆ์แท้คืออันนี้เป็นอันเดียวกันหมดนั่นกิริยานั่นเลยดับไปเลยขึ้นประจักษ์ใจเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไงได้นั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีสองมีสามนะอันนี้เราใครคาดไม่ได้นะเป็นขึ้นแล้วมันจะรู้เองด้วยกันทุกคนเล่าที่มาเป็นนี้เราได้ถามใครเราไม่เคยคิดนะว่าจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นมาตั้งแต่ออกแล้วลึกรู้มาพุทโธธัมโมสังโฆด้วยมาจนกระทั่งปฏิบัติถึงขณะนั้นนะยังพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจนิสัยสันดานตลอดมาไม่เคย
คิดว่ามันจะมีการแยกกันแยะหรือรวมกันยังไงบ้างแต่เวลามันมาเป็นขึ้นเต็มเหนียวในขณะจิตนั้นแล้วพอฟ้าดินถล่มนะปรากฏว่าแต่ฟ้าดินเขาไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ที่กายกับใจนี่แหละจนกระทั่งกายนี่ไหวผึ่งเลยทันทีนะอันนั้นมันจ้าขึ้นมาเลยนี่นั่นแหละนี่แหละนี่แหละองค์ศาสดาครอบโลกธาตุเป็นอันอย่างเดียวกันหมดนั่นเห็นไหมล่ะทำแท้เป็นอย่างเดียวกันหมดสังโฆแท้เป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นมาน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันกว้างแคบขนาดไหนก็เป็นมหาสมุทรทั้งนั้นนั่นแล้วมือเจาะลงไปปั๊บก็ถูกมหาสมุทรหมดทั้งมหาสมุทรนั่นเลยนี่พอมันผางไปนี่มันก็เป็นอันเดียวกันอย่างนั้นมันก็รู้ท่านสินั่นละตั้งแต่วันตั้งนั้นอดอาหารมาจนกระทั่งถึงวันนั้นจากนั้นมาแล้วผมก็ไม่อดนะแต่เรื่องท้องนี่ถ่ายไปเรื่อยๆเพราะมันเคยเป็นมาแล้วจนเลื้อรังแต่เราไม่สังสนใจกับมันเท่านั้นเองเท่านี้จึงมาสนใจที่จะปฏิบัติรักษามันท้องนะคืออาหารก็ไม่งดเหมือนแต่ก่อนไม่อดฉันธรรมดาธรรมดาตั้งแต่วันนั้นมาว่างั้นเถอะนะผมไม่เคยอดอาหารเพื่อความเพียรอะไรอีกเลยนะว่าโอเพียรอะไรก็รู้กันแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ววุฒิตังพระมัจจริยังไม่ต้องถามใครมันก็รู้ขึ้นมาองค์ไหนเป็นขึ้นมามันก็รู้แบบเดียวกันหมดนั่นแหละจะให้ว่าไงนี่เราสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองจะไปถามใครพระพุทธเจ้าประกาศไว้กลางวันมานานเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ไม่อดอาหารอีกแต่มันก็ถ่ายไปเรื่อยๆ6วัน7วันถ่ายสักทีนึง6วัน7วันถ่ายสักทีนึงเรื่อยมาอย่างนี้มันไม่หายจนกระทั่งมันจะตายจริงๆเนี่ยที่ถูกยาหมอเติ้งเนี่ยนี่แหละนานขนาดไหนถึงเวลามันจะไปจริงๆมันจะไม่อยู่ก็เห็นชัดก็ท้องอันนี้เองมันจะตายนั่นพอหายนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้หายขาดเลยนะท้องอย่างชนิดนั้นไม่มีเลยเหมือนกับปลิดทิ้งเลยจ้ะนะไม่มีเหลือจนกระทั่งบัดนี้ท้องจึงดีฉันอาหารก็ได้ธรรมดาธรรมดาสภาพของคนแก่เป็นขนาดไหนได้กำลังวังชาก็มีตามสภาพของมันไม่มีอะไรขัดข้องเลยนี่แหละฉันได้มาธรรมดาโรคนั้นก็หายหมดถ่ายท้องก็อาจมแข็งธรรมดานั่นเป็นปกติเรียบร้อยแล้วมาได้2ปีเต็มๆหรือจะเข้า3ปีก็ไม่ทราบแต่ถ้าให้เต็มยศจริงๆก็คือว่า2ปีเต็มๆไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยโรคท้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะเรื่องอดอาหารนะไม่ใช่เพราะอะไรถ้าหากไม่สนใจกับมันจนกว่าว่าผ่านไปเต็มที่แล้วถึงได้กลับย้อนกลับมาบำรุงรักษากันมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่แหละการปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้อากาลิโกคือไม่มีการสถานที่เวลามาตัดทอนได้เลยเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาครับกิเลสก็แบบเดียวกันกิเลสก็เป็นอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาในหัวใจของสัตว์ของเรานี่แหละเราแยกไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่ใจของเราแย่ไปมากไปน้อยมันก็สร้างผลขึ้นมาให้รับความทุกข์ความลำบากเนี่ยสร้างเหตุขึ้นมาให้เพลิดเพลินตามมันไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสมันเกิดขึ้นจากหัวใจเรานี้แล้วว่าเราแยบเข้ามาทางธรรมธรรมก็เกิดสติธรรมก็เกิดปัญญาธรรมก็เกิดความภาคเพียรทุกด้านทุกทางเป็นอัตเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจผลิตขึ้นเรื่อยผลทางธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวกันนี่แหละเวลาธรรมได้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็มามองเห็นตัวกิเลสซึ่งมันเกิดอยู่ในหัวใจเราแต่ก่อนไม่เห็นมันเกิดขึ้นอะไรก็ว่าเราว่าเราไปหมดความโลภ ก็เราความโกรธก็เราความหลงราคะตัณหาว่าเราไปทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาทำมีกำลังมากแล้วมันก็แยกของมันได้โดยอัตโนมัตินะมันก็ทราบอะไรเกิดขึ้นมานี่ภัยเกิดขึ้นแล้วนี่กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีนี่อะทำเกิดขึ้นแล้วส่องเห็นกิเลสนะส่องเห็นกิเลสแล้วฆ่ากิเลสได้ด้วยเป็นลำดับลำดามาเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นมีความเพียรสำคัญมากถึงต้องได้พิจารณาถึงวิธีการประกอบความภาคเพียรอยากสักแต่ว่าทำนะถ้าทำสักแต่ว่าทำเฉยจะไม่ค่อยได้ผลต้องทำด้วยสังเกตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตด้วยดีเรื่องทำพระพุทธเจ้านี้ผมนี่ตราพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่า 100% ศาสดาไม่พูดแล้วสาธุไม่ต้อง
เขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายที่ดูได้เห็นขึ้นประจักษ์ใจนี้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่ทูลถามองค์ศาสดาแท้คืออะไรนั่นไอ้เรื่องรูปพระรูปพระโฉมของท่านพระสรีระของท่านนั่นมีแตกต่างกันเป็นรามีเกิดมีแก่มีชราค่ำค่ามีตายเหมือนกันอันนี้เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าแท้คืออันนั้นแหละคืออันผางขึ้นมาเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรือนี่แหละคือองค์ศาสดาแท้คือองค์นี้แหละทำแท้คืออันนี้แหละเมื่อเขาได้เข้าถึงใจแล้วทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วนี่แหละพระสงฆ์แท้ก็คือนี่แหละเป็นอันเดียวกันหมดแล้วแล้วก็ประมวลเข้ามาอีกเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนะมันเป็นแล้วนั่นน่ะเราเคยคิดเนี่ยที่ไหนเมื่อไหร่พอมันกล้าขึ้นมามันหายสงสัยทุกอย่างเป็นอันเดียวกันล้วนๆมันก็รู้เป็นพื้นเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นเดียวกับน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยเราเป็นก็แบบนั้นแล้วจะไปถามพุทธเจ้าหาที่ไหนหาอะไรนั่นมันประจักษ์ในนี้นี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาคตเริ่มเห็นมาตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยถึงขนาดถึงวิมุตติหลุดพ้นนี่เห็นศาสดาเต็มองค์ห่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะทำนี่หมดทางสงสัยผมพูดจริงๆโอ้โหถึงไอ้กิเลสมันปิดบังทำเอาไว้นี่มันต้องผิดอะไรกับน้ำในบึงในบ่อใหญ่ๆนะน้ำนั้นเต็มสระเต็มบึงแต่จอกแหนมันปกคลุมหุ้มหมอน้ำไม่ให้หมดไม่มองเห็นน้ำเลยโลกมองไปก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนก็ว่าน้ำนี่ไม่มีในบึงนั่นเพราะจอกแหนมันปกคลุมไว้หมดน้ำไม่มองไม่เห็นเวลาแหวกลงไปเปิดดูน้ำดูสิเอามาตักมาอาบดื่มดูเป็นยังไงแล้วรสชาติมันเป็นยังไงมันก็รู้ชัดเจนผู้ที่ไปเปิดเห็นนั่นแหละเป็นผู้ที่จะฝังลึกในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ใต้กิเลสเหมือนน้ำมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละเนี่ยเปิดออกที่เนี่ยเอาเปิดออกเวลานี้ความกังวลวุ่นวายทุกกระเบียดว่างั้นเลยนะมันปกคลุมจิตใจปกคลุมธรรมไว้ไม่ให้มองเห็นเลยนะเออก็อันนี้ออกแล้วจอกแหนออกแล้วเห็นรูปฟังเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกแล้วคิดสังขารหรือสัญญาออกแล้วปิดบังทำไว้ตลอดเวลาไม่ให้มองเห็นธรรมมีเจ้ากิเลสมาปิดมาด้วยสัญญาอารมณ์ของตัวเองนะปิดตัวเองถึงเวลาเบิกออกด้วยความภาคเพียรแล้วจะค่อยแจ้งขึ้นมาขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาเหมือนที่เขาไปเปิดน้ำจอกแหนจากบึงนั่นแหละเปิดออกแล้วถึงจะจอกแหนมันจะหุบเข้ามาปิดไว้ตามเดิมก็ตามแต่ความเชื่อว่าน้ำในบึงนี่มีเขาเชื่อฝังลึกไม่มีถอนนี่แหละผู้เชื่อธรรมที่เรียกกระแสกระแสผู้เชื่อเชื่อธรรมเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีตะกะเบิกออกไปเบิกออกไปถึงมันมาปิดไว้มองไม่เห็นน้ำก็ตามความเชื่อที่ว่าน้ำมีอยู่ในสระนี้มันก็เชื่อฝังลึกนั่นธรรมมีอยู่มรรคผลนิพพานมีอยู่มันก็ฝังลึกอยู่อย่างนี้กิเลสปิดบังเอาไว้มรรคผลนิพพานไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียรของเราเอาให้หนักให้หน่วงให้ได้ทรงมรรคทรงผลพระพุทธเจ้าทรงเลิศไปเป็นยังไงบ้างพระสงฆ์สาวกกี่พระองค์พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ทรงธรรมมันเลิศเลยพระสงฆ์สาวกกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่นี่ตั้งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วเลิศเลยสุดยอดเหมือนกันไปหมดแล้วไอ้เราตั้งหน้าตั้งตาที่อยู่พื้นปฏิบัติก็เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆเข้ามาสู่มหาสมุทรการปฏิบัติธรรมของตนได้ละเอียดเข้าไปเฉลี่ยก็เรียกว่าใกล้มหาสมุทรคือวิมุตติพระนิพพานเข้าไปทุกทีความเพียรก้าวเข้าตายแล้วก็ถึงมหาสมุทรไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าหาอะไรนั่นเจ้านี้ไม่มีใครถามกันแหละเป็นแบบเดียวกันฉันทิฏฐิโกท่านนั้นประกาศป้างขึ้นมาเลยมาจากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโคตก็ขึ้นพร้อมกันเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไปไม่มีคำว่าบกบางนอกจากไม่มีใครสนใจไปเทิดทูนตั้งแต่กิเลสเอากิเลสซึ่งเป็นช่วงเป็นฐานมาพอกหัวใจพอกศีรษะของเราจนไม่มองเห็นตัวคนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเท่านั้นเองมันถึงจะไม่เห็นอัตถิธรรมถ้าผู้ที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดเวลานี้อย่างไรต้องเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลสวัสดิธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีแง่มีงอนใดเลยขอให้ดำเนินตามอัตตามธรรมอย่าฝ่าอย่าฝืนไม่ว่าฝ่ายพระวินัยไม่ว่าฝ่ายธรรม
เป็นความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าฝ่าฝืนส่วนใดไม่ได้นะฝ่าฝืนพระวินัยก็ออกนอกรูนอกทางไปแล้วข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่าหวังความดีถ้าหลงได้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าด้วยการข้ามธรรมข้ามวินัยฝ่าฝืนธรรมวินัยแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าอย่าหวังคนนั้นจะได้เห็นมรรคผลนิพพานถ้ามีความเคารพในธรรมในวินัยแล้วนั่นแหละคือเคารพองค์ศาสดาและเดินตามร่องรอยที่ทรงสอนไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมแล้วตรัสไว้ชอบแล้วก้าวประจำนั้นยังไงก็ต้องเป็นต้องในต้องรู้ไม่เป็นอื่นธรรมานี้ไม่เป็นอื่นขอให้ก้าวประจำธรรมธรรมต้องเป็นธรรมล้วนๆก้าวไปสร้างกิเลสกิเลสก็เป็นกิเลสล้วนๆตลอดไปดังที่เคยเห็นมาแล้วนี่แหละพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ เวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันอยู่นี่ก็ไม่มีงานมีการอะไรวัดนี้ผมให้มีเป็นมาตั้งแต่ต้นเพราะงานเหล่านั้นเป็นงานสร้างความกังวลวุ่นวายสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวแม้จะสร้างกระต๊อบหลังนี้เสร็จวันนี้ยังไม่เสร็จยังต้องเป็นอารมณ์วันหลังต้องสร้างต่อไปอีกนี่เป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมล่ะเพียงเราสร้างกระต๊อบหลังหนึ่งพอได้อยู่อาศัยภาวนาเท่านั้นมันยังเป็นอารมณ์เมื่อกระต๊อบยังไม่แล้วเป็นอารมณ์เท่ากระต๊อบนั่นแหละจนกระทั่งกระต๊อบเสร็จแล้วก็หายกังวลไม่สร้างใหม่อีกต่อไปอารมณ์ก็ไม่มีนั่นอันนี้ถ้าไปสร้างนั้นทางนี้แล้วยุ่งเหยิงวุ่นวายนะว่าจึงต้องระมัดระวังสอนหมู่สอนเพื่อนเรื่องการก่อการสร้างนี่เป็นการสั่งสมกิเลสเป็นลำดับลำดาการปฏิบัติธรรมนี้จะจางไปจางไปอารมณ์ของใจนี้จะไปอยู่กับการงานทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความวุ่นวายหาอนัตถ์ธรรมไม่มีมาเข้าจิตหาความสงบหาไม่ได้พอจะมาเข้าสู่ความสงบจิตเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยุ่งไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ทางของศาสดาให้พากันปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเจือปนเรียกว่างานของพระงานเพื่อชำระกิเลสงานเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงผู้นั้นแหละเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วกี่วันกี่คืนไม่สำคัญสำคัญที่สวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วเอาให้ดีตรงนี้นะถ้าลงปฏิบัตินี้ไม่ปล่อยวางจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วสวดคาถาธรรมที่ตัดไว้ชอบนี้จะผึ่งเลยต้องถึงไม่ไปไหนนะไม่เป็นอื่นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะอย่าเห็นโลกเป็นของสำคัญมันเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมโลกตื่นมันหาอะไรถังขยะเกิดแก่เจ็บตายกองอยู่ในโลกถังขยะนี้ทั้งนั้นนะความทุกข์ความลำบากลำบนอะไรนิพพานไม่มีอันนี้เต็มไปอยู่ด้วยของสิ่งเหล่านี้ท่านจึงว่าถังขยะผสมประเสริฐเต็มไปอยู่ในนั้นหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความยุ่งเหยิงวุ่นวายความดีความดีเต็มอยู่ในเดียวกันแล้วสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตลอดเวลาจะไม่เรียกถังขยะจะเรียกว่าอะไรนี่แหละถังขยะเรื่องพระนิพพานไม่มีจิตตั้งแต่หลุดพ้นออกจากผึ่งเท่านั้นเองไม่มีเรื่องความทุกข์ที่จะมีในชาติใจของพระอรหันต์แม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยตั้งแต่ขณะกิเลสซึ่งเป็นตัวสาเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์ไม่มีเลยจนกระทั่งนิพพานเรียกอนันตการพอนิพพานเที่ยงนั่นแหละทุกข์ก็ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีนั่นนี่เรียกว่านิพพานเที่ยงนอกนั้นมันเป็นถังขยะไปหมดนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพุทธปฏิบัติเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของพระอรหันต์นั่นธาตุขันธ์ก็เป็นสมมุติธรรมดา เหมือนกับโรคทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เป็นได้เหมือนกันเจ็บท้องป่วยสะเป็นไปได้ด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติเสมอกันความเจ็บไข้ป่วยแล้วแต่ใครจะเป็นแบบไหนแบบไหนในธาตุขันธ์ของพระเจ้าประสงค์ของประชาชนหรือแม้ที่สุดของพระอรหันต์เป็นได้ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าพระอรหันต์ท่านไม่ซึมซาบสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดตรงไหนก็รู้ว่าเจ็บปวดแต่ไม่สามารถซึมซาบจิตใจของท่านให้หวั่นไหวหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจได้เลยเท่านั้นเองต่างกันตรงนี้เจ็บตรงไหนมากขนาดไหนก็รู้อยู่ว่ามันในจุดของมันที่เกิดมันไม่เข้ามาแทรกถึงจิตบังคับให้แทรกก็ไม่แทรกจึงเรียกว่าสมมุติกับวิมุติสมมุติก็คือขันธ์ทุกข์ก็เกิดในขันธ์เนี่ยวิมุติก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะเข้ากันได้ยังไงนี่แหละมันต่างกันที่ตรงนี้เรื่องทุกข์กันทุกข์เหมือนกันแก่เหมือนกันตายเหมือนกันแต่ไม่มีทุกข์เข้าเครือบแฝงแล้วซึมซาบไปถึงจิตใจท่านเลยนี่เรียกว่าจิตของพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเอาให้จริงให้จังธรรมะที่สดสดร้อนๆมรรคผลนิพพานสดสดร้อนอยู่ชั่วเอื้อมเราเอื้อมการปฏิบัติของเรานั่นแหละเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเอาจนได้นั่นแหละ
ก้าวไม่ถอยก้าวไม่ถอยการเกิดการตายนี้มันเกิดตายนี้ตลอดไปนี้ตั้งตับตั้งกันเรานี่มาเกิดนี่ก็มาพักในภพนี้ชาตินี้ต่อไปจะไปเกิดอีกตายอีกนะถ้าเราสร้างความดีไม่พอเราก็ต้องไปเกิดไปตายอีกแต่ความดีของเรามีก็ยังพอได้พักผ่อนหย่อนตัวบ้างนะไม่เหมือนกับคนที่สร้างแต่บาปแต่กรรมหาบแต่กองทุกข์เผาทั้งแดนมนุษย์แล้วไปเผาแดนนรกอเวจีอยู่นี่กี่กับกี่กันหมุนไปเวียนมาอยู่นี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นใดเลยคือคนสร้างแต่บาปแต่กรรมพวกนี้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันจืดจางเผาอยู่ตลอดเวลาในถังขยะใหญ่นี่แหละมันจะไปไหนพอพ้นจากนี้แล้วไม่มีเรื่องทุกข์ทั้งหลายไม่มีในใจของพระอรหันต์นั่นแหละท่านว่าหมดกังวลพระอรหันต์ไม่มีกังวลธรรมชาตินั้นก็สว่างจ้าอยู่ครอบโลกธาตุเอาอะไรมาผ่านนี่แหละเรื่องวิมุตติล้วนธรรมธาตุล้วนแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสมมติใดเข้าไปผ่านได้เลยนี่ไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นสมมติมันก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ภายเพียงอันนี้เองมันไม่สามารถเข้าไปสู่จิตใจท่านได้นะจิตใจนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปจากแดนทั้งขยะนี้แล้วจะอะไรมาเป็นความถูกไม่มีขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อความสุขสุขจนกระทั่งเป็นบรมสุขแล้วทุกข์ประกอบความเพียรนี้กี่ปีมันทุกข์ขนาดไหนกำหนดปีเดือนได้อยู่นี้นะแต่ความทุกข์ที่ไม่มีความภาคความเพียรไม่ความทุกข์ไม่เอาไหนเอาไหนนี้ทุกข์ตลอดไปไม่มีคำว่าต้นว่าปลายมันจะจมอยู่กับกองทุกข์นี้ตลอดไปเลยแต่ความทุกข์ด้วยความภาคความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์นี้มันจะทุกข์กี่ปีกี่เดือนเอาทุกข์ไปเวลาเราได้ผลจากการประกอบความเพียรของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วถึงนิพพานเที่ยงเอาความสุขบรมสุขนี่เที่ยงตลอดเลยแล้วมาวัดกันที่กับความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรประมาณกี่ปีเนี่ยความเพียรประมาณกี่ปีเป็นความทุกข์ประมาณสักกี่ปีผลได้จากความเพียรนี้ไปเป็นความสุขเป็นบรมสุขถึงนิพพานเที่ยงอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเรานะตายไม่กี่ภพกี่ชาตินะหลักผู้มีความเพียรมีวันทัดถอนตัวออกได้นะแต่ผู้ตายด้วยความจมกับบาปกับกรรมกับกิเลสตัณหานี้ไม่มีวันมีคืนจมยังอยู่อย่างนั้นต้นไม่มีปลายไม่มีตายมาตั้งตับตั้งกันความทุกข์ตั้งตับตั้งกันสับสนปนเปกันมาอย่างนี้ให้เอาไปพิจารณาในตัวเองทุกคนทุกคนนะผมก็สงสารหมู่เพื่อนนะมันยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่นี้ยิ่งสงสารมากนะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะมันต้องเป็นในใจนะประชาชนญาติโยมเราสงสารมากทีเดียวแต่ก่อนก็ไม่ก็เป็นพอแก่มาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาคิดถึงเรื่องใครจะแนะนำสั่งสอนพวกนี้ล่ะนี่อันหนึ่งนะเมื่อเป็นอย่างนั้นธรรมะที่เราเทศสอนโลกมีเน้นหนักเน้นหนักไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความจัดความจริงพอได้สาระประโยชน์บ้างในการฟังเทศฟังธรรมจากครูจากอาจารย์แล้วเทศอย่างที่ผมเทศนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีใครเทศด้วยนะพูดจริงๆไม่โอ้ไม่อวดพูดตามหลักความจริงเทศตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเวลาเทศสอนโลกก็เทศแบ่งรับแบ่งสู้แกงหม้อใหญ่แต่ยังไงก็ไม่ทิ้งรวนลายที่จะเด็ดเผ็ดร้อนบ้างเป็นบางระยะบางการบางข่าวมีบ้างหากไม่ให้หมดมันแบ่งรับแบ่งสู้กับกิเลสตามภาษีภาษาของเขาที่จะรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรก็สอนลงตามภูมิตามภูมิถ้าผู้ที่มีความหนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นธรรมะก็หนักออกมาเองไม่ยากนะถ้ายิ่งเป็นแกงมอเล็ดแล้วจะพุ่งพุ่งพุ่งยิ่งแกงมอจิ๋วเนี่ยพุ่งเลยนั่นเพราะมันรับกันได้ดีหางรับกันทันทีทันทีแกงมอจิ๋วกับธรรมชาติธรรมที่จะสงเคราะห์โลกโดยสมบูรณ์อยู่แล้วภายในใจนี้ออกทันทีเลยอันไหนที่ไปที่ไหนก็มองดูก็เห็นแต่ซากมนุษย์เห็นแต่เศษมนุษย์เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนเห็นแต่ที่เดียวห้อมล้อมจุดจนมองหาตัวไม่เห็นก็ธรรมะก็อ่อนใจเหมือนกันนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะโลกชาวพุทธเรานี่แหละเมืองไทยของเราเนี่ยมองไปที่ไหนไม่มองเห็นคนมองเห็นตั้งแต่กิเลสความดิบความดิ้นความพุ่งเฟ้อเหิมกิริยาท่าทางการอยู่การกินการใช้การสอยเนื้อการนุ่งห่มแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรๆลิหรูหราฟูฟ้าเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียทั้งหมดมองหาตัวไม่เห็นเวลานี้นานๆถึงจะแยบทีหนึ่งเราก็ดีคือมันดูไม่ได้ถ้าพูดแบบโลกนะแต่ทำไม่มีอะไรนะมันก็เหมือนนั่งว่าคันฟันบ้างเนี่ยเราดูเห็นอยู่ตั้งมาจำต่อหน้าต่อตานี่ทำไมจะไม่เตือนกันบ้างดูกันบ้างผู้พอที่จะรับสติต่างมีอยู่เนี่ย
มันก็ต้องแยบออกบ้างเนี่ยการอยู่การกินการสร้างสอนนี่เทศอยู่เรื่อยๆเลยแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการพุ่งเพ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวอันนี้นานๆจะแยบออกทีหนึ่งเพราะเวลานี้มันดูแล้วพิลึกกึกกือแล้วเกินเช่นเมืองไทยแล้วนี้มันนะก็เป็นเมืองพุทธมาแล้วปู่ย่าตายายพาดำเนินมาด้วยความราบรื่นดีงามสงบงามตาทุกอย่างการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยงามดูแล้วชุ่มตาชุ่มใจมันเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสและเป็นที่น่าเมตตาสงสารนะแต่เวลามันเปลี่ยนแปลงมาจากโลกภายนอกก็สิโลกเขาไม่มีศาสนาเขาแต่งตัวอะไรอะไรเขาทำอะไรมาแล้วก็ความมักความมักเพราะเราไม่มีหลักอยู่แล้วเนี่ยพอความมักมาหาเรามันก็เป็นลิงทั้งตัวเป็นลิงทั้งตัวไม่มีคนติดอยู่เลยแล้วดูแล้วมันก็ดูไม่ได้สินี่บางทีก็แยบออกบ้างให้รู้เนื้อรู้ตัวถ้าไม่รู้ก็จำเป็นกรรมของสัตว์เราเทศเราไม่ได้เทศเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากผู้ใดนี่นะเทศด้วยความเมตตาสงสารจะมาว่าเราผิดได้ยังไงก็สอนให้ถูกมันจะผิดไปได้ยังไงไอ้ตัวที่ไม่ยอมรับนั่นแหละตัวมันผิดมันผิดอยู่ที่นั่นแล้วกองทุกข์ก็อยู่กับผู้ที่ไม่ยอมรับนั่นแหละมันจะไปที่ไหนนี่แหละเรื่องสอนโลกมันลำบากนี่ยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งสงสารมากนะเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานเหล่านี้นะมันจะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาแล้วเกาะเดียวเท่านี้นะเวลานี้พูดให้เต็มปากนี่เลยเกาะที่เป็นที่ซุกหัวนอนได้ของประชาชนญาติโยมทั้งหลายเป็นที่ตาใจอบอุ่นนะเขาเคารพนับถือมีเกาะมีดอนไม่งั้นจมเป็นทะเลหลวงไปหมดเลยแล้วศาสนาก็หมดไปพร้อมกันเรื่องปริยัติเรียนมาขี่คัมภีร์ก็เรียนเถอะก็เป็นตัวหนังสือเป็นกระดาษจะว่าไงไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่กับผู้ปฏิบัติตามเรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษเกิดประโยชน์อะไรนี่ละมันจะกลายเป็นหนอนแท้กระดาษอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่มีคัมภีร์ไม่อดไม่อย่างนะอย่าว่าแต่ในวัดในวาในบ้านคนมันก็มีแต่มันไม่สนใจปฏิบัติมันก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเหมือนกระดาษเศษเนี่ยเพราะเจ้าของมันหมดค่าค่ำราคาแล้วที่จะเอาพระธรรมมาปฏิบัติเพื่อเป็นสาระแก่ตนมันไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสัตว์ไปหมดทั้งโลกนี่แหละทั้งที่มีศาสนามันก็มีแต่ดูคัมภีร์เวลาในหัวใจและความประพฤติของคนไม่มีมันก็เลยเลวไปเลวไปเนี่ยศาสนาพุทธมันจะสิ้นจะสูญลงแล้วหรือบางทีอดวิตกไม่ได้นะมันถึงได้เพลิดได้เพลินเกินเนื้อเกินตัวแล้วเกินที่วิ่งไปตามกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่นะมันอดไม่ได้นี่แหละจวนตายเท่าไหร่ยิ่งมีความเมตตาสงสารมากบางทีธรรมะก็ออกเด็ดเผ็ดร้อนๆบ้างเหมือนกันเพราะมันคันฟันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาปิดได้หรือปิดทำนะกิเลสมันจะออกแบบไหนรู้หมดเรื่องธรรมไม่มีความว่าชินกับกิเลสนะมันจะออกแบบไหนแบบไหนเป็นแบบที่เคยฟาดหัวเรามาจนจมกับมันมากต่อมากแล้วคราวนี้ได้เห็นกันแล้วนั่นมันขาดสะบั้นดอกใจแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดกิริยาใดมันก็รู้หมดแล้วสิมันจะปิดได้หรือทำดูกิเลสดูได้ง่ายนิดเดียวขอให้ทำมีในใจดูได้ง่ายมากนะถ้าทำมีในใจเขากับเราเป็นเดียวกันดำปีเหมือนหมีทั้งตัวน่ะหมีดำมันไม่มีใครขาวไม่มีใครสว่างจะมองเห็นดีชั่วได้ยังไงเขากับเราก็เหมือนกันนี่ก็เลยงมเงาเกาหมัดไปตามๆกันเลยที่นี่สาระแก่นสารไม่มีแต่สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวเกิดมานี่ก็ไม่ทราบเกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้กรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่เคยสนใจกับกรรมก็ดิ้นกันอยู่อย่างนี้พอถึงลมหายใจขาดไปแล้วตายไปที่ไหนมันก็ไม่รู้อีกเพราะมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจมาเกิดก็ไม่มีหลักมาในความรู้สึกตัวเองแต่หลักกิจกรรมพาให้เกิดนั้นแน่นอนพาให้เกิดถ้าเกิดมาแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้แหละเขาเหมือนเราเหมือนเขาคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ของดีตามกิเลสทั้งนั้นนะของดีตามอัตตามธรรมนี้ไม่มีนะนี่คว้าแล้วก็คว้าน้ำเหลวแล้วพอลมหายใจขาดอย่างนั้นอะไรล่ะเป็นสาระของเราก็มีแต่กระดูกของเรานี่มันก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรใจนั้นมีอะไรบ้างล่ะทีนี้มันก็มีแต่เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องบาปเรื่องกรรมเต็มหัวใจพาจมเราอีกนั่นนี่แหละตายคนไม่มีหลักมันก็มีแต่เรื่องไฟนรกเผาทั้งเป็นทั้งตายไปนี่แหละเนี่ยคนมีหลักนี่ไม่เป็นไรขอให้ทำหลักใจให้ดีศีลธรรมอย่าปล่อยอย่าวางมันเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามขอให้ระลึกถึงศีลถึงธรรมอันนี้คือสาระอันสำคัญพึ่งเป็นพึ่งตายกับหัวใจได้อย่าปล่อยอย่าวางสมบัติเงินทองเอาของอะไรจะมีมากขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งภายนอกพึ่งไม่ได้พึ่งได้ตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่ที่เท่านั้นพอชีวิตหาไม่แล้วไม่มีอะไรเป็น
ป็นความหมายอันดีงามเลยเป็นพอที่จะตายไปเลยนอกจากบุญหรือบาปนี่ติดแน่ของหัวใจรีบสร้างบุญก็สร้างเสียที่บัดในบัดนี้ตายอันนั้นทิ้งปั้วลงไปแล้วเรื่องบุญกับใจนี่ติดกันไปได้ทีนี่คือสาระของใจแต่มันไม่ค่อยสนใจจะสร้างคนเราสร้างแต่บาปแต่กรรมก็บาปกรรมมันก็มาพันหัวใจลงนรกอีกลงนรกอีกนี่แหละมันที่น่าทุเรศนะอู้ยทุเรศจริงๆนะมองดูกิริยาท่าทางทั้งที่เมืองไทยเราเป็นชาวพุทธกิริยาแห่งการแสดงออกของพุทธไม่ค่อยมีเลยและไม่มีนั่นมันมืดขนาดนั้นจะให้ว่ายังไงถ้าพูดอย่างนี้ไอ้กิเลสมันก็พองตัวขึ้นมาอีกโต้ต่อต้านทานเขาอีกนะเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะมันจะเพิ่มกิเลสเขาไปอีกเมื่อได้ฟังธรรมแทนที่จะไปชำระตัวเองไม่ยอมชำระนะเอาไปพอกหัวตัวเองเขาอยู่เป็นฟืนไฟเขาไปอีกแล้วท่านผู้เทศไม่ใช่คนโง่จอมปราชญ์ทั้งหลายท่านเทศมาผู้เจ้าภาษาวกท่านสมควรเทศขนาดไหนท่านเทศมันสมควรนั้นก็ปล่อยทิ้งเสียจะทำยังไงมันกรรมของสัตว์เมื่อสอนไม่เอาแล้วก็ปล่อยทิ้งเป็นกรรมของสัตว์ไปถ้าพอสอนได้ท่านก็สอนเอาสอนเอานี่แหละเรื่องโลกเวลานี้มันรู้สึกว่าหาหลักหาเจไม่ได้โลกชาวพุทธเราเป็นเรื่องกิเลสไปทั้งหมดเป็นทะเลแห่งกิเลสทั่วเมืองไทยแล้วนะเวลานี้นะเป็นทะเลของกิเลสไปทั้งนั้นไม่ใช่ทะเลของธรรมนะเพราะนั้นจึงต้องปฏิบัติเปลี่ยนทะเลของกิเลสในหัวใจเราให้เป็นทะเลของธรรมขึ้นไหมก็ได้คนเราเพียรให้เป็นธรรมขึ้นมาพลิกตัวให้แสวงหาคุณงามความดีรักษาศีลธรรมเดินจงกรมนั่งถึงภาวนาให้ทานทำบุญเอาไปนี่คือสาระของใจที่พึ่งของใจอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ตึกรามบ้านช่องถนนน้นทางสมบัติเงินทองมีเป็นล้านๆอะไรเลยอันนั้นมีเพียงว่ากิเลสมันหลอกตาเอามาประดับหน้าร้านให้ภูมิใจมีไม่มีพวกภูมิใจนี่ก็กลายเป็นตัวเย่อหยิ่งจองหองคลองตัวเข้าไปว่าตัวมั่งตัวมีนั้นเอากิเลสมาประดับร้านเออไม่ได้ทำประดับร้านนี่นะกิเลสมันมาหลอกตื่นไปผู้ที่มีทำประดับร้านจะทุกข์จะจนก็ตามคนนั้นมีหลักเกณฑ์เป็นเศรษฐีก็มีหลักเกณฑ์ถ้ามีทำในใจถ้าไม่มีทำในใจยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋าเนี่ยจะเอาสาระไม่ได้เลยจากสิ่งเหล่านั้นตายกองกันอย่างนี้มีอะไรใครเห็นเอาสมบัติเงินทองเหล่านี้ไปเผากันไม่เคยเห็นแบบนี้นะตายแล้วก็มีแต่โรงผีเท่านั้นแหละไปแล้วก็ไฟเผาเข้าไปฐานเผาเข้าไปนะแล้วพูดที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังเป็นลูกเป็นหลานเอ้ารับมรดกกันไปสืบทอดกันไปหวงกันไปแล้วเป็นบ้ากันไปกับสิ่งนั้นอีกไม่มีสิ้นสุดอีกตายไปก็แบบเดียวกันอีกหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วหาที่ยุติไม่ได้นะพากันตั้งอกตั้งใจสำหรับภาพปฏิบัติเราไม่หวังอะไรนะวินทบาทเขาเต็มบาทเต็มบาทมาอย่างที่เห็นนี่แล้วจะกินให้ตายก็ตายจะอัดทำของเราเป็นยังไงบ้างกินมากกินน้อยเป็นยังไงให้ดูการกินของนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่ากินแล้วเฉยๆมีอาหารร้านค้ามากๆเป็นบ้ากับอาหารนี่ก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งทำเลยแห้งผักอะไรเป็นเรื่องของเขาการทำบุญให้ทานเขาหามาทานเป็นบุญของเขาเราฉันด้วยความรู้จักประมาณเป็นธรรมของเราเป็นเรื่องของเราเป็นธรรมของเราเป็นความฉลาดแหลมคมของเรานี่ถ้าเราเผลอไปเป็นบ้ากับสิ่งเหล่านั้นเราก็จมไปอยู่แล้วนะต้องคิดอ่านแต่จองให้ดีทุกคนนะการปฏิบัติธรรมต้องจริงจ้องจังอย่าหล่อหล่อแหล่ๆนะพระในวัดนี้ไม่ได้นะไม่หล่อหล่อแหล่เช่นอย่างผมไม่อยู่แล้วแหวกแนวไปที่นั่นแล้วแหวกแนวไปนี่มาผมไม่ได้ถามนะพอมองเห็นแล้วไล่หนีทันทีเลยใครจะแหวกแนวไปไหนไปเพราะผมไม่มีเวลาที่จะสอดส่องมองดูพระเนรมาจุ้งๆอย่างจ้ามาแล้วนะยิ่งหนาแน่นเข้ามาทุกวันมามากเท่าไหร่ยิ่งทำเลอะเทอะอกผมจะแตกนะที่ปกครองหมู่เพื่อนเนี่ยให้พากันจำทุกคนทำที่สอนวันนี้สอนเพื่อหัวใจของผู้มาปฏิบัติให้ตั้งใจไปคุยปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเองนี่แหละเป็นความดีความชอบธรรมมันนี่การเทศนาว่าการก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วกันเธอ

0: กิเลสมันหลายประเภทเครื่องมือที่จะแก้กิเลสก็ต้องหลายประเภทรวมแล้วเรียกว่ามัชฌิมาซึ่งเหมาะสมกับใช้สติปัญญาความเพียรให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆถ้ามันดื้อก็เอาให้หนักนะสติก็ใช้อย่างเต็มที่ปัญญาความเพียรก็เอาเต็มที่ปัญญาก็ใช้อย่างเต็มที่ฟาดฟันลงไปเรื่อยแรกมันอยู่กับมือเรานี่นี่เรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้เวลาละเอียดลงไปมัชฌิมาก็ละเอียดคือสติปัญญาก็ละเอียดไปตามการต่างเป็นความเหมาะสมกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่เป็นส่วนทั้งรุ่นนะมีลักษณะท่าทีหมุนพันกับกิเลสทุกประเภทกิเลสอยากปัญญาก็หนักปัญญาสู้กันก็ต้องหนักความเพียรต้องหนักเพราะอยู่ในเกณฑ์บังคับบัญชาต้องบังคับบัญชามันยังไม่ถึงเกณฑ์เป็นอัตโนมัติมันก็ต้องบังคับบัญชาซะก่อนเพราะจิตยังไม่เห็นผลของงานจิตยังไม่เห็นผลของสมาธินี่ที่เกียดภาวนาไม่อยากทำพอเริ่มเห็นผลสมาธิคือความทั้งหมดมันเกิดความเย็นใจเกิดความสุขเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมานั่นแหละคือผลที่นี่คือเป็นเครื่องดูดดึงจิตใจให้มีความภาคเพียรต่อไปพอเป็นสมาธิแล้วทางด้านปัญญาผลเกิดทางด้านปัญญามันยังไม่มีมันก็ต้องบังคับทางด้านปัญญาให้พิจารณาไม่งั้นติดสมาธิตัวสมาธิแล้วถอนตัวไม่ออกจะเข้าใจว่าความรู้สึกอยู่กับสมาธิเข้าใจว่านิพพานอยู่กับความอยู่กับสมาธิไปจนแล้วเรื่องกายเป็นความเห็นผิดตัดการเข้าใจอย่างนี้เวลาที่จะมาทางด้านปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะอสุภังให้จิตจ่ออยู่นั้นกำลังไม่ละละถอยหลังหมุนที่ที่นี้ถ้าติดเป็นเรื่องควบคุมอย่าคิดเรื่องอะไรทั้งหมดเวลานั้นเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องปัจจุบันที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะเราได้ฝึกฝนอบรมอยู่เสมอสติย่อมมีความติดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์อะไรมาสัมผัสสัมพันธ์นี่สติจะมาทันทีปัญญาจะวิ่งตามมันปั๊บไปพร้อมกันสติกับปัญญาเวลาปัญญามีความชำนาญขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นสติมีความชำนาญก็อะไรรู้ได้เร็วเวลามีสติมาสัมผัสเกิดขึ้นจากการที่เราอบรมอยู่ทั้งหมดแล้วย่อมมีความเจริญเติบโตขึ้นได้เหมือนกับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความถูกต้องปฏิปันนาก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติงานของสมณะคืองานเพื่อสอดถอนที่เด็กเป็นงานสำคัญเป็นงานฝากเป็นฝากตาเพื่อความพ้นทุกข์งานนี้เป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ถึงจะทุกข์ก็การประกอบความภาคเพียรโดยประการใดประการทุกข์นี้เป็นทุกข์เพื่อจะให้เกิดสุขจนถึงจุดที่หมายเป็นความสุขอย่างยิ่งมันควรจะอิจฉาละอาใจข้อความทุกข์ยากลำบากในเหตุคือการประกอบความภาคเพียรหนักเบามากน้อยเห็นเจริญถึงผลอันประเสริฐเลิศโลกเมื่อชนะเต็มที่แล้วเต็มภูมิแล้วไม่ต้องมายุ่งอีกงานนี้สำเร็จได้ดังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จมาแล้วภาษาโลกอรหันต์อรหันต์สำเร็จมาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องงานก็ถอดถอนที่เหลือถ้าที่เหลือหมดไปแล้วเอาอะไรมาถอดถอนจะทรงท่าทรงขันอยู่ซะตามวันเวลาที่มันจะดับสลายแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรการมีที่เหลืออยู่ภายในจิตมากน้อยก็คือมียาพิษเผาลนจิตใจตลอดเวลาภายนอกก็เป็นพิษถ้าลงจิตใจเป็นพิษแล้วออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปถึงรูปเสียงถึงรสเครื่องสัมผัสมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นเข้ามาท้าวกันแล้วก็เป็นกองพิษอันใหญ่โตเป็นไฟกองใหญ่เผาจิตเผาใจให้เด็ดรับความเดือดร้อนให้หยุดหย่อนนี่คุณทราบว่าโทษของความมีกิเลสและโทษของความไม่มีสติโทษของความไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองมันจึงสามารถจะนำสิ่งภายนอกซึ่งเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วเอามาเป็นที่เป็นภัยเขาหล่นตัวเองได้รูปเสียงกลิ่นรสเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาซึ่งมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันมีมาตั้งแต่กลางไหนกลางไหนสิ่งนี้ถ้าเราจะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังสิ่งนั้นน่าเกลียดสิ่งนี้น่าโกรธแล้วมันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นข้อความสำคัญอย่างนี้เป็นการสร้างกิเลสคือสร้างอุปาทแดนขุดทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสติคิดนึกพิจารณาระมัดระวังรักษาตัวใจเป็นของที่มีค่ามากเวลานี้เรารักษาบำรุงจิตใจให้แสดงคุณค่าเป็นภูมิของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากอยู่แล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มันดับสลายไปหมดมีการเกิดการดับการเกิดการดับอนิจจังทุกขังอนัตตาดับไปหมดตัวจิตแท้ๆนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปแทรกเลยแต่ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็เพราะมีกิเลสซึ่งเป็นตัวสมมติภายในนั้นอันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์เช่นเดียวกันจิตจะมีกระดานนิ่งเงินนอนทั้งสูงต่างๆเดี๋ยวสว่าง เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองนี่เป็นอาการของธรรมการของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะไม่มีแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นสม่ำเสมอหรือว่าคงเส้นคงวาตั้งแต่ขณะได้ถึงแล้วซึ่งความคงที่ของจิตเป็นจิตล้วนนั่นอันนั้นไม่มีธรรมะนิจังสว่างอาสาไม่มีหมดนั่นละความหมดเรื่องจึงขยับต่อควรทั้งหลายที่เรียกว่านิจังสว่างอาสานั่นละคือแดนของความเกษมแท้อยู่ตรงนั้นเนี่ยผลของงานที่การปฏิบัติยากลำบากแค่ไหนเมื่อไปถึงนั้นแล้วมันก็เห็นเองคุ้มค่าขอให้ทำใจหนักแน่นนักปฏิบัติเทศนี้เป็นเทศที่อดทนเป็นเทศที่ใคร่ครวญเป็นเทศที่ที่นี่พิจารณาไม่ใช่เป็นเทศที่หลอกแหละโยกโยกคำสอนเป็นเทศที่มีความหนักหน่วงไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นเทศที่สุขุมทางจิตมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอฝึกใจให้มีเหตุมีผลถ้าเหตุผลนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้เฉยเหตุผลขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดที่เจรนาเทียบเทียมเมื่อนานไปนานไปก็มีความคล่องแคล่วการพิจารณาและเหตุผลก็มาตามกันนะแม้การแก้กิเลสก็เหมือนกันต้องแก้ด้วยเหตุผลรู้ชัดเห็นจริงด้วยเหตุด้วยผลแล้วกิเลสจะลดลอยไปทันทีทันทีถ้าตรงไหนที่ยังไม่ลงกันยังไม่ได้ก็แสดงว่าเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็แก้กันยังไม่ตกนี่ต้องแก้กันอย่างนั้นพิจารณานำแยกแยะจนหาช่องทางไปได้ด้วยเหตุด้วยผลเหตุนั้นก็ขาดไปหลุดลอยไปด้วยว่าเข้าใจครับเมื่อเข้าใจท่านแล้วก็มันต้องกระลุกตกไปทันทีทันทีการพิจารณาเป็นอย่างนั้นอธิบายของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างนี้นักบวชผู้ปฏิบัติทรงเช่นทุรงที่สามเป็นความละเอียดละออมากทีเดียวเรายังไม่เห็นความหมายตัวองค์ที่สามเช่นการเยี่ยมป่าช้านี่ละเอียดขนาดไหนเพราะตั้งแต่ยากตั้งแต่ดูอสุภะอสุชังฟองนิชังสุขังอาตาเกือนคนอยู่ในป่าช้าแล้วมาเทียบเทียงกับตัวของเราตัวของเรานี่ก็คือป่าช้าผิวดิบตัวนี้เป็นเพียงจิตใจยังฟองร่างอยู่นี้ลมหายใจจึงต้องเดินผ่านเข้าออกอยู่เสมอพอความรู้สึกนั้นคือใจนั้นถอนตัวเสียไปเสียเท่านั้นลมหายใจก็หยุดทันทีไม่มีอะไรเหลือจะทีนี้ก็เป็นปัจฉาหรือตายแล้วเป็นปัจฉาที่หยุดก็มีอะไรอยู่นี่ภายในตัวของเรานี่มีอะไรอีกศพเป็ดศพไก่ทับทับเทศเป็นอยู่ในนี้หมดพิจารณาให้ชัดนี่เรื่องของปัญญาคือให้พิจารณาไปเยี่ยมปัจฉาก็คือให้พิจารณานั้นซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานนี่เป็นหลักฐานได้นั้นเอามาเทียบภายในตัวเองพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็หายกังวลหายสงสัยเรื่องปัจฉาข้างนอกนี่ก็พิจารณาตั้งแต่ปัจฉาข้างในหาพิจารณาลงไปเมื่อพิจารณารู้เท่ากายทุกสัตว์ทุกส่วนและเวทนาสัญญาตั้งฐานวิญญาณทำไมจะไม่รู้ล่ะเนี่ยพระองค์ตอนนี้มีความละเอียดขนาดนั้นที่อยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นธรรมของชาติที่ทรงสอนเพื่อโลกนั้นสอนด้วยพระเมตตาจริงๆอยากให้สัตว์โลกได้มีความสุขได้รู้จริงเห็นจริงจริงมาเลยสอนเลยแบบเปล่าๆนะสอนอย่างจริงจังถ้าเป็นที่เข้าใจแล้วผู้มาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่าขี้เกียจความขี้เกียจความอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้มันมาแสดงต่อหน้าหน้าเราตั้งใจจะฆ่ากิเลสตั้งใจจะฆ่าธรรมกิเลสอย่าได้วิ่งตามกิเลสถ้าวิ่งตามมันแล้วก็ต้องถลอกปอกเปิดปอกเปิดถูกมันลากมันถูไปเรื่อยลากไปตลอดปลอกเปิดไปเรื่อยส่วนเบื้องต้นเนี่ยการพิจารณาร่างกายเนี่ยสำคัญมากข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเป็นมากได้ด้วยกันอสุภะข้างนอกเป็นอย่างการเยี่ยมป่าช้าความปฏิกูลภายนอกความป่าช้าภายนอกป่าช้าภายในเป็นมากได้คือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันมันจะให้พิจารณาอย่างนั้นเงินย้อนเข้ามาได้หลักฐานภายในตัวเองแล้วเรื่องนั้นก็หมดปัญหาไปเองมันก็หมุนตัวอยู่ภายในร่างกายเห็นจริงไปทุกส่วนของมันเห็นอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระจายไปหมดเพราะมันเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม้าหมักมันจะตับทั้งขุดไปกับไปปลดไปใหญ่ไปน้อยอาหารหมักอาหารกลับอย่างนี้ขณะอาการ32เป็นภาพดีดูอันหนึ่งนี่มันก็ประจานทั่วกันไปหมดอันนี้จังทุกขังอาการมันเหมือนกันมันมีอยู่ประจำทุกอาการเหมือนกันลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในเท้าลมในแท้ลมในแท้ลมพัดไปพัดมาลมพัดไปตามตัวลมหายใจนี่ท่านเรียกว่าภาพลมไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำก็เป็นธาตุอยู่ตามสถานการณ์ร่างกายของเราเช่นน้ำเหงื่อเป็นต้นในร่างกายของเรานี่มีธาตุมีน้ำเป็นธาตุอยู่ทั่วไปหมดทั้งสี่นี่มารวมตัวกันเข้าโดยอาศัยจิตมาเป็นจับมาจับจองเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าประสานมาเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆส่วนต่างๆนี่จึงเป็นเหมือนว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้มีวิญญาณขึ้นมาเราจะเรียกว่าคนแล้วก็ติดคำว่าคนไม่ได้คิดคำหนึ่งเลยว่าคำว่าคนนี่มาจากธาตุอะไรมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟต่างๆมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์เนี่ยพิจารณาให้ถึงความจริงตามความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อพิจารณาจนเข้าใจได้ชัดแล้วมันจะคนไปถือดินน้ำลงไปว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายได้หรือไม่ทัดเป็นอย่างนั้นปัญญาอย่างลงถึงความจริงนี่ไม่ปลอมเพราะนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจริงๆที่ปลอมก็คือจิตของเรามันตีนเกลียวกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปว่าเป็นเราเป็นของเราไปว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นคนนั่นแหละทั้งโยมมันตีนเกลียวกับธรรมความรู้ความเห็นเช่นนี้เป็นธาตุติดต่อธรรมจึงต้องพยายามลบล้างธาตุสุดแบบนี้ด้วยการพิจารณาเห็นการความจริงคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะลบล้างของกองทั้งหลายถ้ามันมีเหลือตั้งแต่ความจริงล้วนๆเนี่ยเลยรู้ความจริงล้วนๆแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาอุปทานมันจะฝังลึกขนาดไหนถ้าลงปัญญาและพิจารณาเห็นการความจริงแล้วมันถอดถอนมาได้หมดไม่มีอะไรเหลือมันเป็นส่วนใหญ่ส่วนร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่ของการพิจารณาเป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นต้นก็พิจารณาร่างกายพิจารณาจนกระทั่งถอดถอนไปได้แล้วก็เป็นปัญญาขั้นกลางจากนั้นก็พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นส่วนละเอียดที่เกิดกับดับพร้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเพราะคำว่าเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆมีได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นทุกข์ทางร่างกายแต่ถ้าใจมีความทุกข์กังวลไปด้วยใจก็เป็นทุกข์อีกขึ้นมาอีกเป็นทุกขเวทนาทางใจ ต้องพิจารณาเวทนามันเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่แหละแต่พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็วิ่งถึงกันเราจะไปทำเป็นแบบอะไรเขาสร้างบ้านสร้างเรือนนั้นไม่ได้มีแบบแปลนแผนถังแล้วให้ทำตามแบบนี้แล้วทำตามอย่างนี้ทั้งดูแบบแปลนทั้งมาสร้างนี่มันไม่ได้พิจารณาตรงไหนให้เป็นหลักปัจจุบันในตรงนั้นเรามีความถนัดในอาการใดของร่างกายพิจารณาในอาการนั้นแล้วมันกระจุยทราบทั่วถึงกันไปหมดเวทนาพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาเท่านั้นมันก็วิ่งเข้าไปถึงเวทนาทั้งหลายตลอดถึงสัญญาทั้งฐานหนึ่งอย่างมันเป็นอาการออกมาจากจิตคนเดียวกันแต่มันไม่ใช่จิตเป็นถ้าเราจะพูดถึงหลายขั้นหรือพูดถึงสามขั้นกับปัญญาขั้นนี้ก็เป็นขั้นกลางค่อนข้างละเอียดปัญญาขั้นละเอียดจริงๆก็คือรู้เท่าอาการทั้ง5แต่ยังไม่รู้เท่าจิตนะเป็นขั้นหนึ่งรู้เท่าร่างกายถอดถอนอุปทานออกมาจากกายโดยสิ้นเชิงปัญญาจะเอา3ขั้นเป็นนี้ขั้นหนึ่งขั้นที่2รู้พิจารณาเวทนาสัญญาทั้ง3วิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมเป็นรู้เท่าและปล่อยวางอาการทั้ง4นี้เช่นเดียวกับปล่อยวางทางรูปกับทางคือร่างกายวาระที่3ก็พิจารณาจิตที่เข้ารวมตัวแห่งกิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั่วไปมีเวทนาเป็นต้นจนพร้อมเมื่อพร้อมแล้วกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะนั้นก็กระจายออกด้วยอำนาจของปัญญาขั้นละเอียดละทีนี่แหละปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้ท่านเรียกว่าแต่สมัยพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเริ่มเป็นมหาสติปัญญามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่พิจารณา
1: ขันธ์4นั่นแหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมหาสติมหาปัญญามาตั้งแต่โน้นแล้วถ้าจิตปัญญาเป็นมากถ้าลงถึงขั้นพิจารณาเวทนาแล้วนั้นจิตหาความเฉยไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตวิ่งเข้าถึงงานที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วทันทีไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดหมุนตัวอยู่กับความเพียรกับงานอันนั้นที่กำลังทำยังไม่สำเร็จนะที่คลายเครียดเยอะอันหนึ่งทั้งวันก็ทั้งวันตลอดรุ่งมันก็เป็นไปนั้นถ้าหากว่ายังไม่แก้มันยังไม่ได้ถอนกันยังไม่ได้ต้องไม่มีทางแพ้ทางชนะกันสู้จนตายไม่ตายให้รู้เอาไม่รู้ให้ตายไอ้เรื่องแพ้นี่ไม่มีจิตถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วนั่นล่ะท่านเรียกว่าความเพียรกล้ากล้าตรงนี้เนี่ยกล้าแท้ๆคือกล้าพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ใช่กล้าแต่เพียงกิริยาการเดินจงกรมกิริยานั่งสมาธิทั้งจิตใจมันเผลอไปทางไหนขอบเขตโลกธาตุนู่นเจ้าของยังไม่รู้นี่ไม่จำก็เป็นความเพียรกล้าคำว่าความเพียรกล้านี่ต้องหมายถึงสติปัญญาสัมพยุตกับความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเผลอตัวมันเป็นนักต่อสู้ในขณะนั้นนั่นแหละท่านบอกความเพียรกล้าเพราะฉะนั้นในสังโยชน์เบื้องบนท่านจึงกล่าวว่าอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งคือเพลินในการพิจารณาเพลินในงานที่เกินกำลังพิจารณาและเพลินในผลของงานที่เคยได้เคยรู้เคยเห็นเคยปรับเคยสอนนั้นเป็นลำดับลำดับมีความเพลิดเพลินเลยเห็นว่าสมาธิซึ่งเป็นที่พักสงบเย็นใจนั้นบัดเป็นของไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนอยู่เฉยความจริงสมาธินั่นก็เป็นพื้นฐานให้รับความสะดวกสบายในขณะที่เข้าพักเช่นเดียวกับคนทำงานเราจะถือว่างานนี้การทำงานเป็นผลโดยถ่ายเดียวการพักผ่อนนอนหลับการรับประทานอาหารทำให้เสียเวลาและเสียขึ้นเครื่องอาหารการกินต่างๆนั้นมันก็ผิดทางร่างกายเมื่อไม่มีเครื่องบรรเทาไม่มีเครื่องบำรุงรักษาเมื่อไม่มีปัจจัยเครื่องอื่นแล้วมันจะทำงานคนก็ได้เช่นมันก็ตายคนแม้จะขึ้นเครื่องทรัพย์สมบัติหรืออาหารการกินไปมากน้อยถ้าเสียเวลาไปเท่าการพักผ่อนนอนหลับก็ให้เสียไปในขณะนั้นการเสียไปทั้งเวลานี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังหรือเสียเวลาหรือสิ้นเครื่องอาหารที่รับทานลงไปก็เพื่อเป็นกำลังของร่างกายที่จะทำงานต่อไปให้ถึงผลสำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเช่นเดียวกันถึงเวลาจะพักผ่อนพักไม่ต้องกังวลกับเรื่องปัญญาเลยบังคับเอาไว้ให้อยู่กับความสงบแน่วในขณะนั้นแต่สมาธิขั้นนี้จะต้องบังคับนะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามีกำลังมากคอยที่จะโดดออกไปหางานที่กำลังทำอยู่เสมอจะไม่โดดออกไปไหนไม่เผลอไปไหนหากเป็นความพัวพันดูดดื่มกับงานนั่นเพราะหวังชัยชนะเป็นที่ตั้งความแพ้นี้ไม่มีนอกจากตายเสียเท่านั้นกับให้รู้อย่างเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเมื่อไปชนะจิตจึงต้องหมุนติ้วเนี่ยท่านบอกอุทจักขันยอดเบื้องบนเพลินจนลืมเมื่อลืมตัวคือลืมเวลาเวลาลืมพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจการพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจกับการพักเพื่อความสงบทางสมาธินี่มันเกินไปท่านจึงเรียกว่าอุทธัจจะเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งนี่พาเราแปลออกมาเพื่อให้เหมาะสมเวลาเราทำงานมากๆเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สมาธิมีจิตพิจารณามากๆก็จิตเขาเรียกว่าจิตทำงานเมื่อทำงานหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตก็อ่อนเพลียเหมือนกับร่างกายอ่อนเพลียจึงต้องย้อนเข้ามาพักสมาธิให้จิตสงบแน่อยู่นั้นไม่ให้คิดตรงให้ไม่ทำหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดบางครั้งให้อยู่จะได้เป็นเวลาสี่นาทีก็ตามถอนออกมาไม่มีกำลังแล้วควรจะหน้าที่การงานนั้นอีกเช่นเดียวกับเมื่อได้รับถึงแล้วจะฝังไปรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนั้นแหละควันแล้วคนคนนั้นแหละคนเก่านั่นแหละไม้กับท่อนเก่าชิ้นเก่านั่นแหละมีดกับเล่มเก่านั่นแหละคนกับคนเก่าเนี่ยแต่ฟันคราวนี้ขาดเพราะกำลังก็มีผู้ฟันก็มีกำลังนี่ก็คงกล้าได้รับหินจนน้อยแล้วอาศัยสมาธินี่เป็นเหมือนหินรับปัญญาให้มีกำลังพิจารณาสิ่งนั้นแหละแล้วขาดขบั้นไปเลยนี่อุบายของการพิจารณาจะต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงใจการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ในขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามหาความเพียรก็ถูกในขั้นนี้แล้วหาความเจ็ดช้านไม่มีนอกจากได้ล้างเอาไว้เท่านั้นมันจะเลยเปิดต้องล้างเอาไว้เพราะเรื่อง
2: ทางที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์มันเหมือนกับว่าเราเอื้อมมือถึงอย่างนี้น่ะหรือนิพพานที่ความพ้นทุกข์อย่างนั้นอยู่ในช่วงเอื้อมมือเท่านั้นภายหลังข้างหลังที่เราเดินผ่านมาแล้วนี่มันติดกันท่านสู้เข้ามานี่จะปืนจะไฟท่านต้องหมุนที่อยู่ที่อยู่เคยได้รับความทุกข์มาเพราะอำนาจของกิเลสนี่มีมากเพียงไรมันประมวลมารู้ภายในใจหมดเพศประเภทยาประเภทกาประเภทละเอียดมันล้วนแล้วตั้งแต่ประเภทที่เป็นไข่หรือเป็นไฟเผาใจทั้งนั้นเหตุใดจึงต้องไปคุ้นกับมันเมื่อ

ว่างก็ติดใจในคำว่างคำว่าว่างนั้นมันหมายถึงว่างอยู่บริเวณจิตนะตัวจิตเองไม่ว่างจะของเข้าใจว่าจิตว่างมันก็เพลินในคำว่างนั้นนะนี่แหละตามหลักความจริงของการพิจารณาตัวจิตเองแท้ๆนั้นยังไม่ว่างจะว่างได้ไงอวิชชากดหัวอยู่นั่นน่ะมันว่างได้ยังไงแต่ในระยะนั้นเราหักไม่ทราบนะตอนผ่านไปแล้วเราจึงมาทราบทีหลังว่าโอ้เราว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างมันก็เหมือนกับคนเข้าไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องนี่มองดูโล่งโถงไปหมดห้องนี่มันมีอะไรห้องนี่ว่างว่างก็จริงห้องแต่เราไปขวางห้องอยู่ในนั่นคนเดียวไม่รู้เหรอไปดูนี่ถ้าอยากให้ห้องมันว่างเต็มที่ก็ต้องถอนตัวออกมาแล้วห้องมันก็ว่างอันนี้ตัวของจิตสัตววิชามันยังพันกันอยู่นั้นเราดูแต่รอบข้างรอบตัวของจิตว่างว่างไปหมดว่างไปหมดนี่ท่านเรียกว่ารูปฌานพระสวัสดิ์อาจารย์ก็ดีมันว่างอย่างนี้แล้วมันค่อยขยับไปขยับไปมาหน้าจะมีความถือนี่แหละเนี่ยถือที่ว่างถือผู้รู้นี่ที่เป็นไปด้วยกับอวิชชาเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่สง่าผ่าเผยเป็นที่เป็นที่องค์อาจสหารเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็อิ่มที่สุดน่าติดที่สุดก็คืออวิชชาจิตต้องติดที่ตรงนั้นแล้วคำว่ามาหน้าเก้านั่นก็ตรงนี้เองมาหน้าเก้าเมื่อมันมีเครื่องยึดอยู่แล้วมันก็ย่อมอยากจะเทียบส่วนนั้นส่วนนี้กับคนนั้นสูงกว่าเราคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นเสมอเราหรือยังไงหรือคนนั้นยิ่งกว่าเราหรือคนนั้นหย่อนกว่าเราหรือคนนั้นเสมอเราอะไรทำนองนี้มาหน้าเก้ามันตรงอย่างนั้นสำคัญว่าตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือหย่อนกว่าเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยแต่ต้นมันอยากว่ามานะนี่นะถือตรงนี้มันจะออกเทียบเทียงที่เพราะเที่ยวมันยังมีถ้าอยากเทียบเทียงอะไรที่มานะอุทจารคือการเพลินในการค้นการคิดนึกพิจารณาขัดขันจิตหลุดไม่หยุดยั้งเขาออกทางอวิชชามานะอุทจารอวิชชาเนี่ยอวิชชาจริงนั่นแหละที่เราถือนั่นที่ใจที่ว่าถือใจนั่นเพราะอะไรจึงถือใจเพราะมีอวิชชาท้ายถืออยู่ตรงนั้นเพราะอวิชชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยแล้วไม่มีอะไรจะถืออะไรถืออะไรเนี่ยไม่มีใครบอกมันก็ทราบเมื่อถึงขั้นไม่ถือแล้วมันต่อยโดยประการทั้งปวงเขารู้เท่าทันหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมติที่มีภายในจิตถอดถอนได้หมดรู้เท่าได้หมดต่อยวางได้หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันหมดปัญหาไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยหนักแล้วพอถึงขั้นอุทจักหรืออวิชชาซึ่งเป็นส่วนเกินอย่างนี้มันเป็นพิจารณาตั้งแต่จุดนั้นมันพิจารณาเต็มที่รู้เท่าทันแล้วคำว่ามานะที่เป็นก้อนสมมติอันละเอียดนั้นก็กระจายไปหมดเรียกว่าสลายไปทันทีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆหรืออะไรความรู้ล้วนๆถือไปอะไรรู้ตามเป็นจริงมีมุตตะนี่มุตตะมีติงานังโหติเนี่ยเมื่อจิตอยู่พ้นแล้วญาณความรู้แจ้งข้ามจิตอยู่พ้นแล้วย่อมมีเนี่ยรู้เท่าในความหลุดพ้นอีกด้วยคนง่ายไม่ถือมั่นในความหลุดพ้นผมคิดว่าหมดประการทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสมัยทั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอขอให้นำมาใช้เถิดเราอย่าไปคิดการนั้นสมัยนี้สถานที่โน่นที่นี่ภาษาโลกท่านบำเพ็ญอยู่โน่นท่านในบรรลุธรรมเราทำมันที่นี่มันห่างไกลกันเหลือเกินมันห่างที่ตรงไหนทุกอยู่เต็มหัวใจของเราเพราะที่เหลือเป็นเครื่องครอบคลุมขึ้นมาได้แก่สมุทัยมันห่างกันที่ไหนสัจธรรมมันอยู่ในตัวของเรานี่ทุกเพราะอำนาจแห่งสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามันก็เด่นชัดชัดอยู่ภายในจิตเผาจิตจิตนี้ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายนี้ก็คือทุกเพราะอำนาจของกิเลสอาสวะตามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภพภาวะตัณหาเป็นต้นนี่เป็นผู้ผิดแล้วสมุทัยนี่มันห่างไปไหนจากใจของเรามันติดอยู่กับใจของเราเหมือนกับติดอยู่กับใจของสาวกหรือพระพุทธเจ้านั่นเองตั้งแต่ท่านยังละไม่ได้แล้วนิโรธคือความดับทุกจะดับที่ตรงไหนทุกมีอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องหาอุบายดับให้ได้ดับไปโดยลำดับด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสรุปลงแล้วได้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธินี่ลงมาตรงนี้เอาสรุปไปอีกได้เกิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาฟาดลงไปนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ห้ามหันที่เหลือแค่แหลกแต่ละที่เหลือกลัวจะพัฒนาปัญญาศรัทธาความเพียรเท่านั้นอย่างอื่นที่เหลือไม่กลัวภาพกำลังที่ตรงนี้เมื่อลงที่ตรงนี้ถูกจุดของสัจธรรมพระจะทำลายสัจธรรมคือมรรคปฏิปทาทำลายสมุทัยอริยสัจมรรคถ้าตัดจังคือมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งทำลายความจริงไปเป็นข้าศึกของใจพอได้แล้วทุกข์ไม่ต้องบอกดับไปเองข้อสมุทัยตายแล้ว

ซึ่งเป็นตัวเหตุตายไปแล้วดับไปแล้วผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยเมื่อมัชฌิมาปฏิปทาได้ฟาดลงเต็มที่เป็นฐานนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเกิดขึ้นนั่นเองเพราะเป็นผลของการปราบการที่เด็กให้ขึ้นชาติไปจากด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วห่างไหนที่พูดอยู่ที่ตรงไหนอยู่อินเมืองอินเดียเหรออยู่สมัยก่อน2500ปีเหรอแล้วพิจารณาที่นี่การพิจารณาจะสอนการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ไม่สอนที่ไหนดูความที่ถูกทั้งหลายถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมต้องควรจะทำที่เราถาคตแสดงไว้แล้วนี้พระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกมาทางนี้พระอรหันต์หมายถึงอะไรก็หมายถึงรู้รอบจะทำทั้งสี่นี้แล้วไม่ต้องบอกว่าพระอรหันต์ก็เป็นเป็นไม่ได้เดี๋ยวนี้มันอรหันต์ตรงข้ามที่หันไปโน่นหันไปนี่อีกทีหันไปรักหันไปชังหันไปโกรธหันไปเกลียดหันไม่เป็นท่าอรหันต์เรามันหันอย่างนั้นไม่ได้เป็นหันเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันข้ามที่เหลือแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หันเงี้ยหัวข้ามไปแล้วที่ปงจับตัวพัดหันเพชรก็เพชรพิจารณาสิเนี่ยปัญญาต้องแก้ด้วยของอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาคิดขึ้นมาด้วยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านยื่นให้แล้วเราแม้แต่ยื่นแล้วยังหลุดมาอีกมือไปได้จะประโยชน์อะไรอันใดให้เราคิดขึ้นมาเราได้เงื่อนจากครูบาอาจารย์แล้วนำเงื่อนนั้นเข้าไปเราพิจารณาปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยอาศัยโอวาทท่านสั่งสอนนั้นเป็นต้นทุนไปค้าหากำไรโดยลำพังตนเองด้วยวิธีการคิดผ่านมีสติปัญญาของเรานั่นแหละกินไม่หมดสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากตนคิดขึ้นมาเองไปไหนไม่อั้นตู้คนเราถ้าตนสร้างได้เองคิดได้เองเอาที่ตรงนี้เถอะเราจะไปสนใจกับการสถานที่ให้สนใจกับสัจธรรมที่มันมีอยู่นี่อันใดที่เป็นเครื่องกั้นกลางของผลนิพพานอยู่เวลานี้คืออะไรนอกจากทุกข์กับสมุทัยนี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่เป็นอำนาจวาสนาที่จะมากั้นกลางของผลนิพพานได้และทุกข์สมุทัยที่เป็นเครื่องกั้นกลางถ้าผลพันอยู่แล้วนี้อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราเอาแก้ลงไปที่ศีลสมาธิปัญญามีอยู่เครื่องมือที่ทันสมัยมีอยู่ผิดขึ้นมาสติผิดขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนกันเข้ามาปัญญาพิจารณาค้นคว้าลงไปทำให้เห็นมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เป็นทุกข์ความรักความชังความรักความนั่นหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นแหละเป็นเครื่องที่เสริมทุกข์ขึ้นมาพิจารณาแยกแยะมันเห็นเรื่องทุกข์ทุกข์ภายในกายเอามันทุกข์ที่ตรงไหนถามหนังถามเนื้อถามเอ็นถามกระดูกไปแล้วก็จิตจ่อลงไปสติจ่อลงไปแยกแยะออกมาดูใจอีกว่าอันใดมันเป็นเราเป็นของเราอะไรมันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเป็นทุกข์หนังก็มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มีมาตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันเดียวกันทำไมร่างกายไม่ดับไปด้วยเมื่อทุกข์ดับไปนี่พิจารณาเห็นชัดเจนว่าใช่มันไม่ใช่อันเดียวกันแต่เรามาบวกเข้าเป็นบวกกับเป็นเดียวกันเนี่ยร้อนทั้งไฟยังไงเราร้อนอีกถือสองชั้นสามชั้นมันเป็นทุกข์หลายชั้นนะที่เพราะความสำคัญความสำคัญนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยถือที่เด็กแยกแยะมาเห็นทั้งความสำคัญทั้งเราที่มันเป็นหมายร่างกายว่าส่วนใดเป็นเราเป็นของเราส่วนใดว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์กำหนดลงไปกำหนดลงไปจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันถอนตัวเข้ามาเองตายก็เป็นความจริงเวทนาก็คือความทุกข์เวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงจิตก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันคุณนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การที่จะนี่แหละผู้ขั้นตามว่าผลนิพพานคือสมุทัยตัวนี้ติดอยู่ที่หัวใจเนี่ยไม่ได้ไปติดอยู่ที่ไหนนะการสถานที่ไม่มีอำนาจจะมาจุดสั้นว่าผลนิพพานเราได้การเวลาเนี่ยถ้านานขนาดไหนไม่สำคัญสถานที่อยู่ที่ใดก็ตามไม่สำคัญไม่เป็นผู้มาจุดสั้นว่าผลนิพพานแต่เป็นสมุทัยคือที่เหลือที่มีเกิดอยู่ภายในใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องตั้งใจมาผงผางไม่รู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตนจึงต้องพิจารณาลงที่ตรงนี้เมื่อพิจารณาลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะความเพียรให้เต็มเหนี่ยวลงไปแล้วยังไงก็ต้องรู้ไปโดยลำดับผ่านไปได้โดยลำดับแล้วเราหลุดพ้นไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเมื่อหลุดพ้นไปได้โดยความสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละที่นี่เรียกว่างานสมณะของเรานี่เสร็จแล้วรู้สึกการประมาจริยังเสร็จแล้วงานในพระศาสนาที่เราบำเพ็ญยากลำบากมาแทบล้มแทบตายเอาชีวิตประกันกันนี้แรกกันนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะนี้แน่กตังกรณียังที่ควรทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะพระบาลีตาลติ
กตังกริยังจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังคาจาจติปชานาติจิตที่จะให้ทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แล้วถึงความพอตัวนั่งยิ่งจะหย่อนแล้วนักสีดานิปุนัพโวบัดนี้ความเกิดอีกความเป็นอีกในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เคยเป็นมาแล้วได้ตัดขาดกันแล้วจากนิสสาโลหิตของวัฏจักรทั้งหลายกลายเป็นนิวัฏจักรขึ้นมาแล้วภายในจิตข้อหน้าของมรรคสีน้ำมันยาเป็นผู้ฟาดฝาดนั่นเป็นผู้เขาเชื้อทั้งหลายออกจากหัวใจถึงตอนนั้นแล้วแสงสว่างถึงขณะต่อไปตาดูเต็มตาก็ได้หูฟังเต็มหูก็ได้ไม่ต้องวิตกวิจารกลัวสิ่งนั้นจะมากระทบใจจะเหลวไหลใจจะลอกแวกความแผ่นไม่มีดูได้เต็มตาฟังได้เต็มหูความตำหนิติเตียนก็ฟังได้เต็มหูความชมเชยก็ฟังได้เต็มหูแต่ไม่ยึดทั้งสองอย่างเพราะความเพื่อกระทำทั้งแต่ไม่มีน้ำหนักเท่ากันความจะนเสริญก็เกิดขึ้นจากหัวใจเขาถ้าเป็นความจะนเสริญคนอื่นก็ดีความติดสินนินทาก็เกิดขึ้นจากนู้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเมื่อฟังแล้วก็ผ่านไปเขาจิตพอตัวแล้วไม่หิวไม่โหยไม่ยึดอะไรไม่คว้าอะไรเข้ามากินมาดื่มพอเป็นยาพิษให้เผาลมไปเองเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยอยู่สบายไปไหนก็สบายทั้งนั้นน่ะเมื่อจิตสบายแค่ดวงเดียวอยู่ไหนสบายหมดไม่ถามว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามมันเต็มอยู่ในนี้รู้จะไปต่างอยู่นี้แล้วถามไปหาประโยชน์อะไรเนี่ยถ้ารู้แล้วไม่ถามอะไรเหมือนเราหิวข้าวอะไรอะไรต้องดีไปหมดเหมือนจะหวานจะมันไปหมดเวลาอิ่มแล้วมันพอแล้วอะไรมันก็ไม่สนใจเนี่ยหาชนิดไหนก็ไม่สนใจถ้ามันอิ่มแล้วมันพอตัวแล้วภาระในคำปัญญาอธิบายเนี่ย

Bueno.

ายสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายและภายในตัวของเราก็เพราะอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมจะหมดจะก็ยอมจะยังก็ยอมจะทุกข์จะลำบากยากสักเท่าไรก็ยอมเพื่อกรรมคือการกระทำดีของตนนี่คือว่าหลักของพุทธบริษัททุกๆประเภทจะต้องดำเนินเช่นนั้นคือที่สละมาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องมีประทานเป็นพระเป็นเนรก็ตามหรือปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามล้วนแล้วแต่ตนผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะสละออกได้จะเป็นสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยล้วนแล้วจะออกจากศรัทธาซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองดูเหตุผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำเพราะอำนาจศรัทธาความเชื่อมั่นนั้นฉะนั้นเราท่าน

าอยู่ของตนและก้าวเข้ามาถึงสถานที่นี้นำว่าเป็นผู้สละเพื่อเป็นจิตประสาทโดยไม่มีความเสียดายอันใดเมื่อโอกาสที่วาสนาอำนวยนั่นเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราซึ่งมีศรัทธาเป็นรากฐานสำคัญโอกาสวาสนาก็ค่อยอำนวยตามบุคคลผู้ประสงค์เช่นนั้นคือจะต้องมีโอกาสไปจะต้องมีโอกาสมาจะต้องมีโอกาสทำคุณงามความดีจะเป็นการให้ทานก็ตามรักษาศีลภาวนาก็ตามยอมเปิดช่องเปิดทางให้เราเสมอแต่ถ้าศรัทธาความเชื่อมั่นไม่ค่อยมีภายในจิตใจเราย่อมไม่สามารถจะสละได้ทุกอย่างฉะนั้นทั้งทุกการจิตปรากฏว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าปรากฏเป็นสาวกสาวิกาเป็นผู้ซึ่งที่อาสวะก็เนื่องมาจากการสละจะอยู่ในฐานะยากจนคนแสนก็ตามอยู่ในฐานะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ก็ตามเมื่อศรัทธาได้อย่างลงแล้วในหลักแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็ยอมสละได้จนสละได้เสียทุกชิ้นบรรดาที่เป็นสมมติอันเป็นอุปสรรคเรื่องข้องจิตข้องใจมาจนเวลาถึงกับปรากฏเป็นสาวกสาวิกาอรหันต์ขึ้นที่เดชาสละให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ผู้กราบเสียสละทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เป็นศาสดาของโลกก็ย่อมมาตั้งแต่ภาคต้นๆอันเป็นภาคพื้นแห่งการเสียสละมาเป็นลำดับเราจะเห็นได้ในระลึกสุดท้ายที่ท่านเป็นพระสันดอนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าคราวเสวยพระชาติเป็นพระสันดอนจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เป็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาประจำประสันดานเป็นนิสัยเข้าเสียสละอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ท่านแหละจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดสามารถสละเสียได้โดยสิ้นเชิงนี่คือความเสียสละความเสียสละนี้จึงเป็นมูลฐานให้พระพุทธเจ้าได้ปรากฏเป็นความเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราผู้จะดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้ดำเนินเป็นแบบคุณอันเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นวิสัยของพุทธบริษัทจะสามารถดำเนินตามสติกำลังของตนผลจะพึงปรากฏก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อเราได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์ใหญ่บุญตามขั้นแห่งกำลังความสามารถวาสนาของเราแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ตามมาจากสถานที่คือบ้านเมืองของตนย่อมเพียงได้เพียงเสียเพียงเป็นเพียงตายทุกอย่างเพียงมาตลอดเวลาแต่ความเพียงอันนั้นไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขั้นกลางแห่งการมาของเราเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเป็นไปเป็นธรรมที่มีกำลังมากกว่าสามารถจะฝ่าฝืนอุปสรรคทั้งหลายมาได้การมาก็ลงออกเพื่อการบำเพ็ญทานบารมีคือสมบัติมีค่าของตนมากน้อยให้เป็นมูลนิธิเรียกว่าบุญญาณิธิฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสมบัติภายในของตนสองเพื่อจะบำเพ็ญศีลคือความสะอาดเรียบร้อยภายในกายวาจาใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับ
ละลายพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนสุขามโนมายาทุกสิ่งไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะสำเร็จขึ้นด้วยใจเท่านั้นหากว่าใจได้เผลอไปเสียทางโลกก่อนเผลอทางธรรมก็เผลอใจได้ล้มละลายไปเสียโลกก็สุดท้ายธรรมก็เลี้ยวแหละไม่มีขึ้นใดเลยภายในบุคคลคนนั้นใจคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างการที่เราทำคุณงามความดีหรือดัดแปลงกายวาจาใจของตนทุกอาการก็เพื่อจะให้เป็นคุณสมบัติของใจได้รับผลประโยชน์เรื่องเชิดชูตนของตนให้มีระดับอันสูงเป็นลำดับเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมใจในทางด้านภาวนาหลักของพระพุทธศาสนาถือเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่พุทธบริษัทจะพึงสนใจอบรมใจของตนให้รู้ให้ควรแก่เหตุแก่ผลแก่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีใจได้อบรมพอสมควรแล้วจะไปไหนมาไหนจะทำกิจการงานภายนอกภายในย่อมเป็นไปเพื่อความสม่ำเสมอไม่เป็นไปเพื่อความกระทุกกระเทือนมีเลือดขุ่นทำเป็นที่ล่อแหลมต่ออันตรายสำหรับตนวิธีแห่งการทำใจให้สงบได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบมาบ้างแล้วว่าทำอย่างไรใจจึงจะมีความสงบลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับกายคือต้องมีที่พึ่งที่อยู่ในใจจะอยู่โดดเดี่ยวลำพังคนก็ไม่ได้ขึ้นเรานั่งนี้ก็ต้องอาศัยศาลาเป็นที่นั่งเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอนเรายืนก็ต้องอาศัยที่แห่งใดแห่งหนึ่งร่างกายต้องอาศัยทุกอย่างตามการเวลาของตนที่เห็นว่าจำเป็นถ้าไม่มีอาศัยร่างกายก็อยู่ไม่ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เพื่อกายและนี้เป็นที่อาศัยของกายกายจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ลักษณะของใจก็ต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยแต่อารมณ์ของใจนั้นมีสองประเภทอารมณ์ที่จะเป็นไปทุกคำร่างกายจิตใจให้รับความคุ้มงานหรือเดือดร้อนก็มีอารมณ์ที่เป็นไปก็จะยังใจให้สงบเพื่อถึงก็มีในหลักแห่งพระพุทธศาสนามุ่งถึงอารมณ์ที่จะเป็นไปก็ความสงบเพื่อเพียรภายในใจฉะนั้นท่านจึงมีบทธรรมเป็นที่พึ่งพิงของใจที่เราทั้งหลายก็เคยได้เรียนและปฏิบัติมาพอสมควรซึ่งคำว่าพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นนี่คืออารมณ์สำหรับตนที่ยึดเหนี่ยวของใจเมื่อใจได้มีการยึดเหนี่ยวมีสติรักษาใจให้อยู่กับบทธรรมนั้นๆที่ว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งเมื่อใจไม่ได้ปราศจากที่พึ่งใจก็ย่อมไม่ว่าเลยมีความสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความสุขปรากฏขึ้นแต่การฝึกฝนอบรมจิตใจนี้โลกถือว่าเป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะบ้างแล้วแต่ผู้ไม่เข้าใจในด้านธรรมะเลยนั้นเขาถือว่าการดัดแปลงหรืออบรมจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไร้ผลและเป็นธรรมคือล้าสมัยเพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจจึงกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปธรรมที่ว่าทันสมัยเลยไม่ปรากฏกับโลกจุดใดๆ
รมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกมนุษย์ไม่ว่าโลกสัตว์ไม่ว่าโลกไหนๆทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลยสมัยกลายเป็นโลกที่เหลวแหลกเดือดร้อนภายในตัวเองแต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอันมีค่าของตนและพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติสุขผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัยเพราะคำว่าทันสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมความเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเหตุที่ควรถ้าหากเหตุไม่ควรแก่การเหมาะสมแล้วผู้นั้นจะก้าวถึงธรรมที่ทันสมัยหรือโลกที่ทันสมัยไปไม่ได้เลยคำว่าทันสมัยนั้นถ้าเทียบในหลักธรรมะแล้วแปลว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดมีการอบรมจิตใจสำหรับผู้เข้าใจในด้านธรรมะและได้เคยอบรมจิตใจของตนมาบ้างแล้วจะรู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าสู่ระดับที่จะทรงตัวเพื่อเป็นความสงบและสามารถจะทำจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นลำดับได้ไม่เหมือนอย่างผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปเลยฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นจุดจำเป็นและสำคัญสำหรับเราผู้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งผู้มุ่งต่อทางธรรมะแล้วควรจะอบรมจิตใจของตนให้ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับใจไปเป็นระยะนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้จะรักษาตนให้ปลอดภัยไปได้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้มุ่งทางก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่จะพยายามรักษาจิตใจยิ่งเป็นของจำเป็นมากขึ้นใจไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะทรงความรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้นยังสามารถจะทำความรู้นั้นให้ลดหย่อนรู้เพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการอบรมดัดแปลงตัวเองเช่นเดียวกับมีดกล้าที่เรานำออกมาจากนายช่างที่เขาเป็นเขาทุบต่อยดีแล้วแม้จะมองเห็นคมว่ามีดนี้เป็นมีดที่มีคมอยู่แล้วด้วยดีก็ตามแต่เมื่อมารับถึงเท่าอีกมีดนั้นก็จะยิ่งใหญ่เพิ่มความคมเข้าไปเป็นลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่งเช่นเทียบกับมีดแล้วย่อมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวขึ้นเป็นระยะจนสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองทุกสิ่งเมื่อใจไม่มีความฉลาดรอบคอบอาจจะเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักปฏิบัตินะแต่เมื่อเรามีความระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมรู้วิถีของจิตใจว่าจะขยับตัวหรือกระเพื่อมตัวออกไปในทางที่ผิดหรือถูกมากน้อยได้เป็นลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถรู้คงจักคือวัฏฏะที่พระองค์เคยหมุนเวียนเกิดเวียนตายนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระไถ่ได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยคอันใหญ่ยิ่งสำ

ความตายเป็นของสำคัญเวลานี้เราทุกท่านได้ก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้ที่นิพพานนาเรื่องแถวหรือไทยสมรภูมิที่เราจะลบกับความเกิดตายหรือจะที่กลายดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเราและมีอยู่กับตัวของเราทุกวันนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในผู้ที่เคยเกิดเคยตายนี้เป็นลำดับไปเรื่องการเกิดเรามองเห็นแต่รูปร่างกลางตัวที่ประชุมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจแม้จะมีความรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเป็นชนิดใดเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความสงสัยมากนะในเรื่องการเกิดตายบางรายถึงกับว่าตายแล้วไม่มีอะไรจะเหลือหลออยู่เรามาติดปัญหาของเราเราก็คิดปัญหาเปลิดเปิดเปิงไปจากจุดของปัญหาที่แท้จริงคือตัวของเราจึงคว้าแต่น้ำเหลวเมื่อได้มาก็เป็นเรื่องกองทุกข์ดูเรื่องเกิดเรื่องตายเช่นนี้ไม่ทราบว่าชีวิตที่พบจะจบสิ้นลงได้จากปัญหาคือการเกิดตายการเกิดตายท่านว่าเป็นภัยของสัตว์อย่างนี้สำหรับนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่สัตว์ทั้งหลายมีความยิ้มแย้มเฉื่อยใสเวลาปรากฏรูปร่างกลางตัวของหญิงชายลูกเต่าเหล่าคอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความ เกิดตายแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้สลายตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วเกิดความเสียใจนะเรื่องความเสียใจเกิดขึ้นมาจากความเพลิดเพลินความพออกพอใจในการเกิดแต่ไม่พอใจในการตายนี่มันจึงขัดแย้งกันมาเรื่องทั้งสองนี่ขัดแย้งจึงออกจากใจดวงเดียวแล้วใจดวงนี้จึงไม่มีใครจะรับภาระแทนตนของตนต้องรับภาระในกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความไม่รอบคอบเรื่องการเกิดการตายของตนและของผู้เกี่ยวข้องกับตนฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะรู้เรื่องหรือควรจะปฏิบัติให้รู้เรื่องเรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายเองมันเป็นบอกของทุกประจำอยู่กับเราทุกท่านให้เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนทุกระยะรู้ทุกกรณีในบรรดาพระธรรมทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้เรานำมาคลี่คลายดูเรื่องปมแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีอื่นใดมีการให้สั่งสมทุกข์เป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนท่านกล่าวว่าอริยสัจ4ก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีมีความจำเป็นแค่ไหนสำหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจำเป็นในอริยสัจ4และสติปัฏฐานมาเป็นพระธรรมคือจะคนจะติดจะเกิดจะตายอยู่ตลอดกันก็เพราะเรื่องของอริยสัจ4เรื่องสติปัฏฐาน4ผู้จะก้าวพ้นจากเรื่องการเกิดการตายเสียได้ก็เพราะอริยสัจสี่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นติดก็ติดเพราะอริยสัจสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เกิดตายก็ตายเพราะนี้พวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้ากลับพิจารณาที่ทายดูสัจธรรมและสติปัฏฐานสี่นี้ให้ชัดเจนด้วยพระธรรมหรือด้วยพระประถ้าคุณชาความสามารถฉลาดรอบรู้จนยกพระพุทธเจ้าหรือยกพระองค์ให้พ้นจากเรื่องเกิดตายไปแล้วฉะนั้นการพิจารณากว้างแคบโดยอุบายวิธีของแต่ละท่านละท่านก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเร้นของจิตใจที่ไปแอบแฝงหรือเป็นส
ราบอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกก็มีรูปทั่วทั้งดินแดนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนตนก้าวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยกายไม่ว่าก้าวไปด้วยการกระเพื่อมของใจจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกๆเวลาการพิจารณาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นด้วยปัญญาก็เพื่อจะได้ที่คลายดูสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่แทรกซึมของใจหรือเป็นที่ซ่อนเล้นของใจเป็นที่แอบแฝงหรือยุบเหี่ยวของอุปาทานถ้าได้ถอนตัวออกมาเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับคนยึดน้ำเพื่อจะเอาปลามาทำประโยชน์น้ำลึกน้ำกว้างต้องอาศัยกันเมื่อเราต้องการปลาอยู่ตราบใดจนกว่าว่าน้ำนั้นจะแห้งลงเป็นลำดับลำดับจนปรากฏตัวปลาชัดๆเพราะเมื่อน้ำมากปลาเนี้ยจะมีมากย่อมไม่ปรากฏตัวขึ้นฉะนั้นการยึดน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการปลาจะต้องพยายามยึดออกให้จนหมดรามีเท่าไรซุ่มซ่อนอยู่ในสถานที่ใดจะแสดงตัวให้เห็นชัดเป็นลำดับเมื่อน้ำมันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆราไม่มีที่อาศัยก็วิ่งเข้ารวมกันจากนั้นก็จะซุ่มซ่อนตามลมตามโคลนถึงจะซุ่มซ่อนที่ไหนก็พ้นจากสายตาของเผาผู้วิทย์น้ำจะต้องค้นพบค้นเจอไปเสียทั้งสามารถจะเอาปลานั้นได้หมดทุกตัวเมื่อน้ำเหือดแห้งไปลักษณะแห่งอุบายวิธีพิจารณาของโยคาวจรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชชาวะพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเองเราจะเห็นตัวปลาซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบช้าได้แก่กระแสของใจที่ไปซุ่มซ่อนอยู่ในสภาวะต่างๆพร้อมทั้งเราเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางปัญญากระแสของจิตก็จะตะล่อมเข้ามาสู่ที่ซุ่มซ่อนเช่นเดียวกับเมื่อน้ำเริ่มแห้งดวงตาก็จะต้องรวมตัวเข้ามามีมากหรือน้อยจะรวมกันเข้ามาลักษณะแห่งการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจะทำความกว้างนั้นให้มีวงแคบสำหรับที่เป็นส่วนของใจเข้ามาเป็นนั้นถ้าโลกกว้างเท่าไรใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกธาตุเรื่องสัญญาความ จำความหมายสังขารความคิดความปรุงไปตามโลกตามสังขารอุปทานความยึดมั่นหรือมั่นของใจคือมีไม่มีขอบเขตถือไปได้หมดปรุงทราบไปได้การพิจารณาสี่ประธานว่าทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปจับกับใจแล้วจึงเป็นเหตุจะถอนกระแสของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นให้หดตัวเข้ามาสู่วงภายในที่เรียกว่าน้ำก็เริ่มเหนียดแห้งเข้ามาตาก็เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสของใจที่สร้างอยู่ทุกแห่งทุกผลกว้างแคบก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาสู่จุดอันใดได้จากจุดของใจที่แท้จริงการพิจารณากายปฏิปทานลึกทุกสมุทัยภายในใจภายในกายก็แสดงว่าเราวิดน้ำออกจากที่สุดส่วนของใจอีกเป็นชั้นคือจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในพิจารณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้นในร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นไม่ว่าภายนอกภายในข้างบนข้างล่างกว้างแคบเต็มไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้งเต็มไปด้วยทุกทั่วทั้งสกลกายและจิตใจอนัตตาไม่เคย
ได้เป็นบ่าวของใครก็ไม่แต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตามพระติธรรมนาของตนนี่ท่านเรียกว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าใครใครทั้งนั้นและว่าของใครทั้งนั้นเมื่อการพิจารณาโดยทางใจรักเห็นประจักษ์ในส่วนแห่งสัตว์นักกายของเราทุกทีอย่างนี้แล้วคำว่าเราก็ดีคำว่าของเราก็ดีจะมีกำลังกล้าสามารถยึดเหนี่ยวไปได้อย่างไรก็ต้องกดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่ตะล่อมตัวเข้ามากระแสของใจก็ตะล่อมตนเองเข้ามาเช่นนั้นนี่เป็นเพียงน้ำเมื่อพิจารณาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางปัญญาพิจารณาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางปัญญาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสภาพแห่งร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่สภาพอื่นใดเรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณแม้จะไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจไม่ปิดบังทางความรู้ใดก็จะสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านวัตถุเรื่องกระแสของวัตตะที่เคยเพ่นพ่านอยู่ทุกแห่งทุกฝนก็จะหดตัวเข้ามาหดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเราหดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนามธรรมมีสภาพแปรสภาพที่เป็นไตรลักษณ์เสมอกันแสดงว่าน้ำกำลังแห้งลงไปเต็มหมดด้วยอำนาจแห่งการวิจารณ์การพิจารณาของเราเราก็ยิ่งจะเห็นกระแสของวัฏฏะที่เคยหมุนเวียนตัวเองมาติดกับติดกันจนปรากฏผลเป็นเรื่องเกิดตายประจักษ์กับตัวของเราซึ่งจะปฏิเสธกันไม่ได้แม้แต่ไรชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อน้ำแห้งไปหมดจริงๆเหลือแต่ตมแต่โคลนปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งซุ่มซ่อนอยู่ตามตมตามโคลนผู้ต้องการปลาซึ่งยึดน้ำเมื่อแท่งไปหมดแล้วก็คุ้ยเกี่ยในตรงในโคลนปลามือเท่าไรก็เจ็บโอได้หมดกระแสของใจซึ่งเปรียบเหมือนกับปลานี้ได้แต่ก่อนได้ซุ่มซ่อนประตาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อได้ถูกยึดด้วยปัญญาด้วยสติก็วิ่งเข้าสู่ที่ซุ่มซ่อนทางของปลาที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสที่จะมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นเข้ามาภายในคือกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นทางท่องเที่ยวของวัฏฏะคือกระแสของใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพิจารณาคลี่คลายจนเห็นชัดแจ้งเข้าไปแล้วปลาก็มีทางเลยปลาปะสิ่งที่จะทำใจให้เมื่อยวิ่งเข้าสู่ตมสู่โซนได้แต่กระแสของใจทั้งหมดได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งเลือดนั่นคือตมคือโซนอันละเอียดนี้สติกับปัญญาก็ค้นคว้าคุ้ยเขี่ยลงไปในที่นั้นคือปลาเข้าไปซึ่งก่อนอยู่นั้นจนสามารถจับปลาตัวที่เป็นวัฏฏะนั่นแหละด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ในตมในตัวได้แต่อวิชชาเดียวนั้นเมื่อปัญญาได้พิจารณาถึงหลักฐานแห่งวัฏฏะที่แท้จริงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาสลายตัวลงไปเรื่องวัฏฏะคือความหมุนเวียนจนเป็นผลปรากฏออกมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นจะหมดสิ้นจะสิ้นลงหน้าโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญาที่จะทำลายอสุวิชาให้สิ้นสุดลงนี่วัฏฏะของค
ท่านก็ดีของเราคนจะรู้สึกรู้สึกสุขกันลงได้ที่จุดนี้เช่นเดียวกับเราจับปลาจะรู้สึกกันลงได้ต่อเมื่อได้ยึดน้ำแห้งหมดแล้วได้ฟื้นเกลือจับเอาปลาในตมในโคลนจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของชาวประมงผู้เกิดหลังการพิจารณาของนักปฏิบัติทุกกรณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอันสุดท้ายตามที่กล่าวมาตลอดได้ทำลายปมของวัฏจักรได้แก่อวิชชาซึ่งเป็นที่รวมของกระแสของวัฏให้สิ้นสุดลงไปเลยแล้วนั่นแหละเป็นจุดสุดท้ายของนักปฏิบัติที่ได้ทำลายวัฏของตัวเองให้สิ้นสุดลงไปไม่มีอันใดจะเหลืออีกนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้แก้ปมของวัฏชื่อว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยในวัฏคือความเกิดตายของตนเป็นผู้สิ้นสงสัยในเรื่องการเกิดตายได้จริงเพราะเป็นผู้แก้ได้จริงถ้าได้พ้นจากจุดที่ว่านี้แล้วใครจะปฏิเสธว่าวัฏไม่มีใครจะเข้าใจว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญบรรจงคำของตายเรื่องของวัฏคือการเกิดตายของแต่ละบุคคลนั้นและแต่ละสัตว์นั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นหากว่าวัฏคือการเกิดตายนี้ได้สิ้นสูญไปเพราะอำนาจของการกล่าวหาของบุคคลและสัตว์แล้วตายวัฏจะไม่ทำหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ให้มีความยืดยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปเลยทั้งนี้ก็เพราะวัฏไม่ขึ้นอยู่การกับการตำหนิติชมของใครการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวัฏมีหรือไม่มีของใครแต่เป็นสิ่งที่จะทำหน้าที่ไปตามปัจจัยของตนที่มีอยู่มากน้อยเมื่อหมดปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรหนีเรื่องวัฏก็เป็นอันว่ายุติจบใครจะให้นามวัฏยังอยู่หรือวัฏที่สูญลงไปแล้ววัฏก็ไม่มีวิธีอันนั้น

อนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำที่จิตของทุกของตนให้สิ้นสุดเลยต้องทำวิธีนี้และสิ้นสุดลงรากและจักใจของตนในจุดนี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของวัฏฏะไม่มีที่ไหนเป็นที่เกิดตายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับธาตุขันธ์จะประสานกันเข้าเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นตัวเหตุเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำความสนใจในวัฏฏะที่มีอยู่กับเราทุกที่พยายามแก้ไขที่ตายหลุดปมของวัฏฏะของตัวเองให้กระจ่างแจ้งเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทำลายเพราะอำนาจแห่งการที่ตายโดยถูกต้องถึงกับปรากฏเป็นศาสนาของโลกให้เราทั้งหลายได้แก้ว่าที่ตัวเองก็ทรงดำเนินด้วยวิธีนี้ทั้งหมดเราผู้ดำเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินไปแล้วจะไม่ถึงจุดนั้นและจะไปถึงจุดนั้นเพราะทางเป็นทางอันเดียวกันอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอันเดียวกันและจิตสถานคือเป็นอันเดียวกันผู้ดำเนินไปดำเนินไปในทางสายเดียวกันแก้กิเลสปัญหาด้วยข้อปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นวิวัตต์คือการสูญขึ้นของวัตต์ออกจากใจเช่นเดียวกันนี่วิธีการดูเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตของโลกคือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องกิเลสปัญหาจะออกมาจากจิตเดียวนี้ทั้งนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเป็นผู้ที่แบบตามที่แบบแน่ทีเดียวว่าเราจะต้องรู้ทัดเห็นทัดในเรื่องของเราทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายของเราทั้งเรื่องชีวิตภพชาติอันเป็นแบบเกิดแห่งความเกิดตายของเราในใจของเราอย่างนี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งการปฏิบัติธรรมเพราะนอกจากพระพุทธเจ้าจะทำประสงค์ทรงมาคุ้มครองรักษาพระองค์ไว้ให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดที่สัมผัสและให้หมดสิ้นจากใจกลายเป็นมนุษย์

พระพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากยากที่เราจะถ่ายทอดให้ถึงรากฐานของศาสนาอันแท้จริงได้แต่ความจริงคำว่าศาสนากับใจของเรานั้นย่อมติดแนบกันมาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจะเรียกฟื้นศาสนาขึ้นมาให้รู้ตามหลักความจริงและนำออกเป็นทำประโยชน์แต่ตนเนี้ยส่วนรวมได้เท่านั้นถ้าเราคิดดูเผินๆก็เหมือนกับว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากตัวของเราเหมือนกับจะตั้งอยู่เป็นถิ่นเป็นฐานหรือเป็นม่านเป็นเรือนอยู่ตามสถานที่ต่างๆใครเดินไปที่นั่นที่นี่ก็จะไปเจอว่าศาสนาอยู่ที่นั่นที่นี่แท้ที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียดังที่เราได้ทราบกันมาเป็นเวลานั้นนานนั้นนั่นหมายถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนเต็มภูมิแห่งธรรมแล้วธรรมะอันประเสริฐนั้นก็แสดงขึ้นมาอย่างเปิดเผยภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระองค์เองได้ทราบในที่ใดก็ได้ตระหนักพระทัยและเป็นที่แน่จะพระทัยพระองค์ว่าเราได้ตรัสรู้ในที่นี้นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสถานที่แต่ที่ที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นหมายถึงพระทัยที่บริสุทธิ์เปลี่ยนสภาพจากความเป็นมัตตะขึ้นมาภายในใจดวงเดียวนั้นกลายเป็นวิวัตตะขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ในพระทัยของพระองค์เองนี่คือสถานที่ตรัสรู้อันแท้จริงธรรมก็มีอยู่ในสถานที่นั้นความตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในที่นั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจเป็นมาเป็นเวลานานก็เลยสลายตัวลงไปหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏจะเป็นข้าศึกต่อไปอีกในพระทัยในจุดนั้นนี่เป็นสถานที่นี้เป็นจุดที่ตรัสรู้เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งธรรมะเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าอันแท้จริงคือในพระทัยของพระองค์ท่านส่วนสถานที่เป็นที่อาศัยนั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงถือเป็นข้อหนักแน่นอะไรนักกับสถานที่ต่างๆนอกจากจะให้เป็นทำเลสำหรับการบำเพ็ญเพื่อตรัสรู้ในจุดอันแท้จริงนี้เท่านั้นฉะนั้นหลักสัจจะคือความจริงทุกประเภทแม้จะทรงสั่งสอนบรรดาสัตว์ในที่ใดๆก็ตามจะต้องยกสัจจะขึ้นจากพระองค์ท่านและบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นสัจจะด้วยกันออกแสดงคำว่าสัจจะคือความจริงถ้าธรรมก็ธรรมของจริงนี่มีอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลแต่เราไม่สามารถอาจรู้ได้ในสัจจะประเภทหนึ่งๆว่ามีความจริงภายในตัวเองและเป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณารู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้น
พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ฟังในสิ่งที่มีอยู่ของตนให้เปิดเผยขึ้นมาทราบชัดเป็นชั้นๆนี่เป็นจุดสำคัญของศาสนธรรมบรรดาสาวกที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามาเป็นลำดับลำดับย่อมตรัสรู้ในสถานที่ต่างๆกันตามแต่ตนจะบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับความเพียรแต่จุดที่จะเคลื่อนคลาดกันไปไม่ได้คือเป็นจุดอันตายตัวเช่นเดียวกันนั้นคือจุดแห่งสัจธรรมสัจธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามี4ประเภทคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้ง4นี้มีอยู่ภายในดวงใจสัจจะ2ประเภทเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยนี่เป็นฝ่ายฆ่าศึกสัจจะ2ข้างหลังคือมรรคกับนิโรธนี่เป็นฝ่ายกำจัดฆ่าศึกเหมือนกับความมืดกับความสว่างมีอยู่ในที่อันเดียวกันฉะนั้นเมื่อไม่ตามไฟขึ้นมาความมืดก็ย่อมปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นหรือเมื่อแสงพระอาทิตย์ไม่ฉายออกมาความมืดนี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอนันตกาลแต่เท่าที่ความมืดไม่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นตลอดกาลก็เนื่องจากพระอาทิตย์ได้ฉายแสงออกมาตามการของตนความมืดก็หมดไปตามการเมื่อพระอาทิตย์ลับลงไปความมืดก็ปรากฏขึ้นมามีเรื่องของความมืดความสว่างของโลกที่ปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้ก็เพราะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าหากจะมีแต่ความมืดอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องคือแสงพระอาทิตย์ไม่มาทำลายความมืดอันนี้ความมืดอันนี้ก็จะเป็นอยู่ตลอดอนันตกาลถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรจากสายตาที่ท่านผู้มีในตาอันดีก็ต้องจุดไฟใต้ตะเกียงหรือเปิดไฟฟ้าขึ้นมาความมืดก็สลายตัวไปเราก็ทำงานได้โดยความสะดวกสบายเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยชัดเจนด้วยความสว่างนั้นนี่ถ้าจะปล่อยให้ตั้งแต่ความมืดภายในจิตใจทำหน้าที่ต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าจองแสงเข้าไปถึงเลยโลกแต่ละลายละลายหมายถึงบุคคลและสัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละลายละลายนั้นจะไม่มีทางหลุดพ้นตัวไปได้เลยจะจมอยู่กับความมืดคือโมหะอวิชชาอันนี้ครอบงำอยู่ตลอดอนันตกาลเพราะไม่มีแสงสว่างเท่าที่มีผู้ที่เห็นความแจ้งความสว่างและความมืดที่เคยเป็นมาได้

วิธีแก้ไขบำเพ็ญตนเองไปตามสติกำลังความสามารถแม้ร่างกายจะสลายลงในอัตภาพนี้ก็ยังพอมีประทีปดวงธรรมเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่องหนทางให้รู้แห่งหนตำบลที่เกิดพอมีที่ปรงที่วางจิตใจลงได้บ้างเนื่องจากคุณงามความดีที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆผู้มีอุปนิสัยสามารถเนื่องจากความเพียรไม่ลดละเมื่อได้รับพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแสดงให้ฟังซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ส่องลงในที่มืดให้เห็นสิ่งที่เป็นค่าศึกและสิ่งที่เป็นคุณก็สนุกที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นคุณกับเป็นโทษแยกออกจากกันได้เป็นลำดับลำดับจนสามารถเลือกเฟ้นได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นภายในจิตใจกลายเป็นภริยบุคคลชั้นสูงสุดขึ้นมาก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันนี่คือท่านผู้ติดพ้นแล้วจากความมืดที่เรียกว่าโลกันตะภายในใจคำว่าโลกันตะนี้ความมืดไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกันตะภายในใจตาเห็นหูได้ยินใจก็รู้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดดีและชั่วจะควรแก้ไขสิ่งชั่วและปฏิบัติตนเพื่อความดีอย่างไรบ้างนั้นไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่มีผู้ชี้ช่องบอกทางให้รู้นี่เรียกว่าโลกันตะของใจนี่ไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีเวล่ำเวลาไม่มีการสถานที่ใดๆเท่านั้นจะสามารถเข้าไปทำลายความมืดอันนี้ได้นอกจากแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมเท่านั้นแหละที่จะสามารถกำจัดความมืดเหล่านี้ไปได้ความสว่างได้แก่ธรรมะเริ่มแรกก็ได้จากการสดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันลงมาเป็นลำดับถึงสาวกที่แสดงธรรมแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เห็นมาสมัยทุกวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ให้ความสว่างแก่โลกสาวกก็ให้ความสว่างแก่โลกมาเป็นลำดับลำดานี่คือดวงประทีปที่เป็นข้าศึกต่อโมหะคือโลกันตะภายในใจของสัตว์หากจะไม่มีดวงประทีปคือพระสัทธรรมนี่แล้วไซโลกนี้จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนที่จะรับความสว่างจะจมอยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสุกรที่นอนจมมูดจมขุดโดยความไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นแม้จะเห็นทุกข์เท่าไรก็จะเห็นเฉพาะทุกข์ที่มาปรากฏอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบจะหาทางออกจากทุกข์ได้โดยประการใดเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกไฟไหม้เช่นนั้นนี่เรื่องของความมืดภายในใจเป็นเช่นนี้มีสองประเภทที่อยู่ด้วยกันคือความมืดหนึ่งความสว่างหนึ่งความมืดได้แก่โมหะอวิชชาที่ครอบงำจิตใจไว้ความสว่างได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลคือการบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่เจตสิกกระทำที่แสดงออกในทางกุศลแล้วทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวไปตามความคิดความเห็นนั้นดังท่านนักใจบุญทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลๆมีพระนครเป็นต้นได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ในเวลานี้และได้บำเพ็ญตนอยู่ตามบ้านตามเรือนนี่เรียกว่าเป็นผู้

เปิดแสงสว่างเพื่อตนเองจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายราบรื่นและปลอดภัยในปัจจุบันอนาคตนี่เป็นข้าศึกต่อความมืดไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถกำจัดความมืดมนอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากมรรคปฏิปทาเครื่องนำเนินคือทานศีลภาวนานี่เท่านั้นจะเป็นผู้กำจัดปัดเป่าความมืดทั้งหลายเหล่านี้ออกได้เป็นลำดับลำดับนอกจากนี้ไม่มีอันใดความมืดประเภทโลกันตะที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนี้จะมีความกลัวเฉพาะแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมที่เรียกว่ามรรคคือทานศีลภาวนานี้เท่านั้นท่านผู้ใดมีความใคร่สนใจต่อทานศีลภาวนาท่านผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะแก้ไขโลกันตะภายในจิตใจได้เป็นชั้นๆและมีวันจะผ่านพ้นไปได้จากโลกันตะถึงความว่างเปล่าแห่งทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทางสายนี้หรือธรรมประทีปันนี้เคยส่องแสงสว่างให้โลกมาเป็นเวลานานและโลกทั้งหลายได้พ้นจากความเล่นแค้นกันดารความทุกข์ในวัฏสงสารตายได้เป็นจำนวนไม่น้อยจากแสงสว่างคือพระสัทธรรมนี้นี่แลจะเป็นเครื่องแก้ความมืดภายในจิตใจได้นั่นเราทั้งหลายที่ต่างท่านต่างอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกอย่างไม่ว่าเวล่ำเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยแม้แต่ชีวิตก็ยอมพลีได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาไม่เช่นนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะกล้าสามารถเสียสละได้อย่างนี้นี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาท่านทั้งหลายไม่น้อยและโปรดได้พยายามจำและดำเนินทางสายนี้ไปด้วยความอุตส่าห์พยายามจะรกรุงรังขนาดไหนจะมีคลื่นหรือจะเป็นโคลนเป็นตมจะเป็นขวากเป็นหนามในระยะทางที่เห็นว่าถูกต้องมากน้อยเท่าไรก็ตามโปรดได้ค่อยแวกฝากแวกน้ำบุกลุยคุณตมโคลนตมนั้นไปจนได้วันละเล็กละน้อยดีกว่าที่เราจะนอนจมอยู่เฉยๆวันนี้ได้เท่านั้น9วันหน้าเอา9ไปอีกได้เท่านั้นเมื่อรวมกันแล้วก็หลาย9รวมกันแล้วก็หลายวันรวมคุณงามความดีที่เราพยายามสั่งสมมาเล็กและน้อยเข้าก็เป็นคุณงามความดีจำนวนมากขึ้นมาเป็นลำดับนี่แลจะเป็นกำลังสำหรับกำจัดสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอันฝังอยู่ภายในจิตใจของตนได้ออกเป็นลำดับลำดับทางสายที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดับนี้คือทางสายแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นฝ่ายเหตุได้แก่การดำเนินตามส่วนผลนั้นคือสิ่งที่จะรับเสวยจากการบึกบึนหรือขวนขวายด้วยความลำบากยากเย็นนี้อันเป็นความสุขที่พึงปรารถนาไปเป็นลำดับลำดับนับแต่ความสุขในเบื้องต้นจนถึงความสุขอันสุดยอดที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคปฏิปทาคือการดำเนินตามร่องรอยแห่งสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นแก่ความยากความลำบากพยายามฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นด้วยความเพียร
ผู้มีความเพียรนี่แหละชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตไม่นิยมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะทางสายนี้ไม่ได้มีการกีดกันหรือขอบเขตว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นเพศนี้เป็นเพศนั้นจึงจะดำเนินไปเพื่อตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่เป็นทางที่พระองค์ท่านประทานไว้เพื่อสาธุชนผู้หวังความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปเสมอกันหมดเราทุกท่านเป็นผู้มีสิทธิที่จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านและเป็นผู้มีสิทธิที่จะรับผลซึ่งที่ตนดำเนินหรือบำเพ็ญมามากน้อยโดยทั่วหน้ากันตามแต่กำลังความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้แค่ไหนนี่เป็นหลักความจริงและตายตัวของศาสนธรรมเป็นเช่นนี้เรื่องความมืดกับความสว่างที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้จะค่อยแปรสภาพไปทั้งสองด้านด้านที่เป็นความมืดก็จะค่อยกลายเป็นความสว่างขึ้นมาด้านที่เป็นความสว่างก็จะเพิ่มกำลังของตนคือเพิ่มความสว่างมากขึ้นเป็นลำดับภายในจิตใจดวงนั้นใจดวงนี้ก็จะถูกตดจากแอกจากภาระซึ่งเคยแบกเคยหามเรื่องเกิดตายมาเป็นเวลานานออกได้จนสลัดออกเสียได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือเป็นเครื่องกดทวงจิตใจนั้นแม้แต่น้อยเนื่องจากการบำเพ็ญตามสัจธรรมที่เรียกว่าธรรมโมปฏิโปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันไม่ว่าปัจจุบันทางศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราและไม่ว่าอนาคตที่จะปรากฏมาข้างหน้าจะต้องเป็นทางสายเดียวกันนี้ทั้งนั้นผู้ดำเนินก็จะต้องดำเนินไปตามทางสายนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางสายอื่นไปสายอื่นไปไม่ได้เพราะทางสายนี้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทั่วๆไปที่เดินกันทางโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นทางสายนี้เคยเดินมามีความพดความโค้งเราต้องการจะตัดทางสายใหม่เดินไปก็ได้แต่ทางสายที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นมัชฌิมาคือเป็นทางพอตัวอยู่แล้วความคดโค้งไม่มีในทางสายนี้แต่เป็นทางสายตัดตรงเข้าไปสู่จุดแห่งมรรคผลนิพพานโดยไม่มีการปลีกและแม้แต่นิดหนึ่งฉะนั้นทางสายนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องดัดแปลงใหม่ให้เห็นมากเป็นทางที่ควรตามสมัยนิยมเพราะเรื่องสมัยนั้นเป็นเรื่องของโลกและเป็นความนิยมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้เป็นโลกันตะนรกครอบความใจอยู่ด้วยกันจึงถือเป็นแบบฉบับไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้นิยมแต่เป็นคนมีกิเลสเช่นท่านเรานิยมกันและมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลาเวลานี้นิยมเช่นนั้นการนั้นนิยมเช่นนั้นเดี๋ยวการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความแน่นอนแต่ศาสนธรรมที่เป็นทางสายตรงซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานไม่มีใครจะสามารถไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีกเนื่องจากเป็นมัชฌิมาที่ตายตัวอยู่แล้วคำว่ามัชฌิมาแปลว่าพอดีเสมอท่ามกลางเบื้องต้นและที่สุดมีความสม่ำเสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนในด้านใดด้านหนึ่งพอจะต้องได้ดัดแปลงส่งเสริมเสียใหม่นี่แหละเป็นแบบฉบับให้โลกได้ดำเนินตามผู้ใดได้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพลเมืองดีมีความสุข
ไปที่ไหนคนมีความรักความชอบนิยมชมชอบถ้าเป็นนักบวชก็ยิ่งดีคนเราไม่ได้งามเพียงรูปโฉมเท่านั้นพระรูปโฉมนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงหรือร่วงโรยไปได้แต่ความประพฤติอัธยาศัยที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องย้อมแฝงนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นเครื่องประดับเป็นผู้มีคุณค่ามากไม่ติดจางแก่บุคคลที่ได้มาคบค้าสมาคมฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของโลกทั่วไปไม่ว่าการสมัยใดๆมีความคงที่อยู่เช่นนั้นพูดถึงการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเรื่องของสมาธิของปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยนิยมเหมือนกันขอแต่บำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ประทานไว้เท่านั้นผลจะพึงตอบสนองขึ้นมาตามหลักแห่งเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องจิตจะเคยกวัดแปลงหรือพยศมาสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามขอให้หลักธรรมะเข้าถึงใจเท่านั้นจะต้องหายพยศไปเป็นลำดับนอกจากจิตประเภทที่เป็นคนไข้ไม่ยอมฟังยาเท่านั้นจึงจะไม่สามารถระงับดับได้บรรดาภัยที่มีอยู่กับตัวเองถ้าจิตยอมฟังเหตุฟังผลที่ผิดถูกดีชั่วอยู่แล้วยอมมีวันที่จะแก้ไขตนได้จะฟุ้งไปขนาดไหนจะดื้อดึงขนาดใดก็ตามจะหนีจากการฝึกฝนทรมานด้วยเหตุผลจากตนเองไปไม่ได้นี่หลักสำคัญที่จะฝึกฝนตนให้เป็นคนดีฝึกฝนใจที่เป็นดวงพยศปรากฏแต่ความวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนให้กลายเป็นใจที่สงบสบายลงได้ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกทรมานยอมจะยังเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่สบายจะอยู่โลกไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งที่ลับไม่ว่าจะอยู่ในป่าในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือบนบกไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนเป็นอันว่าไม่มีความสะดวกทั้งนั้นถ้าใจมีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะหลักใหญ่ก็คือใจพาอยู่พาไปพาเคลื่อนไหวพาให้รับความทุกข์ความสุขขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นใจนี่แหละเป็นตัวการสำคัญสำหรับบุคคลผู้หนึ่งสิ่งนอกนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะกาลไม่ใช่เป็นหลักใหญ่ของชีวิตซึ่งจะพาให้สุขให้ทุกข์ให้เป็นให้ตายเหมือนอย่างใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้เป็นใจที่มีความรู้สึกตัวยังไม่รอบคอบเท่านั้นแหละเนื่องจากไม่อบรมธรรมะจึงทำความพยศแก่ตนเองเสมอผู้ต้องการให้ใจหายพยศจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธรรมสนใจกับธรรมะนำมาเป็นเครื่องบังคับตนเองความพยายามวางลงที่จุดไหนจุดนั้นย่อมสำเร็จเร็ดขึ้นมาเป็นขั้นๆมีอย่าลืมคำว่าความพยายามใจดวงพยศนี่แหละเมื่อถูกความพยายามได้ตามรอยอยู่เสมอแล้วจะต้องพบตัวของตัวพยศแล้วจับตัวได้เมื่อจับตัวได้แล้วก็เหมือนกับเราจับสัตว์เราจะทำอะไรก็ได้จับใจดวงพยศได้ก็ต้องยอมจำนนเป็นความสงบเย็นใจนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นความสุขความสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดเพียงใจเย็นดวงเดียวเท่านั้นมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็สนิทสนมเย็นไปหมดมองเห็นสัตว์ก็น่าสงสารไม่น่า
เกลียดหรือไม่รังเกียจไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่มีความเมตตาครอบไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะใดๆเพราะความเมตตานี้เข้าได้สนิทโดยไม่นิยมสถานที่บุคคลหรือสัตว์ประเภทใดๆทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถเป็นผู้มีความเมตตาสงสารโลกไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้นั่นสงสารไปหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเข้ากันได้อย่างสนิทกับใจของพระพุทธเจ้านี่คือใจที่หมดพยศแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ถือพระองค์กิริยาที่ถือนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปล่อยได้หมดแล้วหมดอะไรที่จะถือพระพุทธเจ้ากับสัตว์ถือเป็นความเสมอภาคกันในความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความสงสารนั้นพระองค์ได้พ้นแล้วแต่สงสารสัตว์ที่ยังถูกจองจำอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้เสวยผลกรรมต่างๆเนื่องจากกิเลสเป็นผู้บัญชาการให้ทำกรรมแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้รับโดยที่ใครจะช่วยไม่ได้นี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าสงสารในตอนนี้ย้อนธรรมะนั้นเข้ามาถึงตัวของเราให้สงสารตัวของเราว่าเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายแล้วพยายามฝึกฝนทรมานจิตใจของตนให้ได้ดังน้อยให้มีความสงบเย็นใจเสียก่อนเมื่อคนเราถ้ามีความสงบมีความเย็นใจจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ได้เช่นเดียวกับคนที่รับทานอิ่มน้ำสำราญแล้วใจดีไม่เหมือนกับคนกำลังหิวโหยอะไรมาแตะต้องไม่ได้คอยแต่จะโกรธจะฉุนเฉียวท่าเดียวเมื่อได้รับทานอิ่มน้ำสำราญแล้วใจสบายลักษณะของใจที่มีความสบายด้วยธรรมะไม่หิวโหยก็ไม่ชอบจะโกรธไม่ชอบจะโลภไม่ชอบจะหลงไม่ชอบจะโมโหโทโสกับใครมีใจเย็นสบายอยู่อย่างนั้นนี่แหละเป็นทางให้สงสารได้จริงแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็มีทางที่จะพิจารณาได้ด้วยกำลังแห่งความสงบนั้นเป็นต้นทุนเป็นและหนุนปัญญาของเราไปเป็นลำดับจนสามารถรู้เหตุรู้ผลในความมืดความสว่างที่มีอยู่ประจำใจทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นลำดับไปเมื่อปัญญาที่อาศัยความสงบเยือกเย็นเป็นบาดฐานในก้าวตนไปอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยลี้ลับปิดบังภายในจิตใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแม้ที่สุดคือใจซึ่งเป็นตัวการอันเคยพาให้เกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากมาเป็นเวลานานก็ถอดถอนตนออกได้จากสิ่งแวดล้อมไม่มีอันใดที่จะติดข้องภายในจิตใจได้นี่เลยท่านเรียกมาบรมสุขผู้เดินทางถึงจุดนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเคยแวดล้อมหรือซึ่งเคยมีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจก็หมดปัญหาไปในขณะใจที่ได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ถึงจะอยู่ในโลกเหมือนกับโลกทั่วๆไปถึงจะอยู่ในขันธ์คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับคนและสัตว์ทั่วๆไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติถ้าให้ชื่อก็คือวิมุตติอยู่ในสมมุติคือขันธ์พอถึงการอันควรที่เขาจะสลายไปเมื่อไหร่เท่านั้นปัญญาได้หว่านล้อมไม่หมดโดยไม่มีช่องโหว่ถึงกับได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งอันนี้จะสลายไปเมื่อไรก็ไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์และเป็นข้อกังวลกับเขาเมื่อยังมีชีวิตก็อยู่ไปจะควรทำประโยชน์อะไรก็ทำไปส่วนประโยชน์ของตนได้ทำโดยสมบูรณ์แล้วเพราะถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งใดมา
ส่งเสริมต่อไปอีกแล้วนี่แหละมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากแค่ไหนขอให้ได้ดำเนินไปด้วยความพยายามอย่าลดละจุดนี้เป็นที่รับรองกับท่านผู้เป็นนักบำเพ็ญด้วยความเพียรอยู่เสมอและจะต้องถึงจุดนี้คือปลายทางได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนท่านโปรดได้นำไปพิจารณาและส่งเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีของเราที่ได้เคยสร้างมาแล้วเป็นเวลานานให้มีกำลังกล้าขึ้นไปทุกทีทุกทีความมืดมิดที่เคยปกปิดภายในจิตใจก็จะค่อยเปิดเผยเป็นความสว่างขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดในกลางคืนถูกพระอาทิตย์กำจัดขึ้นมาแล้วกลายเป็นกลางวันเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นนี่แหละคำว่าอวิชชาที่เคยปกปิดจิตใจเมื่อถูกแสงสว่างคือดวงธรรมได้แก่ปัญญากำจัดหมดแล้วจะได้ปรากฏเห็นชัดทั้งเรื่องของสมุติทั้งเรื่องของวิมุตติทั้งสัจจะทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏอย่างเด่นชัดใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะหายกังวลในสิ่งทั่วๆไปในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ต่างท่านก็ต่างพยายามมุสามาด้วยความเสียสละและบำเพ็ญตนขอให้ได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถโดยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นและจงถึงความมุ่งหวังดังที่ได้ปรารถนาไว้แล้วโดยทั่วกันเอวัง

หลักของการปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็เพื่อแก่นธรรมเนื้อธรรมล้วนๆกิริยาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนาไพรอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยก็อดๆอยากๆขาดๆแคลนแคลนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยคนมากมีแต่บางสกุลเที่ยวหาซักผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้าบ้างตามถนนน้นทางบ้างมาใช้ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเขินเขินพอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกเงยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถมคือการอยู่สถานที่อยู่ก็สงบสงัดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่ออย่างนั้นเรื่องนุ่งห่มใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจรมารทั้งหลายให้คิดอยากได้มารบกวนหรือเบียดเบียนพระเนรให้รับความลำบากท่านออกมาจากสกุลใดมีเจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นการงานอะไรไม่มีมากมายเพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงกับพี่หรือเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระสำคัญพอที่จะให้เกิดความกังวลวุ่นวายถึงกับต้องจัดต้องทำเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในวงศาสนาจริงๆเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเกลื่อนไปหมดถ้าดูผิวเผินหรือคุณบุตรสุดท้ายดูไม่ได้ดูแบบฉบับตามหลักที่ท่านดำเนินมาแล้วก็จะเห็นว่าศาสนานี้คือตึกรามบ้านช่องคือวัดวาอาวาสที่สวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิที่อยู่ที่อาศัยสวยงามเครื่องประดับตกแต่งสวยงามศาสนาเลยกลายเป็นสิ่งหรูหราสวยงามนี้ไปหมดจะทำให้เกิดความเข้าใจไปเช่นนี้ซึ่งผิดกับหลักแห่งศาสนธรรมมากมายอันที่เป็นเนื้อเป็นหนังกลายมาเป็นกะพี้อันที่เป็นเปลือกเป็นกะพี้กลายไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดสนใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพระศาสนาปฏิบัติศาสนาไปเสียด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องหรูหราเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่หรูหราในซึ่งทำภายในใจก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจเนื่องจากกิเลสถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืน
บนหัวใจของพระของเนนเราแต่ละดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะเสาะแสวงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกพอให้ธรรมได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมถะธรรมก็ยังดีในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับอาหารปัจจัยสี่เหล่านี้แม้จะอาศัยมันอยู่เรื่อยมาก็ตามตามสภาพของธาตุขันธ์ที่จำต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาดังนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาสำเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตผล อยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้น ในป่าช้าป่าชัดนั่นนั้นด้วยอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างด้วยความเพราะความภาคเพียรของท่านตามแต่สะดวกในอิริยาบถอื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดท่านตักตัวมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสังฆังสนังคฉานของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางดำเนินของท่านที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของศาสนธรรมแก่นจริงของศาสนธรรมต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องดำเนินปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้วผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลำดาเช่นแก่นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์จนมีมุตติหลุดพ้นล้วนแล้วตั้งแต่แก่นเป็นชั้นๆเข้าไปนี่กำลังเหลิงเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนาเห็นสิ่งที่โลกเห็นสิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วธรรมจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออกจะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็มแผ่นดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้จิตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งผลิตขึ้นมามากมายก่ายกองแม้นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์เรามาดั้งเดิมซึ่งไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดาดื่นและเป็นเครื่องสังหารคนได้เป็นอย่างดียิ่งนักบวชด้วยแล้วก็และสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เห็นไหมวิทยุโทรทัศน์ทีวีเทเวอะไรเป็นยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมีวีดีโอดีเอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่จะเป็นเครื่องสังหารจิตใจของนักบวชเราได้เป็นอย่างดีหาที่ขัดที่แย้งไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งไปปราบปรามมันนี่แหละคำว่าจมจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจมพระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฝืนสิ่งที่ใจของเราชอบซึ่งเป็นเหมือนกับโลกทั้งหลาย
ตาก็ฝืนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพราะความอยากนั้นมันเป็นภัยที่จะทำให้ดูให้เห็นเพิ่มภัยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นภัยที่จะเพิ่มสิ่งที่จะเห็นได้ยินนั้นเป็นภัยเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดาคิดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งภัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มภัยขึ้นภายในจิตใจการที่ภัยเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งออกมาจากทางใจซึ่งเป็นตัวอยากอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าไม่ใช่ครั้งกิเลสเต็มหัวใจเพราะการสั่งสมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ว่าธรรมเช่นสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิมุตติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มีลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนนของเราเลยแล้วจะหาผลเป็นทำเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานจะ แวกแนวมาเกิดด้วยหาเหตุผลไม่ได้ได้ยังไงสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุวัดวาอาวาสเป็นศาสนาโบสถ์วิหารสวยงามหรูหราเป็นศาสนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนาไปซะหมดคำว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวารของตนซึ่งเป็นตัวภัยได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับดับลงได้และทำจะงอกเงยขึ้นได้อย่างไรนี่แหละที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจะมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมดธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจใฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลยเราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติถ้าสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภายในพระพุทธเจ้านั้นเราก็ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มสติกำลังความสามารถของเราธรรมเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกแขนงขึ้นมาปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจไม่มีสักแต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมถะธรรมเป็นต้นความสงบภายในจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกรมด้วยการชำระจิตใจการระงับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้จะรู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมถะธรรมเป็นสมาธิซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราใจของเราเคยฟุ้งซ่านนำคาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆของเรานะคำว่าสมถะธรรมก็มีความเจริญงอกเงยขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สมถะอ่อนๆเช่นคณิกะสมาธิก็ค่อยแนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปเพราะการบำรุงส่งเสริมของเราการระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจ
ให้มีแต่สติปัญญาระมัดระวังรักษาใจอยู่เสมอบังคับใจไม่คิดไปในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกำหนดภาวนาบทใดก็ตามให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดจ่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตนนั้นธรรมแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัวเป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรมหรือว่าธรรมแท้ ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ตามนี่ก็คือคำแท้ได้แก่สมาธิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภายในจิตใจของเราเนี่ยฉะนั้นบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้าและจะทำความสงบร่มเย็นให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้นจนแนบแน่นละเอียดสุขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใสและเป็นโอชารสอันสำคัญที่จะให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหยหรือเคยถูกกิเลสมันผลักดันออกไปให้อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เบาลงไปเบาลงไปสิ่งนั้นจางไปเพราะธรรมโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมถะธรรมเป็นที่ดูดดื่มของจิตใจเป็นที่พึ่งพิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสถนี่ก็คือธรรมแท้ครั้งพุทธกาลท่านเห็นธรรมแท้ท่านรู้ธรรมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือศาสนาธรรมคือธรรมแท้นี่พูดถึงเรื่องปัญญาคือความพินิจพิจารณาความไตร่ตรองตามสภาวะธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจึงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่สกลกายของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4หนึ่งอริยสัจ4รวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเรานี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนว่าอย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐาน4ที่ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาคือพิจารณาคลี่คลายดูสกลกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่คืองานของพระงานของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเวลาบวชที่แรกอุปชาท่านก็มอบงานให้ทุกๆองค์ไม่เคยมีองค์ใดนับแต่สามเณรขึ้นมาที่ว่าไม่ได้งาน5ชิ้นนี้มาปฏิบัติมาดำเนินหรือมาทำได้ทุกรายไปเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังนี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามสภาพของมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันถุดมันลากไป
หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจแต่พิจารณาตามความเป็นจริงของสภาพนี้เพราะธรรมคือความจริงไม่มีแง่มีงอนเหมือนกิเลสซึ่งมีร้อยสรรพันคมคอยเชือดคอยเฉือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นให้พิจารณาตามหลักความจริงลงไปผมเป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรือคือเรานั่นหรือสวยงามผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใคร่ยินดีที่ตรงไหนผมเป็นเส้นเส้นนั้นแล้วที่เกิดข้างมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่สกปรกโสโครกหรือสถานที่วิเศษที่โสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนศีรษะบนเนื้อบนกายของเรานี่ซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความวิเศษที่โสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้เพราะมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสกปรกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามขอให้ท่านหนักภายในจิตเถิดกำหนดพินิจพิจารณาให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปสู่หลักความจริงไม่กิเลสมาแย้งมาขัดเข้าไปสู่ความจำปลอมของมันว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนกันหมดเอาพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญาเห็นความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้ชัดเห็นตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนและอุปทานจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเพียงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าศาสนธรรมแท้คืออะไรคือปัญญาเนี่ยเครื่องดำเนินมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุกที่ได้รับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้งแทงทะลุโดยทางสติปัญญานี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญาเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนในหนังสือก็มีแต่ชื่อของปัญญาท่านชี้เข้ามาในตัวของบุคคลในองค์อริยสัจคือกายของเราทั้งกายขันทั้งขันสติปัฏฐาน4รวมอยู่นี้หมดปัญญาท่านชี้เข้ามาให้พิจารณาที่นี่เนี่ยนั่นเป็นชื่อของปัญญาองค์ของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผิดขึ้นมาในตัวเองนี้แล้วพิจารณาคลี่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิกูลโสโครกส่วนไหนก็เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันไม่มีจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความสกปรกมันสกปรกด้วยกันโสมมด้วยกันชะล้างตลอดเวลาเหมือนกันหมดถ้าจะพูดถึงอนิจจังมีสภาพใดบ้างในร่างกายนี้ที่ได้นอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนเมื่อมีแต่อนิจจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขังบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ยังลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วถอนตัวออกมา
ความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลของความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่แหละธรรมแท้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญาธรรมมีแล้วธรรมวิมุตติธรรมจะเหนือความสามารถไปได้ยังไงเพราะปัญญาธรรมนี้เพื่อวิมุตติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหมดจดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งดวงดังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจถูกพังลงด้วยมหาสติมันมหาปัญญาที่ทันสมัยจนไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วกิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจากกิเลสทั้งหลายนั่นนี่แหละคือทำแท้เป็นอย่างนี้และลวดลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดำเนินให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวั่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะมารู้ได้เห็นได้กิเลสในครั้งพุทธกาลกับกิเลสปัจจุบันนี้เป็นประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสทุกประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกันทำไมจะไปคือทำไมจะไปล้าสมัยทำไมจะไม่มีมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวคขาตธรรมเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตเช่นเดียวกับกิเลสไม่ได้อยู่กับอดีตอนาคตแต่มันอยู่ที่หัวใจคนฝังจมอยู่ที่หัวใจคนเมื่อเราปฏิบัติจ่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปสู่จุดที่กิเลสมันช่องผมอยู่แล้วทำไมมันจะไม่พังกิเลสต้องพังทลายลงไปไม่ว่าสมัยใดกิเลสต้องพังด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นเป็นเครื่องทำลายกิเลสทั้งหลายไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทำลายขอให้พากันทำความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่าศาสนธรรมแท้เป็นยังไงธรรมแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นสักขีพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเราถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอย่าตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นสงสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกใครนี้แต่กิเลสทั้งนั้นหลอกสัตว์โลกให้ล่มให้จมอยู่เวลานี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอกให้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นตัวข้าศึกต่อจิตใจและบังคับจิตใจให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลัดตัดทิ้งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสลัดตัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุตติธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั้นสมัยนี้พูดให้มันเสียเวลาไม่ได้ยังไงพูดลงตรงนั้นจ่อลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันข้าศึกอยู่ตรงไหนให้ก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอข้าศึกข้าศึกคืออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งทำลายเราได้แก่กิเลสนี่พิจารณาลงตรงนี้นักปฏิบัติศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกันคล้ายๆก็เรียนคำพีเดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรเป็นของสำคัญในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่เป็นวัตถุเครื่องก่อสร้างเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังทั้งๆที่สิ่งนี้เพียงเป็น
ครื่องเพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทำลายศาสนาธรรมบนหัวใจหรือถลุงใจนี้ให้แหลกไปหมดด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรตื่นให้กระตือรือร้นในอัตในธรรมเลยลวดลายแสดงออกให้เป็นลวดลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสดูที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินนั่นได้ฟังนี้อยากสัมผัสสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่ห์กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของมันผลของมันเราได้สัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ทำนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิท่านต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้สัมผัสสัมพันธ์ถ้าพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรกิเลสพาเพียรจนถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรมันกิเลสพาเพียรนั้นให้ทำพาเพียรสิเพียรฆ่ากิเลสนั่นน่ะศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอ้าวจะเป็นยังไงวิริยะพยายามก็พยายามเพียรก็เพียรมาแล้วศรัทธาก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่งที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปที่จุดใจนี่ตรงที่กิเลสมันซ่องสมอยู่นี่ปัญญาเอาค้นคว้าลงไปพินิจพิจารณาลงไปปัญญาเหล่านี้ได้เคยใช้มาแล้วกับโลกกับสงสารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4และอริยสัจ4โดยความเป็นธรรมแล้วปัญญานี้จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลำดับดาและเป็นธรรมล้วนๆปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจขึ้นเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ผลิตที่ค้นขึ้นมา1ด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตมยมยปัญญาอันหนึ่งจินตามยปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลายหนึ่งภาวนามยปัญญานี้กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปถึงในภาวนามยปัญญาสุตตะก็ดีจินตามยก็ดีรวมลงในภาวนามยปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณาตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติ

ปัญญานี่ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภาวนามยปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติ้วติ้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสมอบตรงไหนขุดค้นลงไปก็เรียกว่าเป็นงานของปัญญาเมื่อเจอกิเลสแล้วก็เรียกว่าทำงานปัญญาทำงานฟาดฟันหันแหลกกันไปคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนะแห่งมรรคผลนิพพานดูที่จุดที่นี่ที่จุดปัญญาทำงานอยู่อะไรจะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมันสำคัญมากนะมันทับทำเหยียบย่ำทำลายทำมันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำเลยก้าวไม่ออกโลกเขานิยมยังไงพระเราก็เป็นบ้าแล้วก็เขาเลยมันไม่คำนึงว่าผิดถูกเพื่อดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ที่สุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีนั่นเห็นไหมมีนานนี่พระถ้ามีอะไรบริขาร8เป็นหลักสมบัติของพระนั่นบริขาร8คืออะไรก็ไตรจีวรบาตรพุทธเอวกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไรลุคโมลเซนาสลังนิสาจะปปชาตาเตยาวิจิวังสร้างหกรณียนี่เป็นเอกที่อยู่ของพระนี่คือที่อยู่อันเอกนี่แหละรู้หราที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้รู้หราโดยความเป็นรู้หราในโดยความเป็นธรรมรู้หราโดยธรรมไม่ใช่รู้หราแบบกิเลสกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั่นไม่ได้รู้หราน่ะบกพร่องเมื่อเทียบกับทางด้านธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลำดับนะเอาอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขาดๆเขินๆบกพร่องๆแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชำระกิเลสนี่ความสมบูรณ์พูนผลของพระนะมันโกงกันข้ามนะในป่าในเขาล่มไม้ชายคาที่ไหนเรือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมเหมาะสมอาหารปัจจัยกระถาดเขินๆบกๆพร่องๆนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลหรือรู้ร้าหลาอะไรนั่นมันเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพาะกิเลสมันพอกพูนขึ้นในหัวใจแล้วก้าวขาไม่ออกจะก้าวด้วยความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายพระตายจะไม่ลุกก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำได้กล่อมหัวกิเลสมันหลับสนิทสวดกุศลธรรมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมากุศลธรรมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดนี่มีแต่กิเลสกุศลธรรมาคือมันฆ่าเราด้วยความฉลาดเข้ามาอกุศลเพราะความโง่ของเรามันมีแต่อย่างนั้นอามาช้าที่ท่านสวดกุศลธรรมะเราเรียนมาทำไมกุศลธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดท่านอกุศลธรรมะคือทำโง่ทำคนให้โง่แน่อะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของเลยเมื่อทำฉลาดนำทำฉลาดเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรมพอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังถูกกิเลสปิดหูปิดตาก้าวขาไม่ออกใจที่จะคิดถึงมรรคผลนิพพานนี่อ่อนเปียกไปหมดมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นสมัยไปแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีมรรคผลนิพพานถ้ามันกล่อมมาสักอย่างสนิททั้งที่คนทั้งคนพระทั้งองค์ทำไมจึงโง่ขนาดนั้นวะกล่อมกิเลสมันหลับทั้งยืนเป็นไรมันไม่ได้ความรู้ความฉลาดแหลมคมมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปอย่างนั้นที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเจ
กิเลสนี่

หรือเป็นตัวมีอำนาจเหนือมรรคผลนิพพานแล้วกิเลสตัวไหนโคตรไหนที่ไปเคยเห็นมรรคผลนิพพานมาแล้วและเคยเห็นมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วที่ได้มาหลอกโกหกโลกเขาล่ะเราเปล่งวาจาทุกวันนี้เปล่งวาจาว่ากิเลสสังขารมีอย่างนั้นเหรอเราเปล่งวาจาถึงพุทธังสังขารมีองค์เอกฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสปราบกิเลสให้อยู่ก็คือศาสดาองค์นี้นี้องค์นั้นนั้นธรรมังสังขารมีอุบัติขึ้นมาเพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะความเพราะกิเลสนี่นะทำไมเราจะไปก้มหัวหมอบกราบมันเวลามันผุดขึ้นมาภายในใจมันบังคับจิตใจปิดบังจิตใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มีการนั้นมีมรรคผลนิพพานการนี้ไม่มีทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะทำไปเถอะมันกล่อมเท่าไหร่แล้วนี่มันกล่อมโลกมาเท่าไหร่แล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทำไมจึงให้มันกล่อมมันนักหนาทำพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทำไมไม่เอามาเบิกทางไม่มาปราบแล้วกิเลสมันสิ้นซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเขตหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกมีไหมว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเท่าไหร่กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับลำดาเราต้องย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสเมื่อไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสิ้นการที่สมัยไปทำไมจะสิ้นตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำกิเลสมันสิ้นไม่ได้หรือนั่นเอาให้เอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลสมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบ้างสินี่มีแต่มันมากล่อมทำโรงผีไว้สำหรับเราตั้งแต่ทำความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีฮะมันกล่อมแล้วกล่อมมันบ้างสินักปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นะธรรมะนี่ออกจากปราดจอมแหลมคมที่สุดคือศาสดาองค์เอกนำมาสินำมาปฏิบัติรู้ให้เห็นนักผลนิพพานจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรม4คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอยู่ท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้ง4นี้สติปัฏฐาน4คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เราอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐาน4นี้จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้โอ้มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอามันค่อยเลื่อนค่อยลอยไปนะนักปฏิบัติเราเลยเป็นศาสนาพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสนาพิธีเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินปฏิแข้งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรๆก็พิธีอะไรๆก็พิธีหาตัวจริงไม่เจอลมนมแรงๆเอาสิเขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าวมานี่นี่แหละคือตัวจริงหมุนมันติ้วติ้วอยู่นี่ความเพียรเราบวชมาเพื่อศาสดาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุเราบวชมาเพื่อพระธรรมตรัยทั้งสามนี้นี่แหละเป็นศาสดาองค์เอกธรรมอันเอกสาวกองค์เอกที่จะนำเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสวัสดิธรรมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนำมายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทำมาให้จมลงนั้นอย่างว่าพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมแล้วจะรู้ขึ้นภายในจิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมขั้นเพื่อนๆจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่เวลานี้กิเลสกำลังถลุงใจดวงนี้จึงหาธรรมไม่เจอแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงดีดดิ้นเผาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิกไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้แต่กิเลสถลุงทั้งวันทั้งคืนให้ได้ชมเลยพูดไปก็หน่อยเอาละพอแต่ความจะเป็นนี้เหรอหมุนติ้วเลยพอเริ่มเทศแล้วยิ่งไปนานเท่าไหร่มันยิ่งหมุนมันติ้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายอย่างนั้นสลบเลยนะพอรู้สึกต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้มีพระใหม่มีมากนั่นนี่นะสับสนเปิงเปงเขาเลยไม่ได้เรื่องนะมันจะค้าเข้ากันไปเลยความเร็วลงทุกวันทุกวันนะ
ดูกันหูมีตามีดูกันดูเพื่อประพฤติปฏิบัติตาให้ศึกษาหูศึกษาใจให้คิดมาดูอย่าแต่ว่านี่เป็นวัดของท่านนี่มันเป็นวัดของเราหลวงพ่อวัดปฏิบัติเพื่อเราทั้งนั้นอยู่ไหนก็ปฏิบัติเราทำข้อวัดปฏิบัติก็เหมือนกันพอถึงเวลาแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวลงมางานใดเป็นงานสามัคคีก็ให้รู้ว่าเป็นงานสามัคคีขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามัคคีไปคนหนึ่งนะไม่ใช่ความสามัคคีแล้วขาดไปแล้วนะขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนั่นบกพร่องทำสามัคคีผมไม่ค่อยจะมาดูนะทุกวันเนี่ยเพราะก็อยู่ตามสภาพของผมแต่ก่อนมาคอยดูบางทีผมมาถึงก่อนเพื่อนด้วยซ้ำมาคอยดูพระเนรนี่เป็นยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนมาเห็นท่าในการกันไล่หนีจากวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่ดีเอามาไว้ทำไมวัดสำหรับบรรจุของดีต่างหากของเลวมาไว้ทำไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนักอกหนักใจรำคาญเหมือนเด็กเดียวเลยนักปฏิบัติเด็กก็ความดีเด็กเท่าไรยิ่งดีเด็กเพื่อความชั่วเด็กเท่าไรยิ่งเลวนั่นถ้าเด็กเพื่อความดีเด็กเท่าไรยิ่งดีถ้าความชั่วแก่เด็กเท่าไรยิ่งดีนั่นความชั่วมันเด็กมาความดีต้องเด็กไปไม่งั้นไม่ทันกันความอยากฝ่ายชั่วมันเด็กมาแล้วเด็กไปนั่นดังนั้นดังนี้ผู้ปฏิบัติถ้าว่าสู้รบกันก็ชนะได้อย่างนั้นทั้งนั้นเด็ดมาทั้งนี้หมอบราบเสร็จเลยแพ้อย่างอยู่ด้วยถึงให้เข้าใจเสียเอาเรื่องอ่ะที่ท่านสอนได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมกิเลสประเภทหยาบโลนธรรมะก็ต้องประเภทที่ผาดโผนปราบกันกิเลสประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะกับการปราบกิเลสกิเลสละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดกลางไปเดินดำๆท่านเรียกว่าชื่อว่าเหมาะสมเหมาะพอดีกับการปราบกิเลสเหมือนเขาทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยาบเราจะไปเอาเครื่องมือละเอียดไปทำได้ไงงานหยาบก็ตั้งเครื่องมือหยาบใส่กันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตามนี่พระเข้ามาใหม่เรื่อยมาเรื่อยสับสนปนเปื้อนเข้าเลยไม่ได้เรื่องเลยราวนะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ที่พูดที่อยู่ก่อนนั้นก็หนักใจเลยเพราะมันกดกันมันทับกันเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญบอกไปแบบที่แบบซุ้งทั้งท่อนซุ้งนั้นมันมีเจตนาแล้วก็แบบนี้มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นซุ้งทั้งท่อนนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละพระไม่เอาไหนน่ะหนึ่งเคยพบเคยเห็นมาแล้วอย่าให้ได้พบได้เห็นนะสังคมกับพระในวงกรรมฐานมีมามากต่อมากแล้วมันได้เห็นทุกแง่ทุกมุมทั้งดีทั้งชั่วก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทำความเฉดหลาบเนี่ยสิ่งที่ควรเฉดหลาบต้องเฉดหลาบหน่อยหลวงพ่ออย่าให้เห็นนะมันเฉดหลาบแล้วเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูจมูกใจแล้วทำงานขอวัดปฏิบัติอย่าเฮอย่าฮาอย่าแสดงอาการคึกขนองให้เห็นนะบินขึ้นมาก็เหมือนกันดูหัวใจเจ้าของนะอย่าไปสนใจคุยโม้กับใครปากมีทุกคนในโลกนี้ไม่ได้เสียที่โสแล้วกับลมปาก
มันรู้สึกสู้กับธรรมที่ปฏิบัติดูอยู่หัวใจเจ้าของต่างหากภาวนามีกี่รายก็ตามเดินดูหัวใจเจ้าของมันคิดเรื่องอะไรบ้างรู้จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมมันติดแน่คนไปนั่นเรียกว่าเป็นสวัสดิ์เป็นวัดคือมีความภาคเพียรฆ่าที่อยู่ภายในตัวหรือระงับดับที่อยู่ภายในตัวส่งเสริมธรรมบำรุงธรรมภายในตัวให้มาด้วยความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วยแบบที่เด็ดมาทุ่มกันให้เห็นนะนี่เกินอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เป็นของอัศจรรย์อย่าให้เห็นฉันแล้วก็ฉันฉันแล้วไปอย่ามาโม้มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คึกขนองแบบโลกโลกเขาธรรมหรือพระกับโลกผิดกันพระกับคารวะผิดกันธรรมกับโลกผิดกันอย่าให้มันเหมือนกันทำเหมือนกันน่าจะเร็วลงเหมือนกันแล้วต้องเร็วอาหารการแจกอาหารเคยพูดแล้วนะอย่าให้พูดซ้ำๆต่างๆนะ แจกอาหารให้ดูบาตรด้วยบาตรไหนบกพร่องควรจะเพิ่มเติมผู้แจกต้องเป็นผู้ฉลาดเองแจกประสานตั้งแต่โน้นมาทางนี้ทางนี้ไปทางโน้นที่เรียกสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนั่นคือความเป็นธรรมแจกให้ดูบาตรให้มีปัญญาดูแจกด้วยความจดจ่อด้วยความจงใจด้วยความคิดอ่านอย่าแจกสักตะวะแจกสักตะวะแจกทุ่มตามนะดูไม่ได้นะผมไม่เห็นผมว่าใหญ่โตกว่าหมู่กว่าเพื่อนพอที่จะมีคุณค่ามากแล้วอะไรๆดีๆกว่าเพื่อนผมไม่มีความรู้สึกงั้นนะคิดถึงผมกลัวไม่ใช่อวดแล้วอยู่กับธรรมธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นบืนเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละความสม่ำเสมอนี่ความเป็นธรรมผมจึงไม่เห็นว่าปากผมวิเศษกว่าปากหมู่เพื่อนท้องผมวิเศษกว่าท้องหมู่เพื่อนนะผมเห็นเป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดเพราะงั้นจึงให้เสมอกันไม่อยากให้มายุ่งกับผมมากอะไรนะ ผมเคยเห็นมาแล้วผมเคยพูดหมู่เพื่อนแล้วมันจะเทือนใจจนถึงขนาดอุทานภารกิจหัวหน้าวัดผู้ใหญ่เต็มไปหมดอาหารการกินจนจะเอื้อมไม่ถึงมันเต็มหมดและลูกวัดแห้งผากจะตายท้องขมแมวไม่มีอะไรกรอกปากเห็นนิ่งจะพากไงหัวหน้าไม่ให้เอาไปแจกหัวหน้าเอาไว้อย่างนั้นแล้วใครจะมาดื้อเอาไปแจกก็ต้องยอมให้เป็นอย่างนั้นมันก็เจอแล้วนั่นนี่นะจนถึงขนาดที่ว่าโอ้โหถ้าว่าเราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราจะทำได้ลงคอไหมนะทำอย่างนี้นะนู่นน่ะมันสะเทือนหัวใจมันเหมือนกับสะเทือนอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่ได้เหมือนว่าเป็นมานานแล้วนะเพราะทำไม่มีอดีตนะคนปัจจุบันทีนี้มันก็กระเทือนอยู่ในหัวใจในวงปัจจุบันมันจึงอย่าให้เห็นอย่างนั้นนะมีอะไรถึงไหนถึงกันเราออกมาจากบ้านจากเรือนปราศจากที่พึ่งโดยแล้วมาพึ่งกันต้องให้เป็นพึ่งกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เหมือนอวัยวะเดียวกันตลอดถึงความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะอย่าให้มีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเสนียดจันไรทุ่มแทงทิ่มแทงหัวใจและเป็นสิ่งร้าวรานหาความสนิทต่อกันไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายอย่าให้มี การอยู่การกินการใช้การสอยเอาไปเถอะผมไม่เคยมาคิดมาคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ว่ากลัวสิ้นกลัวเปลืองกลัวยังไม่มีมีได้ยังให้อยู่ได้กินได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยแต่ให้เจ้าของรู้จักประมาณของตัวเจ้าของให้เจ้าของเป็นธรรมเองนั่นนั่นแบบฟุ่มเฟือยนั่นก็ดูไม่ได้นั่นไม่ใช่ธรรมเราก็ไม่อยากเห็นอยากพบความเสมอภาคเป็นสิ่งสำคัญได้อะไรมากก็แจกกันไปมาอาศัยกันมาพึ่งกันออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วมาพึ่งกันต้องให้พึ่งกันได้สิพระพึ่งกันไม่ได้ใครจะพึ่งกันได้ในโลกนี้พระไว้ใจกันไม่ได้ไว้ใจที่ไหนยอดของโลกก็คือพระตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นมาจากชาติชั้นมานานใดก็ตามว่าพระเท่านั้นพอแล้วคือผู้พึ่งกันเนี่ยผู้ลงกันผู้สนิทกันผู้ตายใจต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมเครื่องตายใจอยู่แล้วนั่นก็มีเท่านั้น
คำเดียวนั้นพอแล้วหลายๆมาจะวันใช้ก่อนสอยละใครไม่มีแล้วก็ไปใช้สิการขบการฉันก็มันสิ่งที่นะควรขบฉันก็ดีสิ่งที่ควรจะใช้สอยอะไรก็ดีผมจึงบอกไว้แล้วอย่าให้จะไปขอผมนาว่ะขอดุแหลกเลยพ่อได้บอกไว้แล้วนี่ของเรานี่เป็นของทุกองค์ของเพื่อความจำเป็นทุกองค์ใครจำเป็นอะไรมาเอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยเขาอีกแล้วสองนัดเลย

ความรู้สึกในตัวของเราทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกให้เป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่เสมออย่าได้ลืมตัวพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเป็นศาสดาของพวกเราก็ดีพระธรรมที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้พอมองเห็นร่องเห็นรอยอยู่ทุกวันนี้ก็ดีพระสงฆ์ท่านที่เป็นสรณะได้กราบสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็ดีทั้งสามรัตนานี้เฉพาะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินหรือเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกกระทงเป็นการเคลื่อนไหวและการดำเนินเพื่อเหยียบย่ำทำลายกิเลสไม่ว่าประเภทใดๆอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถพระธรรมที่ปรากฏขึ้นมาเราทั้งหลายได้กราบไหว้หรือโลกได้กราบไหว้อยู่ตอนนี้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามสิ่งปกคลุมหุ้มห่อทั้งหลายออกธรรมจึงได้ปรากฏเด่นขึ้นมาในพระทัยของพระพุทธเจ้าพึงคำนึงเสมออย่ามีความชินชาต่อความเป็นอยู่ต่อเพศของตนเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าประเภทใดของกิเลสซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจด้วยความไม่มีชินชาพอจะเบื่อหน่ายกับจิตใจดวงนั้นๆแล้วปล่อยวางทิ้งไว้เสียให้เหลือแต่ใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเบื่อหน่ายภายในจิตใจของสัตว์โลกอย่างนี้ไม่มีตลอดกับไหนกันใดก็ตามต้องเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปถ้าไม่มีสิ่งไปชำระชาสางหรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอในตัวเองและสิ่งที่ตนอาศัยอยู่เช่นใจของสัตว์โลกจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะทำความชินชาต่อการประพฤติปฏิบัติต่อเพศของตนไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาหรือชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นบรรดาความชินชาทั้งหลายที่มีอยู่ในหัวใจของเราพึงทำความรู้สึกตัวรอบอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวและสิ่งเกี่ยวข้องภายนอกที่เรียกว่าอายตนะภายนอกอยู่เสมออย่าทำความชินชาอย่าตามความอิจฉาละอาใจต่อการแก้ไขถอดถอนการชำระสาสางการระมัดระวังตนเพราะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นสมบัติเดิมของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่สมบัติของธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสได้เพราะมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่แล้วก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความเป็นกิเลสให้หนาแน่นขึ้นภายในจิตใจเพราะความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังตนอยู่เสมอเพราะเวลานี้เราเป็นนักบวชและได้กล้าออกอยู่ทางด้านปฏิบัติจึงเท่ากับเข้าสู่สงครามแล้วอันข้าศึกนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแต่เวลายังไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะชำระแก้ไขหรือปราบปรามซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ลบสงครามขณะที่เรา
ไม่ได้ลบสงครามนั้นสงครามมีความสงบภายในใจของเราหรือไม่นี่เราก็ไม่ได้คิดยิ่งขนาดที่เราไม่ได้มีการต่อสู้มีการระมัดระวังมีการแก้ไขถอดถอนกับข้าศึกศัตรูได้แก่กิเลสประเภทต่างๆด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสทั้งหลายเรืองอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะแสดงออกทางด้านจิตใจและส่งออกตาม อายตนะภายในสู่อายตนะภายนอกนับแต่ตาออกไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่การงานแห่งการกว้านกิเลสกว้านฟืนกว้านไฟเข้ามาเผาลนจิตใจของเราโดยไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่คัดค้านต้านทานกันเนื่องจากเรานอนใจเสียจนเกินตัวเข้าใจว่าเวลานี้ไม่ได้ลบสงครามก็เป็นเวลาที่สงบความจริงเวลาที่ไม่มีการต่อสู้กันนั่นแหละเป็นเวลาที่สงครามมันกำเริบมากคืบคลานเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลที่เราเจอก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจดีไม่ดีร่างกายก็ชอกช้ำไปด้วยเมื่อมันมากต่อมากขึ้นกระเทือนถึงส่วนร่างกายด้วยเช่นอย่างคนคิดมากๆเสียใจมากๆร่างกายย่อมสู้ผอมดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยก็มีโรคประสาทนะนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือสงอาฆาตศึกศัตรูมันกำเริบเพราะไม่มีทางต่อสู้ไม่รู้เรื่องการต่อสู้กันว่าเป็นอย่างไรเลยตอนนี้เรารู้พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วแบบแผนการดำเนินของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินปราบกิเลสให้ราบไปทั้งมวลสาวกท่านที่ดำเนินมาทั้งมวลปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นวิธีการที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาและวิธีการปราบปรามกิเลสให้เรียบราบไปหมดทั้งนั้นจงนำวิธีการหรือปฏิปทาของท่านมาดำเนินให้เข้าใกล้ชิดสนิทติดแนบกับใจของเราอย่าได้ปล่อยวางนี่แหละคือเป็นผู้ถือศาสตราวุธด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีสติสตังความระมัดระวังต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจและมาจากภายนอกเพราะสื่อภายในไปเกี่ยวข้องติดต่อกันมาจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังเสมอจิต ใจที่ถูกกดขี่บังคับแม้จะมีความรู้ก็ไม่เต็มภูมิเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำไม่ใช่จะมีแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาถ่ายเดียวคนเฉลียวฉลาดปาดเปลืองมีอยู่เยอะในเรือนจำนั้นนักโทษเป็นรายๆที่มีความรู้ความฉลาดมีอยู่มากแต่ความรู้ความฉลาดเหล่านั้นก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีสิ่งกดขี่บังคับให้ทำไม่ได้อยู่นั่นแหละมีจิตใจแม้จะรู้ขนาดไหนก็ต่างก็ถูกสิ่งกดขี่บังคับบีบไว้ความรู้จึงแสดงออกได้ในแง่ของสิ่งนั้นบงการคือสิ่งที่มีอำนาจนั้นบงการเท่านั้นสิ่งใดที่ผู้มีอำนาจหรือกิเลสประเภทต่างๆไม่บงการแล้วก็รู้ไม่ได้ถูกปิดถูกกำบังไว้หมดเหมือนดวงไฟจะมีอยู่ก็ตามเมื่อแก้วครอบมันดำไปหมดแล้วมองหาดวงไฟก็ไม่เจอจะส่งแสงสว่างกระจ่างแจ้งให้เต็มดวงของตนก็ส่งไม่ได้เพราะถูกครอบอยู่ด้วยแก้วครอบอันดำทั้งหลายจิตใจก็ถูกครอบอยู่ด้วยกิเลสตัวดำตัวมืดดำกำตาทั้งหลายจึงแสดงออกได้ในความรู้อันเป็นทางของกิเลสเปิดให้ทำหน้าที่ของมันเพื่อผลประโยชน์ของมันเท่านั้นความรู้จะมีมากน้อยเพียงไรที่อยู่ภายในใจก็แสดงออกให้เป็นความแยบคายอะไรไม่ได้จึงรู้ไปแบบงูปลารู้แบบสามัญชน
รู้แบบคนมีกิเลสจะมีความฉลาดแหลมคมหรือเรียนวิชาการได้สูงต่ำขนาดไหนก็อยู่ในความปิดบังอยู่ในการบีบบังคับของความมืดอันนั้นอยู่จนได้ไม่มีความรู้ใดที่จะเหนือจากสิ่งมืดดำเหล่านี้สอดแทรกออกไปกระจายตัวออกไปเป็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งย้อนมองกลับขึ้นมาเห็นความมืดดำของสิ่งที่ครอบงำจิตใจนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละคำว่าความรู้อยู่ในวัฏจักรความรู้ของสามัญชนก็คือความรู้เทียบกันได้กับความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละ ไม่มีอะไรจะแยบคายยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหรือครอบงำไว้เมื่ออยากจะทราบให้ดำเนินตามหลักทำอันเป็นเครื่องทำลายสิ่งมืดดำทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาเราจะทราบได้ภายในตัวของเราเองหาเบื้องต้นรู้ซ่านออกไปไหนก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความซ่านความฟุ้งซ่านเพราะอำนาจของกิเลสถูกลากไปรู้ไปเรื่องไหนเป็นแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดกิเลสบงการจะหมดทีนี้บังคับปิดไม่ให้ออกรู้แบบนั้นน่ะให้รู้แบบธรรมที่ท่านสอนเรื่องบทภาวนาจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะกำหนดทำบทใดก็ตามให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าไปรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเหล่านั้นนั่นเป็นความรู้ที่ออกจากการบงการหรือบีบบังคับของกิเลสให้รู้ให้สัมผัสสัมผัสผลจึงเป็นเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลประโยชน์ของกิเลสโดยถ่ายเดียวหาผลแห่งธรรมปรากฏให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างไม่มีเลยธรรมจึงยอกย้อนจึงสวนทางกันกับความรู้ของกิเลสในขั้นต้นให้รู้เข้ามาภายในใจนี้ก่อนไม่ให้รู้กับสิ่งทั้งหลายต่อไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเอาให้บริกรรมภาวนาท่านเรียกว่าสมถะภาวนาทำบทใดที่จะเป็นเครื่องกำกับที่เป็นเครื่องยึดของจิตให้จิตเข้าสู่จุดเดียวมีอารมณ์อันเดียวกับทำบทนั้นให้บังคับจิตดูกับทำกับอารมณ์แห่งทำบทนั้นๆให้รู้อยู่โดยเฉพาะเมื่อสติบังคับจิตไม่สายแสออกไปสู่ความรู้ที่เคยเป็นมาของตนให้รู้อยู่ในจุดที่ทำแสดงบอกนี้เท่านั้นก็จะเกิดความสงบขึ้นมาความเย็นใจขึ้นมาความสว่างขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นความสว่างเป็นความผ่องใสขึ้นภายในตัวของตนมองเห็นได้โดยลำดับและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ท่านสอนให้กำจัดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อเพราะความพุ่งซ่านลำคาญเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายให้เข้าสู่ความรู้อันเดียวคือธรรมเพราะธรรมไม่เป็นข้าศึกอาศัยธรรมบทนั้นภาวนาอยู่โดยลำดับลำดาใจเมื่อได้ยึดทำเป็นหนักย่อมมีความทรงตัวได้ย่อมกลายมาเป็นตัวของตัวได้ตามขั้นของจิตตามขั้นของธรรมเมื่อใจมีความสงบใจย่อมเย็นใจย่อมสบายใจย่อมมีความสว่างสวายภายในตัวนี่เป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติของธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราพยายามอบรมจนกระทั่งจิตมีความสงบมากละเอียดแนบแน่นความสว่างภายในตัวเองก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาละเอียดละออขึ้นมาท่านสอนปัญญาในอันดับต่อไปตั้งแต่ขั้นสมาธิทีแรกก็ให้มีปัญญาแฝงกันไปตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะส
ิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายอันเป็นเรื่องปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดให้รู้เล็กรู้น้อยรู้แคบรู้กว้างรู้ลึกลึกเข้าไปโดยลำดับชื่อว่ากระแสของธรรมกระจายความมืดคือเมฆได้แก่กิเลสทั้งหลายซึ่งปิดกำบังจิตใจไว้ให้กระจายตัวออกไปให้จางออกไปจิตใจสามารถทราบสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาธรรมทีนี้ความรู้ที่เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปได้ด้วยธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยธรรมเป็นเครื่องกำจัดความมืดทั้งหลายออกความรู้ก็กระจายออกไปหาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะภายในของตนแล้วแยกสภาวะธรรมที่เป็นส่วนภายนอกเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายิ่งแตกกระจายออกไปตามแขนงต่างๆแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดที่จะทราบตามเรื่องแห่งความจริงทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละความรู้เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปอย่างนี้ภายในก็เย็นภายในก็สบายขณะเดียวกันภายในที่เคยกดเคยถ่วงก็ถูกถอดถูกถอนออกด้วยปัญญาไปในขณะเดียวกันกับความสว่างกระจ่างแจ้งที่เห็นได้ด้วยการพิจารณานั้นๆจิตหรือความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทำไมจึงไม่เคยรู้ก็รู้ก็เพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งปิดบังหุ้มห่อใจดวงนี้ไว้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตามความเป็นจริงจึงเหมือนกับสิ่งนั้นไม่มีมีแต่สิ่งจอมปลอมปกคลุมหุ้มห่อจิตใจอยู่โดยถ่ายเดียวเมื่อธรรมคือปัญญาธรรมได้สอดแทรกเข้าตรงไหนพยายามจะสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปทั้งส่วนหยาบที่มีอยู่ก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งส่วนกลางส่วนละเอียดอันใดมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามความจริงสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นเรื่องจำปอมก็ถอดถอนความสำคัญมั่นหมายออกมาเพราะความรู้จริงเห็นจริงเปิดออกได้โดยลำดับนี่ที่ว่าสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้ส่วนหยาบก็เหมือนกันส่วนกลางส่วนละเอียดที่ไม่เคยรู้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ทำให้รู้ไปโดยลำดับจนถึงขั้นละเอียดสิ่งที่ปกคลุมมีหลายขั้นหรือมีหลายชั้นเช่นความสำคัญความติดในวัตถุหยาบๆเช่นรูปกายนี่ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุหยาบเป็นกิเลสประเภทหยาบปกคลุมจิตใจเมื่อเปิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วสิ่งที่ปิดบังในท่ามกลางก็คือขันธ์4ตกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งปิดบังแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นต่างกันแต่ความหยาบละเอียดแห่งสิ่งปิดบังนั้นๆปัญญาก็ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาซึ่งเป็นคู่ควรกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมทราบสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนหยาบแล้วปล่อยวางสลัดตัดทิ้งออกจากตัวของตัวได้แก่ใจที่เรียกว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจิตยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกไปโดยลำดับเพราะสิ่งที่ปิดบังหนึ่งชั้นได้แก่วัตถุหยาบมีรูปกายเป็นต้นส่วนปานกลางมีพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสำคัญก็เปิดออกด้วยปัญญาขั้นนี้และเปิดเข้าไปส่วนที่ละเอียดสุดปกคลุมหุ้มห่อจิตอย่างละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดกำจัดกันออกได้โดยสิ้นเชิงได้แก่เชื้อแห่งภพแห่งชาติ
อวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเป็นวาระสุดท้ายเปิดออกหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เป็นของคู่ควรกันกับการปราบกิเลสที่ปกคลุมหุ้มห่ออย่างละเอียดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่จิตที่เคยรู้มาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรกับจิตนับแต่ขณะที่สิ่งหุ้มห่ออันละเอียดไม่ต้องพูดถึงอย่างหยาบอย่างกลางอันละเอียดนั้นได้สลายตัวไปหมดแล้วความรู้นี้เป็นอย่างไรนี่แหละที่เรียกว่าความรู้เป็นอิสระความรู้ไม่มีอะไรปิดบังความรู้ไม่มีอะไรบีบบังคับความรู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดปัดทิ้งออกหมดแล้วอยู่เหนือสภาพสมมุติทั้งหลายแล้วจึงเป็นความรู้ที่เต็มตัวเต็มภูมิของใจของอัตของธรรมไม่มีอัตไม่มีอั้นไม่มีขอบเขตว่ากว้างว่าแคบว่าลึกตื้นหยาบละเอียดรู้ไปได้หมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสภาพหยาบกลางละเอียดตลอดทั่วถึงเพราะไม่มีสิ่งใดมากีดกันความรู้ประเภทนี้แหละเป็นความรู้ประเภทที่อัศจรรย์ท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวารณสูตรก็ว่าญาณญาณังอุตตปาฏิหนักไม่เพียงแต่ใจเท่านั้นเมื่อได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่ปกคลุมหอนี้ออกหมดแล้วนั้นญาณังอุตตปาฏิก็ได้เกิดขึ้นคือเป็นขึ้นภายในใจดวงนั้นแหละวิชาอุตตปาฏิก็ปรากฏขึ้นในใจดวงนั้นอาโลโกอุตตปาฏิก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นอันเดียวกันเว้งว้างไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขตเพราะคำว่าขอบว่าเขตนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดจะเรียกว่าอวกาศของจิตเทียบกับอวกาศของโลกก็ไม่ผิดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดรูปก็มีเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยกันแต่ไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดจิตใจนี้มากดขี่บังคับจิตใจนี้ไม่มีเชื้อภายในจิตใจที่จะให้ดูดดื่มกับสิ่งทั้งหลายนับแต่ธาตุขันธ์ของตนออกไปสู่สภาวะธรรมภายนอกไม่มีประมาณหมดความดึงดูดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์ไปเท่านั้นไม่ติดไม่พันไม่อัดไม่อั้นไม่ติดไม่ตันไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสมมุติทั้งมวลอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่เป็นวิมุตติคือจิตที่ทรงความรู้เต็มภูมิของตนในขณะที่ยังครองขันอยู่ก็เห็นได้อย่างชัดๆไม่มีอะไรมาปิดมากีดมากั้นมากันเป็นความรู้อิสระผิดกับความรู้ดั้งเดิมที่เคยเป็นมาถ้าจะเทียบว่าเป็นโลกทั้งสองก็เรียกว่าคนละโลกถ้าไม่เทียบก็เรียกว่าความรู้ของโลกความวิวัตตะความรู้ของวัตตะโลกกับความรู้ของวิวัตตะธรรมเทียบกันได้เท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปราบกิเลสตัวกีดกันตัวปกคลุมหุ้มห่อให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในข้อบังคับให้อยู่ในเรือนจำออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วทำลายหมดตลอดเรือนจำสถานที่หรือสิ่งคุมขังสิ่งที่เป็นอำนาจบีบบังคับทั้งหลายไม่มีเหลือเรือนจำก็ทำลายผู้ควบคุมอยู่ในเรือนจำก็ทำลายหมดนี่ท่านกล่าวไว้ใน
อันนี้เป็นพุทธบาภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุทานเสียเองว่าอเนกชาติสร้างสร้างรังสันทาวิสร้างอนิพิสร้างอากาลังกเวสันโตลุคาชาติปุณปุณังนาคาลกดิโทสิปุณะเยหังนากาหสิสับเบเตภาสุกาภักกากะหะกูตังวิสร้างขตังวิสร้างฆ่าละกตังจิตตังตันห้านนังขยมัชชกานี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ทรงพูดเย้ยถ้าน่าจะพูดแบบโลกพูดเย้ยพูดถากเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาโดยใจความย่อๆก็ว่าเมื่อญาณความรู้แจ้งเห็นจริงที่ทันสมัยในการปราบข้าศึกศัตรูของเรายังไม่เกิดยังไม่มีเราจำต้องเสาะแสวงหาและท่องเที่ยวไปในสังสารจักรสังสารวัฏนี้หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกฌานไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นจนนับประมาณไม่ได้แล้วก็เสาะแสวงหาในช่างเรือนพระเจ้าตัณหาหรือเป็นไปตามนาช่างเรือนคือตัณหาอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดและตายแต่แล้วเกิดซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละลูกฆ่าชาติปุณณปุณังการเกิดแต่ละครั้งละครั้งนั้นเป็นเรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลปุณณปุณังบ่อยๆนั่นแหละคือการเกิดบ่อยเท่าไหร่ก็ทุกข์บ่อยเท่านั้นในขณะเกิดก็เป็นทุกข์เป็นตัวผลคือตัวเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายก็เป็นทุกข์มานำปิทุกขังสุดท้ายเป็นทุกข์บัดนี้เราได้ดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตัณหาพูดง่ายๆบัดนี้เราได้เห็นตัวเจ้าเสียแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติให้เราต่อไปอีกได้แล้วซีกโครงอันเป็นเรือนยอดของท่านนั้นเราได้อันเป็นฝาเรือนของท่านได้ถูกเราทำลายให้เสร็จไม่มีเหลือแล้วเรือนยอดคืออวิชชานั่นแหละตัวสัมผัสที่ว่าเรือนยอดนั่นเราได้ขจัดหมดแล้วจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารอันสมมุติใดๆเข้าปรุงแต่งไม่ได้แล้วและได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาได้แก่พระนิพพานนี่เป็นพุทธภาษิตที่ท่านแสดงไว้ก่อนอื่นพระองค์ไม่ได้ประกาศทำบทนี้ขึ้นมาพอไปเจอเข้าดังจังๆเท่านั้นและทำลายกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงได้อุทานขึ้นมาหรือแสดงเป็นการเยาะเย้ยกันตามหลักสักสมมุตินิยมแต่ในหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหรือของจิตตรงนั้นแท้ๆแล้วท่านก็จะได้ว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมหรือเป็นสภาพหนึ่งเท่านั้นการแก้ก็แก้ด้วยสภาวะธรรมอันเป็นฝ่ายแก้นี้ต่างหากเท่านั้นเมื่อหมดสิ้นอันนี้ไปแล้วก็หมดปัญหาไปนี่ท่านกล่าวให้เป็นปุคลาธิฐานเทียบกับธรรมาธิฐานเพื่อจะได้เป็นน้ำหนักแก่ผู้พึ่งปฏิบัติธรรมให้ได้มีความสะดุดใจในเรื่องข้าศึกว่าเป็นข้าสุดจริงๆสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณจริงๆมีความหนักแน่นให้มีความดูดดื่มเมื่อความหนักแน่นความดูดดื่มดูดดื่มความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีแล้วมันทำได้หมดนั่นแหละคุณหมอการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหัวใจเต็มตัวอยู่เช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อความน้ำสายได้ฟังเหตุฟังผลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคุณเรื่องโทษอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังเพื่อแหวกว่ายตะเกียกตะกาตนออกเพื่อก้าวเข้าสู่มหาคุณได้แก่ตัณหานังพยมัชฌกาคือความสิ้นไปแห่งความอยากทั้งมวลนับแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดเรียกว่าตัณหาทั้งนั้นหมดต้องเป็นไปได้กำลังใจเป็นสำคัญลงกำลังใจได้เข้าจุดไหนแล้วเป็นแหลกแตกกระจายไม่มีเหลือไม่มีกำลังใดที่จะมากยิ่งมีอำนาจมากยิ่งกว่ากำลังใจขอให้เกิดได้เกิดความเชื่อความถึงใจเถอะการทำก็ถึงใจความมุ่งมั่นก็ฝังใจความเพียรเป็นมาเองการที่จะพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อขึ้นในเบื้องต้นพอได้เห็นผลอันเป็นเชื้อแห่งความอุตสาห์พยายามต่อไปนี้เป็นความลำบากด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกแต่ความพยายามความตะเกียบตะกายนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามสามารถจะยังเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยกันเรื่องเป็นสิ่งที่ควรสนใจใส่ใจเป็นสิ่งที่ควรหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าปล่อยให้กิเลสหรืออย่าปล่อยช่องว่างให้กิเลสเข้ามาช่วยเอาธรรมทั้งหลายไปกินเสียจะเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้น ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาจงนิมนต์อบรมศึกษาให้ถึงจัดอย่าสักแต่ว่ามาเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดมาเพื่อศึกษาทางหูทางตาทางไหนสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาสู่ใจให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อเลือกเฟ้นสิ่งที่ผิดที่ถูกและยึดไว้ในสิ่งที่เป็นสาระอันใดไม่ดีให้รีบกำจัดตัดต่อออกไปอย่าได้อยู่ด้วยความประมาทนอนใจสิ่งเหล่านี้เราเคยอยู่แล้วและเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามามากต่อมากแล้วถ้าเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะออกจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายนี้ได้ตลอดไปมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะฉุดลากเราให้ออกไปได้เองต้องพยายามในธรรมทั้งหลายวิริยะธรรมเป็นสำคัญหลักใหญ่ก็คือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนให้สติธรรมปัญญาธรรมทำหน้าที่สืบเนื่องกันไปและขยายตัวให้เป็นวงกว้างและละเอียดแหลมคมเข้าไปเป็นลำดับนิเรศมีอยู่มากน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ที่ไหนสติปัญญาผิดขึ้นที่หัวใจความเพียรหนุนที่ใจจะไม่พ้นจากความพังทลายแห่งกิเลสทั้งหลายไปได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เลยธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆเหมาะสมกับการปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาขอให้นำเข้ามาขอให้ส่งเสริมให้ผลิตขึ้นให้มีกำลังกล้าอย่าได้นอนอกนอนใจเราต้องถือเอาชาติปัจจุบันของเรานี้เป็นหลักประกันแห่งความทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความตายทั้งอดีตที่เป็นมาแล้วและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าจะไม่นอกเหนือจากจิตดวงที่ฝังยาพิษคือเชื้อแห่งความเกิดไว้ภายในตัวเองนี่เลยจะพาให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆรุ่มดอนๆสูงๆต่ำๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่กิเลสพาให้ทำนี่เป็นหลักความจริงให้หนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปรูปๆคำๆเดือนปีนาทีโมงสถานที่นั่นสถานที่นี่เกิดหรือไม่เกิดเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายชาติหน้ามีไม่มีหรือไม่มีอย่าไปหลงกลมายาของกิเลสที่มันวาดภาพออกหลอกตัวของเราแต่ตัวของมันเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้และเหยียบย่ำทำลายไปทุกภพทุกชาติก็คือกิเลสที่เองพาให้เกิดพาให้ตายจะเป็นผู้ใด
ในสามแดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นพาให้เราเกิดเราตายเรื่อยมาทำไมเราจะหลงกลมายาของกิเลสปะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่มีทำไมจะหลงกลของมันอีกทำประกาศกลางวันอยู่ทุกระยะเวลาเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ประกาศมาได้ 2,500 ปีดุข้าชาติปุณปูนังตะกี้นี้ได้ยกพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าประทานเสียเองหรือทรงอุทานเองเป็นความจริงแค่ไหนลงศาสนาได้อุทานขึ้นมาเสียเองเรายังจะเห็นกิเลสทั้งหลายวิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หรือเราจึงไปเชื่อมันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายแล้วสูญหรือไม่สูญหรือจะได้เกิดอีกแบกทุกข์มาเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอทำประกาศกลางวันอยู่ตลอดมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ดุขะชาติปุณปูนังนั่นตะกี้นี้ก็ยกขึ้นแล้วตั้งแต่อเนกชาติสังสารังในช่างเรือนคือตัณหาได้แก่อะไรถ้าไม่จะได้ไม่ได้แก่พวกอวิชชาตัณหาอุปทานเหล่านี้จะได้อะไรมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ใจมันสูญไปไหนทำไมภพชาติจะสูญเมื่อกิเลสนี้ยังไม่สูญภพชาติจะเอาสูญมาจากไหนก็กิเลสเป็นผู้ผิดภพผิดชาติขึ้นแท้ๆให้เห็นอย่างปัจจุบันทันตาอยู่เวลานี้ตัวของเรานี่ตัวพบตัวชาติหรือตัวอะไรเห็นอยู่เวลานี้ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวมหาภัยอยู่ตลอดมาตั้งแต่อเนกชาติที่สังสารังจนกระทั่งถึงวิสังหารกตังจิตตังตันห้านางพญามัจฉกะแน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าเราจะกราบใครถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าพระองค์เอกที่ทรงอุทานออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์นี้เราจะกราบใครหรือจะกราบกิเลสตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอีนะทุกข์หรือไม่ทุกข์หนานั่นหรอก็มันอยู่บนหัวใจเรากิเลสตัวนี้อยู่ที่หัวใจเราลากเราไปเกิดที่นั่นลากเราไปเกิดที่นี่แล้วยังสงสัยอะไรอีกผลก็เห็นกันอยู่นี่เป็นรูปเป็นกายอยู่นี้เวลานี้ความทุกข์ความลำบากแม้ภายในจิตใจมันก็ผิดทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเรายังไม่ทราบอยู่เลยว่ากิเลสพาให้เราเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่ยอมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เลยมาดูข้างชาติปุณะดูข้าชาติปุณะปุณะนะสาระธรรมที่สำคัญมากก็คืออเนกชาติสังสารังเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเสียเองและทรงเย้ยตัณหาก็กิเลสประเภทต่างๆก็ประกาศอยู่แล้วอย่างที่กล่าวมาตะกี้นี้กหากาลกดิตโทสิกนะดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาเนี่ยท่านผู้อันเราได้เห็นหน้าเธอเป็นผู้อันเราได้เห็นหน้าแล้วเวลานี้ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วตัวที่พาให้เกิดให้ตายลากเราไปในภพนั้นภพนี้ภพน้อยภพใหญ่ให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานทุกมหันตทุกเพราะเธอนี่เราได้เห็นหน้าแล้วตัวสำคัญน่ะแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เห็นเห็นตั้งแต่ความทุกข์รู้แต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นผู้ผิดทุกข์ขึ้นมาไม่เห็นตัวสำคัญที่เอาลูกศรทิ่มแทงเราบัดนี้เราเห็นแล้วทั้งลูกศรด้วยทั้งผู้ที่ทิ่มศรมาด้วยเราเห็นแล้วพูดชัดๆว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนักอะไรที่ว่านักกาหาสิทธิ

นั่นถึงแล้วจิตเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารหมายถึงว่าเหนือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายแล้วอย่ามาปรุงได้อีกเลยอย่าเข้าใจว่าจะมาปรุงได้อีกเลยนะจิตเราได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานได้แก่ตัณหาความอยากแม้ละเอียดสุดอันเป็นเรื่องของกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วนะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธอุทานนี้เชื่อใครกิเลสมันอุทานที่ตรงไหนว่าได้รับความสุขความสบายเพราะมันนั่นน่ะพิจารณาสิทำไมจึงเชื่อเอานักหนาเชื่อเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วยังจะเชื่อมันอีกแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอดไปเหรอพุทธังธรรมังสังฆฉามิประกาศกลางวันอยู่ทำไมไม่น้อมที่จะลงไปรองฝ่าพระบาทท่านเพื่อจะกำจัดปัดภัยทั้งหลายที่ติดตามเราแนบสนิทแนบสนิทมานี่ให้มันกระจายตัวออกไป นี่การแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามหลักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกรายทุกองค์ตลอดสัตว์โลกทั่วไปมีกิเลสตัวนี้นะตัวสำคัญมากตัวโกหกมายาแสนกลอยู่ตรงนี้หมดละเอียดแถมคมมากจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาจนกระทั่งถึงได้เห็นตัวของมันดังที่พระพุทธเจ้าทรงเย้ยหยันมันทรงพูดเย้ยทรงพูดถากพูดถามมันได้เห็นหน้าเธอแล้วนี่น้ำท่านยังทำลายอีกแปลกไปเลยเห็นที่ไหนหน้ากิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจทำลายที่ใจแล้วความสิ้นภพสิ้นชาติก็สิ้นที่ใจเช่นก็คือสิ้นทุกข์นั่นแหละสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสก็สิ้นกิเลสภายในใจนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นเชื้อที่จะพาให้เกิดต่อไปอีกตัณหาหนังคมัชฌาคาถึงแล้วถึงแดนแห่งปณิพานแต่เอาความเลยอย่างนั้นแล้วธรรมเหล่านี้มีอยู่แต่ครั้งพุทธกาลนั่นเหรอกิเลสประเภทที่มองเห็นหน้ามันนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเห็นหน้ามันเท่านั้นเหรอมันมีหน้ามีตาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าเหรอครั้งเรานี่กิเลสไม่มีหน้าเหรอกิเลสไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เราเหรอเราถึงไม่เห็นโทษของมันธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์พิเศษตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหรอมาถึงพวกเราแล้วมันเป็นธรรมเมาไปหมดแล้วเหรออย่างที่หลวงปู่หยันท่านว่าเอามาใช้สิเนี่ยเราเข้าสู่สงครามก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราด้วยวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่เป็นสำคัญหมุนตัวลงไปทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะเคยทุกมาแล้วเพราะกิเลสย่ำยีตีแหละแม้แต่ความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรนี้ก็เพราะการแก้กิเลสนั่นเองทำแท้ไม่ได้ให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยความทุกข์ที่แก้กิเลสก็คือทุกเพราะการแก้กิเลสต่างหากมันจะทุกเพราะธรรมเราทำไมจึงปฏิตำหนิติเตียนว่าการบำเพ็ญธรรมเป็นทุกข์กิเลสสร้างทุกข์ให้เราจนมองหาตัวไม่เจอแล้วแก้กิเลสออกมันเป็นการแก้ยากขนาดไหนทุกข์ยากขนาดไหนจึงไม่คิดตรงนี้บ้างว่ากิเลสนี้ทั้งแก้มันก็ยากทุกข์มันก็ทุกข์แก้ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะมันไม่ได้ทำไมจึงไปตำหนิว่าการบำเพ็ญธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นของยากกิเลสตายยากทำไมว่าไม่ว่ากันปัญญาย้อนเข้าไปสิถ้าอยากจะทันกิเลสนี่ก็กิเลสมันหลอกเราว่าการบำเพ็ญทำยากการทำสมาธิภาวนายากเดินจงกรมยากการแก้กิเลสมันยากก็กิเลสพาให้ยากทั้งนั้นนี่ทำไม่ได้พาให้ยากคิดให้มันถึงกันที่กับกิเลสไม่งั้นจะทำลายกิเลสได้ยังไงปัญญาไม่ทันกันเราทำไมจึงเอาโทษไปโยนใส่อาจแต่ธรรมซึ่งเป็นของวิเศษเลิศโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมไม่โยนโทษอันเป็นหลักความจริงให้แก่กิเลสตัวความตัวจริงล้วนในเรื่องก่อทุกข์ให้สัตว์โลกบ้างหรือทำไมไม่โยนทุกข์ให้กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุอันสำคัญว่ามันเป็นตัวสำคัญทำไมจึงโยนให้ทุกข์ให้ไปหาธรรมนั้นถูกต้องที่ไหนในกิเลสพาโยนแต่ธรรม

เดี๋ยวก็ย้อนลงไปหากิเลสถึงสิย้อนก็ไปหากิเลสถึงสิการทุกข์ยากลำบากอยู่ทุกวันนี้เพราะการประกอบความภาคเพียรก็คือเพื่อแก้กิเลสนั่นเองไม่ใช่เพื่อแก้ธรรมนี่นะธรรมถ้าไม่ได้เป็นนักโทษเนี่ยจิตเราเป็นนักโทษเพราะกิเลสบีบบังคับตั้งหากธรรมไม่ได้มาบีบบังคับไม่ว่าธรรมประเภทใดไม่เคยบีบบังคับหัวใจของโลกธรรมจึงเป็นสิริมงคลมาแต่ไหนแต่ไรทานจึงเป็นค้ำเป็นเครื่องค้ำจุนโลกมาแต่ไหนให้ความสุขความเจริญแก่โลกมาแต่การไหนไม่ได้เหมือนกิเลสกิเลสต่างหากเป็นผู้ให้ทุกข์ให้ร้อนให้ความเป็นฟืนเป็นไฟทรมานจิตใจของสัตว์โลกเรื่อยมาในภพน้อยภพใหญ่มีแต่กิเลสพาให้เป็นดังนั้นทีนี้เราจะแก้กิเลสออกจากใจของเราการแก้ยากแก้ง่ายขนาดไหนก็เป็นเรื่องการต่อสู้กิเลสแก้กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้เราทุกข์พิจารณาสิถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงเช่นนี้ถูกต้องตามความจริงเช่นนี้เราก็ไม่หนักอกหนักใจในการประกอบความภาคเพียรสำคัญที่โยนความทุกข์ไปให้ธรรมนี่พอจะแก้กิเลสแล้วโยนความทุกข์ไปให้ธรรมตั้มหนีติโทษธรรมเสียให้กิเลสได้ใจให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือเสียหมดมันก็ก้าวเข้าสู่ความเพียรไม่ได้คอยแต่จะล้มจะตายเพราะกิเลสกล่อมกิเลสหลอกไม่เคยเห็นความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุนี่เลยเลยกลายเป็นว่าทำเป็นต้นเหตุให้รับความทุกข์ความลำบากไว้เสียรู้ไหมว่าพวกเรานี่หลงกลมันมาเท่าไหร่แม้แต่เข้าสู่สงครามเข้าสู่ทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วยังให้กิเลสต่อมได้ไงให้ไปตำหนิติเตียนธรรมนู่นไม่ให้ตำหนิติเตียนกิเลสเลยแล้วกิเลสจะถลอกได้ยังไงเมื่อไม่ย้อนสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมเข้าไปสู่หัวกิเลสไอ้หัวกิเลสลงมันยากที่ไหนทำท่านไม่ได้พายากตัวกิเลสนี่ต่างหากพายากที่ฟัดหัวมันลงให้มันแหลกนี่ยังนั่นถูกเรื่องของนักปฏิบัติโดยอัดโดยทำถูกต้องตามความเป็นจริงเอาให้กิเลสมันหมดไปที่ในหัวใจเป็นยังไงใจดวงนี้น่ะตั้งแต่ก่อนเคยถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาความสว่างสางซาอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นโทษของมัน เอาให้มันเห็นโทษของมันให้แก้มันได้ฆ่ามันให้แหลกดังพระพุทธเจ้าองค์เป็นพระอุทานขึ้นมาหรือว่าพุทธภาษิตในปฐมกาลก็ทูเอาให้เห็นดำเห็นแดงกันอย่างนั้นเถอะทำนี่เพื่อความเห็นจริงเพื่อความเห็นดำเห็นแดงกันเข้าสู่ความจริงล้วนๆกิเลสเป็นยังไงให้เห็นกันให้รู้กันที่มันอยู่ในหัวใจเราแท้ๆนี่ทำก็อยู่ในหัวใจของเราแท้ๆสอนอยู่ที่ใจกังวานอยู่ที่ใจนำมาแก้กันดิกราบกันเถอะจะเป็นอะไรไปนักปฏิบัติเราเสียดายอะไรทุกวันนี้ความเสียดายเหล่านั้นเป็นเรื่องของเสียดายกิเลสทั้งหมดนั่นเรายังจะกล้าเสียดายยังจะดื้อด้านเสียดายอยู่หรือเรามาปฏิบัติธรรมเอาจริงจังมันถึงขนาดที่ว่ากิเลสบรรลัยหมดแล้วความรู้นั้นไม่ต้องบอกที่นี่นะมีขอบมีเขตสิ่งไม่เคยรู้รู้ไปหมดเห็นไปหมดนอกจากพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากถ้าจะนำมาพูดนะว่าอ๋อเท่าที่จิตมันไม่สะดวกอะไรรู้อะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลครอบหัวไว้นี่ถึงรู้อะไรก็รู้ตามภาษีภาษาอยู่ในอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันทังไปหมดแล้วความรู้นี่เป็นยังไงนั่นเนาะมีกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจคือความรู้อันนี้เอาไว้ไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ปิดความรู้นี้ไม่ให้แสดงตัวเต็มที่เต็มภูมิเต็มฐานมีกิเลสเท่านั้นมันก็รู้จะทันอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเวลามันกิเลสมันหมดไปจากใจจริงๆมีอะไรเป็นขอบเป็นเขตมีอะไรเป็นที่ติดที่คล้องที่ติดที่ตันไม่มีนั่นจริงจังปฏิบัติมาศึกษาอารมณ์ก็ฟังให้ถึงใจก็คือปฏิบัติจริงจังอยู่ธรรมะสดสดร้อนๆอยู่กลางวันอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกขังอริยสัจจังประกาศให้เห็นชัดอยู่นี่มีอดีตอนาคตที่ไหนปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรานี่ทุกขณะสมุทัยอริยสัจจังกิเลสมันมีที่หลับที่นอนเมื่อไหร่มันมีหมอนมีมุ้งที่ไหนมันทำงานอยู่บนหัวใจของเราตลอดเวลาทำไมมรรค
จะฆ่ากิเลสทิ้งนี่ต้องจะเสือแต่หมอนมัดเต็มตัวดับทุกข์ก็มีแต่เรื่องดังครอบครอบดับทุกข์นั่นหรือว่าพระพุทธเจ้าพาดับทุกข์ดับบนเสือบนหมอนที่มัดติดตัวแล้วหลับไม่ตื่นดังครอบครอบนั่นหรือนิโรธความดับทุกข์นั่นมันคือนิโรธของคนตายถ้าหมดลมหายใจแล้วมันก็ตายเท่านั้นเนี่ยมันดังครอบครอบเอาละพ่อพูดสนองเหนื่อยพูดไปพูดมา

ทางเดินของวัฏฏะสงสารมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นทั้งทางเดินเป็นทั้งผู้ควบคุมให้เดินตามทางสายของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวแก่สัตว์โลกทั้งสามไตรภพไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทางของมันไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการแห่งความเคลื่อนไหวใดๆต้องให้เป็นไปตามแถวทางหรือกิริยาของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเท่านั้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาสายทางก็คือกิเลสส่วนใหญ่เป็นสายทางอันเตียนโล่งสัตว์ทั้งหลายจึงไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ใช่ราบรื่นชื่นใจคือไปได้อย่างคล่องใจไปได้ด้วยความสมัครใจไปด้วยความพอใจไม่ได้ไปด้วยความฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นตลอดเกิดอยู่เช่นนั้นตายอยู่เช่นนั้นพบน้อยพบใหญ่หมุนไปเวียนมาอยู่ทำนองนี้นี่คือสายทางของวัฏฏวนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เจอแล้วเจอเล่าเจอความทุกข์ซึ่งเป็นของเก่าที่เคยเจอมาแล้วกี่กับกี่กันไม่กำหนดกฎเกณฑ์แต่ไม่อาจสามารถจะจำได้ในความทุกข์เหล่านี้สัตว์โลกจึงไม่สามารถที่จะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนเพราะกิเลสเป็นเครื่องปิดบังในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสียสิ้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่การไหนในบรรดาสัตว์โลกไม่มีรายใดที่จะปลีกออกนอกลู่นอกทางของมันได้จึงต้องมีความทุกข์ความลำบากด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทต่างๆเป็นผู้ให้โทษเป็นผู้ให้ทุกข์ความลำบากลำบนทีนี้ทางวิวัตตะที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงค้นพบอันเป็นทางสุขเกษมอันเป็นทางหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัฏฏวนนี้เรียกว่าวิวัตตะคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ทางสายกลางนี่เราแปลกันอย่างเป็นคำสวยงามว่าเป็นทางสายกลางทางราบรื่นดีงามวิธีการแห่งการเดินตามทางสายที่พระพุทธเจ้าทรงเคยดำเนินมาแล้วได้ประทานไว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรรวมเข้าแล้วก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือประโยคแห่งการเดินของผู้จะไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพานผ่านโลก
วัฏฏวนอันกันดาลนี่เสียได้โดยปลอดภัยกิริยาแห่งท่านผู้ดำเนินด้วยสุปฏิอุชุญาญะสามิจินี้ย่อมงามทั้งกิริยาแห่งการคิดออกทางด้านจิตใจงามทั้งวาจาที่พูดเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพราะพริ้งเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันงามทั้งการประพฤติกิริยาการแสดงออกทางกายทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางที่ตรงแนวต่อวิวัตตะได้แก่พระนิพพานเราทั้งหลายเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติจึงเป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามทางสายนี้โดยมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่แนบสนิทติดกับใจคิดสิ่งใดให้เป็นธรรมให้เป็นวินัยพูดสิ่งใดก็เป็นธรรมเป็นวินัยกิริยาแสดงออกทางกายก็เป็นธรรมเป็นวินัยซึ่งเป็นเครื่องรื้อถอนกิเลสไปทุกระยะทุกอาการแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจนี่คือผู้เดินทางเพื่อถึงนิพพานด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายตรงแนวต่อความพ้นทุกข์นั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นศัตรูคู่อริต่อธรรมต่อการปฏิบัติของเราซึ่งไม่มีสิ่งใดอันใดที่จะนอกเหนือไปจากคำว่ากิเลสประเภทต่างๆที่ซ่องสูงอยู่ตามสองภาคทางและยังฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นอีกด้วยที่จะต้องก่ออุปสรรคความขีดขวางแห่งการดำเนินของเราให้เป็นไปไม่สะดวกโดยประการต่างๆสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นความคิดการพูดการแสดงออกทางกายเป็นการขัดต่อหลักธรรมหรือหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึงทราบว่านั้นคือสิ่งปลอมแปลงคือสิ่งเครือบแฝงที่จะคอยทำลายการดำเนินหรือการก้าวไปตามมัชฌิมาของเราให้พึงระมัดระวังอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาขีดขวางหรือเหยียบย่ำทำลายหรือปิดกั้นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไปเสียโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่ทรงรับรองไว้แล้วอย่างเต็มภูมิของศาสดาของเราไม่มีทางสายใดที่จะตรงแนวยิ่งกว่าสายทางคือมัชฌิมาปฏิปทาการแสดงออกแห่งกิริยาของมัชฌิมาแต่ละแง่และมุมนั้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีหมายถึงองค์ปัญญาที่จะพาการดำเนินของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นชื่นใจตัดอุปสรรคไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งปัญญาสัมมาสังกัปปะก็เช่นเดียวกันเป็นความดำริคิดอ่านไตรตรองในเหตุในผลอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษซึ่งมีอยู่กับใจดวงนี้ให้เลือกเฟ้นด้วยปัญญาทั้งสองประเภทคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เรียกว่าองค์แห่งความฉลาดที่จะนำผู้ดำเนินให้เป็นไปตามสายทางแห่งมัชฌิมาคือความเหมาะสมความพอดีความถูกต้องความราบรื่นชื่นใจจนถึงฝั่งแห่ง
สันติธรรมอย่างยอดเยี่ยมได้แก่พระนิพพานสัมมาวาจากล่าวให้มีผลกล่าวให้เป็นที่ชื่นชมยินดีในอัตในธรรมต่อกันกล่าวเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงเกิดความพอใจในธรรมทั้งหลายต่อกันที่เรียกว่าเป็นสัมโมทนิยคถาท่านผู้ใดกล่าวออกแสดงออกก็ให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติอันดีงามแก่ท่านผู้ฟังเรียกว่าสัมมาวาจากล่าวชอบในการกล่าวชอบนี้ท่านแสดงไว้ถึง10ประการซึ่งเคยได้แสดงมาหลายครั้งหลายหนแล้ววันนี้จึงไม่จำเป็นต้องแสดงจะพูดให้ฟังเฉพาะหัวข้อแห่งการสนทนาเพื่อความรื่นเริงซึ่งกันและกันของพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือท่านนักปฏิบัติคือนักบวชท่านปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท่านพูดท่านสนทนาต่อกันให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อเท่านั้นว่าอปิชตาต่างองค์ต่างมีความมากน้อยไม่มากใหญ่มากใหญ่ใฝ่สูงไม่มากมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องพลุงพลังกดทวงจิตใจร้ายธรรมะกลายเป็นเรื่องกิเลสสั่งสมขึ้นมาทั้งที่เราเป็นนักเสียสละแต่กลายเป็นนักสั่งสมขึ้นมาเพราะความที่ขัดต่อความปรารถนาน้อยหรือความมักน้อยมันเป็นความไม่พรุงพลังสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นอะไรมีก็ยินดีใช้สอยไปตามเรื่องไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นทางที่ไหลมาแห่งกิเลสไม่ตรงกับเจตนาของผู้จะชำระสะสารกิเลสออกจากใจอสังสคณิกาไม่คุกคีซึ่งกันและกันมีตนเป็นผู้เดียวอย่านำนอกจากไม่คลาดเคล้าไม่คุกคีกับเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนภายนอกแล้วยังไม่คุกคีกับสิ่งกับอารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองต่อจิตใจอีกด้วยพยายามระมัดระวังข้าศึกคืออารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองแก่จิตใจด้วยความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยนี่เรียกว่าอสังสคณิกาไม่คลุกคลีภายนอกแล้วยังระมัดระวังข้างในไม่คลาดเคล้ากันกับเรื่องของกิเลสพยายามเห็นโทษของมันอยู่เสมอวิเวกตาชอบสถานที่วิเวกสงัดทั้งสถานที่ที่อยู่ที่บำเพ็ญเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายด้วยเรียกว่าอสังสวิเวกตาวิริยารัมภาเต็มไปด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มหัวใจมีสติเป็นเครื่องประคับประคองรักษาใจให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกอยู่เสมอซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าวิเวกตาอริยวิริยารัมภาดังนั้นก็กล่าวถึงศีลศีลเป็นสมบัติอันสำคัญทำความสวยงามในมารยาทแห่งการแสดงออกและทำความชุ่มเย็นให้แก่จิตใจของเราสมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุคือการกระทำของเราไม่หล่อแหละไม่โยกคลอน
ไม่คลอนแคลนไม่อ่อนแอมีความมุ่งมั่นบั่นทอนความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการฝึกการทรมานการกดขี่บังคับอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อความสงบของใจเป็นอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจให้รับความขุ่นมัวอย่างน้อยขุ่นมัวเศร้าหมองมากกว่านั้นผลของมันก็คือความทุกข์สมาธิคำว่าสมาธินี้เป็นขั้นขั้นมีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจของตนเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสมาธิที่แนบแน่นแนบเนียนท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นสันเลขกถาเครื่องซักพอกเครื่องขัดเกลากิเลสทุกประเภทเป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันจากนั้นก็แสดงถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดในอุบายวิธีที่จะแก้ความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงกลมายาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ทันท่วงทีให้ทันกับเหตุการณ์ของมันอยู่เสมอเสมอตามขั้นแห่งปัญญาที่จะควรแก้ควรทันกับปัญญาของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามแก้ตามไขตามปลดเปลื้องถอดถอนกันได้โดยลำดับจนกลายเป็นวิมุตติความหลุดพ้นหลุดพ้นที่ใจซึ่งถูกจองจำจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นผู้ควบคุมกฎขี่บังคับมานานหลุดพ้นที่ตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะอันเป็นสันเลขคธรรมข้อที่10ได้แก่ญาณความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนในขณะที่ความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นญาทั้งรู้ทั้งเห็นประจักษ์ใจในเวลานั้นนี่เป็นธรรมเครื่องรื่นเริงของพระผู้จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายท่านคุยกันสนทนากันมีแต่ธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจรุ่นล้วนมีเรียกว่าสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งทีเดียวสัมมากัมมันกัมมันโตได้แก่การประกอบความภาคเพียรในอิริยาบถทั้ง4เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความระมัดระวังด้วยความมีสติอยู่ในวงความเพียรไม่ให้กิเลสแทรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเพียรของเราที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นในอิริยาบถต่างๆนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะทำการงานชอบชอบด้วยการถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำการงานชอบด้วยการสั่งสมกิเลสดังที่โลกนิยมกันตลอดถึงพระของเราก็นิยมกันเช่นการก่อการสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนใกล้ไกลภายในภายนอกให้ขุ่นมัวไปตามๆกันหมดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถอดถอนกิเลสแต่เป็นเครื่องกังวลเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสของพระซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะประเภทนี้อันเป็นส่วนยากจึงสามารถหรือเป็นข้าศึกต่อสัมมากัมมันตะแห่งงานที่ชอบแห่งงานที่ละเอียดเพื่อถอดถอนกิเลสได้แก่การประกอบความเพียรนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงต้องพยายามระมัดระวังสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเราพอทราบกันได้ทั่วๆไปการบิณฑบาต
มาฉันด้วยกำลังปรีแข้งของตนนี้เป็นงานที่ชอบทำของนักปฏิบัติของนักบวชเพื่อความหลุดพ้นไม่สนใจในอาหารว่าประณีตบรรจงเพียงไรหรือไม่ประการใดพอยังชีวิตหรืออัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือนี้ให้ทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเต็มที่พอใจนี่เป็นสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับส่วนร่างกายสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับใจก็คือความระมัดระวังยาพิษที่จะสำคัญว่าเป็นอาหารของใจกว้านเข้ามาด้วยการเห็นการได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายกลายเป็นเรื่องยาพิษเข้าไปเผาจิตใจของตนเองนั้นไม่จัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพคือความเป็นอยู่แห่งใจของเราซึ่งเป็นหลักใหญ่รับผิดชอบในร่างกายนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปตามจนกลายเป็นความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอาหารอันเป็นพิษไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะนั้นเรียกว่ามิจฉาชีพนำอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาเผารนจิตใจของตนสัมมาอาชีวะหล่อเลี้ยงจิตใจได้อัดด้วยธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอธรรมได้โอชารสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงย่อมมีความเจริญมีความชุ่มเย็นมีความสะดวกสบายมีความว่างเปล่าภายในจิตมีความเบาบางสง่าผ่าเผยภายในจิตเพราะอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือพยายามเพียรละกิเลสบาปธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหมดไปหมดไปและเจริญสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นระมัดระวังไม่ให้กิเลสบาปธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันหมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับสำหรับสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอให้อยู่ในวงของกายหรือจะคิดจิตมีคิดไปทางใดมีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับเด็กมีพี่เลี้ยงติดตามย่อมปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายจิตใจที่มีสติเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่เสมอก็เป็นเช่นนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความสงบของใจที่เป็นสัมมาก็คือนำอารมณ์ที่จะยังใจให้สงบเข้ามากำหนดเข้ามาบริกรรมหรือยึดเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจมีความรู้สึกอยู่กับธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เย็นอยู่แล้วนั้นเพื่อใจจะได้ยึดนั้นแล้วเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาภายในตัวเองนี่เรียกว่าสัมมาอาสัมมาสติมีหลักธรรมอันเป็นสวักขาตธรรมเป็นเครื่องยึดของใจเมื่อจิตมีความสงบก็รู้อยู่ภายในตัวเองว่าสงบลึกตื้นยามละเอียดเพียงไรไม่ใช่ว่าสงบแบบหัวตอแบบนอนหลับนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธิมีธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในสันเลกธรรมกล่าวแล้วรวมลงมาสัมมาสมาธิคือองค์มรรค8นี่เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามสายทางแห่งมัชฌิมาซ
ซึ่งเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามสองฝากทางได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยจะทิ่มแทงทำลายเราอยู่ตลอดเวลาจำต้องได้ระมัดระวังรักษาตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางเพื่อความราบรื่นดีงามการดำเนินด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องดีงามนี้ชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีจิตคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อความหลุดพ้นญาญะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆสามีจิตปฏิบัติงามตาอย่างงามตางามใจคนอื่นมองเห็นก่อนหน้าเลื่อมใสหน้าเคารพบูชาตนเองก็มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยสามีจิตกรรมคือการปฏิบัติชอบของตนอาการเหล่านี้เป็นอาการถอดถอนกิเลสและเป็นอาการที่ก้าวไปตามสายทางมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างนี้พ้นได้ด้วยวิธีการอันนี้สาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้และหลุดพ้นไปได้ด้วยวิธีดำเนินอย่างนี้จะดำเนินอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ผิดจากสายทางที่เป็นไปเพื่อวิวัตะจะเต็มไปด้วยวัตจักรวัตวนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรระมัดระวังสังรวมตนอยู่เสมออย่าได้เฉื่อยชาอย่าได้แสดงความเคยชินต่อความเพียรแล้วนอนใจเหล่านี้เป็นเรื่องเครือบแฝงของกิเลสทั้งหมดให้พึงระมัดระวังตัวอยู่เสมอยากลำบากคือการต่อสู้กับกิเลสเราลำบากกิเลสก็ต้องลำบากเหมือนกันเราอย่าคิดว่าจะเรามีความลำบากเพราะการประกอบความภาคเจริญตัวกิเลสมันก็ลำบากเพราะการต่อสู้ของเราการห้ามหันกันกับกิเลสการตกต่อยการฆ่าฟันกันกับกิเลสทำไมกิเลสจะไม่ลำบากเลยจากความลำบากแล้วกิเลสต้องตายเราลำบากแต่เราได้ชัยชนะเราไม่สู้มันเลยเราหมอบราบแพ้อย่างหมอบราบผลที่จะพึงได้รับก็คือเป็นธาตุของกิเลสธาตุแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายธาตุแห่งความหมุนเวียนไปมาที่หาบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในวัฏวนนี้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้เลยนั้นไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์ไม่ยอมถอยในการต่อสู้กับกิเลสทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสต้องถือว่ากิเลสก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนเราเพราะกิเลสกับเราต่อสู้กันกิเลสจะหาความสุขความสำราญบานใจมาจากไหนเมื่อมีข้าศึกต่อตนเองอยู่แล้วเช่นเดียวกับเราที่มีกิเลสเป็นข้าศึกต่อเราเราหาความสุขที่ไหนเจอมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะมันทั้งนั้นเมื่อถูกมันทำลายเราเพราะเราแพ้มันทีนี้เมื่อเราต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ของเราก็มีจริงในการต่อสู้ในขณะเดียวกันความทุกข์ของกิเลสก็ย่อมมีความเจ็บปวดแสบร้อนความจะพินาศชิบหายของกิเลสย่อมมีไปโดยลำดับเพราะการต่อสู้ด้วยความเพียรแม้จะเป็นทุกข์ในการต่อสู้ของเราก็ตามเรามีหวังที่จะให้กิเลสได้รับความทุกข์ความลำบากขนครัวบ้านครัวเรือนครัวลูกเจ้าหลานเหลนปู่ย่าตายายซึ่งเคยฝังรากฝังฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างลึกออกจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาตามสังหารอยู่ตลอดเวลาทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาศรัทธาความเพียร
ตามห้ามหันกันกรองกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆได้สูญซากไปจากจิตใจเรียกว่ากิเลสตายเรียบไปหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรต่อไปนั้นที่จะให้เกิดความทุกข์ทางใจจึงทำให้เห็นได้ชัดๆรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ทูลถามพระองค์ท่านว่าเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วอย่างราบคาบไม่มีภายในจิตใจแล้วข้าพระองค์มีความสุขสบายไหมอย่างนี้ถามให้โง่ทำไมเพราะความรู้ประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานั้นไม่ใช่ธรรมะโง่เป็นธรรมะที่ฉลาดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เลิศโลกอยู่แล้วพระเจ้าทูลถามท่านหาประโยชน์อะไรย่อมไม่ทูลถามนี่แหละสมชื่อสมนามที่ว่าสันทิฏฐิโกคือพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะพึงรับเป็นมรดกของตนโดยเฉพาะแต่ละลายที่ปฏิบัติตนได้มากน้อยสันทิฏฐิกะธรรมทั้งหลายย่อมจะปรากฏขึ้นตามขั้นตามภูมิของตนจนถึงขั้นวิมุตติพ้นย่อมจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างประจักษ์และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ภายในจิตใจนี้เนี่ยการดำเนินการปฏิบัติจึงต้องมีความยากความลำบากเราทราบด้วยกันแล้วว่าการแก้กิเลสเป็นของแก้ยากถ้าศึกใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีที่จะนอกเหนือจากกิเลสไปได้ที่จะเป็นแก่นแห่งข้าศึกเป็นที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นที่รบยากแก้ยากที่สุดคือแก้กิเลสทุกจากกิเลสก็เป็นทุกข์ที่ยากลำบากมากเป็นทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่เห็นโทษของมันในความแสดงออกอยู่กับร่างกายและจิตใจของเรานี่อยู่แล้วจะเรียกว่าเราเรียนวิชาธรรมเพื่อความฉลาดและถอดถอนมันได้ที่ตรงไหนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่เหนือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่เป็นวิชาธาตุของกิเลสพอจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัติอยู่เวลานี้ให้ย่อยยับอับเฉาลงไปเพราะสู้กิเลสไม่ได้คำที่ว่าสู้กิเลสไม่ได้นั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้สู้กิเลสไม่ได้เช่นอย่างเครื่องมือรบไม่ใช่เครื่องมือนี้สู้กิเลสไม่ได้เครื่องมือนี้ทันสมัยเป็นแต่ผู้จะหยิบยกเอาเครื่องมือมาใช้นั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปราบปรามฆ่าศึกคือกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะสมเท่านั้นจึงได้ยอมแพ้กิเลสหรือกิเลสจึงเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นธาตุของมันได้ทั้งๆที่เราก็เรียนวิชาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำนี้อย่าให้มีในจิตใจของนักปฏิบัติเราเรียนจากครูจากอาจารย์ศึกษาจากครูจากอาจารย์ก็ดีเราเรียนอัดเรียนทำตามตำรับตำราก็ดีไม่มีธรรมบทใดบาทใดเป็นธาตุของกิเลสเป็นน้อยต่อกิเลสมอบราบต่อกิเลสไม่มีแต่ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งหมดในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงควรจะได้รับชัยชนะเห็นกันต่อหน้าต่อตาด้วยการประกอบความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสด้วยวิชาธรรมของเราที่ได้เคยได้ชัยชนะมาแล้วและเคยเป็นใหญ่ต่อกิเลสทุกประเภทมาแล้วไม่ควรให้รับคำว่าแพ้ท้ายที่สุดคำว่าแพ้ท้ายหมดทั้งตัวไม่มีสง่าราศีอันใดเลยความแพ้กิเลสค
ความชนะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศความเป็นทาสของกิเลสดีวิเศษวิโสอะไรเอาพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลเราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตจอมปราบฉลาดแสมคมเหนือโลกเหนือสงสารปราบมับจอมมารมหามารภายในจิตใจได้จนราบคาบสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะวิชาธรรมของพระองค์ทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้ายังจะกลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาอาสวะนำธรรมไปเป็นทาสของกิเลสอยู่ได้เราไม่อายเราบ้างเหรอเราบวชมาอย่างสง่าผ่าเผยบวชมาด้วยความมีอัตมีธรรมบวชมาด้วยความมีอุปัชฌาย์อาจารย์บวชมาด้วยความได้รับศาสตราอาวุธพร้อมแล้วตั้งแต่วันบวชท่านยื่นยกหยิบยื่นให้เราแล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่คือเครื่องมือปราบกิเลสความรักความหึงหวงความสงวนไม่มีอันใดที่จะรักจะสงวนยิ่งกว่าธาตุขันธ์กว่าสกลกายเหล่านี้อันเป็นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้รักให้สงวนขัดแย้งต่อธรรมมาเป็นประจำเหตุสรรตั้นยอว่าให้เป็นของสวยของงามเหตุสรรตั้นยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของท่านเป็นของเขาของใครเหตุสรรตั้นยออยู่เช่นนี้ปลอมแปลงอยู่เช่นนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมพยายามลบล้างความจริงคือธรรมอยู่ไม่หยุดยั้งนี่ท่านจึงได้มอบอาวุธอันเป็นความจริงนี้ให้เพื่อปราบกิเลสประเภทจอมปลอมนี้ออกให้สิ้นซากให้เหลือแต่หลักความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจหาความสวยงามที่ตรงไหนเอานำไปฟัดเหวี่ยงกับกิเลสกิเลสว่าสวยงามหนังหรือสวยงามถ้าหนังสวยงามแล้วหนังรองเท้าเป็นอย่างไรหนังภายนอกสวยงามทำไมจึงมีขี้เหงื่อใครเต็มไปหมดชะล้างกันทำไมถ้ามันสวยงามจริงๆไม่ต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลารักษามันทำไมเพราะมันสวยงามมันสะอาดสะอ้านไม่ว่าของใครแต่นี้ทำไมของสะอาดทำไมจึงต้องได้ชะได้ล้างมันไม่ใช่ของโสกปรกจะได้ชะล้างกันไหมเมื่อเป็นฉะนั้นมันเต็มไปด้วยของโสกปรกแม้แต่ผิวหนังแท้ๆที่หลงกันหนึ่งมันก็คือของโสกปรกที่เสกสรรตัญญาออกมาจากกิเลสภาพเป็นของสวยงามต่างหากนั่นคือจอมโกหกของกิเลสลบล้างความจริงแห่งธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นของไม่สวยไม่งามตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นพลิกหนังภายในออกมาดูสิถ้ายังมองเห็นภายนอกว่าสวยว่างามหนังอันเดียวนั่นแหละพลิกภายในออกมาดูอีกเป็นยังไงมันน่าดูไหมดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตามหลักความจริงก็หมายความว่าล้างแล้วล้างเล่าล้างสิ่งจอมปลอมที่มันแทรกมันสิงมันเสกสรรปั้นยอไว้ว่าสวยงามนะล้างด้วยความจริงคืออัดคือทำมันสวยมันงามที่ไหนถ้าโลกออกมาหมดในหนังทั้งตัวเรานี้น่ะแล้วแผ่ออกมาดูที่เป็นยังไงหนังทั้งแผ่นน่าดูไหมหนังของคนของหญิงของชายหรือของสัตว์ตัวใดก็ตามเมื่อถลกหนังออกมาดูแล้วหนังน่าดูไหมสวยงามตามที่กิเลสเสกสรรตั้นยอนั้นจริงๆไหมหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ได้ทราบพันธะชัดว่ากิเลสนี่หลอกเราถึงขนาดนี้เถอะหรือมันก็ต้องได้เห็นโทษกันความจริงมันหาความสวยงามที่ไหนข้างในก็เยิ้มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อเต็มไปของปฏิกูลข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครชะล้างกันทั้งข้างบนข้างล่างมีแต่ขี้เต็มตัวและยังมาเสกสรรตั้นยอออกมาว่าเป็นดีเป็นของดีก็เห็นแต่สุนัขเท่านั้นเห็นอาจม
ว่าเป็นอาหารได้อเด็ดอร่อยมนุษย์เราไม่ใช่สุนัขแต่เพราะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราไม่ใช่สุนัขเหตุใดจึงจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นเหมือนอาจงแล้วดูดดื่มด้วยอารมณ์รักชอบด้วยความว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆที่มันจอมปลอมและเสกสรรปัญญาหลงมันไปทำไมกิเลสทำเป็นเครื่องแก้มีอยู่นำมาชะมาล้างกันให้ถึงความจริงแต่ต้องกันได้อย่างไรเมื่อถลกหนังออกมาแล้วเอาดูเนื้อในคนในสัตว์เป็นอย่างไรแดงโล่ไปหมดทั้งตัวแล้วดูเข้าไปกำหนดพิจารณาเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าอิจฉาระอาใจเต็มไปหมดทั้งร่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางแล้วกระจายออกไปดูในอวัยวะทุกส่วนนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นงามของงามของสวยตามที่กิเลสมันไปฝังจมความหลอกลวงเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดทุกแห่งทุกคนในสกุลกายของเราของเขานี่ที่คลายดูให้มันหมดความจำปองของกิเลสที่มันไปปักเสียบหลอกมนุษย์ที่โง่เขลาเปล่าปัญญาไว้เอาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ฉลาดนี้จับเข้าไปแย่เข้าไปแทงเข้าไปพิสูจน์เข้าไปให้เห็นตามความแล้วเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้นนี่ละอาวุธที่ท่านมอบให้เพื่อจะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี่คืออาวุธเพียงจะพูดว่าหนังเท่านั้นก็กระจายไปแล้วเพราะเป็นประโยคใหญ่มากหนังหุ้มหมดห่อหมดทั้งตัวของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนี่ยอันบุรุษตาฟางแบบพวกเรานี่นะต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาทีนี้ปัญญานั้นแทงทะลุอย่าว่าแต่ร่างกายอันเล็กๆน้อยๆ นี่เลยแม้ภูเขาทั้งโลกก็แทงทะลุไปหมดแต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเล็กเพียงนิดเดียวหนังบางๆเพียงนิดเดียวไม่สามารถแทงทะลุได้จะว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรก็คือจอมโง่นั่นเองแล้วเราอยากจะเป็นจอมโง่ได้ถูกกล่อมเพื่อกล่อมจากกิเลสอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อแบกทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ร่ำไปอย่างนี้เหรอถ้าไม่อยากแบกเห็นโทษของกิเลสก็ควรที่เห็นคุณของธรรมนำมาพิสูจน์กันด้วยหลักความจริงธรรมเป็นความจริงแท้ๆไม่จอมปลอมจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาแต่ธรรมจัดไว้ชอบแล้วดูให้เห็นละเอียดละออในภายในภายนอกของส่วนร่างกายกำหนดแยกแยะออกไปให้แตกกระจายทำลายลงไปแล้วดูกันได้ที่ไหนนั่นความจริงมันลบล้างความจอมปลอมว่าสวยว่างามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของเขาของเราออกได้หมดโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังถ้ามันเที่ยงมันแตกกระจายไปได้อย่างไรทุกขังตรงไหนร่างกายของเราที่มีความสุขความสุขความรื่นเริงหน้ารื่นเริงบันเทิงอยู่ตรงไหนมันมีแต่กองทุกข์ทั้งกองเต็มอยู่นี่อนัตตานั่นท่านบอกไว้แล้วเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้อย่ายืดดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธาตุหลักธรรมชาติของธาตุเดิมเขาอย่ายืดอย่าถืออย่าไปคว้ามาเป็นเราเป็นของเราอนัตตาเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้แม้เช่นนั้นมันก็ยังอาจยังเอื้อมยังฝืนอาจฝืนทำไปยึดไปถือตีข้อมือหักมันก็ไม่ยอมถอยเพราะกิเลสไม่ยอมให้ถอยกิเลสให้พาสู้ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ปัญญาไปแล้วตีเล่าเอาจนกิเลสมันข้อมือหักไปหมดสุดท้ายมันก็แพ้ธรรมเนื่องการต่อสู้กับกิเลสเราอย่าว่าแต่เราผู้ต่อสู้กับกิเลสเป็นความทุกข์กิเลสมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันสุดท้ายมันก็สลายไปไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นแหละจริงอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรกวนใจเลยหาเงียบเหมือนกับบ้านร้าง
แต่มีคนอยู่นั่นฟังสิบ้านร้างเป็นยังไงเงียบกิบไปหมดไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมยื่นเรื่องเหล่านี้หมดไม่มีนะนันทิราคะสากตาตตะตตราอภินันดินีเสื่อยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเครื่องแสดงออกของกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายแสดงกิริยาบ้าออกมาสดสดร้อนร้อนเหล่านี้หายเงียบไปหมดไม่ที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วประเภทละเกะละกะทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองมีแต่คนดีสงบเสงี่ยมเทียมตัวนั่นเทียบถึงบ้านภายนอกบ้านร้างจะมีคนเทียบเข้ามาข้างในก็คือว่าบ้านร้างภายในนี้ได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะตัวพาดิ้นรนกวาดแกว่งตัวราคะตัณหาความทะเยอทะยานความวุ่นวายสายแสความโกรธความรุ่มหลงตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของปัญญาญาณฟาดฟันหันแหลกขาดสะบั้นไปจากจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ขันล้วนๆทีนี้นั่นแหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนหมายถึงว่ากิเลสนั้นตายไปหมดสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจนี้ตายไปหมดพินาศชิบหายไปหมดแต่มีคนอยู่นั่นก็คือมีแต่เบญจขันธ์แสดงอาการตามธรรมชาติของมันรูปก็มีอยู่ตามสภาพเวทนาที่เป็นอยู่ภายในร่างกายก็มีอยู่ตามสภาพแต่ไม่มีใครมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปตามธรรมชาติของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จำไปตามธรรมชาติวิญญาณความรับทราบจากอายตนะภายนอกภายในประสานกันว่ารับทราบแต่ไม่มีผู้มาจับจองไม่มีผู้มายึดมาถือพอที่ให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตใจให้รับความลำบากมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นที่มายึดมาถือว่านั้นเป็นเราเป็นของเราแบกหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็คือแบกขันนี้ด้วยอุปาทานทีนี้เมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านร้างทั้งคิดทั้งปรุงได้อยู่แต่ก็ไม่มีความคิดความปรุงใดที่เป็นภัยต่อตัวเองมีแต่ความสงบราบคาบอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากตัวเสนียดจันไรได้แก่กิเลสไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออย่างนี้นั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาพาผู้ปฏิบัติดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามให้เข้าถึงจุดนี้มีอยู่ที่ใจเรานี้กิเลสอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจกระจายออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระจายออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยวจับจองที่นั่นที่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของกิเลสที่ออกจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้สกัดรัดกั้นตีต้นไปตามหลักความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกได้ด้วยความชอบธรรมคือปัญญาธรรมแล้วมาลบล้างหรือถอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนที่มันปลอมไปด้วยความยึดความถือของกิเลสออกได้กลายเป็นขันธ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วขับไล่กิเลสประเภทต่าง

ภาคฟันหันแหลกเข้าไปตรงนั้นอีกเอาจนแหลกแตกกระจายไปด้วยกันภายในจิตสุดท้ายก็หมดไม่มีกิเลสตัวใดจะเหลือตกค้างอยู่ภายในขันในจิตนี่เลยนั่นแหละท่านว่าหมดเชื้อแล้วหมดชาติแล้วหมดทุกข์แล้วหมดที่ตรงที่จิตหมดเชื้อคืออวิชชาเป็นสำคัญนั่นแหละเชื้อของความเกิดอยู่ที่จิตเชื้อของความเกิดหมดไปจากจิตแล้วความเกิดจึงไม่มีผู้ที่รู้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วต่อไปนั้นด้วยความประจักษ์ตนในตนเองนั้นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้สูญสิ้นไปได้อย่างไรถ้าสูญสิ้นไปได้ก็ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ไม่เรียกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานอยู่ภายในจิตใจของนักปฏิบัติตรงนี้นี่ละวิธีการแก้วิธีการถอดถอนฟาดฟันหันแหลกกับข้าศึกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอันพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าในทำนองเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านี้นั้นจะไม่นอกเหนือไปจากอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่เป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมวิบากคือผลก็ต้องได้รับไปในภพชาตินั้นๆเกิดที่สูงที่ต่ำรุ่มๆดอนๆเป็นไปจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากอวิชชาซึ่งคลิกแคลงเปลี่ยนแปลงไปได้ในแง่ต่างๆให้สัตว์ทั้งหลายทำสิ่งต่างๆไปได้ตามความต้องการของอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นผลแห่งความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆจะไม่เปลี่ยนไปได้ยังไงเมื่อเหตุพาให้เปลี่ยนแปลงดีชั่วหนักเบาเป็นไปอยู่ภายในจิตเพราะวิชาเป็นผู้บงการวิบากที่จะทำให้เกิดสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆให้เกิดความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรนั้นจะปิดได้ยังไงจะปฏิเสธได้ยังไงว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเสมอกันไม่ได้แม้จะไปเกิดในภพชาติต่างๆก็ตามต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดแตกต่างกันอยู่โดยลำดับตำดาเพราะกิริยาแห่งการกระทำซึ่งเนื่องมาจากการบ่งการของอวิชชาให้ทำนั้นไม่เหมือนกันกลายเป็นวิบากไม่เหมือนกันขึ้นมานี่แหละการเรียนหนักความจริงให้รู้ความจริงของตัวเองให้เรียนอย่างนี้ตามหลักธรรมที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมนี้ถึงเราจะรู้ได้ชัดแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ดีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีนรกพรหมโลกมีหรือไม่มีนิพพานมีหรือไม่มีมันรู้กันที่นี่หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการไปเที่ยวเสียหมดในสิ่งที่นี่และเป็นผู้รับทั้งนั้นก็คือจิตตาวิชานี่เองบาปคำว่าบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ชั่วให้ผลเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่จิตตาวิชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาแล้วจะได้ผลเลิศมาจากไหนขึ้นชื่อว่าจิตตาวิชาพาสร้างแล้วจะไม่เป็นผลเลิศเลยนอกจากจิตตาวิชาคือวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าพาสร้างพาดำเนินเท่านั้นจึงจะกลายเป็นจิตเลิศขึ้นมาเนี่ยเรื่องพบเรื่องชาติอ่านตามตำรับตำราสาธุเราไม่ได้ประมาทเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าไม่ได้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติแล้วก็จะงมแต่เงาอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นเงานั้นเป็นแถวเป็นแนวไปเลยไม่ใช่ความจริงความจริงคือการปฏิบัติต่างหากความจำเป็นความจำต่างหากความจำไม่ใช่เป็นสิ่งละกิเลสความการปฏิบัติต่างหากที่เป็นสิ่งที่ละกิเลสและเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ตามหลักความจริงเพราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันอยู่มากราฟ้ากับดิน

ผู้พิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานและรู้แจ้งเห็นจริงจนถึงกับได้มาสั่งสอนโลกเราอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งตาเนื้อตาจักษุญาณเห็นตามความจริงในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมลบล้างได้อย่างไรใครจะเอาอะไรไปลบล้างบาปว่าไม่ให้มีลบล้างบุญไม่ให้มีลบล้างนรกสวรรค์ไม่ให้มีลบล้างพรหมโลกนิพพานไม่ให้มีเพราะเป็นของมีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับการลบล้างของผู้ใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นการปฏิบัติก็เพื่อให้รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ควรละให้ได้ละเช่นบาปเป็นของไม่ดีให้ได้ละท่านผู้รู้ผู้ฉลาดมาสอนเราขนาดนี้เรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โง่เราฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนั่นแสนโง่ที่สุดหาที่เทียบที่เทียบไม่ได้เลยเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนหมดหวังเพราะลบล้างความจริงด้วยการลบล้างตนเองนั่นแหละให้หมดสาระคุณต่างๆนี่แหละหลักสำคัญอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านพิสูจน์ตัวเองเราบวชมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อหาความจริงให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดๆสามโลกธาตุนี้จะเป็นบรมสุขเป็นขึ้นที่นี่แหละตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่ละเลิศเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใจกับธรรมที่ได้เข้าสัมผัสกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของใจนี่ท่านเรียกบรมสุขรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหายสงสัยนี่เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติเราว่าเห็นทุกข์เห็นภายในทุกข์ให้ค้นหาเรื่องของทุกข์อยู่ภายในตัวเองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์ไหมน่าเห็นภัยจริงๆไหมถ้ายังไม่เห็นทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นภัยแล้วเราก็หาความสุขไม่เจอเหมือนกันจึงต้องค้นดูให้ดีเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นผลแห่งความพ้นโลกวิวัตตะว่าไงไม่พ้นโลกได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องเอาให้จริงให้จังอย่าหลอกแหละคอนแทนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมเราอย่าไปยินดีเราอย่าไปนอนใจเราอย่าสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรามันเป็นข้าศึกต่อเราทั้งมวลนั่นแหละสิ่งใดที่ฝืนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นเป็นธรรมเมื่อหมดกิเลสแล้วเราก็ทราบได้ชัดว่าความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอความโยกโยกคลอนนี่คืออะไรมันคือกิเลสทั้งหมดนั่นเมื่อได้ผ่านมันเข้าไปแล้วถึงรู้ว่ามันคือกิเลสทั้งหมดไม่ใช่คือธรรมะมันคือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้มันขี้เกียจทำความเพียรก็ความขี้เกียจก็คือกิเลสขวางทางแล้วเวลานี้ขวางทางจงกรมแล้วขวางสถานที่ที่เราจะนั่งภาวนาแล้วมันเปิดไว้แต่หมอนดังเดียวจะให้เราได้ลงนอนได้อย่างสบายตายแล้วตายทั้งเป็นกิเลสกล่อมเอาตายทั้งเป็นได้ยินเสียงครอกครอกนั่นให้รู้เวลาควรหลับควรนอนเราก็รู้ของเราเองธาตุขันเป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อนตามเวลาของมันการขบการฉันการเยียวยาธาตุขันเป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องทำธาตุเรากับธาตุของโลกของสารเหมือนกันต้องทำเหมือนกันแต่ให้ทราบว่าเราเป็นนักปฏิบัติมีความหนักเบามากน้อยพอเหมาะพอสมอย่างไรที่จะควรพักผ่อนนอนหลับที่จะควรประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเป็นเม็ดเป็นหน่วยด้วยความมีสติสตังค์เช
เป็นแสงในทางความภาคความเพียรให้รู้สมกับนักปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อฉลาดตามปมมายาของกิเลสที่มันแสดงในแง่ใดนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ขอทุกท่านให้นำไปพินิจพิจารณาตามแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเองตรงนี้

0: วิธีฟังเทศที่ถูกต้องและปรากฏผลประจักษ์ใจในขณะฟังเทศโปรดได้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องทำความสำคัญกับภายนอกแม้ที่สุดกับท่านผู้เทศการตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าจึงเป็นเช่นเดียวกับภาชนะที่เราตั้งไว้สำหรับรองน้ำหงายปากขึ้นแล้วตรงช่องที่น้ำจะไหลลงเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไหนน้ำจะไหลลงมาที่นั่นและสามารถจะทำภาชนะนั้นนั้นซึ่งตั้งไว้แล้วด้วยดีให้เต็มได้ด้วยน้ำการฟังเทศที่จะให้ปรากฏมีอานิสงส์ตามที่ท่านกล่าวไว้5ประการก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำสุดท้ายแห่งอานิสงส์ของการฟังเทศท่านว่าจิตผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสในขณะนั้นธรรมะที่เข้าไปสัมผัสกับใจของเราในขณะที่เราฟังเทศนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้าไปชะล้างสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้ใจเมื่อได้รับสัมผัสจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องชะล้างอยู่เสมออย่างน้อยก็อย่างเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นมากกว่านั้นก็มีความฉลาดแยบคายขึ้นภายในจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าปัญญาในครั้งพุทธกาลเราเคยทราบในตำรามีจำนวนไม่น้อยว่าท่านผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลเป็นขั้นๆขึ้นไปบางท่านถึงสำเร็จถึงขั้นพระรหัตภูมิก็มีนี่เกิดขึ้นจากหนึ่งท่านได้ปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของท่านมาอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีปัญญาเฉลียวฉลาดและอยู่ในขั้นที่จะแก้ไขตนได้ในขณะนั้นด้วยและท่านที่ได้อบรมมาพอสมควรคือด้วยข้อปฏิบัติดัดจิตใจของตนเวลาฟังพระองค์ท่านทรงโปรดก็ได้คติเพื่อแก้ไขจิตใจของตนไปเป็นขั้นๆเพราะขณะที่ฟังท่านมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่เต็มไปด้วยเหตุผลและทำทั้งหมดที่ท่านชี้แจงแสดงไปล้วนแล้วแต่แสดงเรื่องของเราทั้งนั้นแม้จะท่านจะปรินิพพานแล้วศาสนธรรมยังเหลือมาถึงพวกเราที่ซึ่งไม่ได้สาบสูญไปที่ไหนเลยก็โปรดได้ทราบว่าธรรมะทั้งหมดในครั้งพุทธกาลที่ทรงแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายกับธรรมะที่เราทั้งหลายได้ฟังอยู่ทุกคู่วันนี้มีขณะนี้เป็นต้นก็โปรดได้ทราบว่าเทศเรื่องของเราแม้ท่านจะแสดงเรื่องของคนอื่นก็เช่นเดียวกับแสดงเรื่องของเราพูดถึงเรื่องทุกข์เราก็มีพูดถึงเรื่องสุขก็ถูกตัวของเราเพราะเราก็เคยผ่านมาแล้วเช่นกันพูดถึงเรื่องความบกพร่องขาดเขินก็ถูกตัวของเราพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ถูกเราเพราะเราก็ย่อมจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นบางครั้งบางคราวหรือเสมอมาเหมือนกันฉะนั้นเมื่อท่านแสดงถึงเรื่องส ุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเศร้าโศกเรื่องเพลิดเพลินเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงทั้งหมดจึงมาถูกกับเราทุกท่านไม่ได้ผิดไปแม้แต่รายเดียวเมื่อปันเป็นเช่นนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องกับโลกทั่วไปไม่เคยสอนโลกให้ผิดจากเป้าหมายทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเลยจนกระทั่งถึงสตรีฐานหากเขามีความรู้สึกและมีความเฉลียวฉลาดรู้จักสมมติดีชั่วเช่นเดียวกับเราแล้วสตรีฐานเขาอาจจะได้รับผลประโยชน์จากศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพวกเราแต่นี่เพราะเขาเป็นชาติที่อาภัพทั้งอำนาจวาสนาในเวลาที่เขาทรงอัตภาพความเป็นสัตว์อยู่อาภัพทั้งความรู้ความฉลาดในสมมตินิยมที่มนุษย์ใช้และศาสนธรรมที่พระองค์เจ้านำมาแสดงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาไม่ทราบว่าบาปบุญเป็นยังไงดีชั่วเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงในคำสอนที่พระองค์ท่านแสดงออกมาทั้งเขาก็มีอยู่ทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับมนุษย์เราเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสมควรจะเป็นธรรมที่ควรจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ควรจะเป็นศาสดาของโลกได้เพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ท่านที่แสดงออกไปไม่ผิดจากความมีความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายแสดงไปที่ไหนถูกทั้งนั้นไม่ผิดจะแสดงไปทางชั่วเพื่อให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นโทษแห่งความชั่วก็ถูกต้องจะแสดงทางความดีให้ได้เห็นเป็นเครื่องดูดตื่นจิตใจและให้มีแก่ใจเพื่อจะบำเพ็ญความดีก็ถูกต้องไม่มีแง่ไหนผิดและไม่มีธรรมข้อไหนที่จะเป็นฆ่าศึกต่อโลกตลอดมาจนถึงขันนี้ไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนๆยอมเป็นผู้จะต้องได้รับความสุขความทุกข์ความบกพร่องขาดเขินเช่นเดียวกันหมดเพราะเป็นผู้มีกิเลสเครื่องก่อกวนด้วยกันก็ธรรมะเป็นเครื่องที่จะแก้สิ่งที่ขัดข้องของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อแสดงลงที่ไหนจึงถูกตั้งแต่เรื่องของสัตว์ที่เป็นอยู่ทั้งนั้นท่านผู้ฟังจึงควรน้อมเข้ามาสู่ตนเสมอไม่ว่าท่านจะเทศออกข้างนอกหรือจะเทศเข้ามาข้างในไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องของใครหรือของสัตว์ตัวใดไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องโลกใดหรือสิ่งใดโลกนั้นสิ่งนั้นสัตว์นั้นบุคคลนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกันกับเราในเรื่องความสุขทุกข์ได้เสียผู้สามารถปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านและตามเพศตามวัยของตนก็ย่อมไม่เสียทีและไม่ร้ายผลนังจะเป็นผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นเฉพาะหน้าหรือเป็นลำดับไปตามแต่เหตุที่เราดำเนิน สืบต่อและได้มากน้อยแค่ไหนคำว่าธรรมหรือธรรมะเป็นกลางกลางถ้าจะเทียบก็เหมือนกับสมบัติซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เมื่อใครเป็นผู้หามาได้ผู้นั้นก็ครองกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสมบัติประเภทใดผู้นั้นก็มีกรรมสิทธิ์ในสมบัติประเภทนั้นๆโดยสมบูรณ์ธรรมะไม่ว่าส่วนน้อยส่วนมากที่ผู้บำเพ็ญได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็ย่อมจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์อันสมบูรณ์ในธรรมะประเภทนั้นๆเหมือนกันคำว่าเสรีภาพที่ได้กล่าวนิสนทนากันผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อแยกเข้ามาสู่ธรรมแล้วธรรมทั้งหมดเป็นเสรีภาพธรรมผู้ปฏิบัติตามธรรมะซึ่งเป็นเสรีภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วยอมจะรับเสรีภาพเป็นลำดับลำดับไปที่เราทั้งหลายไม่ได้เป็นเสรีภาพภายในตัวเองก่อนเนื่องจากเรายังไม่เข้าใจที่จะปฏิบัติต่อสิ่งบีบบังคับเราเองแม้ที่สุดหน้าที่การงานซึ่งเราเคยทำส่วนที่เคยทำนั้นก็ยกไว้แต่จิตใจของเราเมื่อไม่มีธรรมะซึ่งเป็นอุบายที่จะให้รอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนการงานนั้นๆก็กลับมาบีบบังคับเราได้ทั้งที่การงานนั้นไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแต่เราเสียเองเป็นผู้มีหน้าที่และรู้เรื่องรู้ราวที่จะทำกิจการงานนั้นๆแต่แล้วก็เกิดความกังวลและความเดือดร้อนเพราะการงานของตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าเราไม่รับเสรีภาพในการงานของเราเพราะเราไม่รอบคอบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเสรีภาพนั้นคือให้ความเสมอภาคในหน้าที่การงานและให้ความเสมอภาคสำหรับผู้ทำถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับหรือบีบคั้นจิตใจของเราถ้าเรายังไม่สามารถแก้ออกได้ยังเหลืออยู่มากน้อยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นเครื่องบีบบังคับเพื่อไปเราก็ยังเป็นอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้บำเพ็ญหรือแก้ไขสิ่งที่บีบบังคับนั่นเสียเลยแต่วิธีที่เราอบรมจะเป็นงานประเภทไหนที่ว่าเป็นงานที่ชอบที่ท่านให้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วงานประเภทนั้นๆแหละเป็นงานที่จะเป็นไปเพื่อตดแอกคือเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราที่ท่านกล่าวประนามเสมอซึ่งเราทั้งหลายก็ยินกันอยู่จนขินหูว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องบีบบังคับเราแม้เราจะโกรธให้เขาเราถือว่าเป็นความดีสำหรับเราแต่แล้วเราก็เป็นผู้ร้อนไม่ร้อนไม่โกรธให้เขาความโกรธนี้ก็แสดงผลให้เราเดือดร้อนความโลภเมื่อไม่รู้จักเมืองพอดีก็เป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราให้มีความทะเยอทะยานมีของตนมีเท่านี้ แล้วอยากได้ของคนอื่นมาเพิ่มเติมเสาะแสวงหาโดยวิธีต่างๆโดยวิธีคดวิธีโกงแล้วแต่จะได้มาด้วยวิธีใดไม่ได้คำนึงถึงหัวใจของเขาแต่ขอให้สมกับใจของเราที่ต้องการแล้วเป็นพอเหล่านี้เราจะถือว่าเป็นความสุขก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องบีบบังคับจิตใจให้เป็นไปตามทางไม่ชอบได้มาแล้วก็เดือดร้อนทั้งสองประเภทนี้เพราะอำนาจแห่งความหลงนั่นเองเป็นตัวเหตุความหลงก็ฉุดลากไปมีท่านก็เรียกว่าเป็นเครื่องฉุดลากหรือบีบบังคับอันหนึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นอิสระเสรีได้พูดถึงเรื่องความโกรธหรือความโมโหไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มอำนาจวาสนาแต่เป็นสิ่งที่จะทำอำนาจวาสนาให้อับเฉาลงไปคนผู้ที่ชอบโกรธมากๆไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนความโกรธท่านจึงให้ชื่อว่าเป็นไฟแต่ธรรมดาต้นไฟอยู่ที่ไหนความร้อนก็ต้องอยู่ที่นั่นก่อนจะโกรธให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนตนผู้เป็นต้นไฟก็ต้องเดือดร้อนก่อนเขาแต่ตัวเองไม่ทราบว่าความโกรธนั้นเป็นต้นไฟเกิดขึ้นที่หัวใจและเผาผลาญตนเองก่อนแล้วจึงลุกลามไปหาคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงประณามและพยายามขับไล่สายส่งออกนี้ให้หมดเมื่อความโกรธนี้หมดไปแล้วตนเองก็อยู่สบายจิตที่มีความโกรธแค้นต่อคนอื่นก็กลายเป็นความเมตตาหรืออ่อนโยนต่อตัวเองและคนอื่นไปได้มีความรู้สึกอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีสิ่งแทรกซึมเมื่อสิ่งแทรกซึมนี้ผลักดันให้เป็นไปอย่างไรจิตใจก็ย่อมเป็นไปได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จะพยายามขับไล่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปธรรมะไปถึงไหนความร่มเย็นก็ไปถึงนั้นเราบำเพ็ญธรรมะไปถึงขั้นไหนได้มากเท่าไรความร่มเย็นก็มากถึงขั้นนั้นในบุคคลผู้นั้นเช่นเราได้ให้ทานทานจะมากหรือจะน้อยก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นภายในใจว่าเราได้ให้ความสุขแก่คนอื่นนอกจากนั้นบุญกุศลที่จะเป็นความสุขย้อนหลังกลับมาหาเราก็ยังมีคนอื่นที่ได้รับการให้จากเราสิ่งที่ให้ไปนั้นเขาก็เอาไปทำประโยชน์ให้ได้รับความสุขจะให้ข้าวหรือให้น้ำหรือให้เสื้อผ้าให้วัตถุสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วสละกรรมสิทธิ์ให้นั้นให้คนอื่นให้เขาได้รับความสุขเขาก็ย่อมคิดเห็นบุญเห็นคุณเราและส่ออัธยาศัยของเราว่าเป็นผู้มีน้ำใจอันกว้างขวางใจของเราก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและคนที่มีทานหรือเป็นผู้หนักในทานไปที่ไหนไม่ค่อยจะอดอยากหมู่เพื่อนก็มากไปที่ไหนแทนที่จะขัดข้องขาดเขินก็ไม่ขาดเขินคนที่มีทานภายในใจหรือมีการสละเป็นนิสัยของใจไปที่ไหนไม่ยอมตายแม้จะไม่มีมากแต่ก็ไม่จนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนให้ไปแล้วนั่นแหละเป็นอนิสงส์ตามรักษาผู้นั้นแต่คนที่ชอบเห็นแก่ตัวมีความตระหนี่เหนียวแน่นเป็นกำลังแม้ที่สุดเพื่อนก็คบค้าสมาคมไม่ติด เพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวข้างเดียวนี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่การสอนว่าทานทานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะโลกที่อยู่ด้วยกันได้เป็นตึกแผ่นแน่นหนานั้นยอมอาศัยการสละเป็นของสำคัญเช่นลูกที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่หลังนี้ต้องได้รับการสละจากพ่อแม่เสมอสละมาเป็นลำดับสละมาตั้งแต่เลือดเนื้อสละทรัพย์สมบัติสละชีวิตจิตใจสมบัติทุกประเภทสละเพื่อลูกทั้งนั้นนับตั้งแต่ข้าวป้อนน้ำนมมานับแต่จำนวนน้อยจนถึงจำนวนมากตลอดถึงลูกโตมีลูกมีความเติบโตขึ้นมาจนรักษาตัวคุ้มและมีทางหากินได้แล้วพ่อแม่จะคอยลามือไปหน่อยนี่ลูกกับพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งการสละคนที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งการเสียสละสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ด้วยกันได้เป็นหมู่เป็นพวกก็เพราะความเสียสละเพราะฉะนั้นคำว่าทานจึงเป็นรากฐานของโลกอันสำคัญหากว่าโลกนี้ได้ขาดทานไปเสียระหว่างพ่อแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างเพื่อนฝูงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างญาติต่อญาติก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพระกับโยมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สัตว์ด้วยกันที่เป็นหมู่เป็นพวกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่ด้วยกันได้เมื่อขาดการเสียสละเสียการเสียสละเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นท่านเรียกว่าทานแปลว่าการให้สัตว์เขาก็มีพ่อมีแม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่อยู่ที่กินเป็นที่อาศัยทุกสิ่งทุกประการทานจึงนี้ละเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโลกพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ทานบารมีวางขึ้นเป็นข้อต้นทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกลายเป็นมหาทานถึงก็เขาได้ขับไล่ไปส่งพระองค์หนีในคราวเป็นพระเวสสันดรถึงเขาจะขับไล่ก็เป็นความผิดของเขาแต่ไม่ใช่เป็นความผิดของพระเวสสันดรที่ให้ทานแล้วให้ไร้ผลไปเสียหากว่าให้ทานได้ไร้ผลไปเสียตามโลกเขาตำหนิติโทษนั่นแล้วก็คงไม่เป็นพระพุทธเจ้าและมาสอนพวกเราทั้งหลายว่าจงเป็นผู้มีความยินดีในทานและให้ทานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าทานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วต้องตัดออกทานบารมีที่จะมาสอนพวกเรานี้ก็สอนไม่ได้เพราะไร้ผลเป็นไปตามความตำหนิติชมของบ้านเมืองแต่นี้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะทานนี้เป็นรากฐานสำคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่งถ้าถอดดวงชีวิตคือหัวใจนั้นออกเสียจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามจะคงตัวความคงความเป็นมนุษย์หญิงชายอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นมีถ้าได้ถอดทานออกเสียจากโลกนี้โลกนี้ก็จะตั้งตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันดังที่เห็นใกล้ๆไปอย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณบัดนี้ไม่ทราบว่าบ้านของท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ทราบว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนยังมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้และสนิทสนมมากยิ่งกว่าสนิทสนมผู้ใดๆเพราะอำนาจแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นถึงกับฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจกันได้มีความไว้ใจกันได้ที่สุดสำหรับผู้ถือธรรมะด้วยกันเราจะเห็นได้อย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณบัดนี้ถ้าเป็นที่อื่นมารวมกันอยู่อย่างไม่ได้เกี่ยวกับด้านธรรมะแล้วต้องเราเอียงระวังกันเอาสิ่งของไว้ที่ไหนก็กลัวก็จะฉกจะลักไว้ใจกันไม่ได้มีเงินอัดหนึ่งภายหนึ่งก็ต้องได้ระมัดระวังรักษานี้ไม่เป็นเช่นนั้น ฝากเป็นฝากตายกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความไว้วางใจหรือตายใจกันถ้าได้เท่านั้นนี่อำนาจของธรรมะมอบความไว้วางใจให้บุคคลได้สำหรับผู้ถือธรรมะไม่มีความระแวงซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ชัดๆว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบไว้ความไว้วางใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเห็นท่านผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสนิทสนมกันได้อย่างแนบแน่นทีเดียวผิดกับประเภทอื่นๆคนเราที่มีการคบค้าสมาคมกันธรรมดาอย่างนี้ต้องมีการระมัดระวังหรือระแวงซึ่งกันและกันแต่คนที่มีความสนิทสนมกันในด้านธรรมะแล้วเป็นที่ไว้วางใจกันได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นธรรมะจะแปลว่าให้ความไว้วางใจก็ได้นั่นเป็นเรื่องภายนอกที่นี่ย้อนเข้ามาเรื่องภายในใจของตนเองสิ่งใดที่ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของเราสิ่งนั้นธรรมะยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงยังแก้ไม่ได้เช่นความโลภนี่เป็นข้าศึกอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังแก้ไม่ได้ยังเหลืออยู่ขนาดไหนความโลภนั้นก็จะต้องเป็นภัยต่อเราและเป็นที่ระวังอยู่เสมอความโกรธถ้าเรายังแก้ไม่ได้มากน้อยยังเหลืออยู่แค่ไหนก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นมันจะโกรธให้คนอื่นคบกับคนใดเขาพูดไม่ถูกปกถูกใจผิดหูสักนิดนึงก็คอยจะแสดงความโกรธให้เขาต้องระวังอยู่ตัวอยู่เสมอถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายต้องล่ามโซ่ไว้ไม่เช่นนั้นจะเที่ยวกัดเขาถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ดูร้ายต้องระวังเสมอจะพูดกับหมู่กับเพื่อนไม่เพียงแต่ตัวระวังหมู่เพื่อนก็ยังต้องระวังเพราะกลัวคนนั้นเขาจะโกรธเพราะเขาเป็นคนที่โกรธนั่นต้องระวังแต่ผู้ที่ระวังตัวจะโกรธให้เขานี่นับว่าเป็นผู้ดีอยู่มีเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าความโกรธอันนี้เป็นภัยเพราะธรรมะยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงอย่างเต็มที่แต่เพียงด้อยลงก็ยังดีการด้อยลงได้นั้นเพราะอำนาจของธรรมะจะด้อยลงด้วยวิธีกดขี่บังคับก็ยังดีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามเพลใจให้เขาลุกลามไปไม่มีเขตมีแดนเสียอีกถ้าผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีอบรมตนจนธรรมะมีในใจสามารถซึมซาบเข้าไปถึงความโลภความโกรธอันนั้นและขับไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างเต็มที่แล้วความโลภก็ไม่ต้องระวังความโกรธก็ไม่ต้องระวังแม้เขาจะโลภเอาของเราเราก็ไม่เสียใจเราก็ทราบได้ชัดๆว่านั้นเขาโลภไม่ใช่เราเป็นคนโลภเขาโกรธให้เราเราก็ทราบชัดๆว่านั้นเขาโกรธให้เราแต่เราไม่ได้โกรธให้เขาเราก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะพูดถึงเรื่องความหลงนี่ก็เป็นข้าศึกอันหนึ่งคำว่าหลงนี่มีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดถ้าหลงมากๆลืมมากๆก็กลายเป็นคนเสียสติไปเลยเพราะขาดสติถ้าหลงธรรมดาสามัญของเรานี่ท่านก็เรียกว่าความหลงนี่เป็นความหลงธรรมดาสามัญความหลงในธรรมมันส่วนละเอียดก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วแต่เมื่อสรุปความแล้วความหลงนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นภัยอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังไม่ซึมซาบจนสามารถจะขับไล่ออกได้อันนี้ก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหลงไปตามเรื่องนั้นหลงไปตามเรื่องนี้เขาว่าดีก็จะหลงไปตามเขาว่าชั่วก็จะหลงไปตามเพราะว่าอะไรดีก็จะหลงไปตามทั้งหมดเลยกลายเป็นคนหลักลอยไม่มีที่ยึดที่หมายเป็นคนเชื่อง่ายโดยปราศจากเหตุผลนี่เมื่อหลงออกมามากมันเป็นอย่างนั้นใครว่าอะไรที่ไหนก็ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเลยหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้และหาหลักหาฐานไม่ได้แต่คอยจะเชื่อเขาอยู่ล่ำไปแต่ไม่ได้เรื่องนี่แต่เรียกว่าความหลง เมื่อธรรมะเราได้นำธรรมะเข้ามาคือหลักเหตุผลมาไตร่ตรองดูว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อฟังให้ดีพิจารณาให้ชัดไตร่ตรองดูเหตุผลตามสมควรเห็นว่าจะควรเชื่อตามหรือไม่เชื่อตามแล้วนั่นแหละทำลงไปจะไม่ค่อยมีความผิดพลาดโดยมากที่ทำความผิดพลาดให้ตนได้รับความเดือดร้อนเสมอนั้นเพราะเข้าใจว่าตนทำถูกต้องและไม่พินิจพิจารณาผลแสดงขึ้นมานั้นไม่เป็นไปตามจำนงของตนที่ว่าถูกต้องเพราะเราทำผิดผลต้องแสดงผิดขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมาให้ตนได้รับความทุกข์นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นความหลงนี่จะดับไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมปัญญาธรรมก็เรียกวิจารณธรรมก็เรียกนำมาใคร่ครวญเราจะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าการไปการมาไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมากน้อยไม่ว่าเกี่ยวกับเราหรือกับงานโดยเฉพาะเราต้องนำปัญญามาใช้เสมอเรื่องความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปและเป็นนิสัยคนวิจารณธรรมเรื่องอะไรต้องมีปัญญาออกหน้าเสมอไม่เอาความหลงนั้นออกเป็นโล่หรือเป็นหัวหน้าฉุดลากเราไปเราก็จะไม่รับความทุกข์ได้เสวยผลคือความเดือดร้อนแก่ตนเองอยู่ล่ำไปเมื่อสรุปความลงแล้วความหลงนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นข้าศึกเมื่อธรรมะได้ซึมซาบเข้าไปถึงไหนความหลงก็น้อยลงจนสามารถขับไล่ความหลงได้ออกหมดจากจิตใจแล้วโลภก็ไม่ต้องระวังโกรธก็ไม่ต้องระวังหลงก็ไม่ต้องระวังมีแต่ความเย็นอกเย็นใจนี่ท่านเรียกว่าเสรีภาพอันสมบูรณ์ในทางภายในผู้ใดเป็นผู้สามารถปฏิบัติตนได้กลายเป็นผู้มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ด้วยความมือจิตใจไม่มีข้าศึกภายในทั้งข้าศึกภายนอกก็มีสถานที่จะติดต่อกันให้เกิดความยุ่งเหยิงแก่ตนเองต่างอันก็ต่างอยู่วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงรูปจะมีมากน้อยเต็มแผ่นดินก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลรูปพัสดุสิ่งของรูปหญิงรูปชายรูปต้นไม้ภูเขารูปอะไรก็แล้วแต่เห็นสภาพตามความจริงไปหมดนี่ก็เรียกว่าเสรีภาพมอบไว้ตามคติธรรมดาของเขาไม่ไปกดขี่บังคับไม่ไปเย็นยอสนับสนุนเขามีอย่างไรเขาก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดสภาพเหล่านี้เคยมีมาตั้งแต่การไหนๆเสียงก็เหมือนกันเรื่องเสียงดีเสียงชั่วเสียงสนับสนุนเสียงนินทามันเป็นเรื่องของมีอยู่ประจำโลกเมื่อรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี้ด้วยปัญญาแล้วเสียงก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราก็ไปเกาะเกี่ยวสินนินทาหรือชมเชยเสียงเหล่านั้นเพราะเรารู้ตามเป็นจริงรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงอารมณ์คือความปรุงในแก่สังขารเกิดขึ้นภายในใจเมื่อปัญญามีความรอบคอบแล้วสังขารที่คิดขึ้นมาก็เป็นแต่เพียงขันธ์เท่านั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญไม่ได้เป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงซึ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นขันธ์ไปจนล้วนไปเสียรูปก็เป็นขันธ์ประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริงเวทนาก็เป็นขันธ์ประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริงสัญญาความจำก็ใช้ไปอย่างนั้นก็รู้ตามเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาปล่อยไว้ตามสภาพที่ท่านเรียกมัจฉาภูตังญาณทัศนังให้ความเสมอภาคทั้งสภาพภายนอกให้ความเสมอภาคทั้งรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนให้ความเสมอภาคทั้งเรื่องของใจไม่ได้กดขี่บังคับให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละท่านเรียกว่าทำเสมอภาคเต็มส่วนหรือความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์ในตัวเองไปที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรเพราะตนไม่มีเชื้อแห่งภัยเวรอยู่ภายในใจไปที่ไหนก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่พุ่งเพ้อเห่อเสริมไม่หดหู่มีความอาถรรพ์ร่าเริงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนเองที่ได้ชำระแล้วด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าธรรมะให้ความเสมอภาคให้มาเป็นชั้นๆอย่างนี้
1: เรียกว่าเสรีภาพคือความสม่ำเสมอเรื่องภายนอกก็เสมอไม่ตำหนิติโทษเขาว่าเป็นลุ่มๆดอนๆเรื่องความเป็นภายในของตนก็ให้ความสม่ำเสมอความบริสุทธิ์เป็นของคงที่ไม่มีลุ่มๆดอนๆนี่ท่านเรียกว่าธรรมแท้จะเรียกว่าธรรมโมปดีโปก็ได้มีความสว่างสวยภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ได้ละบทบาทแห่งความเป็นเช่นนั้นนี่เป็นธรรมโมปดีโปของผู้บำเพ็ญกลายเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มที่แล้วถ้าจะกล่าวว่าพุทโธก็คือความรู้อันบริสุทธิ์ดวงนี้เองเป็นพุทโธของเราถ้าจะกล่าวว่าธรรมโมก็คือธรรมโมปดีโปคือความหมดจดแห่งธรรมะซึ่งอาศัยอยู่กับพุทโธที่บริสุทธิ์แน่บริสุทธิ์นี้ถ้าจะว่าสังโฆก็คือเจ้าของผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธะกับธรรมะทั้งสองดวงนี้เมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นแท่งเดียวจะว่าพุทโธอันใดธรรมะก็อันนั้นจะว่าธรรมะอันใดสังฆะก็อันนั้นเมื่อรวมเข้าแล้วเป็นทองแท่งเดียวคือทองอันล้นค่าได้แก่ดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี่เป็นธรรมฝ่ายผลเห็นประจักษ์กับท่านผู้บำเพ็ญไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้กิเลสถ้าได้แทรกถึงอยู่กับจิตใครไม่ได้ว่าจิตครั้งพุทธกาลจิตคนครั้งนั้นจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเมื่อความบริสุทธิ์ได้เข้าถึงจิตของผู้ใดแล้วไม่ว่าจิตคนครั้งโน้นไม่ว่าจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานเหมือนกันนี่ทำให้ความเสมอภาคเช่นนี้ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงบัดนี้และยังจะให้ความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นลำดับลำดับตลอดการไหนแล้วแต่ธรรมานุธรรมปฏิปันโนถ้าผู้ปฏิบัติสมควรจะทำผลจะพึงได้รับก็ต้องเป็นผลที่สมควรและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนเองและธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้โปรดได้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราว่าธรรมทั้งหมดนี้มีอยู่กับเราท่านพูดถึงเรื่องดีก็กระเทือนเราพูดเรื่องชั่วก็กระเทือนเราพูดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงก็กระเทือนเราพูดเรื่องธรรมะคือให้ความร่มเย็นแก่ตนเองก็กระเทือนเราผู้ปฏิบัติธรรมพูดถึงธรรมธรรมที่ให้เสรีภาพเป็นขั้นๆเข้าไปก็ได้แก่เราผู้ปฏิบัติธรรมเป็นลำดับลำดับอย่างนี้ท่านพูดถึงธรรมให้ความเสมอภาคอย่างเต็มที่ก็จะได้แก่เราผู้ที่ดำเนินให้ถึงขีดสุดคือวิมุตตินิพพานเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายและท่านที่เป็นนักเสด็จพวกผู้ทั่วไปที่ได้มาศึกษาอบรมนี้โปรดได้สนใจในเรื่องของตัวเองธรรมะจะเป็นสมบัติของเราเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นอันสมบูรณ์แล้วเราจะได้ปลดแอบปลดภาระกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพภายในตนตลอดกาลในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญญาณุภาพหนึ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญคุณงามความดี

รรมว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติสาธารณะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกกบาลที่เป็นธรรมะโลกกบาลธรรมคุ้มครองโลกแต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นวิริโอตปะแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกันธรรมะโลกมีกว้างมากเพราะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธารณะแก่โลกทั่วไปแคบก็เป็นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะเราก็เป็นโลกอันแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเรามีธรรมะโลกกบาลเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้วไปไหนก็ว้าวไม่ทราบจะเอาอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันจะพึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็เรียกว่าจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายังมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยวสัตว์แต่ละประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างไรนิ่มลิ้นอย่างนี้เขาก็มีเกล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ที่แล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ควรน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราถ้าเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติมีประจำอยู่กับองค์ศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องป้องกันคำพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำนึงจะทำสิ่งใดลงไปต้องมีการใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นให้มีทำเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบรื่นการกระทำก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหาญไม่สะทกสะท้านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตัวเสมอเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดนพระพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรสังรวมระวัง
กลั่นกรองให้เรียบร้อยเมื่อสิ่งใดได้ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องเช่นการกระทำอันใดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาทำใดก็ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำนึงแล้วมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดหรือเราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใคร่ควรเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใคร่ครวญเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุขุมละเอียดไม่ขุนผันไม่โลภโผนไม่ยินไม่โอ้อวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่มนั้นเป็นเครื่องมือทำงานนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจของความประพฤติของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความผาสุกสุขโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขจะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นธรรมเครื่องผู้มีเราผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนนของเราไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสู่วัดวาอาวาสของเราย่อมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มคิดก็เริ่มเย็นแม้สามีภรรยาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันดีพอพูดปรารภถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัตฟังธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์หรือครูอาจารย์ที่แนะนำคำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งไม่มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดั้งเดิมก็เป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเพศที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศพระศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรือน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจำนวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้ไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชและคฤหัสถ์คือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นนี่เรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นคุณที่มาเกี่ยวข้องกับเราขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจแก่

มีธรรมโลกกบาลวิริโอตปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ควรกลัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะแขยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นมีท่านเรียกว่าเป็นธรรมโลกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือฮิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทำทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูลขึ้นไปนั่นผู้มีฮิริจึงไม่กล้าจะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งนี้เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดุร้ายเท่านั้นเขาก็กลัวแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการเสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามของตนเสมอไม่เลือกการสถานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นทำลงไปมีเรื่องของผู้สงคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่าโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ำเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ำแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแยะลงทะเลหลวงที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีกที่กล่าวเรื่องทำเรื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแม้จะพูดเกี่ยวข้องกับจิตก็ตามนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมก่อความยุ่งเหยิงเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นกลางขวางห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้แต่ช่องทางเพื่อสิ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้ามผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่นเรานั่งกรรมฐานอบรมจิตใจนี้นี่แหละเรียกว่าสร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแง่ไหนทางใดสอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตย่อมจะยอมจำนนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปได้แม้จะฝืนก็บ้างก็

0: ไม่นานย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิมีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวนะเป็นสุขสมาธิสมาธิจึงเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตนี้ขั้นหนึ่งจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็นไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พักแม้จะทำการทำงานก็ทำลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนก็มีผู้เดินทางก็ย่อมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตัวตนตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างก็ตามร้อนข้างบนก็ตามฝนตกลงมาถูกก็ตามจะมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นเพราะขาดเครื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนไปตามทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมก็ย่อมก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็ตามแต่คุณค่าแห่งรองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุณค่าคุ้มกันการอดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใจนี่คือว่าใจมีธรรมเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิได้อีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นก็ย่อมเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นชั้นของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วยอมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยคำว่าปัญญาเราจะคิดหยาบๆเช่นเราไปเห็นคนตายนี่เราน้อมเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี่ ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันมีเท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูป่าช้าซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วโอปนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันถ้าไปดูป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิบธรรมดาของป่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เคลื่อนขาดกันไปหมดในป่าช้านั้นๆลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับผีตายในป่าช้านี้มีความแปรสภาพเป็นลำดับๆไปเนื่องจากการตายตามในเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นลำดับเราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ท่านก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ท่านใดผลสุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมลืมเนื้อลืมตัวลืมอายุขัยวัยของตนเองก็จะมีทางยับยั้งให้รู้จักทั้งตัวตัวเองได้หาที่พึ่งหรือธรรมดาคนเราถ้าอยู่เฉยก็ไม่มีอะไรจะจำเป็นเมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในท่านในขันจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนกระจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจะจัดก็จะต้องหาอาหารมารับทานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆมองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นร่มไม้ก็รู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยร่มไม้นะมีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในป่าช้าก็ย้อนมาหาเรื่องตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึ่งก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นแหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจำเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นนี้ใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากมีงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้ามันมีแล้วก็จะจมนี่คนเราเลยเกาะแสวงหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ำพอตกน้ำลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะซากผีลอยมาขวางหน้าจะกลัวแสนกลัวซากผีก็ตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่กลัวคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตไปได้โดยไม่ต้องสะทกสะท้านในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นเนื่องจากความกลัวก็กลัวตายนั่นเองก็บัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันรีบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็ค่อยผ่านไปตามๆกันผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือถือแล้วว่าสังขารร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่ยึดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกันมันมีโรงทำบุญทำทานการเจริญภาวนาทำเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปลงตนเองถ้ามันดัดแปลงเสียตั้งแต่เวลาบกพร่องนี้สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นหรือไปถึงที่
1: จนกรอบจนมุมเสียจริงๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบำเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตารางเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนำสั่งสอนถูกนากไว้ไม่ให้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่ก็จับได้มัดเข้าไปขังไว้ในเรือนจำแล้วจะไปแก้ไขกันในเวลาฉะนั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อธรรมไม่ยอมเชื่อกรรมก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทำลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ได้เข้าใครออกใครทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเพียงสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเรียนมาว่าสูงบ้างต่ำบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจนอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขค่ากับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเจือปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อนหรือหนาวสวมกันสวมรอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็มาเมื่อหนาวผ่านไปร้อนก็มาทุกผ่านไปทุกก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจที่เป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการใคร่ครวญเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราเสาะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่เป็นสร้างก็คือเรานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้างเอาไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวมีกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไปที่พึ่งของใจปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นในมือสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยบคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหลักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบหิ้วเอาเรื่องธาตุเรื่องขันขึ้นมากลายเป็นป่าช้าจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองลำแบกภาระไม่ยอมปลดปล่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระกันเสร็จสิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจทางโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันชำระเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภอในอำเภอไก่เตี๋ยยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลฎีกาเป็นลำดับผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกัน จะเลยไปไม่ได้นี้จะขอทายเท่าลมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเรียกว่าดีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องงานจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรประหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเผินไปอีกไม่น่ะมีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้แต่ชนะมีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องแต่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินนอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องแต่ตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่พออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นละเอียดเรื่องของสังขารที่ตรงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องไปสัญญาหมายอะไรบ้างสังขารปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปเป็นลำดับกันเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นเนี่ยผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นดังที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจเสียเองว่ามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คิดให้ปรุงให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงไปได้เป็นลำดับๆจนถึงหน้าแก้วของจิตรากแก้วของจิตถ้าจะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดคงใสเต็มที่ละชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไปไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นข้าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่เลยจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ไม่มีผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกันผู้นี้ก็หมดเรื่องเรื่องก่อกรรมทำเข็นต่อไปอีกนั้นก็หมดกันเรื่องชำระ ถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมดยุติทันลงในเวลานั้นมีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรณ์ต่อกันไปกิเลสจะมาอุทธรณ์อีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรณ์ปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับกิเลสมีที่เรียกว่ามรรคเช่นเดียวกับทางไปสู่จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาหลังเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักแต่ว่าบันไดก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเราทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นคำเครื่องป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับโลกต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เป็นทางก้าวเบิกทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหละคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นแหละคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แท้กันกิริยาที่ดับไปนั้นท่านเรียกว่านิโรธเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจะทั้งสี่นี้ผู้นี้แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่แต่ไม่ใช่สัจจะนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและไปเหยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นนี่ในกล่าวถึงธรรมโลกบาลหรือธรรมเครื่องป้องกันตัวป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัสดิ์ขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไม่แม่นะโดยลำพังเราแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถขาดเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กล่าวมาของโลกทั้งสามได้ยังธรรมะจะไม่เป็นของกระเสริฐอย่างไรล่ะก็แก้โลกให้หมดเบนหมดภัยไปเป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอำนาจของธรรมฉันขอให้ท่านทุกท่านที่เป็นลูกศิษย์พระธรรมคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรในเทิดทูลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออำนาจจึงพระศรีพระพุทธไตรัยอาภิบาลคุ้มครองทุกทุกท่านให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐ

เวลาจะคิดอะไรก็ให้กิเลสนะทำงานแทนเสียโดยไม่รู้กิเลสมาทำงานแทนธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะเริ่มประกอบความเพียรประโยคใดที่ขึ้นมาในแง่ใดก็ถูกกิเลสมาขัดมาขวางเสียเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาขัดมาขวางยังภูมิใจอยู่ภูมิใจด้วยความอ่อนแอภูมิใจด้วยความขี้เกียจขี้ค้านภูมิใจด้วยความทอดถอยน้อยใจมันภูมิใจเป็นหมุนพอใจมันยิ่งเป็นไปได้อย่างนั้นเรื่อยๆใจหากมันไม่พอใจมันเป็นไปได้ไงถ้าเรารู้ตัวของกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเรารู้เรื่องของมันแล้วทำไมมันจะไม่แก้กันได้วะวันนี้เราแก้กิเลสแท้ไม่ได้แก้อะไรทำไม่ได้แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วกลอุบายของกิเลสขึ้นแง่และแง่ใดแง่ใดแก้ไปได้จนหมดไม่มีกิเลสเหลือทำไมจะไม่รู้เรื่องกลมายของกิเลสเมื่อพูดอยู่เหนือกิเลสต้องรู้เรื่องของกิเลสไม่อยู่เหนือกิเลสไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายทั้งอัดทั้งทำดูการตำหลับตำลาทั้งครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจะเป็นจะตายหรอสอนตั้งแต่เรื่องกิเลสเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ได้สอนว่ากิเลสเป็นคุณสอนว่าทำเป็นคุณทั้งนั้นเป็นคุณมหาคุณทั้งนั้นแต่จิตมันทำไมมันติดแน่นกับกิเลสไปกราบกิเลสอย่างสนิทด้วยความภูมิใจของตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเลยนั่นละเอียดขนาดไหนกิเลสเมื่อทำมันยังไม่เข้าถึงใจกิเลสต้องละเอียดสุดเดียวจนกว่าว่าทำได้แค่เข้าเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยรู้ไปเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วมาแง่ไหนกิเลสนั่นน่ะว่างี้เลยที่จะไม่ทันไม่รู้กันนั่นน่ะนั่นที่ท่านพูดมีความฉลาดแหลมคมเมื่ออาจได้ทำภายในจิตใจจริงๆมองดูพวกเราจึงไม่ได้มองดูยากอะไรเลยก็เหมือนพวกเรามองดูวัวดูควายตามท้องนานั่นเราเป็นยังไงเรามองดูควายควายรู้ว่าเรามองดูไหมไม่รู้มันจะกัดหญ้ากินเรื่อยสนุกสนานเรื่องเริงตามประสีภาษาของมันที่มันเป็นควายมันเป็นสัตว์เราไม่ใช่ควายจริงผู้แนะนำกับเตือนแต่สอนก็เตือนอยู่เรื่อยในอัดในธรรมมิแต่เตือนแต่บอกแต่สอนอย่าฟังเทศนาว่าการต้องถูกของอาจารย์ที่เราเป็นที่แน่ใจเป็นที่เขาลุ่มหลงใส่ก็มีแต่บอกแต่สอนแต่เตือนอยู่เรื่อยในเรื่องโทษของกิเลสพอจะตั้งความเพียรขึ้นมาว่ากิเลสกีดกั้นใช่ความเห็นว่าลำบากมันจะมาแล้วน่ะคำว่าเห็นว่าลำบากก็คือการจะก้าวออกไม่สะดวกอย่างน้อยก้าวไม่สะดวกนะมากกว่านั้นจะทำให้หยุดทะนักไปได้เรื่องของกิเลสเรื่องใดมันกว้านเข้ามาขวางไว้หมดเรื่องของธรรมก็ข้ามไม่ออกเลยถ้าเรื่องของธรรมต้องการความจริงนั่นธรรมมันเป็นความจริงล้วนๆไม่ว่าแต่ธรรมขั้นใดพื้นของธรรมก็ตามจนกระทั่งถึงธรรมขั้นสุดยอดนี่จะเป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าปลอมเลยเราต้องการความจริงเราอยากรู้ความจริงอยากเห็นความจริงจากสิ่งจำปลอมทั้งหลายซึ่งกำลังครอบหัวใจอยู่เวลานี้ดังนั้นความท้อถอยอ่อนแอหรือความขี้เกียจขี้ค้านมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาครอบหัวใจจิตกันร้อยได้มากนะหมายนักมันก็พอฝ่าฝืนอดทนกันไปได้ก็ทนเพื่อรู้ความจริงนี่ไม่ได้ทนเพื่อจะหมอบราบของกิเลสนี่เราทนเพื่อสู้กิเลสอันดับต่อไปเขาเพื่อรู้เห็นธรรมซึ่งเป็นของจริงที่ถูกกิเลสครอบเอาไว้ไม่ให้เห็นนะว่าธรรมธรรมเดียวเท่านั้นถึงไหนความละเอียดอ่อนสุดที่จะพูดจะกล่าวคำว่าธรรมเท่านั้นครอบหมดโลกธาตุสิ่งที่จะได้คำว่าธรรมครอบหมดโลกธาตุมายืนยันก็ใครจะไปรู้ใครจะสัมผัสใครจะไปข้อยืนยันนี่มาถ้าไม่ใช่ใจเท่านั้นเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงธรรมอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายก็มีใจดวงเดียวเท่านั้นแล้วใจดวงนี้เองเป็นผู้ประสบเป็นผู้พบเห็นเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้จะนำมายืนยัน
เพราะเป็นความยืนยันในความรู้ของตัวกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วต้องสามารถออกมายืนยันข้างนอกได้คำว่าธรรมจึงจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ให้ใจแปลซะเองแปลด้วยภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าลืมนี่เป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแนบแน่นแยกไม่ออกแยกนิดเสียนิดผิดนิดแยกมากเสียมากผิดมากพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่ได้แยกท่านพยายามให้ทำทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันโดยลำดับลำดาด้วยความภาคเพียรทุกระยะทุกเวลาเวลาทุกอิริยาบถนี่แต่การความเพียรเพื่อพยายามเพื่อให้ทำทั้ง3ประเภทนี้ไม่เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันถึงจะเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาได้ถ้าลงแยกแล้วไม่ได้เพียงเรียนก็เข้าใจว่ารู้เสียได้เรียนมามากน้อยเอาความจำนั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานเสียทั้งที่มันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสยังไงความต้องการมาตนรู้ตนฉลาดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในความจำในคำว่าธรรมว่าธรรมมันก็มีแต่ชื่อคำว่าธรรมธรรมจริงมันไม่มีมีแต่ความจำปลอมของกิเลสที่ไปอยู่บนนั้นเสียมองหาธรรมไม่เห็นเนี่ยที่ว่าปริยัติเราเห็นไม่ได้เหนือไม่ว่าใครเนี่ยเรียนได้มากน้อยเท่าไหร่มันมีกิเลสตัวไหนที่ถลอกปอกเปิดไปเพราะการเรียนของเราถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันมีไม่ได้นอกจากสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะที่เรียนขณะที่จดจำได้มากน้อยเท่านั้นพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดให้เต็มตามความจริงเป็นดังนั้นถ้ามีภาคปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนนั่นแหละความจริงจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความจริงเริ่มปรากฏก็ปฏิเวทคือความรู้ความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในธรรมทุกขั้นจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดานี่ธรรมทั้ง3ประเภทนี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ในหลักศาสนธรรมในหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติอย่างนั้นรู้อย่างนั้นสอนอย่างนั้นด้วยไม่สอนอย่างอื่นให้ถือเรื่องความจริงเป็นหลักใหญ่เป็นจุดเป็นที่มุ่งหมายหรือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของเราอย่าเอาสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟหรือเป็นภัยมาขีดกันหรือมาเผาความเพียรของเราให้ล้มละลายไปทั้งๆที่ยังไม่ได้เพียรคือความขี้เกียจอ่อนแอความแท้ท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสให้พากันทราบเอาไว้จะขีดกั้นของจริงธรรมของจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราต้องการความจริงความจริงให้เด่นอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเป็นไปเองทุกข์ก็ไม่ต้องมาสนใจกับธรรมทุกข์ที่จะให้สุดเอื้อมในความจริงทั้งหลายทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะก้าวเข้าสู่ความจริงที่ต้องการนั่นแหละก้าวเข้าไปจะทุกข์มากทุกข์น้อยเคยทุกข์มาแล้วถึงส่วนมากอยากจะพูดร้อยทั้งร้อยเป็นพร้อมหน้าของกิเลสทั้งนั้นทำไมจะไปหวั่นไปไหวในเรื่องทุกข์อย่างนี้มันมีอยู่ในขันอยู่ในจิตนี้แล้วธรรมก็จะแก้สิ่งที่เกี่ยวข้องในขันในจิตนี้ให้มันพังทลายลงไปไม่ว่าจะทุกประเภทใดสมุทัยประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตจะแก้จะถอดจะถอนกันที่นี่ต้องใช้ความพยายามให้มากเห็นว่าธรรมของพระเจ้าเป็นของประเสริฐอันนี้มันเป็นเห็นมันเป็นหนึ่งแต่ภายในความรู้สึกผิวเผินๆนี่เฉยมันไม่ได้รู้อย่างถึงความจริงภายในจิตใจจนกลายเป็นความมุ่งมั่นขึ้นมาให้เกิดความหนักแน่นในความภาคเพียรและประโยคพยายามทั้งหลายมันจึงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่ก็ไม่ได้อยู่ลึกอยู่ตื้นที่ไหนก็อยู่ที่ความรู้อยู่นั้นเนี่ยลึกตื้นที่ไหนก็ศูนย์กลางก็คือความรู้ความฟุ้งซ่านก็มันก็ตั้งทับอยู่กองทับอยู่ที่จิตดวงนี้นี่เลยเข้ามาตั้งกองทัพไว้ที่นั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ขึ้นตรงนั้นเองขึ้นแต่กองทัพใหญ่คืออวิชชาเป็นแม่ทัพกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็แตกกระจายกันเป็นแม่ทัพนั้นแม่ทัพนี้ไปเรื่อยๆอันนี้สร้างมรรคปฏิปทาในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นหมอเสื้ออยู่ที่ดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป
ยกปัญญาขึ้นมีเครื่องทำลายให้กองทัพทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่กองทัพเข้าไปถึงแม่ทัพพังทลายไม่มีอะไรเหนือนี้อีกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะสติสัมมาสมาธินั่นนั่นเอามานั่นเอามาเครื่องประกอบนั่นเอามาเครื่องหมุนเอามาเหมือนว่าอย่างนั้นคำบอกเอาเข้ามาเข้ามารวมตัวกันให้มีกำลังหนุนเข้าไปมันพังทลายมันอยู่จุดเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่ไหนยาไปหาดินฟ้าอากาศว่าจะมีกิเลสตัณหาตัวใดไปอยู่นู้นไม่มีหาสามหมดโลกธาตุนี่ก็หมดโลกธาตุเฉยมันจะไม่เจอเพราะกิเลสไม่เคยเอาที่ใดเป็นสถานที่อยู่ที่ทำลายที่เพลิดที่เพลินของตัวเองนอกจากใจของสัตว์เท่านั้นนี่การทำลายกิเลสเราจะเอาดินฟ้าอากาศมาทำลายได้ยังไงสถานที่นั่นที่นี่มาทำลายไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่จุดที่ทำลายอย่าไปเกาไม่ใช่สถานที่ขันมันคันอยู่กองที่กิเลสช้อนไข่มันเนี่ยมันทิ่มมันตำมันช้อนมันไข่มันดิบมันดิ้นอยู่ตรงไหนมันคันตรงนั้นมันเจ็บตรงนั้นมันทุกข์ตรงนั้นให้ขุดค้นลงไปเกาลงไปตรงนั้นขุดค้นลงไปตรงนั้นทำลายลงไปตรงนั้นศูนย์กลางของแม่ทัพกิเลสอยู่ตลอดถึงกองทัพทั้งหลายก็คือใจศูนย์กลางแห่งการทำลายของธรรมทั้งหลายที่จะไปทำลายกิเลสก็อยู่ที่ใจเพลความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเข้ามาสู่ธรรมความรู้สึกที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสเพลเข้ามาสู่ธรรมเท่านั้นก็ถูกจุดเดียวกันและทำลายกันลงได้อย่าไปคิดที่อื่นที่ไหนให้เสียเวลาการนั่งการนี้ตลอดถึงอำนาจวาสนาน้อยนี้แต่การสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวเองของมันขึ้นมามันเลยจะไม่ได้เรื่องในราวอะไรเป็นไปตามหากเป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนนี้จะไปไหนวะความสงบมีได้จะแท้อยู่ภายในจิตใจตรงนี้ถ้านำธรรมที่กล่าวเหล่านี้มาใช้ควรหนักต้องหนักควรเบาต้องเบาหากเป็นไปหลักธรรมชาติแห่งความจำเป็นที่บอกกันอยู่อย่างชัดอย่างชัดภายในหัวใจของเราผู้ประกอบความเพียรนั่นเองถึงคราวที่เด็ดมันเด็ดจริงๆมันเป็นของมันเองแล้วก็เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ทำกิเลสมันจะคึกขนองขนาดไหนก็เหนือทำไปไม่ได้เมื่อได้จับทำแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยเงื่อนของกิเลสนั้นเข้ามาสู่ทำจับทำขึ้นก็ฟัดกับกิเลสเท่านั้นเองความสงบรากมันก็มีขึ้นในใจอย่าเสียดายอะไรในโลกนี้เสียดายทำไมดินก็เหยียบย่ำกันไปมาอยู่ตลอดเวลาร่างกายทั้งล่างก็คือก้อนดินเหมือนขี้โคลนก็ถูกเพราะมันฉาบคาไปด้วยน้ำมีธาตุน้ำก็มีอยู่ในร่างกายของเรามันถึงไม่แห้งไม่กรอบไปน้ำมันก็มีอยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายมันก็เหมือนขี้โคลนพอเอาหนังออกก็เลอะเลอะไปหมดเหลวไปหมดเปื่อยไปหมดนะพอจิตวิญญาณผู้รับผิดชอบนี้ออกเท่านั้นอะไรจะมีชิ้นดีมีหมายไม่มีพังไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยพังไปพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงกระดูกที่แข็งที่สุดก็ทนไม่ได้พังเหมือนกันถ้าขาดความเชื่อมโยงคือความรับผิดชอบของจิตเสียอย่างเดียวแล้วดินดูสิก็เห็นกันเหลือทัดน้ำเราไปหวังอะไรข้างนอกก็ดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยข้างในก็ดินน้ำลมไฟอากาศก็มีช่องว่างภายในร่างกายนี่มันก็มีอากาศหาอะไรเปลี่ยนอะไรกันผู้วิเศษสอนอยู่แท้ๆที่ทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมีแต่พระองค์ได้รับชัยชนะจากวิธีใดก็นำวิธีนั้นมาสอนวิธีจะแพ้ไม่สอนและไม่สนใจในวิธีที่จะแพ้เพราะเคยแพ้อยู่แล้วเคยหมอบราบกับมันอยู่แล้วเรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ครอบหัวใจโลกหัวใจสัตว์และมีธรรมเท่านั้นที่จะพังทลายกิเลสออกจากหัวใจสัตว์ให้เป็นอิสระขึ้นมาได้อย่างเต็มตัว
ไม่มีอะไรฉะนั้นเราอย่าไปกำหนดความกว้างแคบของโลกที่มีอยู่มากน้อยขอบเขตจักรวาลอะไรก็คิดไปก็เป็นเรื่องของจิตคิดความนู้นความนี้ล้มเหลวไปหมดแล้วตื่นความจริงเจ้าของหลงความคิดหลงอารมณ์เจ้าของทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความหลงอารมณ์ของตัวเองซึ่งก็เคยหลอกมาอยู่แล้วเป็นประจำมันก็ไม่เสร็จไม่หลับเพราะกิเลสไม่ให้เสร็จหลับความเสร็จของกิเลสจึงไม่เคยมีความเสร็จในกิเลสมันไม่มีกระทบกระเทือนกันได้รับความลำบากลำบนขนาดไหนมันก็ไม่เสร็จถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้กันไม่มีเสร็จบางทีเขาเขียนจนมาหมายว่าเขาอิ่มธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจแหมยิ้มแย้มแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานจะพูดให้ใครฟังก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโกหกนะแทนที่เขาจะรับความจริงนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเขาจะไม่รับปากเขาจะว่าเราโกหกไปเสียเลยไม่ทราบจะพูดอะไรก็เลยขอพูดให้รับฟังเฉพาะหลวงตาเขาว่าจิตใจอ่อนนิ่มเย็นฟังที่ท่านที่เขาเป็นคารวะนะสมาจิตสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันมีแต่เรื่องความหิวความโหยมีแต่ความลำบากลำบนจากนั้นมาก็เป็นความทุกข์พอคิดในแง่แบบนี้ทำให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรๆก็พอไปตามๆกันนะทั้งติดก่อนแต่ก่อนความโลภ ก็มากหาความพอไม่ปรากฏเลยตั้งแต่รู้จักเรียนสาภาวะมาไม่ปรากฏว่าความพอนั้นนะได้ปรากฏขึ้นแล้วจากความโลภแม้น้อยหนึ่งก็ว่าความโกรธก็ไม่เคยพอโกรธได้ทุกเวลาคิดถึงเรื่องให้โกรธบุคคลที่ให้โกรธเมื่อไรโกรธได้ทั้งนั้นไม่เคยปรากฏขึ้นมาว่าพอว่าอิ่มตัวฟังที่เขาพูดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเรื่องของโลกแล้วอยากจะว่าอยากจะพูดไปหมดเลยว่ามันหาความพอไม่ได้ว่างั้นพอจิตย้อนเข้ามาสู่ธรรมอะไรอะไรก็พอทีนี้ความพอนี้ทำให้เกิดความสุขความสบายความไม่พอความอยากความหิวความกระหายนั้นมีแต่เรื่องสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองนะฟังสิพระคุณพอจิตได้ดื่มธรรมเท่านั้นความพอมันมาตามกันมาเรื่อยๆความพอมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเลยเบาไปหมดในใจไม่ได้คิดว่าได้มีอะไรเวลานั้นมันมีแต่ความพอดีมีแต่ความพอเลยสร้างความสุขให้สบายตลอดนี่ฟังไปเขาพูดนี่แต่ก่อนก็ได้ยินแต่ว่าทำก็ไม่ทราบว่าทำอยู่ที่ไหนนะฟังคนถ้าไม่ปรากฏภายในจิตใจเจ้าของแล้วจะพูดไม่ได้นะพูดคำเหล่านี้ได้ยินแต่ว่าทำกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ก็กราบไปอย่างนั้นแหละว่างั้นเพราะเชื่อเดิมเป็นความเชื่ออยู่แล้วว่าภายในจิตปู่ย่าตายายก็พาเชื่อพาเคารพเรื่องสายมาเราก็เกิดความเชื่อความสายตามนิสัยเดินงานได้มาปฏิบัติธรรมข้อนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งที่ให้เด่นชัดกระจายไปได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละว่าใจรู้สึกเย็นอิ่มพอทำการทำงานก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีความทะเยอทะยานแต่ก่อนทะเยอทะยานมากแล้วก็มีความทุกข์มากเนี่ยฟังดิความมั่งความมีก็เคยมั่งเคยมีพ่อแม่กับความมั่งความมีมาพอสมควรไม่ได้อับได้จนเรื่องทรัพย์สมบัติว่าจะมีความสุขมันก็ไม่เห็นตาโกรธนั่นน่ะฟังดิไม่พอมาปฏิบัติธรรมความมั่งมีก็มั่งมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ก็ไม่จนแต่จิตไม่ไปเกาะไปเกี่ยวมันหดตัวเข้ามาสู่ตัวเองนะแทนที่จะไปอาศัยสมบัตินั้นสมบัตินี้ให้เป็นความสุขมันกลับไม่ไปอาศัยซะแล้วย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่เลยกลายเป็นความสุขขึ้นมาความสุขขึ้นมาความพอก็พอมาเรื่อย
จะอิ่มตัวมาเรื่อยๆนั่นในจิตนี้เลยกลายเป็นความอิ่มตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนความอิ่มอันนี้จะว่าเป็นยังไงถ้าไม่ว่าธรรมนะแล้วคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้สึกว่าหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดารวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงนี้นั่นฟังสิเขาก็บอกเขาไม่ได้รู้ลึกตื้นอะไรลึกซึ้งอะไรมากนักแต่พอให้ได้สักขีพยานซึ่งก็ไม่เคยปรากฏถ้าผู้ใดมาบอกอย่างนี้อย่างชัดเจนก็ได้อ่านตำรับตำราอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ที่เขียนตลอดถึงฟังเทปถ้ามาปฏิบัติการฟังการนั้นอ่านหนังสือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อผลมาปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเชื่อในธรรมทั้งหลายที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังจากหนังสือและเทปนั้นเข้าไปดูลำดับลำดาฟังพูดถึงเรื่องธรรมเลยหายสงสัยคำว่าธรรมมีตลอดเวลานั้นมียังไงก็เพราะจิตเป็นผู้ไปรับรู้ธรรมทั้งหลายจะให้สงสัยไปไหนเพียงรับรู้ขนาดตามภาษีภาษานี้ก็เป็นที่อบอุ่นพอสมควรอยู่แล้วว่าอย่างนั้นน่าฟังเขาพูดผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นเข้มแข็งทำอะไรต้องมีความจริงจังอยู่ภายในตัวอย่าให้หล่อนแหละงั้นความหล่อนแหละนั้นเวลาชอบสู่ธรรมแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนหล่อนแหละแต่มันทำคนให้หล่อนแหละต่างหากตัวกิเลสจริงๆไม่ได้หล่อนแหละจะทำคนให้หล่อนแหละคือให้ล้มเหลวไปตามมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมจึงนำความเราแหละเข้าไปปฏิบัติต่อธรรมไม่ได้ไม่เกิดผลปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นสุดท้ายก็เลยรับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนเอาเวลาที่ประกอบความเข้าเกี่ยวมาเป็นมากเป็นผลใช่ไหมดีไม่ดีกลับเอาสิ่งนี้จะเป็นเครื่องทับถมโจมตีธรรมให้แหลกไปตามๆกันแล้วเกิดความท้อถอยหยุดชะงักหรือหยุดไปเลยไม่ปฏิบัติตัวให้ดีจิตที่จะควรสงบต้องเย็นได้รับผลจากธรรมด้วยความภาคเพียรก็เลยล่มเหลวไปตามๆกันหมดเพราะทนการถูกกล่อมยึดเด็ดไม่ได้หรือเพราะความไม่รู้ว่าตนได้ถูกกล่อมจากกิเลสนี่เป็นของสำคัญให้ประกันมาไว้ที่ที่เจริญนาเราอย่าด่วนหาความสุขความสบายทั้งที่เรายังไม่เคยได้ความสุขความสบายตามทางของศาสดาที่สอนไว้ถ้าสุขก็เพียงเหยื่อล่อของกิเลสเท่านั้นมันเสียบไว้ที่กายเบ็ดนั่นให้งับเข้าไปนิดหนึ่งพอมีรสชาตินิดหนึ่งแล้วก็ถูกตวัดเลือดสาดออกในวาระหลังนี้เป็นยังไงสุขใหม่นั่นแหละเรื่องกิเลสมันทำผิดคนมันทำอย่างนั้นมันมีเหยื่อล่อตาก็ไม่กินเด็ดกิเลสมันต้องมีทุกประเภทเครื่องล่อของสัตว์โลกโลกนี้ได้ติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อซะแล้วเบื่อเรื่องกิเลสเพราะเคยอยู่กับมันมาจำเจมันเคยทรมานมาอย่างจำเจมันเคยโหดร้ายทารุณหีบี้หีไฟมัดเจ็ดจนนานแสนนานไม่เคยมีถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทำสังหารทำลายมันแล้วจะไม่ได้คำว่าเบื่อกิเลสมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็เพราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราถึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยๆนี่ก็แบบผัวเมียเขาเบื่อกันนั่นแหละบวกเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นร่างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าทำพาให้เบื่อขึ้นมาที่ที่วัชิเดชไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรโกรธเรื่องอะไรจะรักอะไรจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดรู้ทันกันหมดนะมันไม่ได้จับนี่แล้วปล่อยนู่นถ้าทำท่านก็ไม่ไปจับไปอุ้มท่านไปกอด
ไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันกอดมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะความอิสระจะมีเองที่ว่าพุทธังธรรมังสนังกัจฉามินี้ก็เป็นเห็นทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลาดำเนินแต่พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วธรรมเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียจะว่าปล่อยวางหรือไม่ปล่อยวางมันก็รู้อยู่ภายในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี้มันมีทางเข้ามาพอกล้าเข้ามาถึงที่นะทางกับสถานที่นี้ก็หมดปัญหาไปเองคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นนั่นก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาเป็นถึงจุดที่พอกับความต้องการขอให้พากันตั้งหน้าต่างๆประพฤติปฏิบัติมีมากผมก็ทนธรรมดามากมันก็ต้องอึดอัดเหนื่อยนายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ใครก็รู้มันไม่สะดวกสบายไม่คล่องตัวไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนความมีน้อยเดี๋ยวคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาคเพียรไป2องค์เป็นอย่างหนึ่ง3องค์เป็นอย่างหนึ่งไปถึง2 3 3องค์ไปแล้วไม่เป็นท่าสำหรับนิสัยของผมเองเป็นเช่นนั้นไปคนเดียวแล้วมันมอบไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากฉันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใครมีความรับผิดชอบในตัวคนเดียวจะเป็นจะตายมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมันก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทำไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไรต้องรู้การประกอบความภาคเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนมันก็เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีผู้ใดมาแย่งมาชิงองค์เวลาเวลาหน้าที่การของตนให้ขาดมากขาดตอนไปก็มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเฉพาะจนกระทั่งถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดาแล้วนั่นก็ยิ่งแหละยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งวันเป็นความสนิทแนบแน่นภายในจิตใจเป็นความเหมาะสมตลอดเวลาแล้วก็ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจำนวนมากเป็นยังไงมันก็ได้สัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นหนึ่งมีมากเป็นหนึ่งแต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังเราก็เห็นเหตุผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้ทั้งที่ไม่สะดวกในทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อบอกลบคูณหารกันไปถูถ่ายกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่ก็ให้มองดูจุดคือตัวเองเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าจะมองผู้อื่นใดมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็เป็นที่ว่าต่างคนต่างอาศัยต่างคนต่างมาหวังอัดหวังทำด้วยกันแต่สำคัญก็หวังเพื่อใครก็หวังเพื่อเราแต่ละรูปแต่ละนามให้สนใจในจุดนี้ให้มากใครจะผิดก็ไม่เท่าเจ้าของผิดใครจะดีก็ไม่เท่าเจ้าของดีเพราะเจ้าของจะเป็นผู้รับผลแห่งความดีได้ช่วงเจ้าของเองแก้ก็แก้เจ้าของเองต้องให้หมายถึงจุดนี้เป็นสำคัญในการปฏิบัติตัวอย่าไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตัวเองความผิดความถูกนั้นแนะนำตักเตือนสั่งสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอมนุษย์มีหนำซ้ำยังเป็นภาพปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ฟังคำกันด้วยเหตุผลทั้งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นองค์หนึ่งผลอยู่แล้วต้องยอมรับกันเรื่องความอวดดีอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านำเข้ามา
ให้เป็นอุปสรรคมากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดำเนินธรรมให้เสียไปเลยมีธรรมล้วนๆเท่านั้นที่มาปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้ตำหนิตนมาต่ำไม่เสมอนั่นเหมาะแล้วเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มาก

ตั้งใจประพฤติปฏิบัติการฝึกหัดอบรมทางด้านจิตภาวนาก็เคยสอนอยู่เสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มภูมิขอให้มีความจริงจังต่อหน้าที่ในธรรมขั้นนั้นๆของตนถึงดูนิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยแต่แยบนุ่นแยบนี้บังคับเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปก็เป็นเวลากี่ชั่วโมงมันถึงจะมาแยบได้สติอีกทีหนึ่งทีนั่นแหละผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั่นเองมันต้องให้เอากินเอาจังอยู่ในสนามรบคือที่จิตนี้ผู้กำหนดอานาปานสติก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวมากวนคือจิตนี่แหละไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรเรื่องภายนอกที่จะมากวนมันไม่มาแหละจิตนี่แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หานั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่กระเพื่อมตัวออกไปสู่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นมาไม่ได้นะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปสำคัญนั้นหมายไปวาดภาพวาดโพสต์ขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วขณะที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อเอาของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทำไมจะทำไม่ได้ต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานของตนเองในขณะที่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความรู้กับงานที่ทำอยู่เพียงเท่านั้นพอนาของมันกันอย่าไปกำหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องประยุกต์ให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้ทำงานที่ทำมันจะไปสั้นไปยาวให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจิตปัจจุบันปัจจุบันแล้วจิตมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงโดยอาศัยทำเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้ไม่งั้นกิเลสจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินทั้งหมดให้อยู่กับนี้ทำมาท่านไม่ต้มใครเลยสุขแบบธรรมนั้นสบายถ้าสุขแบบกิเลสแล้วเละไปหมดเน่าเฟะเหม็นคลุ้งใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมหายใจจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนดไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมหายใจมันดับจิตก็ดับให้มันรู้สิไม่มีอะไรรู้ถ้ามันเป็นกรรมฐานหัวต่อให้มันรู้สินั่นน่ะคำว่าให้มันรู้นั่นน่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับเป็นอะไรก็จะรู้ขึ้นมาหมดในขณะที่ภาวนาไม่ได้เห็นด้วยสิได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตมันรวมแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นยังไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทำให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกันเมื่อเหตุพร้อมที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยการผลสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแหลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขตของมันไม่เลยขอบเขตนั้นไปได้ล่ะสิ่งเหล่านี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไรเคยได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเช่นนั้นมันละเอียดละออกลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากยิ่งให้จิตมีความสงบร่มเย็นและมีทางเดินออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างเวิ้งว้างไปเรื่อยสิ่งไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภัยมันฝังจมนี่มันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเปิดเผยขึ้นมาฆ่ากิเลสฆ่าได้วิธีใดก็ไม่ต้องถามใครมันเป็นไปในตัวนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งเป็นฆ่าศึกกันที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นคำว่าสงบท่านพูดไว้พอประมาณเลยพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่หวาดไม่ไหวที่จะนำมาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองหยาบละเอียดหรือลึกตื้นขนาดไหนจะทราบกว้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นสมบัติของตัวเองแท้ขณะที่เรารู้อัดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขณะที่ฆ่ากิเลสไปตามๆกันนั่นไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้ไปเฉยแล้วกิเลสหัวเราะเยาะอยู่ไม่เคยมีกิเลสก็ต้องหมอบลาบไปเรื่อยๆนี่เพียงวงสมถะตอนนี้ถ้าเราก็ยังทำไม่จริงทำไม่ได้หาความสงบไม่ได้เราจะเอาความสุขที่ไหนจากวงศาสนาจากวงปฏิบัติของเราหรือจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็

แปลกอะไรกับโลกเขานี่ผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วแต่มาพันมันจะไม่ทั้งไม่มองเห็นตัวคนก็ได้ผ้าเหลืองแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทำตัวให้ของให้เป็นของอัศจรรย์ด้วยอาจด้วยธรรมของพระเจ้าอันนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบเท่านั้นให้ตัวเองทราบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสตามความมุ่งหมายของธรรมที่ท่านสอนไว้ความวิเศษวิโสก็คือทำภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละเป็นความวิเศษทำให้มันจริงเหมือนกันสงบเย็นก็เคยได้พูดให้ฟังเราก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยพูดเราอัศจรรย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ท่านสาริกาเหตุที่จะเป็นก็นั่นแหละท่านก็จนกรอบท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอบมันฟังด้วยสติปัญญาแล้วคนเรามันเกิดได้มีได้ในขณะที่จำเป็นไม่ใช่จะโง่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครที่จะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะหวังพึ่งใครสิ่งเหล่านี้มีใครที่จะมาถอดมาถอนมาช่วยหยิบยกออกได้หรือความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาเพื่อหลบหลีกปลีกตัวไม่เอาตัวรอดไปได้มันก็มีเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตตาหิอัตโนโถก็มาเองท่านพูดให้ฟังโอ้อัศจรรย์นะเจ็บบิดปวดหนักเป็นอยู่เรื่อยถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้วอะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทำเราโยนยาเข้าป่าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเถอะเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับหยุดกับยาหว่างมันก็เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์เอาจะเป็นก็เป็นจะตายมาตายวันจะเอากันให้เต็มที่มันก็เอาเลยกำหนดพิจารณาลงเรื่อยเรื่อยเวลามันจนเกาะมันทุกข์มันก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบกันลงไปในตรงนั้นมันก็รู้พอจิตลงเพิบไม่มีว่าโอ้ยโลกธาตุนี่หมดทันทีคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เห็นแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวเหมือนประหนึ่งว่าครอบไปหมดโลกธาตุมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นตลอดมาจิตถอนขึ้นมาโลกหายหมดนั่นตั้งเป็นคำพูด

จะมาฆ่ามาทำลายท่านแบบเหล็กตั้งท่อนมาเหมือนกันท่านที่เขียนไว้ในประวัติของท่านคือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกๆต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้นเนาะเรื่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงชำนาญมากท่านเคยเป็นมาตามนิสัยเวลามาเป็นเราก็เป็นอยู่ที่นี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นอยู่ที่น้องผือพิจารณาร่างกายเนี่ยแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่ามีมากนะพิจารณากันร่างกายธรรมดาต่างๆมันก็ลงกันอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยว่างๆไปหมดโอ้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูอะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขณะนั้นถอนขึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอคิดยับมันดับไปเสียกำหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั่นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันยังว่างของมันอยู่อย่างนั้นถึงอัศจรรย์อันนี้ก็อัศจรรย์เกินคาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งในส่วนที่มันอัศจรรย์ในเรื่องต่อสู้กับทุกขเวทนาดังที่กล่าวแล้วนั้นนี่จะมันสามารถนำมนต์ก็ดูว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นนะได้เห็นมันพูดได้เป็นกับเจ้าของรู้เป็นกับเจ้าของทำไมพูดไม่ได้ทำเป็นปัจจตังรู้เฉพาะเจ้าของแต่แท้สันติสิโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจริงนั้นก็ตามก็อาศัยความจริงนั้นนำออกมาพูดได้ถือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพจน์ก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั้นก็ตามก็ยังพอเป็นคุยหมายป้ายทางได้สำหรับผู้ฟังเพื่อยึดเอาเป็นคติถึงได้กล้าพูดว่าใจนี้พิสดารมากหนาถึงกล้าพูดเลยนะกล้าพูดยังไงก็มันเป็นให้เห็นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แท้ๆอะไรจะเป็นพิสดารยิ่งกว่าใจเราจะไปคาดใจคาดไม่ถูกทั้งนั้นแหละคาดกับผิดไปทั้งเพลใจที่ได้รับการฝึกฝนรับการทรมานชำระซักฟอกออกในสิ่งที่ยึดในกรอบหรือในข่ายของความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนี้อันนี้แหละพาให้คาดให้หมายถูกก็ถูกตามอำนาจของอันนี้เองมันไม่ถูกตามอำนาจของธรรมอันนี้ใครคาดก็คาดได้เพราะกิเลสพาคาดกิเลสพาด้นพาเดาผิดถูกมันก็ไม่ไปจับพิรุธกิเลสนี่เพราะกิเลสไม่ให้จับมันกรอบให้หมดผิดขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าถูกอยู่นั่นน่ะถูกตามเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่ถูกตามเรื่องของความจริงแล้วใครจะไปเห็นโทษของมันได้เมื่อไม่มีสิ่งที่จะจับโทษมันได้คือไม่มีความรู้ที่จะเหนือมันพอจะจับโทษจับพิรุธมันได้แล้วจะเห็นพิรุธเห็นโทษของมันได้พอจะถอดตัวห่างได้ยังไงแต่เมื่อทำจับเข้าไปจับเข้าไปมันเห็นมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนกิเลสมันพังออกพังออกพังออกเอามันเต็มที่เต็มแรงก็พังซะจนหมดเอาฆ่าที่ฆ่าจิตตรงนี้น่ะมันคาดได้ยังไงอะไรจะพิสดารเกินคาดเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินคาดเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิตประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าจิตนั่นพูดได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดได้อย่างนั้นนี่คาดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาคาดแล้วเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดที่เรื่องของกิเลสมันคาดตาคาดนั่นคาดกิเลสก็พังไปเสียเอาอะไรมาคาดโลกที่ว่ามีก็ว่าแยกออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นต้นไม้นี่ภูเขานั้นดินฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรู้เคยเห็นแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไปแยกออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีด้วยมีก็จริงเอาอย่างนั้นเช่นอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่อันนี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเองถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่เพราะจิตหมดเรื่องสาระป้ายสีสิ่งนั้นนี่เที่ยวยกนั่นยอนี่เหยียบนั่น
หมดไปจากจิตแล้วก็ต่างอันต่างจริงยิ่งมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยบออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีไม่มีอะไรหลงก็หลงจริงที่เจ้าของสำคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วมันจะของไปสำคัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันสำคัญก็แก้เข้ามาตามลำดับนาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสำคัญก็มาหลอกไม่ได้นี่เป็นอย่างสัญญาในขันนี้มันก็มีของมันแต่ไม่มีอะไรที่จะหลอกให้หลงกิเลสตัวหลอกมันตายหมดแล้วแต่ยังแต่ขันก็เรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้วนไม่เคยหลอกใครนี่ได้กิเลสหรอครับเอาขันมาเป็นเครื่องมือหลอกท่านสมถะก็สงบให้เห็นจากภาคปฏิมาศนี่แหละท่านปัญญายิ่งพิสดารท่านวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดพ้นที่ไหนถามหาอะไรพระนิพพานมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกข์มันทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ที่ตรงที่บีบถูกบีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจเมื่อได้เปิดสิ่งนี้ออกหมดถอดถอนออกหมดไม่มีบังคับแล้วก็เป็นอิสระเต็มตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติจริงไม่ใช่ความรู้เจือปนไปด้วยความเสสันตัญญาแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้วนๆเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะที่นี่นะที่เรารู้ๆเด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะนะพูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมมุติสมมุติเสียงมากระทบก็ได้ยินแยบขึ้นปรากฏนี่ความรู้อันนี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงไตรลักษณ์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นสมมตินี่เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมติธรรมชาติที่รู้รับกันนี่ก็เป็นสิ่งสมมติและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ท่านพูดที่วันยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมคราวที่แล้วนั่นไม่เคยเห็นอรหันต์อะไรอยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังเหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทำก็ดุลเสียไปอีกมากมายให้มันรู้ดูซะก่อนสิพระอรหันต์ท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้สิชาคละชาคละที่ว่าพระอรหันต์ท่านตื่นอะไรของท่านตื่นก็ไม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรทักเรื่องธาตุเรื่องขันก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ได้ทั้งสองนี่แล้วมันไม่ได้สงสัยเลยต่างคนต่างรู้ว่าธาตุขันมันทักตัวหรือว่าหลับหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับเป็นยังไงคนไม่มีกิเลสหลับเป็นยังไงเราจะสงสัยที่ไหนเพราะความมีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราเราก็ในท่านในขันของเราเราก็เคยหลับหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสภายในใจก็รู้อยู่แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วแล้วจะสงสัยอะไรมีพูดเหมือนอย่างว่าเนี่ยพอฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพว่ะพอยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพเคยเห็นไหมเทพยินแต่เขาว่าว่ะนะไม่เคยเห็นเทพแต่คิดถึงเทพพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพว่ะแล้วเคยไปเห็นในกรุงเทพอ่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่ว่าท่านพระอรหันต์ท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ผู้ที่ว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคือคนประเภทไหนไม่หามาดูตัวเองบ้างมันโง่มันฉลาดไปถึงไหนแล้วนี่ดูมันสิปฏิบัติเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นเรื่องของสมุดแม้แต่รถกับรถยนต์เขายังพักเครื่องเวลาติดเครื่องมันไปรถยนต์มันมีวิญญาณเหรอมันไม่เห็นมีวิญญาณแต่เวลาติดเครื่องมันไปมันยังติดดังปืนๆเห็นไหมอ่ะมันเอาวิญญาณมาจากไหนมันดังของมันได้มันยังดับของมันได้เวลาคนท่านดับผู้ขับก็เป็นผู้หนึ่งนะติดเครื่องอยู่ก็ผู้ขับนอนหลับได้สบายอย่างนี้ในรถถ้าจะหลับนะชาคณะธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันชาคณะธรรมของพระอรหันต์คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรสมมติความรู้กิเลสบีบหัวอยู่ตลอดเวลาจะไปวิพากษ์วิจารณ์
ชากลักของพระอรหันต์ไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอหรือยังมาตัวเองภูมิฐานตัวเองมีความรู้ความฉลาดขายตัวเองไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นมันอยู่ในอำนาจของขันนี่แหละแม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ดีในอำนาจของขันธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นที่เรียกว่าชาคละชาคละผู้ตื่นอยู่กับมาถึงธรรมชาตินั้นน่ะไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยเป็นของตัวเองอยู่เช่นนั้นธรรมชาติเรื่องขันจะระงับดับไปแล้วคือความรู้ที่จะมารับวันนี้มันกระดับไปหมดมารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสในขณะที่ขันมันพักหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายตาก็พักความรู้ที่จะเดินผ่านทางสายตานี่ก็พักทางหูก็พักพักไปหมดเวลานั้นไม่ออกมารู้มารับมาแสดงสมมุติหลับพอความรู้ประเภทนี้กระดิกตัวขึ้นมาก็รับทราบไปหมดก็ตื่นเนี่ยฟังที่ว่าความรู้นี่พักตัวความรู้นี่พูดง่ายๆว่าความรู้นี่เกิดขึ้นความรู้นี่หลับไปมันเป็นชากละเมื่อไหร่นั่นเกิดขึ้นระดับไปมันเป็นวิมุตติเมื่อไหร่นั่นฟังเขาสิธรรมชาตินั้นไม่ได้มีอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นจึงอยู่ในวงสมมุติด้วยกันหนีนาเข้าไปท่านอยากจะรู้แต่ท่านผู้รู้จริงๆท่านไม่ได้มาพูดอย่างนั้นน่ะประกาศขาโง่ตัวเองใครที่ว่าเป็นอรหันต์แล้วนอนหลับได้อยู่นั้นนอนยังหลับอยู่ไม่ใช่อรหันต์นะอยากจะให้เขาพูดว่าคนที่ไปหาทำนายได้อย่างนั้นน่ะคือจอมอรหันต์อย่าให้เขาว่างั้นเหรอจอมอรหันต์พูดหลับตาพูดเราอย่าพูดอย่างนั้นน่ะโง่แสนโง่กว่าตามเราอยากจะพูดสนุกสนุกไว้พูดหลับตาพูดอวดหลับตาธรรมดาคนตาบอดยักขี้คุยนานนะคนโง่ชอบคุยโอ้คุยโง่โอ้วัดเก่งคนโง่มีคนโง่ทำตัวเป็นผู้ฉลาดมันก็น่าหัวเราะมันน่าหมั่นไส้คนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่นี่โหจับได้เมื่อไหร่มันผิดกันนะคนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่จับไม่ได้ง่ายๆนะถ้าคนโง่ทำตัวเป็นคนฉลาดนี่โอ้พอแยบออกมันก็รู้ทันทีอย่างอาการที่พูดอยู่เวลานี้นะพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังนอนหลับได้อยู่นั่นมันคือไม่ใช่พระอรหันต์นี่ก็คือมันโง่จะตายมันอวดฉลาดมันก็ขายเต็มเป่าเลยสิถึงพระอรหันต์ท่านนอนท่านเห็นตื่นท่านฟังสิพระอรหันต์ท่านหลับก็ดีท่านตื่นก็ดีถ้าไม่เห็นตื่นท่านเราไปตื่นอะไรเป็นบ้ากับเราทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นอรหันต์เห็นอะไรจะอวดตัวเองทำไมถ้าไม่ใช่แบบตาบอดชนต้นไม้แล้วยังอวดดีนะฮะสมหวังแล้ววันนี้ว่ะสมเจตนากูแล้วที่กูพยายามมันจะโดนมันตั้งแต่เมื่อวานนี้ต้นไม้ต้นนี้วันนี้สมใจกันแล้วล้มลงไปแล้วยังหันหน้าไปนู่นหันหลังให้ต้นไม้ต้นนั้นอีกยังหันหน้าไปยังไม่ถูกต้นไม้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วานไม้ต้นนี้วันนี้สมหวังแล้วสมหวังแล้วที่หน้าผามันแตกแล้วมองยังไม่มองดูต้นไม้ตัวที่สมหวังเลยนะตัวที่เป็นคู่เดือดคู่แค้นยังมองเป็นนู่นหันหลังให้ต้นไม้อีกยังไม่เห็นอีกนี่มันก็แบบเดียวกันไม่ได้ว่าตัวโง่ไม่ว่าตัวตาบอดเลยนั่นคนโง่คนฉลาดเป็นอย่างนี้คนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่โอ้โหจับไม่ได้แง่เงียบมากหรือสถานที่โง่โง่ไปเสียเนี่ยถึงที่สถานที่ฉลาดเหตุการณ์มันต้องบอกเองมันเป็นไปในหลักธรรมชาติของท่านเองคนของเขาเองคนตรงนั้นคือขนาดนี้นะครับกันตั้งหน้าตั้งตานะมีในวาระที่เข้าพรรษาเป็นวาระที่ไม่ค่อยมีการมีงานเราระวังมากที่สุดเรื่องการงานที่เข้ามาทำลายวงปฏิบัติคือจิตตภาวนาแล้วถืองานนี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติของเราไม่เห็นงานอื่นใดเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานนี้การทำอะไรก็ตามหากมีความจำเป็นจะจัดจะทำก็ทำต้องมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้มาทำเพื่อไม่เป็นบ้าไปกับงานนั้นเพราะอันนั้นมันออกง่ายๆเรื่องนี้มันพาให้ออกง่ายๆเรื่องนี้ระวังมากนะ
เพราะมันมาจากแฟนเสมอมันชอบฉลาดหาเรื่องมันยุ่งหาเรื่องทำลายอยู่ด้วยมันไม่ได้มองหนูหัวหน้าเลยเมื่อรามจะฉลาดถูกกิเลสลากจมูกไปมันไม่รู้ว่าถูกกิเลสลากจมูกมันยิ่งอดรู้อดฉลาดไปเรื่อยนั่นเหี้ยมันผลักมันดันออกไปไม่รู้ทำอะไรมันมักเลยเถิดเลยเถิดเพราะกิเลสมันเคยพอดีเมื่อไหร่มันเลยเถิดอยู่ตลอดเรื่องของกิเลสทำไมมันจะไม่ลากคนไปให้เลยเถิดอ่ะถ้าทำต้องมีความพอดีพอดีพอดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทำจะกะระยะให้เหมาะเลยนะละวันนี้คือท่านนั้น

0: พระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์ที่ปรากฏตามตำนานซึ่งพอจะคาดคะเนได้บ้างตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้เริ่มจากปรารถนาพระโพธิญาณมาคือว่าเริ่มถูกสร้างพระองค์มาตั้งแต่บัดนั้นความปรารถนาเบื้องต้นเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นคือการวางรากฐานของพุทธะเทียบกับว่าปลูกต้นโพจากนั้นมาก็พยายามบำรุงลำต้นเสมอมาทุกชาติทุกภพโดยไม่ลดละความเพียรมีความอุตสาห์พยายามแม้แต่เป็นสัตว์ก็ยังมีนิสัยโพธิญาณปรากฏอยู่เมื่อมาเป็นมนุษย์ก็พยายามบำรุงลำต้นคือความปรารถนานั้นให้มีรากฐานมั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับจากนั้นมาก็500ชาติ10ชาติมีวันแล้วตั้งแต่เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาให้เจริญงอกงามมาเป็นระยะระยะถึงวาระสุดท้ายก็อุบัติขึ้นในกรุงกบิลพัสดุ์มีพระนามว่าสิทธัตถะราชกุมารจากนั้นก็เสด็จออกทรงผนวดทำความภาคเพียรโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับพระกายที่ครองกันอยู่กับจิตใจมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นในวาระจิตทุกๆวาระเวลาเสด็จออกมาแล้วความเพียรทุกๆประโยคไม่มีช่องไหนที่จะตำหนิพระองค์ท่านใดว่าเป็นไปเพราะความอ่อนแอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้ามีเรื่องสำเร็จโดยสมบูรณ์ลำต้นคือความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้และการบำรุงลำต้นได้แก่บำเพ็ญตามความปรารถนาของตนตลอดมาโดยวิธีต่างๆซึ่งอยู่ในกรอบแห่งการบำรุงจิตใจให้มีความเจริญงอกงามไปเป็นลำดับทั้งนั้นจนถึงขั้นได้จัดเซลล์แสดงว่าต้นโพธิ์ที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกลงด้วยความปรารถนาในเบื้องต้นและบำรุงมาเป็นลำดับได้ปรากฏผลขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6จึงได้นำผลที่ปรากฏขึ้นเป็นที่พอพระทัยนี้ได้แจกจ่ายแก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปทั้ง3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพไม่ทรงอั้นในการแนะนำสั่งสอนและเมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะได้ทรงสร้างคุณงามความดีมาเป็นเวลามากพอที่จะทำการแจกจ่ายแก่บรรดาสัตว์ได้ทั่วถึงกันตั้งแต่ท่านผู้มีความปรารถนาและยึดถือเอาได้ตามกำลังของตนมากน้อยผลท่านยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากโพธิคือความจักรู้ของพระองค์ท่านยังสืบเนื่องตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ปรากฏว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์มีล้วนแล้วตั้งแต่ดอกผลที่พระองค์ท่านได้รับแล้วผุดออกมาให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ถ่ายทอดกันมาจนถึงพวกเราทั้งหลายก่อนหน้าที่ดอกผลอันมหัศจรรย์นี้จะได้ปรากฏขึ้นนั้นไม่ ก็จะมีใครทราบว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์มาอย่างไรบ้างมีความทุกข์ความยากลำบากแค่ไหนในภพชาติหนึ่งๆที่พยายามตะเกียกตะกายบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาตลอดมาจนได้มีความสามารถแก่กล้าถึงองค์แห่งความเป็นผู้รู้อย่างเต็มภูมิที่เรียกว่าศาสดาของโลกนี่ไม่ค่อยจะมีใครรู้เรื่องรู้ราวจะรู้ก็มารู้ตอนที่พระองค์ท่านทรงประกาศย้อนหลังว่าในครั้งนั้นครั้งนั้นได้ปรารถนาเป็นอย่างนั้นแล้วได้บำเพ็ญพระองค์มาอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงความตรัสรู้สาธุชนจึงได้ทราบจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประกาศเรื่องของพระองค์เองซึ่งเป็นส่วนล่วงแล้วและระยึดถือไว้เป็นหลักใจและเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการดำเนินตามภูมิของตนต่อมาตลอดทุกวันนี้มีการสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ให้โลกได้กราบไหว้บูชาตลอดมาแต่ละองค์ละองค์นั้นรู้สึกว่าเป็นการสร้างที่เต็มไปด้วยภาระอันหนักยิ่งทีเดียวท่านสาวกแต่ละองค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ขอสรุปเนื้อความลงเป็นศูนย์กลางทีเดียวว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีนี้รู้สึกว่าสร้างยากยากกว่าที่เราจะปลูกสร้างสิ่งต่างๆแม้จะมีราคาแพงก็ยังเป็นของที่ง่ายแต่การสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีสร้างพระสร้างเนนของเราให้เป็นพระเนนที่ดีนี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ลำบากไม่น้อยสำหรับผู้สร้างสร้างให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าใกล้ชิดติดกับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแยกจากกันไม่ออกด้วยความเชื่อมั่นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่าสร้างยากมากทีเดียวก่อนที่จะได้มีศรัทธามั่นคงในหลักทำของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการสร้างประเภทที่กล่าวนี้ผู้สร้างจึงไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะผลที่จะพึงได้รับในอนาคตนั้นก็สมกับเหตุที่เราได้บำเพ็ญมาคือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือสมบัติใดๆที่เราเคยได้รับจากเหตุคือการกระทำมาดังนั้นท่านผู้เป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดอย่าได้มองข้ามการสร้างตัวของเราแต่ละท่านละท่านถ้าหากมองข้ามตัวของเราไปเสียก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจิตได้ผ่านไปหยุดที่จุดไหนจุดใดจุดหนึ่งความสำคัญของจิตจะต้องปรากฏขึ้นทันทีว่าสิ่งนั้นๆแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามก็จะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ควรจะแสวงรวมความแล้วเรียกว่าเห็นสิ่งภายนอกมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นคนนั้นก็ไม่มีความสำคัญในตนเองเลยกลายเป็นคนไม่สำคัญไปเสียทุกแห่งทุกหนทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปมานับตั้งแต่ตั้งครบตั้งชาติขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตคือความตายมาถึงเข้าไม่ปรากฏว่าได้เจอความสำคัญภายในตัวของเราเองแม้แต่วาระหนึ่งหรือขณะผลที่จะพึงได้รับสำหรับคนนั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเมื่อสิ่งได้ผ่านเข้ามาภายในตัวของเราจะเป็นสมบัติในด้านวัตถุก็ดีเป็นอารมณ์ภายในใจก็ดีก็จะเป็นสิ่งไม่เป็นสาระแก่นสารทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนไม่สำคัญมองข้ามตัวไปเสียในจุดที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นสำคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายภายในตัวของเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ก็เป็นเหตุที่จะให้มีความตระหนักใจสนใจต่อการสอดส่องมองดูตัวของเราแล้วจะได้หาอุบายวิธีบำเพ็ญและแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าบกพร่องสิ่งที่เห็นว่าดีแล้วก็จะได้บำรุงให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปภายในกายวาจาใจของตนนี่คือว่าการสร้างตนสร้างอย่างนี้และเป็นความลำบากมากยิ่งกว่าการสร้างวัตถุสิ่งอื่นใดทั้งหมดแต่ผลที่ได้รับจากการสร้างด้วยความยากลำบากนั้นจะเป็นผลที่พึงพอใจและเป็นผลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าผลทั้งหลายที่เคยผ่านมาพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์อย่างเต็มภูมิแล้วก่อนนำสมบัติที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสร้างพระองค์นั้นมาประกาศหรือประทานแก่โลกให้เป็นแนวทางเดินจนถึงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันมีจำนวนไม่น้อยเราที่ได้รับมรดกคือพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทรงรับรองไว้แล้วโดยถูกต้องและเป็นแนวทางเดินที่จะให้ถึงความสมหวังโดยสมบูรณ์ได้จึงควรมีความกระหยิ่มในหลักธรรมะที่เราจดจำได้แล้วนำมาปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะที่ทรงชี้บอกไว้อย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าใจดวงที่รู้อยู่นี้เรื่องพยศก็ไม่มีอันใดที่จะปรากฏตัวยิ่งใหญ่เหนือจากใจดวงนี้ไปเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเมื่อได้อบรมให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่มีธรรมชาติใดวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใจดวงนี้ไปอีกด้วยอย่างที่เราทุกท่านได้มาอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีจะไปอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่ใดก็ดีชื่อว่าการสร้างตัวหรือการบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาความสุขของตนเป็นท่านๆจนกระทั่งถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาที่ตั้งไว้ด้วยข้อปฏิบัตินี่แหละนี่ท่านเรียกว่าการบำรุงเหมือนเขาบำรุงต้นไม้ที่ปลูกขึ้นในสถานที่ต่างๆด้วยอาหารประเภทต่างๆจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอใจขึ้นมามีเราต้องการผลอันดีเยี่ยมจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ควรจะบำรุงตนแม้จะยากลำบากดังที่เราท่านได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีหรือได้บำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ก็ดีก็โปรดได้ถือว่าความยากลำบากอันนี้เป็นความยากที่จะก้าวจากความทุกข์ความลำบากทั้งหลายไม่ใช่ความยากเพื่อจมลงหากองทุกข์แต่เป็นความยากลำบากเพื่อจะข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งหลายไปจึงไม่ควรทำความท้อใจและทำความหนักใจต่อความตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ของตนโดยทางความเพียรการอดนอนก็ดีการผ่อนอาหารก็ดีการอดอาหารก็ดีเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นเพื่อจิตใจของเราได้รับผลอันดีเข้าไปสนับสนุนตนเองแล้วจะปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาเป็นลำดับนับตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติเป็นต้นไปเครื่องอุปกรณ์ที่เราบำเพ็ญอยู่ในเวลานี้นี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะเป็นปุ๋ยอันดีผูกกับจริตจิตใจของเรา คำว่าธรรมะแล้วเมื่อเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ใดจะไม่ทำความแสลงและเดือดร้อนให้แก่ผู้มีธรรมะนั่นเลยเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ความลำบากที่เกิดจากการบำเพ็ญของเราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสนียดจันไรแต่เป็นอุบายวิธีของผู้มีความเฉลียวฉลาดจะหาอุบายวิธีต่างๆดัดแปลงตนเองจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจเท่านั้นไม่มีทางเสียหายในการบำเพ็ญโดยวิธีเราดังที่กล่าวมันผู้ที่จะข้ามพ้นจากทุกข์หรือผู้ที่ได้ข้ามพ้นจากทุกข์ไปแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เหยียบไปกับกองทุกข์นี้ทั้งนั้นไม่เดินไปกับทุกข์หาทางเดินไม่ได้ต้องถือทุกข์เป็นทางเดินการทำความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นที่ว่าเป็นเหมือนกับเราเหยียบย่ำไปกับทุกข์เพื่อพ้นจากทุกข์ถึงความสุขอันยอดเยี่ยมแม้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงดำเนินมาเช่นนี้เหมือนกันไม่มีผู้ใดที่จะหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้แล้วไปเจอความสุขเป็นที่พึงพอใจเสียทีเดียวแม้แต่รายหนึ่งไม่ปรากฏนอกจากจะเหยียบย่ำไปกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความตะเกียบตะกายหรือความเพียรของเราเท่านั้นเป็นทางเดินแม้โลกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคะสมบัติเขาก็ต้องเหยียบย่ำไปกับทุกข์การแสวงหาทรัพย์สมบัติไม่ว่าประเภทใดจะต้องมีความลำบากเป็นทางเดินเสมอกันกับทางธรรมะเมื่อเป็นฉะนั้นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีต้องเอาความทุกข์ความลำบากเป็นทางเดินก้าวเหยียบไปที่นั่นแหละความสุขไม่มีทางที่จะเดินนอกจากจะเป็นผลของความทุกข์ความลำบากในเวลาตะเกียบตะกายนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่ประสบบรมสุขอย่างพอพระทัยก่อนเนื่องไปจากทุกข์ในเบื้องต้นที่บำเพ็ญนี้แล้วปรากฏผลขึ้นมาดังอย่างนั้นนั่นเราทั้งหลายผู้บำเพ็ญและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะเดินให้ผิดจากร่องรอยของพระองค์โดยไปเที่ยวคว้าเอาสุขมาก่อนห่ำมาครองอย่างนี้ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ต้องเอาสุขเป็นตัวเหตุเราต้องเอาทุกข์เป็นตัวเหตุหรือต้องเอาทุกข์เป็นทางเดินทำความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็รู้ในขณะเดียวกันว่าทุกข์เพื่อความเพียรเพื่อความสุขไม่จะทุกข์เพื่อความล่มจมแก่ตนเองจึงไม่มีทางใดที่จะควรตำหนิในประโยคแห่งความเพียรของตนทุกประเภทเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างตนเริ่มแต่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์เองมาและตลอดถึงสาวกแล้วก็ย้อนมาถึงพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาและเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเณรนี่เป็นการสร้างสิ่งสำคัญขึ้นภายในตัวของเราสร้างบ้านถ้าเราสร้างให้ดีแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกให้ดีอยู่ก็สบายไม่ว่าเราจะสร้างอะไรทั้งนั้นแหละถ้าทำให้ดีแล้วก็เป็นสุขถ้าทำไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้แต่การสร้างตัวนี้รู้สึกจะลำบากมากกว่านั้นอีกสร้างตัวให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นคนดีลำบากมากกว่าการสร้างภายนอกเพราะมีผลอันยิ่งใหญ่กว่ากันต้องทุ่มเทกำลังลงผิดกันหรือไม่ผู้ต้องการผลอันยิ่งใหญ่ก็ควรจะเห็นความเพียรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำตนอย่าได้เห็นความท้อแท้อ่อนแอความเอาตามใจชอบนั่นว่าเป็นทางเดินที่ราบรื่นและเป็นที่สะดวกใจเห็นว่าเป็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นทางผิดจากสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้า จะไม่มีผลเป็นที่พึงพอใจเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากจะเป็นทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนานี้เท่านั้นดังนั้นโปรดพยายามสร้างตัวของเราให้ดีถ้าสร้างตัวของเราให้ดีสร้างตัวของเราให้มีศีลสร้างตัวของเราให้มีสมาธิสร้างตัวของเราให้มีภาวนามีสติมีปัญญาสร้างตัวของเราให้เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนผู้และผู้เกี่ยวข้องได้ด้วยดีแล้วจะไปที่ใดมาที่ใดไม่มีความเดือดร้อนมีแต่ความสุขกายสบายใจศีลคือความเป็นปกติของกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบจะว่าศีลมีอยู่ที่ใจดวงเดียวก็ถูกศีลในหลักธรรมชาติแล้วจะมีอยู่ที่ใจสมาธิคือความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บำเพ็ญธรรมะผู้บำเพ็ญสมาธิจะต้องจัดต้องทำต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันทำให้เป็นหลักเป็นฐานทำให้มีกฎมีเกณฑ์ทำให้มีหลักมีแหล่งทำให้มีความมั่นคงทำให้เป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่เย็นอกเย็นใจแก่ตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำลงไปไม่ว่ากิจนอกการในทำลงไปด้วยความจงใจทั้งนั้นแม้จะทำความเพียรภายในจิตใจก็มีความมั่นคงเช่นนั้นเหมือนกันเนื่องจากหลักนิสัยที่ได้เคยฝังลงแล้วด้วยความจงใจในหน้าที่การงานทุกด้านเมื่อเข้ามาประกอบกับหน้าที่การงานภายในจะปราศจากความจงใจและความมั่นคงได้อย่างไรเนื่องมาจากใจดวงเดียวเป็นผู้บงการใจเคยเป็นผู้จริงจะแยกออกไปทางไหนก็เป็นคนจริงทั้งนั้นแย่ออกไปภายนอกก็เป็นคนจริงการงานก็เป็นชิ้นเป็นอันย้อนเข้ามาภายในความเพียรก็เป็นชิ้นเป็นอันเต็มเม็ดเต็มหน่วยในผลที่จะพึงได้แล้วพูดถึงด้านปัญญาก็พิจารณาลงไปให้เห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างอยากเข้าใจว่ามีที่ปิดบังลี้ลับไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับเป็นของประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนตลอดอนันตกาลไม่มีสิ่งใดมีความปิดบังลี้ลับนอกจากเราจะไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรองดูตามหลักธรรมชาติที่ประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นเราจึงจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวไปมาและความแน่นอนหรือไม่แน่นอนของสิ่งต่างเป็นสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ตามสภาพของเขาและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยที่สุดในธาตุในขันธ์ของเราล้วนแล้วแต่แสดงตัวอยู่ตามเรื่องของตนของตนที่เคยเป็นมาอย่างนั้นและเคยเป็นไปอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้จนถึงวันสลายทางของสิ่งทั้งปวงที่ก้าวไปตามกฎของวัฏฏะนั้นในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าอนิจจังคือความไม่แน่นอนในทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งถ้าหากหลงไปตามแล้วจะหาความสุขไม่ได้นอกจากจะนำทุกข์มาบีบคั้นตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่ได้รับอนัตตาสิ่งใดต้องเป็นสิ่งนั้นจะนำสิ่งนั้นมาให้เป็นเราจะนำเราไปให้เป็นสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดินจะให้เป็นน้ำก็เป็นไปไม่ได้น้ำจะให้มาเป็นไฟก็เป็นไปไม่ได้ลมจะหายไปเป็นน้ำเป็นไฟก็เป็นไม่ได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามเรื่องของใครของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งทั้งหลายตลอดทั้งโลกธาตุนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ขัดแย้งกับธรรมะที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของพอจะเรียกว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากก็เนื่องจากว่านำสิ่งนั้นมาสวมกับเราบ้างว่านี่เป็นของเราและนำเราไปสวมกับสิ่งเหล่านั้นว่าเราเป็นนั้นน่ะ นั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเราเราเป็นของอันนั้นสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้เราเป็นสิ่งนั้นเราเป็นของสิ่งนั้นนี่จับไปเที่ยวผสมผสมมันจึงเป็นเหตุให้เราคนปนเปกันไปหมดหาสิ่งที่จะเป็นไปตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาของเรามันจึงไม่มีเพราะปัญญาไม่นำออกใช้ถ้าปัญญาได้นำออกใช้แล้วไม่ต้องพิจารณาไปไกลกว่านั้นดูภายในเรื่องร่างกายของเราและจิตใจที่แสดงตัวอยู่นี่เราก็เห็นเรื่องวัฏจักรมันหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างชัดเจนโดยทางปัญญาของเราการเรียนปัญญาเรียนกับตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกระดานนำอยู่แล้วเวลานี้นอกจากเราจะอ่านให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเหล่านี้ได้หรือไม่หรือเราจะอ่านหรือไม่อ่านเท่านั้นมีปัญหาอยู่กับเราคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดเป็นปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับใจของเราผู้นี้เพราะฉะนั้นเรื่องวัฏฏะจึงไม่มีอันใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าใจผู้เป็นตัววัฏฏะเสียเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาก็ตามแต่เขาหาได้มีความรู้สึกเขาไม่ว่าเขาได้มีความแปรสภาพไปอย่างนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากอย่างนั้นเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบภายในตัวเองได้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ไปรับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือใจของเราเองนี่รับทราบรับรู้แล้วก็เป็นเหตุให้รับหลงไปพร้อมๆกันเครื่องผูกมัดนัดลึงจึงสวมรอยเข้ามากับจิตดวงนี้จิตตรงนี้จึงให้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งวัฏจักรหมุนตัวเองอยู่อย่างนั้นหมุนไปกับสิ่งนั้นหมุนไปกับสิ่งนี้ต้องการความสมหวังแต่เพราะความคิดของตนนั้นเป็นความคิดที่ออกมาจากสาเหตุแห่งความไม่สมหวังเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้อะไรสมหวังในโลกนี้ไม่มีการพิจารณาปัญญาสร้างปัญญาภายในตัวของเราสร้างอย่างนี้ดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เราเข้าใจแล้วให้ทำเหมือนอย่างเขาคาดนาคาดเป็นมูลคาดมูลไถแหลกไปหมดตักดำต้นข้าวก็เขียวสดงดงามเพราะได้ปุ๋ยอันดีจากการคาดนาละเอียดแหลกละเอียดดีปัญญาท่องเที่ยวให้แหลกละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักความเป็นจริงขึ้นมาทุกระยะระยะไม่มีอะไรที่จะขาดทุนเพราะการพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณากลับไปกลับมานอกจากจะเสริมสติปัญญาของเราให้มีความสามารถแก้วกล้าหรือคล่องแคล่วว่องไวไปเท่านั้นไม่มีอย่างใดที่จะทำความเสียหายแก่การค้นคว้าพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังปัญญาเกิดกับผู้ชอบเป็นนักไข้ครวญแต่ไม่ชอบคนขี้เกียจคนโง่ไม่หาอุบายพลิกแพลงตัวเองถ้าเราจะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลนิพพานด้วยความตั้งใจจริงๆก็โปรดได้สร้างลงที่ตามวิธีการที่หวังจะไม่เสียความปรารถนาที่ตั้งไว้และจะเห็นผลเป็นลำดับลำดับไปจากอำนาจของปัญญาพาดำเนินซึ่งเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาถ้าได้ใส่น้ำมันเครื่องรอลื่นเข้าไปเป็นลำดับได้แก่ความเพียรสนับสนุนอยู่เสมอแล้วจะมีความว่องไวคล่องแคล่วราบรื่นสิ่งที่เคยขุกขักจะผ่านไปได้ด้วยความคล่องแคล่วและแจ่มชัดในสิ่งนั้นๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับอยู่แล้วตามธรรมชาติของเขานอกจากใจตัวเองจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับตัวเองเท่านั้นทั้งนี้เพราะไม่นำปัญญาออกไปใช้เนื่องจากปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างสวยถ้าลงได้นำไปใช้แล้วทุกสิ่งต้องเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยอะไรตรัสรู้ด้วยปัญญาพ้นจากทุกข์ก็พ้นด้วยปัญญาไม่ได้พ้นจากอะไรสติกับปัญญานี่เป็นเครื่องแนบสนิทติดกันไปแยกกันไม่ออกความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอมีอะไรบ้างเป็นที่น่าสงสัยในโลกในธาตุในขันธ์ของเรา เราไม่ต้องดูกว้างมากก็ได้มันจะเสียไปนั่งเวลาหรือจะทำความเนิ่นช้าเราจะดูภายในตัวของเรานี่ก็สมบูรณ์แล้วให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของเรามีสิ่งใดที่จะทำความรื่นเริงบันเทิงพอให้นอนใจอาการทุกอาการนี้มีความบกพร่องประจำตัวอยู่เสมอถ้าไม่รับการเยียวยาถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วจะต้องแสดงอาการขัดข้องขึ้นมาภายในตัวของเราทุกที่แสดงขึ้นมาจากความขัดข้องนั้นจะเป็นเหมือนภูเขาทับดวงใจของเราให้รับความรุ่มร้อนไปตัดถ้าพิจารณาดูให้เห็นชัดแล้วมันก็คือกองข้าศึกนั่นเองกองขันอันนี้ถ้าพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงจนถอดถอนได้แล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันหนึ่งนั่นเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับสิ่งอื่นท่านจึงเรียกว่าสัจธรรมทุกขสัจมันเป็นของจริงเป็นอย่างนี้คิดดูสิงูเป็นอาสราพิษตัวร้ายกาจทำไมเขานำมาเลี้ยงไว้สำหรับทำประโยชน์เสื่อโลกได้นะมีก็เนื่องจากความฉลาดคนโง่จะไปจับงูได้ยังไงมันกัดเอาตายมีกี่คนเข้าไปตายท้องงูหมดทั้งนั้นไม่มีใครจะเหลือมาได้สักลายหนึ่งถ้าคนฉลาดก็ถึงไหนถึงการนำมาทำประโยชน์ก็ได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากเข้าใจว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวนอกจากเราไม่มีความฉลาดที่จะนำไปใช้ในแล้วก็นำสิ่งทั้งหลายนั้นมาทำประโยชน์เพื่อตัวเองได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีความฉลาดพอสามารถนำสิ่งทั้งหลายมาทำประโยชน์แก่พระองค์ได้แล้วยังสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปทำประโยชน์แก่โลกได้อีกจนไม่มีสิ้นสุดตลอดทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปัญญาเป็นของเล็กน้อยอย่างไรสร้างให้ได้สร้างให้สมบูรณ์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิถ้าสติก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์เพราะความเพียรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีจะไม่ผ่านที่ไหนนอกจากจะมาผ่านความรู้สึกแล้วสติกับปัญญาซึ่งอยู่ในฉากอันเดียวกันจะวิ่งรับกันทันทีวิ่งรับจัดการกันเลยพิจารณาแยกหน้าแยกหลังให้รู้เหตุรู้ผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วส่วนที่ละไปทันทีทันทีส่วนที่จุควรยึดถือเป็นประโยชน์รีบยึดเข้าทันทีทันทีจนสามารถมีความจนมีความสามารถเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลัดปัดทิ้งไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันไม่มีอะไรจะมาเคลือบแฝงอีกต่อไปน่าจะพุทธะดังพระพุทธเจ้าของเรานั่นคือธรรมชาติตายตัวแท้จะเอาอะไรไปเพิ่มเติมเข้าอีกก็ไม่ได้จะเอาหยิบยกออกไปอีกนิดนึงก็ไม่ได้ผิดกับหลักพุทธะที่สมบูรณ์ภายในตัวเองนี่สติปัญญากับความเพียรสามารถที่จะขัดเกลาสิ่งที่มีความหุ้มห่ออยู่กับจิตใจอันเป็นดวงวิเศษนั้นให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลือภายในจิตใจได้เราจะอยู่โลกไหนถึงจะอยู่ในโลกสมมติธรรมชาตินั้นก็ไม่ใช่สมมติเราจะเป็นทุกข์กับอะไรทุกข์ที่เคยแสงเข้ามาให้เราดิ้นรนกระวนกระวายไปตามมันก็ไม่สามารถทุกข์ที่แสงเข้ามาหรือทับเราเสียอย่างเต็มที่ดังที่เราเคยได้รับมาด้วยกันก็ไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมตินั้นเพราะคำว่าสุขคำว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องของสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาติอันนั้นคือวิมุตติแม้จะอยู่ในสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติแล้วบรรดาสมมุติทั้งหลายจะเข้าไปเกาะให้ติดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาได้อย่างไรนี่แหละท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐกับธรรมชาติอันนี้เลยพาให้พระพุทธเจ้าประเสริฐพาให้เกิดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ยังไม่ชำระให้พอตัวถ้าให้ตายในภพในชาติตั้งภพตั้งชาติไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนก็คือธรรมชาติอันเดียวเท่านี้ไม่มีร้อยอันพันอันมาจากที่ไหนมีอันเดียวเท่านั้นเองเช่นเดียวกับปากกาอันเดียวนั่นน่ะเขียนลงไปกี่หน้ากระดาษมันก็เขียนได้เขียนลงไปกี่ตัวมันก็เขียนได้เขียนวันนั่งค่ำมันก็เขียนได้อ่านจนไม่จบมันก็อ่านก็เขียนได้เราอย่าเข้าใจว่ามีปากกาหลายอันเลย
1: มีปากกาแท่งเดียวเท่านั้นน่ะเขียนมันทั้งค่ำคืนยังลงเขียนไม่หยุดไม่ถอยอ่านไม่จบถ้าไม่ทราบว่าร่องรอยมันเป็นไงเพราะเขียนดำแล้วดำแล้วนี่เรื่องพบเรื่องชาติจากใจอันเดียวกันดวงเดียวกันมันก่อแล้วก่อเล่าเหมือนกับเขียนหนังสือตัวเองจึงไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ามีกี่พบกี่ชาติเช่นเดียวกับบุคคลที่เขียนหนังสือมากๆจนหาที่อ่านไม่ได้อ่านไม่จบในหนังสือที่ตนเขียนเยอะเองลักษณะของพบของชาติที่มันเกิดขึ้นจากความโง่เง่าของตัวเองนั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมากี่พบกี่ชาติเป็นสัตว์กี่พบกี่ชาติเป็นคนกี่ชาติเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอะไรไม่รู้ละชื่อว่าพบความชาติแล้วเป็นเรื่องของจิตดวงนี้ทั้งนั้นไม่มีอันใดจะสามารถเข้าสร้างพบต่างชาติได้นอกจากจิตที่เป็นดวงลุ่มหลงอยู่เท่านั้นดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ไม่มีกี่ดวงมีดวงเดียวเท่านี้ตั้งหลายครั้งหลายหนมันก็เป็นหลายภพหลายชาติขึ้นมาเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเนี่ย

นับไม่ถ้วนเพราะจิตดวงนี้เป็นผู้ไปสวมเข้าร่างนั้นเกิดขึ้นมาร่างนี้แตกลงไปเกิดเรื่อยแตกเรื่อยดับเรื่อยถ้าทำนั่นแล้วไม่มีตัวไหนจะเป็นวัตตะใครจะเกิดอยู่ร้อยแปดพันประการตามภพตามชาติของเขาก็ตามจิตตรงนี้ไม่มีความเอ็นเอียงไม่มีความกลัวไม่มีความขยะขยะเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ตัววัตตะเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วจะไปกลัวอะไรนี่อำนาจแห่งการสร้างตัวเองสร้างให้ดีเต็มที่แล้วเป็นอย่างนี้ไปไหนก็ไปเถอะถ้าหลักใหญ่ได้ดีมั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ดีไปตามถ้าหลักนี้เอ็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะเอ็นไปตามหลักนี้ล้มละลายสิ่งทั้งหลายก็แหลกกระจายไปไม่มีอะไรมีเป็นขึ้นดีเลยการไม่มองข้ามตัวการมองดูตัวการสร้างตัวการอบรมตัวโดยความเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งคือใจตรงนี้นั่นแหละเป็นจุดหมายที่ถูกต้องของการเพ่งเล็งแห่งนักปฏิบัติทั้งหลายเราพ้นไปได้ในชาตินี้ในวันนี้แหละเป็นดีที่สุดเพราะคำว่าสิ่งมัวหมองหรือสิ่งที่ชั่วช้าลามกแล้วเช่นเดียวกับไฟนั่นเองจะมีเพียงดอกไฟดอกเดียวกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเราก็ร้อนยิ่งเราเข้าไปนั่งอยู่ในกองไฟแค่เองเนี่ยร่างของเราทั้งร่างนี่จะเป็นอะไรมันก็เป็นเท่าเป็นฐานไปทั้งนั้นใครจะไม่ต้องการจะอยากกระโดดออกจากไฟซึ่งกำลังเผาหล่นอยู่เรื่องทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละเป็นเหมือนไฟถอดถอนได้หรือโดดออกได้ในวันนี้เป็นที่พอใจที่สุดแล้วเราอยากเข้าใจว่าอะไรจะมีคะแนนเยี่ยมๆในโลกนี้อีกยิ่งกว่าภพกว่าชาติที่เคยเป็นมานี้จะมีแต่ภพแต่ชาติทั้งนั้นเป็นคะแนนให้บุคคลผู้หลงจมอยู่ในวัฏฏะเพราะไม่มองดูตัวของเรานี่แหละเป็นสมบัติเป็นคะแนนทุกกันยังที่เราเห็นน่ะคะแนนมากเท่าไหร่ทุกกันยังที่เราเห็นนั่นน่ะเป็นคะแนนดีเท่าไหร่ทุกกับทุกเกลือปนกันไปเป็นของดีเท่าไหร่เดี๋ยวปรมังสุขขังมีแต่สุขล้วนๆนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราโปรดนำมาเทียบเคียงเลือกเฟ้นอย่าทำให้ลมหายใจนี่ได้หายออกไปแล้วไม่เข้านั่นคือคนตายจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเดินจงกรมอยู่ก็หยุดชะงักนั่งสมาธิอยู่ก็ล้มตูมถ้าถึงการนั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถอาจเอื้อมฝืนลมหายใจที่เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าไปได้โลกนี้จะต้องมายุติกันนี้ด้วยกันที่นี่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะฝืนไปได้ถ้าลมหายใจได้หยุดไม่มีความติดต่อกันแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันเท่านั้นนะเราจะหวังเอาคะแนนอะไรอีกคะแนนจากคนตายไม่เคยมีใครตั้งกันคะแนนต้องเอาจากคนเป็นการทำความดีต้องทำในขณะที่เป็นอยู่นี้ตายแล้วไม่มีเวลาทำผลมีเท่าไหร่ก็ได้เสวยไปทั้งหมดพิจารณาลบบวกตัวเองมันจะมีผลอะไรเหลือมั้งหรือว่าลบจนเลยศูนย์ไปก็ให้มันรู้ไม่เสียหายที่ไหนเวลานี้เราต้องการทดสอบตัวของเราอ้าวมันจนเลยศูนย์ลงไปเอาตั้งขึ้นมาจนมันถึงศูนย์เลยศูนย์เข้าไปเป็นหนึ่งเป็นสองตะเลิดจนกระทั่งถึงนับไม่ถ้วนก็ได้ไม่หนีจากการสร้างตัวนี้แต่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้มีอำนาจติดขาดภายในตัวของเราที่จะสร้างตัวที่ดัดแปลงตัวเองได้ทุกวิถีทางไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนามากยิ่งกว่าเราที่จะมาสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นได้นอกจากตัวของเรานี้เท่านั้นแต่เป็นเจ้าหน้าศาสนาสร้างตัวเองขึ้นมาเราอยากให้ได้ยินแต่ข่าวท่านว่าท่านนั้นสำเร็จพระโสดาสกิทาอนาคาท่านนั้นเป็นสำเร็จอรหันต์ท่านนิพพานอยู่ที่นั่นท่านตรัสรู้ที่นี่ขอให้ยินเป็นข่าวของเราสักทีเถอะการปฏิบัติมีอย่างไรข่าวของเราจะมีอย่างนั้นการปฏิบัติมีความรอบคอบขอบเขตกับตัวเองเท่าไหร่

นั่นแหละเป็นเรื่องที่จะวัดเอานักเอาผลขึ้นภายในตัวของเราที่ทางการนั้นเป็นเรื่องของท่านที่เราทำนี่เป็นเรื่องของเราผลจะเป็นเช่นเดียวกันกับของท่านโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกท่านได้ทำความมั่นใจมองลงจุดสำคัญคือใจของเราอย่าได้มองข้ามจุดสำคัญนี้ไปเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาภายในตัวของเราโดยไม่ต้องคาดหมายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: So akato
1: bhagavata dhammo dhammang namasami
0: so patay

ริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

बुधो सुसुधो करुणा महानवो।

โสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลัพพติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธานุกขาเสยะ

0: สะเทวรสะลุขคันธสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะคารสมานะการิยังปปัจจิตังตัสมิงภะคะวติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมาสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสปฏิฆาตายะคุณนาสปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสะ

ชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพ

0: ธัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายะนาภวิสันติ
1: Yang ten

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธานสัมปทาอารักขสัมปทาสมะชีวิตากัญญานมิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีจิตเรื่อมากยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทำให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทำตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ำใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นทาสแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นเพิ่งทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกคบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวทรามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการปล้นสะดมเป็นต้นย่อมทำผู้นั้นให้ได้รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังเสวยผลกรรมนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดกาลเช่นนี้แม้ผู้จะทำความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนพาลในขณะเริ่มลงมือทำเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่วก็ประทับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทำทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะจึงควรสำนึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดำเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นตัวนวสารอย่างชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไว้มีเพื่อประกันคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเลวทรามมีอยู่มากแต่จะยกมาแสดงพอเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตปริสะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวรรณในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินวัยและความพอดีจะเป็นคนทำลายศักดิ์ศรีและความงามอันน้ำค่าคือคุณธรรมภายในใจของตนให้ขาดสะบั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆไปเพราะคนที่เป็นนักเลงหญิงและนักเลงชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางกามอารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่หลับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งยั่วยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนจนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งยั่วยวนใจยอมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกลบในรายรับจ่ายของตนว่า
ได้มาแล้วเสียไปเท่าไหร่แล้วเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทำให้เสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามากๆทำให้เกิดโรคถูกติฉินนินทาหมดมรรยาทอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกท่านหมดความเคารพในสถานที่ที่บุคคลควรเคารพทั้งถอนกำลังสติและปัญญาลงโดยลำดับความจริงถ้าสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั้นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะฤทธิ์สุราก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เรานี้เองพอดื่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกี่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดจริงกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤทธิ์สุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธิ์สุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งลูกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้สารเลี้ยงดูมาแต่วันตกคลอดทั้งนี้เพราะอำนาจนิพดีกรีมันสูงสุดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าฤทธิ์สุราได้ออกหน้าในสังคมและวงงานได้แล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทั้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทธิ์สุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากฤทธิ์สุราว่าจะทำความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจใคร่ต่อความเจริญจากตนและส่วนรวมจะมีทางหลีกเลี่ยงไปได้การบรรคุณจากตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทำลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนำมาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทำคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาดปราดเปรื่องได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจฉัยกันเองมีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราทูโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นอาขาตูโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพนันก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นประดิษฐ์กันขึ้นทุกวันเราควรทำความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหวังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพลิกแพลงทางกลมายาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจริงหายจริงนั่นเองเรียกว่าทำตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนวานอนสัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแล้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกงตัดขี้เสื้อผ้าและทำลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเผาเรือนให้ไหม้แหลกเป็นจุนนิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนำมาเลี้ยงไว้
ต้องผูกล่ามหรือขังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครๆไว้ใจไม่ได้ตลอดกาลด้วยนักเลงเล่นการพนันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกลายเป็นคนอันใครๆไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นขโมยเพราะการพนันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสวงหาในทางที่ผิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมเพียงอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเปลี่ยนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้ทางหนึ่งปาปมิโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนมกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วยคำว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นปาปมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรคบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันใครๆไม่พึงปรารถนาอยากคบค้าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรัฐเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยตีชิงยิ่งราวปล้นจี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพโดยวิธีเอาหนามยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงชีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นต้นเรียกว่าคนฉุดเขาปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปีแจ้งของตนเหมือนอย่างพลเมืองดีทั่วไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการท่านสอนเห็นว่าเป็นเชื้อราอยู่ในตัวซึ่งใครๆจะพึงระวังเสมอโทษในความเป็นพาลหรือพวกปาปมิตรการจะอยู่หลับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหากินหรือแสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยกับตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนจำพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารปัจจัยที่ได้มาด้วยการยื้อแย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพะโลนตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรีอย่างคนธรรมดาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอกับศีรษะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนพาลเพราะฉะนั้นคนผู้มุ่งความเป็นพลเมืองดีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีถือมีแปรจึงไม่ควรคบปาปมิตรคือคนพาลอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบรัฐจากเราจึงได้ไม่ยอมขาดทุนเพราะการคบกับใครๆทางจึงเรียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราเว้นจากความหายนะคือความสิ้นหายสี่อย่างนี้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกำลังปีแข้งของตนตามภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดนักก็เอาเบาก็รับไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่หลบหลีกปีกงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบันดาลเงิน
โดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทางจึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบันดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครขอแต่ให้มีความขยันหมั่นประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นย่อมสามารถดึงดูดสมบัติ

โดยชอบทำนี่คือตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยใช่มีเพราะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีราดอาจสูญหายไปได้ไม่ยั่งยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนมีอำนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานเอกแก้ความพุ่มเฟือยชุรุษร่ายความรู้จักประมาณเสียได้กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนรนหาทางออกเพราะเรามียาแก้โรคพุ่มเฟือยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จำนวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลอยู่ด้วยข้อที่3สมัชชีตาการดำเนินการครองชีพไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝืดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเป็นไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองทางเพราะทราบถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจำเป็นถ้าจำเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายถอนเอาความสะดวกมาสู่ตนเท่าที่เห็นสมควรตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่ที่เห็นจำเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทำลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์แม้จะมีมากจริงถึงหายไปราวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคืนคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบ้างโกโก้กาแฟบ้างตามโรงลิเกละครบ้างตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมทั้งเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆโดยไม่จำเป็นและไม่คำนึงถึงความลำบากอันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเทลบ้างในครับที่ขับกล่อมบำรุงบำเรอบ้างบินเที่ยวตากอากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของในสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จำเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของในสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวก้าวเข้าไปสู่วงฆ่าสัตว์ไม่เห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้นอกจากจะแปรสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบุคคลผู้พาทรัพย์ก้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคฉะนั้นขณะที่ก้าวเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าวออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นรายจ่ายซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจความชินต่อนิสัยของผู้ไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันลดละเมื่อนิสัยได้ถูกฝึกในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจำเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจำเป็นที่ท่วมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายคอยจะประกาศท้าทายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจำเป็นต้องซื้อเงินผ่อนหนักเข้าซื้อเชื่อเครดิตหนักเข้าจริงๆก็ซื้อแจมโกงไปเลยทั้งนี้เนื่องจากพุทธัดนิสัยในทางฟุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรัพย์น้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับวันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบหนักเข้าก็เป็นโจรไปเลยทั้งที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้

นอกจากนิสัยกลายเป็นคนกลายเป็นเสียร้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสียร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้กุลบุตรและกุลธิดารับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงสกุลที่ถูกคนเราก่อนจะทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจำนวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสำเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและมีหลักเหตุผลค้ำประกันทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะสิ้นหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลาดสามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถล่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมัชชีตาจึงเป็นธรรมค้ำจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรธิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อกิเลสตัณหาความโลเลยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีจัดตนเองและวงสกุลตลอดกาลนานบทที่4กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อการงานหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นพระจัดธรรมฉันพี่น้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจำเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือจะหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบำเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เลวทรามซึ่งใครๆไม่พึงปรารถนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการคบมิตรมีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากชีวิตจิตใจต่อกันจริงๆจะเป็นเพื่อนฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดกาลนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีลธรรมเครื่องประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้และภพหน้านั้นเป็นของสำคัญยิ่งก็รากเหง้าแห่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบสุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดอย่างฟังง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกข์จึงเป็นผลให้สัตว์ผู้ทำกรรมนี้เสวยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเหง้าแห่งกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสำคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้วแม้จะให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาย่อมทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกำลังเพิ่มความเพียรในกิจการต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จย่อมเป็นผู้นำของกิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมหวังได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบำรุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอีกซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับย่อมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับการบำเพ็ญทานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาคพื้นแห่งความสำเร็จอยู่แล้วจึงควรจะกล่าวได้ว่าคนทำดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกได้เพราะศรัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพบูลย์ในเบื้องหน้า
จงเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผลเป็นที่พึงพอใจในที่จะทำปัจจุบันและสัมปรายภพเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนาวสารแห่งกธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตส่าห์บำเพ็ญตนด้วยศรัทธาในจิตที่ชอบประกอบความดีอยู่เนืองก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยในที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเพื่อกาลฉะนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระระนับที่ร่างพระเราถ้าทำมีกำหนดตายตัวอยู่แล้วเช่นสีสององค์เรานับที่ร่างพระเท่าไหร่เสร็จไปจากนั้นก็เป็นโอทหารทั้งนั้นแหละก็เป็นประจำประจำเป็นหลายวันนี้เคยเราก็เป็นแต่เพียงว่าอธิบายถึงภาคปฏิบัติให้สังเกตมันเราไม่ได้ถือเป็นคำสอนจริงๆนะสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้เป็นสิ่งปลีกย่อยถ้าว่าคัมภีร์ก็ไม่มาในคัมภีร์แต่มันมาด้วยวิธีการต่างๆที่จะแก้ที่เหลือช่วยสนับสนุนแบบนั้นนะนักกัมพีก็หักมีอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงมันหยาบไรแต่นี่มันอยู่ในเล่มบุพพิขาเพราะมันเกี่ยวเรื่องพระวินัยถ้าภิกษุอวดอาหารเพื่อความโอ้อวดเพื่อความโฆษณาตนให้เขาเคารพนับถือนี่ปราบอาบัติทุกระยะเลยนะฟังดิคือปราบอาบัติทุกความเคลื่อนไหวของพระองค์นั้นแต่ถ้าอวดเพื่อประกอบความภาคเพียรนี้อดเถิดเราถาคตอนุญาตเนี่ยถ้าอดเพื่อความเพียรนี้อดเถิดบอกเลยถ้าเป็นอดเพื่อความโอ้ความบวชอย่าให้เขานับถือดูนามว่าตัวเก่งกล้าสามารถในการนี้ปรับอวัตทุกระยะความเคลื่อนไหวเลยนั่นพระวินัยมีอย่างนั้นแต่ถ้าอดเพื่ออัดเพื่อทำคือเพื่อภาวนาและอดเถิดเราถาคตอนุญาตเนี่ยท่านก็บอกใครจะเป็นละเอียดละออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องความละเอียดละออนละเอียดมากจริงๆเพียงเราจะมาคิดตามธรรมดาความคาดความคิดของเราเนี่ยมันพูดง่ายๆเราอยากจะพูดว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับศาสนาซึ่งเป็นของลึกซึ้งและออกมาจากท่านผู้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วรู้แล้วเห็นแล้วด้วยการปฏิบัตินั้นมาสอนโลกเลยนะคือท่านเอาออกมาท่านเอาออกมาด้วยความกลั่นกรองทุกอย่างหมดคำว่าภาคปฏิบัติก็กลั่นกรองมาซะจนภาคปฏิบัติก็ถึงขั้นสลบสลายนี่พอเราก็พูดอยู่เสมอเนี่ยกลั่นกรองเอาจนถึงขนาดสลบสลายเวลาผลได้ขึ้นมาก็สะเทือนโลกท้าเดวมนุษย์สร้างท้าเดวมนุษย์สร้างเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเทวดาทั้งหลายสะเทือนสะท้านไปถึงเทวดาทั้งหลายชั้นนี้บอกต่อท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นในขณะเดียวครู่เดียวนี่แหละธรรมจักรก็บอกไว้ในตอนท้ายคือความสะเทือนสะท้านแห่งความอัศจรรย์คือความจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงพรหมโลกเดียวครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นผลออกมาจากการกลั่นกรองทางภาคปฏิบัติของท่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ธรรมะที่ออกมาสอนโลกนี่คือธรรมะที่กันกองเรียบร้อยเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วออกมาภาคผ่าสายผลก่อนเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นศาสดาเอกแล้วไม่เต็มที่ได้ไงภาคปฏิบัติก็เหมือนกันพยายามเลือกพยายามเส้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาจนขนาดที่ว่าสลบแล้วเวลาผลปรากฏมาก็เนี่ยมาเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเสร็จแล้วในขณะนั้นกระเทือนโลกตั้งแต่มนุษย์นี้ไปมันบอกว่าแล้วในธรรมจักรกับพระนาสูตรอ่ะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็สะเทือนสะท้านเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยบอกกันไปเรื่อยต่อกันไปในช่วงขณะเดียวนั่นว่ามู่เตนะบอกในตอนท่านธรรมจักรเตนะอะไรเตนะคเนนะมหุเตนะสร้างกัมปีสร้างบกัมปีสร้างบเวทีความหมายถึงว่าความหวั่นไหวความอะไรสะเทือนสะท้านไปทั่วโลกธาตุทั่วผู้เดียวเท่านั้นถึงกันหมดเลยนี่ก็คือผลของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกจากการตรัสรู้อันนี้มันนำธรรมมาสอนโลกนี่เป็นธรรมที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกับเอาที่นี่มากับพวกชาวพุทธทั้งหลายที่ไม่ได้พิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่คาดคะเนเดา แล้วคอยที่จะให้คะแนนคอยที่จะตัดคะแนนตรงนั้นเสียอย่างหลุดลุ่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหละผู้ไม่เคยภาวนาก็ไปให้คะแนนผู้นักภาวนาเกิดมาไม่เคยภาวนาเลยก็ยังไปให้คะแนนผู้ภาวนาฟังสิมันได้แล้วให้เด็กไปให้คะแนนครูมีอย่างเหรอหรือพูดง่ายๆว่านักศึกษาแพทย์ต้องให้คะแนนศาสตราจารย์ว่าไงมันน่าฟังไหมนี่แหละไปอย่างนี้เทียบกันแล้วนะนี่เราไม่เคยภาวนาเลยไปให้คะแนนผู้ท่านผู้เคยภาวนานี่เราไม่เคยเลยเรื่องศาสนาไปให้คะแนนตัดคะแนนพระพุทธเจ้าฟังดิมันขายโง่ขนาดไหนนี่เราเทียบถึงเรื่องธรรมที่ละเอียดนะละเอียดถึงขนาดนั้นเกินกว่าเราที่เราจะคาดจะหมายส่วนที่พอที่จะมองเห็นพอแวบๆบับบังนะก็คือผู้ปฏิบัติเพราะภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่จะเข้าถึงจริงด้วยของจริงด้วยกันถึงจะไม่เข้าให้เต็มแม้เต็มหน่อยดังภูมิของศาสดาที่เรียกเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เต็มภูมิของสาวกเหมือนกันนะสัจธรรมเต็มภูมิของสาวกก็เหมือนอย่างภาชนะขนาดนี้กับภาชนะขนาดที่ใหญ่เหมือนกับพุทธภูมิหรือว่าพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยอันนี้ก็เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าก็คือองค์ใหญ่ก็เต็มองค์เล็กกับภูมิของสาวกก่อนนี้ก็เต็มนั่นเต็มภูมิถ้าลงได้ปฏิบัติเข้าไปแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องวัดกันในตัวเริ่มตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่จิตปรากฏสัมผัสธรรมขึ้นมานับแต่สมาธิธรรมคือความสงบความแปลกประหลาดในจิตเล็กๆน้อยๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีเพราะเราไม่เคยปฏิบัตินั่นจะเริ่มเข้าจะเริ่มความรู้สึกของเราจะเริ่มไหวตัวออกหาแง่ออกหาเหตุหาผลอันนี้พอถึงขั้นจิตเป็นสมาธิเข้าไปสมาธิเข้าไปนั่นที่นี่แน่วแน่เข้าไปแน่ๆเข้าไปต่อความเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆนะอ๋อพระพุทธเจ้าท่านเราจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าไงเมื่อจิตเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านสอนไว้แล้วเนี่ยท่านสอนไว้แล้วท่านเป็นแล้วท่านสอนไว้แล้วท่านเป็นแล้วท่านสอนไว้แล้วเนี่ยเราตามเข้าไปตามเข้าไปจนถึงสมาธิขั้นละเอียดแล้วก้าวทางด้านปัญญาถึงในตำราท่านออกปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสหรือในอนุสาสที่ท่านสอนพระเวลาบวชเสร็จทีแรกว่าสมาธิปริภาศีลสมาธิปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซศีลที่สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีสูงมากคือซื้อศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาแล้วก็สมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาสมาธิหนุนปัญญาหรือเราจะพูดง่ายๆว่าสมาธิเป็นอาหารให้ปัญญาได้ดื่มหรือป้อนปัญญาพูดง่ายเมื่อปัญญาได้อิ่มทางด้านสมาธิแล้วจิตก็อิ่มตัวจิตอิ่มตัวจิตย่อมไม่ทะเลถลายหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาเศษหาเดนนี่จิตหิวโหยมันก็เราก็ดูอย่างสุนัขมันเป็นไงมันหาเก็บเศษเก็บเดนจักๆแชกๆติดตามนั่นคือมันหิวของมันเพราะในจิตที่อิ่มตัวมันไม่เป็นจิตประเภทนั้นถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยมันจะเป็นลักษณะนั้นนี่เราจะบังคับให้มันภาวนานี่มันไม่ภาวนานี่มันทะเลทรายออกนอกไปหาอาหารเข้าใจไหมทีนี้พอจิตเป็นสมาธิแล้วเหมือนกับว่าที่ว่าสมาธิเป็นอาหารป้อนจิตให้อิ่มตัวเมื่อจิตมีอิ่มตัวในวงสมาธิแล้วจิตก็ไม่ทะเลทรายทีนี้พาทำงานทางด้านปัญญานี่พิจารณาคลี่คลายดูตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนนี่มันค่อยเข้าใจไปโดยที่แบบไม่จะทะเลทรายไปหาภายนอกเลยสุดท้ายก็เข้าใจพอเข้าใจก็เป็นเครื่องดูดเป็นสักขีพยานภายในตัวแล้วดูดดื่มเท่านี้ก็ก้าวหลังอ๋อเข้ามาปัญญาท่านว่าปัญญาในตำรับโบราณนั้นมาปรากฏแล้วในใจใครล่ะใจผู้ปฏิบัตินั่นเราก็เห็นได้ชัดที่ว่าสมาธิไม่ได้อยู่ในตำรามันมีแต่ชื่อฮะปัญญาไม่ได้อยู่ในตำรานั่นมีแต่ชื่อของปัญญามันอยู่ในจิตนี้แน่ท่านสอนเข้ามานี่สอนเข้ามานี่ชี้เข้ามาในจิตแต่ท่านจดจะเรียกไว้ในตำราเพื่อให้การความหลงลืม
2: แล้วต่อนั้นมาก็เข้าถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดละเอียดก็ละเอียดอยู่ที่ใจของเรานี่จนกระทั่งถึงว่าปัญญาฆ่ากิเลสสังหารกิเลสจนไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนปัญญามันสังหารกันที่ไหนล่ะมันก็สังหารกันที่ใจบริสุทธิ์ที่ใจเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของบาปของกรรมของนรกสวรรค์ของกิเลสของธรรมเท่านั้นน่ะตัวธรรมชาติที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นคือใจนี่เองท่านสอนให้น้อมเข้ามาที่นี่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมอยู่ที่ใจธรรมเกิดกับใจฟังสิเรามาว่าเฉยๆว่าทำเกิดกับใจทำวิจัยมันว่าถึงว่ามันก็ไม่เชื่อนะในใจอันหนึ่งมันไม่เชื่อหรอกว่าไปตามครูแบบนั้นเราไม่เชื่อต่อเมื่อทำได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วไม่บอกให้เชื่อก็เชื่อเนี่ยฟังสิมันเป็นอย่างนั้นความจริงอยู่ที่ใจนี่แท้อะไรๆก็ลวงเข้ามาพอปัญญาปริภัยตังนี่ฟังนั่นเนี่ยปัญญาปริภาวตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสวหิวิมุจติจิตน่ะเมื่อปัญญาเป็นผู้ซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นสามพักนะท่านพูดไว้เป็นสามพักศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซนี่หนึ่งศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเนี่ยปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานนี่ละหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้ท่านบำเพ็ญมาหมดแล้วนะที่ว่าเนี่ยที่นำมาสอนนี่เป็นสั่งสอนที่กลั่นกรองมาจากพระทัยเรียบร้อยแล้วมาสอนท่านนี่กับเรามาคิดเฉยๆคิดเอาง่ายๆสุกเอาเผากินให้สบายสบายมันเข้ากันไม่ได้สิต้องให้มันมีแบบมีฉบับตามหลักตามเกณฑ์ของครูด้วยความจงใจมันถึงจะได้เหตุได้ผลต้องอ่านต้องทำมีศักดิ์แต่ว่าทำศักดิ์แต่ว่าทำแล้วคอยที่จะไปตัดคะแนนทำอีกแล้วนะพอทำภาวนาแล้วอี้เราก็ภาวนาจะตายไม่เห็นได้เรื่องอะไรว่าอีกแล้วไปตัดคะแนนทำอีกแล้วก็ภาวนาจนจะตายไม่เรื่องจนจะตายแล้วมันสงบงงกันมันจนจะตายไม่รู้จักมันไม่ได้ภาวนานี่มันสะพงงงงันมันจะตายด้วยความสะพงงงันมันจะได้เรื่องอะไรมันก็ได้เรื่องแต่ความง่วงง่วงมันเลยไม่ได้มรรคผลนิพพานที่ไหน เป็นอย่างนั้นแหละให้เอาตามพระท่านดัดเจ้าของบังสีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเพื่อนั่งหน้าผาเลยเสือก็กลัวหน้าผาก็กลัวจะเอาอะไรดีมันทำไมนักเนี่ยวะไข้ก็หนักไข้จะเป็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยใครไม่มีวันถอยหนักเพราะยาไม่มีจะทำไงตัดสินตัวโดยด่วนนะวะนั่นฟังสิพระท่านนี่พระกรรมฐานในวงปัจจุบันนี้นะลูกศิษย์ท่านของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยนะสุดท้ายก็เอาตัดสินเดี๋ยวนี้นี่เสือขึ้นมานี่มันเป็นแค่อยู่นี่เราอยู่ในแค่นี้นี่ทางเสือขึ้นมานี่ขึ้นถ้ำถ้ำมันอยู่ข้างบนนี้เอานี่เป็นหน้าผานี่นี่แล้วใครก็จะตายไข้มาเรียจิตมันก็ไม่ลงศีลมันก็ไม่รวมเจ้าของเลยจะตายจริงๆนี่จะทำยังไงนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาตายตั้งใจมาภาวนาหาธรรมแล้วยังไงมันจะรู้อรู้ธรรมเนี่ยมันมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไงกันนี่เอารีบตัดสินนะสองอย่างหนึ่งอันว่าไปนั่งอยู่ตรงทางเสือขึ้นมานั่นขึ้นมามันจะขึ้นถ้ำแล้วสองไปนั่งอยู่ที่หน้าผาเนี่ยที่มันเนี่ยเอาเผลอมันตกไปเลยม้วนเสื่องไปไม่ให้มีเหลือจนกระทั่งกระดูกควงกันถึงนะอ่ะเอาอย่างไหนก็สุดท้ายก็เอากันเด็ดๆเลยนะเอาตรงหน้าผาเอาหน้าผานี่ไปนั่งอยู่นั่นเลยก็อยู่อย่างนี้เผลอก็ตกจริงตายเลยถ้าตกแล้วเป็นนอนมาแหลกไม่มีอะไรเหลือสูงขนาดนั้นแหละอย่ามองว่าแม่แถวอันนี้มานี่นะสูงกว่านี้อีกหน้าผาอันนี้ก็พอไปนั่งปั๊บนี่ก็มันกลัวตายคนเรามันก็ตั้งท่าสิจะว่าไงนี่เผลอไม่ได้ลงจริงที่นี่เสือเลยมีความหมายไอ้เสือที่จะมาข้างหลังนี่ขึ้นมนุษย์เลยมีความหมายมีความหมายใหญ่ตัวตั้งแต่นี้เผลอไม่ได้เนี่ยเผลอก็เป็นอันว่าลงนะทันทีนะแล้วก็ใส่กันก็เต็มที่จิตก็รวมนั่นเห็นไหมเวลาจนก่องจริงมันช่วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะจิตที่ว่ามันจะโง่นะมันหมุนตัวเข้าติ้วเข้าไปนี่มันไม่ยอมให้เผลอก็จะตายเนี่ย มันก็เข้านี่ปั๊บเมื่อเข้าจิตเข้านี้แล้วมันจะไปเผลอไปไหนน่ะมันก็อยู่กับตัวแล้วนี่จิตก็ลงปึ๊บเลยวันนั้นท่านว่าลงตั้งแต่ 02:00 จน 10:00 เช้ากว่าๆมันถึงถอนนะพอถอนขึ้นมาตะวันก็ยังว่าคราวนี้มันก็เลยเอิบอิ่มไปหมดข้าวก็ไม่ยากอะไรก็ไม่หิวมันสบายไอ้ไข้ที่มันเป็นจะเป็นจะตายนั่นน่ะไข้มาเรียหายหมดเลยในเวลานั้นหายเงียบเลยมันนั่นสบายจากนั้นมาก็เอากันใหญ่เลยจนกระทั่งค่ายหายจริงๆฟังสิ นี่ธรรมดาแล้วใครจะไม่มีใครเชื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงอำนาจของจิตมันใช่เล่นอำนาจของจิตอำนาจของธรรมท่านจึงว่าสักกัตตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังฟังสินั่นแหละถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นคุณค่าของธรรมว่าเป็นธรรมโอสถแก้โรคแก้ภัยได้หรือไม่เป็นธรรมโอสถแก้กิเลสได้หรือไม่ถ้าพูดได้ไปทำแล้วมันก็เชื่อเพราะอย่างนั้นแหละถ้าไม่เคยทำมันก็ไม่เชื่อได้แหละก็คือผู้ทำเท่านั้นผู้ที่จะเชื่อตัวเองได้และสามารถประกาศให้คนอื่นทราบได้ตามหลักความจริงที่ได้ทำมาแล้วได้ผลอย่างไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการฝึกทรมานพระสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะมัน 90% ดูจะลำบากมากใน 10% มีน้อยมากนะ 10% ที่ง่ายสบายสบายเหตุทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเท่าที่เราสังเกตจากฟังจากครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ได้ปรากฏชื่อหรือนามนี่มีแต่เดินตายมาทางนั้นนะอย่างที่ว่าเนี่ยค่ายกันเนี่ยอย่างที่พูดว่าไปนั่งอยู่ที่หน้าผาบางอะไรฮะฟังสิทรมานถ้าว่าอดข้าวอดน้ำก็อดแล้วซะจริงๆคืออดนั่นการอดข้าวเราไม่ได้อดเพื่อแต่ตรัสรู้ธรรมด้วยการอดข้าวนะการอดข้าวนี้มันเป็นเครื่องหนุนการภาวนาได้สะดวกทีอันหนึ่งแต่เราจะเอาจริงๆคือเราจะกล้าฆ่ากิเลสด้วยการภาวนาต่างหากเราไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารแต่มันเป็นเครื่องช่วยกันหนุนกันจะจำเป็นก็จะต้องอดถ้าฉันมากอันนี้ถ้าฉันมีกำลังมากมันก็อึดอัดแน่ๆและกำลังทางธาตุขันธ์มันมีมากมันทับจิตทับธรรมมันก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกมันจึงต้องหาอุบายดัดมันลงไปถ้าผ่อนอาหารมันยังไม่ดีเอาอดอาหารอดวันหนึ่งสองวันไม่ดีเอาอดหลายวันเอาไม่ดีฟาดก็ยังเป็นอาทิตย์เขาว่าท่านที่นี่พอมันเห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นคุณค่าของการอดอาหารแล้วที่นี้มันขยับเลยนั่นมันไม่ได้สนใจเลยเรื่องกลัวเป็นกลัวตายนะมีแต่จะเอากิเลสให้ตายนะเจ้าของจะตายเรื่องตายไม่รู้ฮะกําลังของธรรมแล้วสิ่งนี้ท่านได้ผลมาแล้วนะไม่ใช่ท่านทําอย่างเปล่าๆหรืออย่างโมฆะนะท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นครูบาอาจารย์น่ะนี่ล่ะพระพุทธเจ้าก็ดีพระครูบาอาจารย์หลายสาวกหลายก็ดีท่านมานําสั่งสอนพวกเราส่วนมากนักปฏิบัติมักจะสั่งสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพระพุทธเจ้าหนึ่งถอดจากหัวใจพระสงฆ์สาวกหนึ่งถอดออกจากหัวใจของท่านที่รู้แล้วเห็นแล้วมาสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่องค์ที่ปรากฏที่เรือน้ำก็ถอดออกมาจากหัวใจจากการปฏิบัติแล้วนั่นนะมาเป็นผลในหัวใจแล้วถอดออกมาจากหัวใจทีนึงมาสอนพวกเราท่านจึงสอนไม่ใช่สอนแบบลูกคำๆเอาขนออกไปพวกนั้นขนออกไปเป็นอย่างนั้นอันนี้เราจะไปเทียบไปเคียงไปทดไปสอบด้วยความคิดธรรมดากับความรู้ของท่านที่ในรู้ในธรรมทั้งหลายเห็นในธรรมทั้งหลายเต็มความสามารถทุกด้านทุกกลุ่มแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะความหนึ่งความคิดความคาดคะเนความเดาความหนึ่งความประจักษ์ด้วยการปฏิบัติแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงต่อเมื่อเราได้เห็นอย่างท่านเห็นน้อยก็ยอมน้อยเห็นมากยอมมากเห็นเต็มที่หมอบราบเลยนั่นมันเป็นเองหมอบราบเองนะนี่แหละที่ว่าความมาเชื่อความเป็นเองเจ้าของก็เป็นเจ้าของหาที่คัดค้านเจ้าของไม่ได้แล้วจะคัดค้านผู้สอนได้ยังไงนั่นเอาอย่างนี้ดีกว่าแน่ดีเอาละที่นี่ให้พรนะนะวันไหนก็เทศทุกวันไม่มีวันไม่เทศนะระยะเทศนะเนี่ยนะเทศสอนนะสอนหมดแล้วนี่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังสมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละสินะครับเนี่ยถักแก่เนี่ยเสร็จแล้วถักแก่เสร็จแล้วไปแล้วบ่ครับเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วบุญก็ได้แล้วเอามาทางเดียวกันเถอะไม่ทราบเราจะหันไปทางไหนเรามีหน้าเดียวมันมีหลายหน้าคอยสบายหน่อยทางโน้นก็หน้าทางนี้ก็หน้าอันนี้มันหน้าเดียวหันทางโน้นหันทางนี้ครับแล้วน้องหมอเจริญกลับแล้วหมอเจริญมาดินทางหันโรงพยาบาลอุดรเขามาบอกแล้วว่าเครื่องมือมาหมดแล้วเราจะต้องไปดูเครื่องมือโอ้เวลามามาลุมพร้อมกันเลยนี่ยังไงของตาบัวตาเนี่ยครับคือธรรมดามันจะทยอยกันมาแล้วก็เราก็ใช้เลยไม่เคยติดนี่นะตั้งแต่สร้างโรงพยาบาลรอนมาจนสร้างถึงป่านนี้นะนี่มันทันกันเพราะมันไม่ได้มาทีเดียวทยอยมาทยอยมาเราเงินเราก็ทยอยได้นะเมื่อทยอยได้แล้วก็ทยอยให้พอดีกันเลยมาคราวนี้บอกว่ามาพร้อมกันหมดเครื่องมือโอ้โหเครื่องมือมาพร้อมกันหมดไม่ต้องขาด2ล้านนิดหน่อยมีในบัญชีนะเกือบ2ล้านโอ้โหตายเรื่องใหม่เนี่ยต้องไปดูดีกว่าไปดูเครื่องมือที่เขาว่าตกมาถึงธรรมดาเราต้องดูแล้วตอบถ้าเป็นเครื่องใหญ่เขาจะติดตั้งเรียบร้อยแล้วกล้องหมอรับรองยืนยันว่าเรียบร้อยแล้วเป็นเราจ่ายเงินที่เครื่องทั้งหลายที่เป็นมาอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นอันนี้ก็เขาก็นำไปติดตั้งที่อำเภอชิบูเรืองเครื่องเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะจ่ายเงินแต่เมื่อเครื่องลงมาถึงนี้แล้วมันต้องวันใดวันหนึ่งก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยเพราะการติดตั้งไม่ได้กี่วันใช่ไหมมันก็เสร็จพอเสร็จกรรมการมายืนยันเราว่าเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายส่วนย่อยๆนี่ไม่มากนะคือใหญ่ก็มีรู้ได้ไงว่าสดชื่น
3: สดชื่นลงมาพักแล้วก
2: ็ถ้าที่ข้าวหลังถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมข้าวหลังหมดสิมาเราจะเตรียมค้อนเตรียมไม้ว่ามันไล่ตีเลยฮะทำไมเป็นไงผมอยู่กับว่าข้าวของที่มันยิงแค่ไหนใช้ข้าวของนี่สิครับใครมาไล่ตีมโอ้ยยิ่งทุกมุมมันวะเอาละไปที่นี่
3: ค่ะเอาสบาย
2: เนาะอะไรยิงนะเลิกละตายแล้วเนี่ยคุณสามโมงเห็นไหมล่ะ
3: เ
2: ล่
3: น
2: แ
3: ดด
2: ๆ
3: ค
2: ุ
3: ณครูจะเล่นแต่แว่นนะคะ
2: ถ้าแดดกล้างนี้ต้องใส่มันเสียว

0: ร้อนมากอยู่ในเครื่องบินมันก็มีแอร์มารถมันก็มีแอร์พอลงจากรถมาศาลาไม่มีแอร์ร้อนมันเลยกลายเป็นคนอ่อนแอไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่กับแอร์อยู่ที่ไหนอยู่กับแอร์นี่พอมีแอร์แอร์เนี่ยมันจะตายมันอ่อนแอเนี่ยต้องการมันจะทำกระทำงานด้วยกำลังของมันเองมันต้องอะไรจะช่วยนะมีแต่เรื่องช่วยช่วยตลอดเวลาพอขาดก็ต้องช่วยฉะนั้นอ่อนไปเลยใช่ไม่ได้มีมาจากทางไหนกันบ้างเนี่ยเต็มสลาเนี่ยหืมฮะข้าวที่ทักที่ไหนบ้างว่ามาเนี่ยข้าวที่ทักที่ร้อนเหรอที่ไหนบ้างหืมมีหลายแห่งลูกที่มาที่นี่ทำน้องไปรับผ้าป่าแล้วค่อยมาอีกช้านี่ผ้าป่าอีกสักทึกมากจริงๆมันช้านี่คนแน่นหมดเลยมันขาจะกลับขากลับแล้วจะออกจากกุฏิมานึกว่าคนกลับหมดแล้วยังแน่นอยู่ไม่ยอมกลับคนมากขนาดนั้นพอดีนะเราไปรถเราไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปทำประโยชน์เพื่อชาติไทยของเราเนี่ยที่ปีไปเห็นไหมปีเนี่ยปีคนเป็นอย่างนี้อะดูที่ปีไปที่ปีอยู่โน้นแล้วก็ที่ปีกลับมาแล้วก็มาที่ปีมานั่งอยู่ที่นี่นี่จะที่ปีตลอดเวลาเรายังอุตส่าห์ไปพวกความช่วยเหลือชาติไทยของเราทำไมช่วยไม่ได้มองดูช่องไหนมีแต่ช่องปิดตันช่องปิดตันมองดูโลกตอนนี้ปิดกันข้างหน้ามองว่าทางนี้โลกนี้ปิดกันข้างหน้ามองว่าที่ไหนมีแต่ความปิดตันหาผู้ที่ช่วยผู้นำคำว่าผู้นำนั่นแหละที่ว่ามันปิดกันจะเอาใครจะเอาที่ไหนเอาหน่วยไหนเอาหมวดไหนเอากองไหนหรือจะปิดกันปิดกันมองไปที่ไหนมันไม่เจอไม่เจอมองไปมองมาก็มาโดนหลวงตาบัวนี่ช่องแคบๆนิดเดียวแต่ดูแล้วมันไม่ปิดกันเอาช่องแคบหลวมนิ้วมือเอานิ้วมือสอดเข้าไปหลวมแขนเอาแขนสอดเข้าไปหลวมตัวสอดเข้าไปมันไม่ปิดกันเป็นพอวะนี่มันแคบๆแต่มันไม่ติดตันเอาตรงนี้แล้วก็เลยออกช่องนี้เลยตรงนี้ประกาศตนให้เป็นผู้นำของประชาชนทั่วประเทศไทยเพื่อรับการบริจาคนี้เข้าสู่ชาติของเราให้มีความแน่หนามั่นคงด้วยความปลอดภัยของสมบัติต่างๆที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้นี่แหละที่ว่าช่องปลอดภัยหมายถึงว่ามันแคบๆแต่มันไปได้ช่องกว้างมันกว้างลงไปมันไปปิดตันถ้าปิดตันแล้วมันเป็นยังไงมันลงทะเลลงทะเลหลวงมันไม่เข้าคลังหลวงสุดท้ายมันก็จมไปจมไปเงินทองก็ฝังมีมากมีน้อยเท่าไรๆขนเข้าแทนที่จะเข้ากลับลงทะเลหลวงอันที่มันอดคิดไม่ได้หัวใจพระก็มีเหมือนกันวะมันจะมีแต่หัวใจประชาชนหัวใจภาคคิดยิ่งละเอียดกว่าประชาชนคิดประชาชนคิดธรรมดาธรรมดาเขาไม่ได้ซอกแซกซีกแซกเหมือนอัดเหมือนทำทำนี่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นทำกับโลกจึงเทียบกันไม่ได้ให้ตามทำกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าทำแม้จะที่เหลือจะแหลมคมขนาดไหนก็เถอะทำปราบให้อยู่หมัดไปไม่รอดนะแต่นี่โลกไม่ค่อยเอาทำมาปราบกิเลสมีแต่ปล่อยให้กิเลสปราบธรรมอยู่ในหัวใจความโลภก็มากขึ้นทุกวันความโกรธมากขึ้นทุกวันราคะตัณหามากเข้าทุกวันสุดท้ายจะหาทางออกไม่ได้ปิดกันตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะธรรมะไม่มีปราบมันเป็นอย่างนั้นมีแต่กิเลสปราบธรรมกิเลสปราบคนคนจะได้รับความทุกข์ความลำบากหาช่องออกไม่ได้มีแต่กิเลสปิดกันไว้หมดปิดกันไว้หมดนี่ก็หาช่องต่อออกเพื่อความปลอดภัยของชาติหาที่ไหนมันก็มีกิเลสปิดกันเอาไว้แล้วสุดท้ายก็มี ทำช่องเดียวเท่านี้แหละทำช่องนี้ออกได้เนี่ยทำไปได้ถึงแคบก็ไปได้ทะลุฮะก็ไปช่องทำนี่แหละแล้วที่เอาตัวของเราออกประกาศเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายหรือในประกาศตนออกอย่างจงแจ้งเลยด้วยความแน่ใจตัวเองไม่สงสัยแล้วว่าเชื่อเถิดพี่น้องทั้งหลายเราไม่เคยทำผู้ใดให้ร่มจมตั้งแต่บวชมานี้แม้แต่คฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่เคยใครทำใครให้เสียหายล่มจมมาบวชเป็นพระยิ่งมีความภูมิใจตลอดมาไม่เคยทำความชิบหายล่มจมแก่ผู้ใดนี่เวลานำพี่น้องทั้งหลายบริจาคเพื่อความแก้วคาดปลอดภัยแห่งชาติของเรานี้ทำไมจะพาพี่น้องทั้งหลายล่มจมมีอย่างเหรอนี่ละถึงว่าให้เชื่อเถิดว่าไม่พาพี่น้องทั้งหลายเป็นไปเพื่อความล่มจมจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองโดยฉาบเดียวเท่านั้นได้มากได้น้อยเท่าหมดไม่ได้ไหลรั่วไหลแตกซึมไปไหนแล้วเข้าคังหวังคังหลวงหมดแล้วเมื่อเข้าไปมากๆแล้วมันก็หนุนขึ้นหนุนขึ้นก็สูงขึ้นเลยสิอันนี้มีอะไรไหลลงมาลงทะเลลงทะเลแล้วจมลงไปจมลงไปใช้ได้ยังไงเหตุผลที่จะทำที่จะได้เอาตัวออกมาช่วยโลกแล้วก็สนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสารแต่ไหนแต่ไรมานี่จะสอดแสวงหาอาจทำเข้าสู่ใจอย่างเดียวเท่านั้นหาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงที่สุดก็มาโดนเอาตรงนี้อ่ะตรงเจ้าใจของเราเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตการณ์มากคือหน้าที่กับวิจารณ์ถึงต้องได้ออกช่วยเหลือด้วยการหาช่องทางต่างๆมันไม่เจอแล้วก็มาเจอตรงนี้นิดเดียวก็เอาออกช่องแคบๆช่องหลวงตาบัวช่องเดียวนี่แคบๆเลยว่ะก็เลยออกช่องนี้อ่ะมาไปแล้วล้วนก็ไม่ได้ว่างทำประโยชน์ให้โลกตลอดเวลาเลยมาทางนี้ก็เหมือนกันคืออยู่ทางโน้นก็แบกเมืองไทยอยู่ทางนี้ก็แบกชาติไทยอยู่ตลอดแบกอยู่ตลอดไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันขอให้พี่น้องทั้งหลายบากันตั้งอกตั้งใจตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยชาติของเราให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจะเป็นชาติที่สง่างามไม่ดูถูกจันให้ถูกดูหมิ่นจากชาติทั้งหลายที่เขาอยู่รอบด้านคอยแต่จะมองพวกเราในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเราจึงตอบโต้เขาด้วยในแง่ดีการช่วยตัวเองต่างคนต่างช่วยตัวเองเพื่อชาติเพื่อชาตินี้เราให้ไปในทางแง่ดีเขาจะมีให้เราไปทางแง่ชมแล้วเขาอดไม่ได้เขาต้องชมว่าไงถ้าเราทำดีขนาดไหนได้ทองคำมากองเท่าภูเขาช่างไม่ชมอยู่เราจะหลวงตะบัวจะพาไปเติมกระยิ่งพวกนี้ให้มันแหลกหมดให้มันลงทะเลหลวงกันหมดมันไม่รู้ดีรู้ชั่วหรือพวกนี้นาวะเราพาทำจนกระทั่งได้ทองคำกองเท่าภูเขามันยังไม่เห็นว่าดีเลยไหนมันดีอยู่ที่ไหนหาดูหน้าวะมันดีด้วยการฆ่าคนนี่หรือหลวงตะบัวจะพาไปฆ่าคนให้มันแหลกเหลวหมดเพื่อนบ้านที่เขาคอยดูถูกอย่ายามเราเนี่ยแล้วจะให้เขาดูถูกได้ที่เราเป็นชาติไทยทั้งคนเอาให้จริงให้จังนะอย่าทำหล่อๆแหละๆมีน้อยกินน้อยมีมากก็กินน้อยอย่าไปกินมากเกินไปทนุถนอมสมบัติเงินทองเข้าของไว้เพื่อชาติของเราเมื่อเรามีเงินทองเข้าของเต็มบ้านเต็มเมืองเรียกว่ากองเท่าภูเขาแล้วเราจะไปกินน้ำปลาอยู่บนกองทองนั้นนั่นก็มีเกียรตินะกินน้ำปลาอยู่บนกองทองคำก็มีเกียรติไอ้จริงของดีของดีอยู่ใต้ศอกเขานี่มันใช่ไหมได้นะอยู่ใต้กำมือเขาอย่างนี้มันใช่ไม่ได้เหมือนนักโทษอยู่ในเรือนจำสิ่งของดีของดีอะไรมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรสำหรับนักโทษมีเป็นนักโทษตลอดทั่วทุกหน้านั่นแหละนักโทษมันไม่มีศักดิ์ศรีดีงามอะไรนี่แหละเอาของดีให้นักโทษกินก็ไปอย่างนั้นแล้วเราที่เป็นคนด้วยเป็นน้อยเขาถูกเขากดขี่บังคับอย่างนี้จะกินของดีของดีขนาดไหนมันก็เหมือนนักโทษกินของดีในเรือนจำนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเอาให้กินน้ำปลาไปก่อนเวลานี้เพื่อชาติไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแล้วไปกินน้ำปลาอยู่บนกองทองคำของเราเนี่ยมันสง่างามเลยกินน้ำปลาก็มีสง่าราศีเศรษฐีกินน้ำปลาที่มีสง่าราศีไอ้คนทุกข์คนจนกินของดีของดีเขาอะไรเขาดุ้มดูถูกโอ้ยมันทุกข์มันจนมาแต่พ่อแต่แม่ไม่เคยได้กินมาวันนี้มันมากินของดีของดีเห็นต่อหน้าต่อตาโคตรเขามันก็คือโคตรคนทุกข์นั่นแหละเนี่ยเขาก็ดูถูกอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราย้ายเขาดูถูกที่เรากินน้ำปลาที่โคตรของเราคือใดนี่ทองคำเรานั่งกองอยู่นี่เห็นไหมว่ากันฮะมันเป็นอย่างนั้นนะ
1: ตาเจ้าค่ะลูกศิษย์ค่ะ าวอุดรและผู้ร่วมบุญทุกท่านกราบถวายผ้าป่าดอลลาร์ต้นหนึ่งนะคะมากกว่า 3,000 ดอลค่ะต้องทีแล้วก็ต้นเงินบาทไทยด้วยเจ้าค่ะ
0: เอาหมดแล้วเพื่อเอาหมดช่วยชาติมีอะไรช่วยช่วยได้หมดเนี่ยเอาขึ้นมาตั้งเลย 3,000 4,000 ก็ไปมันก็เป็น 5,000 มันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้วะฝนตกเที่ยวหยดหยาดไม่ได้มากมายอะไรตกไม่อยู่ไปถอยทำท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มได้อันนี้ก็เหมือนกันคนนั้นเอามาคนนี้เอามาเป็นที่ละหยดละหยาดมันก็เป็นท้องฟ้ามหาสมุทรได้เช่นเดียวกันแหละวันนี้พูดธรรมะเพียงแค่นี้ละพี่น้องหลายจำมานะมีประเดี๋ยวขานตอนรับพี่ท่านก็แทบจะแผดเสียงไปเลยจนไม่มีลมอะไรก็ขึ้นเครื่องบินมาสูบลมได้ซัดอีกก็สูบลมได้แล้วเอาอีกจะว่าไงทีนี้หมดลมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จวันไปวันที่22ก็พระหญิงจุฬาภรณ์ก็เสด็จมาเป็นประธานในงานนี้นี่จวนจะกลับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระนางเจ้าก็เสด็จให้เกียรติแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของท่านท่านเป็นพ่อท่านมาเป็นผู้นำท่านจะไม่บอกว่าท่านเป็นผู้นำก็ตามนั่นแหละคือธรรมชาติแท้ที่ท่านเสด็จมาทั้งสองวาระวาระต้นก็เรียกว่าท่านมาตั้งอุดมมงคลให้เราวาระที่สองก็มาหามงคลนั่นนี่เรียกว่าเราเริ่มต้นนี้เป็นที่มงคลแก่พวกเราแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเปิดงานนี้มีมหามงคลเสด็จมาโปรดเสด็จมาให้เกียรติพวกเราเสด็จมาเป็นผู้นำพวกเราโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรนี่แหละคือผู้นำของชาติเป็นผู้รักชาติเป็นผู้รักราษฎรประชาชนราษฎรเห็นประชาชนราษฎรลูกเต้าหลานเหลนทำอะไรย่อมย่อมแย่แย่ไม่มีพ่อมีแม่มันดูได้หรือนี่มีพ่อมีแม่มาเป็นประธานเลยจะไม่มีเกียรติได้ยังไงต้องมีเกียรติอย่างเต็มที่พอที่ชาวไทยของเราทั้งหลายจะมีกำลังใจมากมายขึ้นยิ่งกว่าที่มีอยู่นี้ให้หนักแน่นขึ้นไปช่วยชาติต่างคนต่างช่วยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาละนี่มันสองกันแล้วนะเห็นนะยังไม่ถึงไหนสองกันแล้ว ต่อไปนี้จะให้พรนะมีอะไรอีกเอามาเออมาอีกเอามาอีกเอาอีก มาเท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละวันนี้มีแต่ดอลลาร์ทองคำไม่เห็นมีวันนี้ปะไหนถ้าทองคำไม่มีแล้วเสียเกียรติมากลงเครื่องบินมาไม่มีทองคำสักชิ้นเลยนี่เลยแสดงว่าเสียเกียรติมากนะมีแล้วมีเหรอมีต้องเป็นเครื่องประดับเกียรติสิประดับเกียรติหลวงตาบัวเห็นแล้วนะทีนี้จะให้พรนะหลวงตาก็เหนื่อยหายทองเหรอมาดีแล้วถามหาอยู่จริงเนี่ยมาตะกวงตะไก่บนนี้ท่องมาประดับเกียรติอุ้ยเสียเกียรติมากนะหลวงตาบัวนี่มีท่องประดับเกียรติแล้วมีเกียรติแล้วหลวงตาบัวหลวงตาบัวว่าเอาเกียรติยังเอาตะเกียรติท่องพ่อได้เกียรติท่องได้เกียรติดองลาดแล้วพ่อแล้วไม่เอานั่นท่องมาอีกแล้วนะท่านทองกับเงินมาด้วยกันนี่ต้องประดับทองมานำหน้ามาสง่างามจะให้ได้ทองเยอะๆนะเมืองไทยเราขาดทองขาดเครื่องประกันชาติไทยของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องการทองให้เป็นแกนของชาติเป็นหลักของชาติทองคำเป็นสำคัญมากเรายิ่งต้องแสวงและต้องหวนมากในเรื่องทองคำอย่างเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยในกรุงเทพคมกันแน่นตลอดนะเมื่อเช้ายิ่งมากเลยเมื่อเช้านี่มากจริงๆถ้าเขาคืนเงินกับวันที่12วันที่12นับไม่ได้เลยแน่นหมดทั้งนอกทั้งในจนกระทั่งรถจะออกเข้าไม่ได้เต็มไปหมดมีแต่คนเต็มวันที่12มากจริงๆตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเมื่อเช้านี่ก็มากเพราะเป็นวันที่เราจะกลับ

0: ของเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นคนถึงหลั่งไหลมาที่นั่นตอนคืนเขาหัวจ่อเข้าไปที่ทีวีตอนเช้าก็หัวจ่อมาที่สวนช้างธรรมเช้าได้มากคนน่ามากจริงๆเต็มไปหมดผ้าป่าไม่รู้ว่ากี่กองมาเมื่อเช้าเต็มหมด
1: ตอนที่เอาดอลลาร์เลยนะตอนที่เอาเงินดอลลาร์เอาออกจากข้อมือกับเองป่านะคะทีวีเขาก
0: ็ถ่ายเยอะ
1: ค่ะแล้วก็ทองที่ได้ถวายออกไปแชร์อะไรเขาก็ถ่ายอืมตกใจอืมแล้วก็ไม่ร
0: ู
1: ้
0: ไงหรือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราได้ละคราวนี้นะน่าจะเป็นได้ไม่สงสัยละเพราะเริ่มเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันเป็นหลวงตาดอนลาดหลวงตาทองคำไปแล้วล่ะเออใครมาถามสบายดีเหรอวะไม่ตอบนะถ้าไม่ได้ดอลลาร์ไม่ได้ทองคำไม่ตอบนะถามหาอะไรไหนทองคำหัวหายใจก็เป็นทองไปแล้วหายใจเป็นดอลลาร์ไม่ได้หายใจเป็นคำนะเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนหายใจเป็นคำเดี๋ยวนี้หายใจเป็นทองเป็นดอลลาร์ไปแล้วล่ะเราก็อุตส่าห์ไปแล้วก็เห็นแก่ชาติของเราต้องคิดว่านี่แหละต้องปิดกันอันตู้จะไม่มีทางออกจริงๆจะจมแน่ๆจนไม่อาจสงสัยว่างั้นเถอะอย่าหาจะช่วยทางไหนจะขึ้นได้จึงว่าเสาะหาที่ผู้ช่วยใครจะช่วยใครจะสามารถใครจะยกขึ้นได้ในเงี้ยในมุมใดมันก็มีแต่ปิดกันอันตู้ตลอดไปนี่จึงมันมาโดนเจ้าของก็ไม่มีอำนาจวาสนาอะไรมากนักแหละแต่มันก็เชื่อในตัวเองว่ามีช่องเล็กๆอยู่นี่คือช่องแห่งความตัดความจริงของเราช่องแห่งธรรมของเราเราหายใจกับธรรมนี้อย่างเดียวเราไม่หายใจกับโรคช่องนี้เป็นช่องของธรรมช่องนี้เป็นช่องปลอดภัยนั่นก็จึงเอาออกช่องนี้อ่ะเราสังเกตก็เสร็จต้องทำเสร็จอะไรแบบนั้นเสร็จแล้วเข้าตู้มีไฟแล้วค่อยมาเข้าทางโน้นแล้วเราปวดธนาคารเขาอยู่ทางโน้นหนึ่งแห่งคือกรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นสถานกลางของประชาชนควรจะมีธนาคารสักแห่งจะไม่จะอยู่ยมุดอนนี่สองแห่งไม่เหมาะไม่ทั่วถึงเลยตั้งที่กรุงเทพอีกแห่งธนาคารอาชีกรไทยนั่นแหละมีส่วนราชบูรณะใช่ไหมมีราชบูรณะมีก็ให้ประกาศทราบทั่วถึงกันหมดแล้วให้บริจาคตรงนั้นมีชาติทางผู้ช่วยธนาคารเขาก็มาหาก็มีได้แสนกว่าบาทแล้วนะหวังเขามาบอกแสนกว่าแล้วมีชาตินี้ก็เพิ่งตั้งเลยวันสองวันนี่แหละเริ่มได้แสนกว่าบาทแล้วก็จะได้มากๆเรื่อยเพราะใครก็บริจาคง่ายเนี่ยบริจาคง่ายบริจาคปุ๊บไม่จำเป็นต้องมาพบเราเรื่องแต่พวกกองคำพวกตอนล่าถ้าดอลลาร์มันก็ต้องเลยมาถึงเราเขาดอลลาร์ไม่เข้าธนาคารเข้าธนาคารก็กลายเป็นเงินไทยไปหมดเราไม่ให้เป็นเงินไทยให้เป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นมันต้องมาหาเราแล้วก็เอาเข้าธนาคารดอลลาร์ที่มาหาเรานี่เป็นธนาคารดอลลาร์ไปเลยไม่ให้เป็นเงินไทยเข้าดอลลาร์แล้วเข้าอะไรรู้ไม่ใช่มาพอเป็นดอลลาร์มาแล้วส่วนเขาเก็บผู้ซื้อไฟแล้วเก็บแน่แล้วคือออกจากผู้ซื้อไฟก็เข้าทุนสำรองเพื่อใช้หนี้ขอเวลาเงินพอแล้วเราไปทุนสำรองไว้นั้นว่าเงินพอเมื่อไรแล้วทั้งหมดเท่าไรที่ตกลงกันกับต่างชาติเขาที่ใช้หนี้เขาเราก็ให้เขาเป็นชุดไปอันนี้เป็นทุนสำรองเข้าจุดนี้เอาไว้รอไว้ส่วนทองคำเอาไว้ข้างหลวงเลยไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนไม่เอาไม่ให้เพื่อนทั้งนั้นน่ะเขาพูดถึงเรื่องจะมาให้ดอกบ่งดอกเบี้ยดอกแดกอะไรว่างนี่เดี๋ยวมันจะมาเอาตับเราไปกินหมดแล้วมันให้ดอกแพงๆเข้าใจไหมอ่ะมันเอาตับไปกินหมดแล้วมันมาให้ดอกแพงๆเราก็ภูมิใจในดอกแพงๆตะคุ่มเมาตับเข้าไปกินหมดแล้วว่าไงเราไม่ยอมให้เราบอกเราจะเอาข้าวคำหลวงใส่เยื่อตรงนั้นเป็นเครื่องประกันชาติจองดอกแดกๆมันไม่เป็นเครื่องประกันชาติอะไรได้หรอกวะเราจึงไม่ยอมให้นะเดี๋ยวเงินทุกบาททุกสตางค์เราเป็นผู้มีอำนาจเก็บรักษาทุกด้านที่จะจ่ายยังไงก็ตามเมื่อเราไม่เห็นชอบแล้วมาเอาของเราไปไม่ได้

0: เราไม่ทำเป็นเรื่องหนึ่งนะลงต้องเป็นจุดแน่นอนลงที่แน่นอนเราทุกจะยอมให้เมื่อรับรองยืนยันมีเครื่องยืนยันมีสักขีพยานทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราก็มอบให้มอบพร้อมที่จะมอบอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เพียงว่ายังไม่มีเงินให้มอบแล้วจุดนั้นก็ยังไม่แน่ใจก็ยังต้องรอเวลานี้แน่ใจแล้วต่อไปนี้ก็จะเริ่มมอบแล้วมันได้ล่าแล้วที่มันก็ได้คงไม่ต่ำกว่าล่าแล้วมั่งแบบนี้นะทั้งทางโน้นทางนี้รวมกันเข้าตู้นี้ไฟไว้ทั้งสองอ่ะมันจะรู้จะเข้าร่วมล่าแล้วมั้งมันจะเริ่มมาเนี่ยเห็นไหมล่ะจะก่อนได้มีเงินล้านเมื่อไหร่วันนี้มันยังมีเงินล้านขึ้นมาเห็นไหมล่ะเงินล้านตอนล่ากันฮะทองคำเมื่อก่อนมีเมื่อไหร่วันนี้มันก็มีแล้วเนี่ยเมื่อหามันก็มีเมื่อสอดแสวงหาก็มีค้นขวายมันก็ได้แต่เท่านี้แล้วก็ได้เท่านั้นขึ้นมากขึ้นมันก็ถึงจุดต้องการแล้วด้วยขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงช่วยกันให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะพวกเราไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวไม่ได้ไปอยู่ไปอยู่ไปกินไปกินไปเดี๋ยวถูกเขาบีบปั๊บเดี๋ยวเราเป็นบ่อยเขาทั้งชาติมันมาแห่ว่างั้นเลยมันสลบไปเลยนะถ้าไม่ตายก็สลบไปเลยอย่าให้มีอย่างนั้นเวลาพอดิ้นได้ให้รีบพากันดิ้นพอดิ้นได้พากันดิ้นอย่าถอยเวลายังไม่อยู่ในเงื้อมือของเขายังไม่กำยังไม่บีบให้พากันดิ้นกันดิ้นซะไอ้ขายของที่จะถูกบีบก็คือการติดนี่จะถึงเมืองนอกเขาจะบีบเมื่อไรก็ได้เนี่ยเราไม่มีอำนาจเขามีอำนาจเขาถูกเราติดนี่เขาทวงนี่ด้วยการเราเป็นบ่อยก็ได้จะว่าไงนี่เมื่อเราไม่อยากเป็นบ่อยเราก็ต้องค้นขวายหามาใช่นี่ขอแล้วก็เป็นอิสระขึ้นมาตอนนั้นเองนี่ให้ความแรงให้พอแล้วนะความแรงยังเทศเรื่อยเอาละที่นี่พักกันเลิกกันได้แล้วเอาเลิกแล้วนี่สามโมงแล้วเลือกไปไม่ใช่เลือกไปเฉยนะไปหาดอลล่านะไปหาทองคำนะไปเฉยสลายไม่ได้นะทั้งนี้คอยเอาทองคำอยู่เนี่ยหาไม่เป็นคอยเอากระปุกเอากระลูกศิลป์ลูกหานั่นแหละไปหามาเชื่อกันนั่นก็ยุ่งยี่ห้านาทีนะที่เปิดโครงการมานั่นน่ะเราเชื่อดุ้งยี่ห้านาทีเชื่อเรื่อยฝ้าหญิงกับประทับนั่งฟังเลยโอ้ประนมพระหัตถ์นะประนมพระหัตถ์ตลอดเลยภาษาเราเรียกมันมือตลอดเอาไปได้ที่
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสพร้อมประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพการเป็นประตูสู่อาเซียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี
1: ้ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ชาติอาหรับและอีกหลายประเทศลงนามข้อตกลงอับราฮัมโดยทันทีศึกรถฟอร์มูล่า1สนามที่5แคนาเดียนกรังปรีคิมี่อันโตเนลลี่ดาวรุ่งชาวอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองต่อไปเป็น